0: ทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูแล้วก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางแล้วก็ห้องเรียนต้นทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์นะครับเอาละครับวันนี้เรื่องราวที่เราจะมาต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะก็คือเรื่องของการอ่านเช่นเดียวกันนะครับเด็กๆเห็นหรือยังว่าวันนี้เราจะอ่านเรื่องอะไรลูก
1: ภ
2: ู
1: ม
2: ิ
1: ใจมรดกโลก
2: ภูมิใจมรดกโลกนะซึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูบอกว่าให้เตรียมหนังสือเรียนภาษาพาทีมาใช่ไหมเตรียมมาหรือยังเตรียมมาแล้วเราสำรวจดูสิลูกว่าภูมิใจมรดกโลกของเราเนี่ยอยู่บทที่เท่าไหร
1: ่
2: บทที่สองนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับใช้หนังสือเล่มใหม่จะเป็นบทที่สองนะแต่ถ้าเป็นเล่มเก่าลองเปิดดูในหน้าสารบัญ นะครับอาจจะไม่ตรงกันอ้าวทีนี้เรื่องภูมิใจมรดกโลกวันนี้เราจะอ่านหนังสือแล้วสรุปเรื่องราวจากการอ่านนะครับแต่ก่อนที่จะอ่านหนังสือกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
2: ้
1: ให้ถ
2: ู
1: ก
2: ชูป้ายขึ้นมาคำไทยใช้ให้ถูกอยากจะรู้หรือยังว่าคำนี้คืออะไร
3: อยาก
2: แล้วปลายทางอยากจะรู้หรือยังครับอยากแล้วนะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วนะถ้าพร้อมคำนี้ได้แก่คำว่าผนังดูซิใครว่าสีแดงถูกต้องยกมือมีไหมลูกใครว่าสีเขียวเตรียมเลยนะมีในใจแล้วหรือยังผนังเขียนอย่างไรปลายทางพร้อมไม่เอ่ย1 2 3 4คำตอบคือสีอะไรลูกแดงหรือเขียวเขียวสุดยอดมากมันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันตรงไหนมีอะไรลูกคำว่าผนังต้องมีสระอะกำกับอยู่พยางค์หน้านะบางคนเขียนเนี่ยไม่มีสระอะซึ่งไม่ถูกต้องนะครับรู้จักผนังไหมลูกผนังคืออะไรผนังก็คือแกงใช่ไหมแกงคั่วไก่หรือแกงเนื้อเป็นต้นน้ำแกงจะมีลักษณะข้นใช้อะไรในการทำเคยกินไหมผนังไม่เคยนี่คือหน้าตาของแกงผนังเป็นไงมีกะทิแล้วก็ใส่พริกใส่ใบมะกรูดอาจจะเป็นเนื้อก็ได้หรือเป็นหมูเป็นไก่ก็ได้นะครับเขียนให้ถูกต้องด้วยนะต้องมีอะไรกำกับอยู่พยางค์หน้าสระอะนะครับพะแนงนะได้คำที่ถูกต้องแล้วนำไปเขียนให้ถูกด้วยนะครับทีนี้เรามาทบทวนความรู้วันนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปท่องโลกไปเที่ยวต่างประเทศอยากไปไหมอยากไปลองดูสิว่าตรงนี้คืออะไรใครรู้จักบ้างใครรู้จักใครรู้จักอยู่ประเทศอะไรใช่ประเทศไทยไหมแบบนี้ยังไม่บอกยังไม่บอกปลายทางรู้จักไหมลูกภาพนี้คือที่ไหนมีอะไรในภาพบ้างลองช่วยกันสังเกตซิมีอะไรในภาพลูกเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้ปราสาทใช่ไหมแล้วก็ทำจากอะไรทำจากอะไรหินแล้วก็มีต้นไม้อะไรปกคลุมไปหมดเลยเหมือนประเทศไทยไหมคล้ายๆไหมถ้าเป็นประเทศไทยลักษณะแบบนี้จะอยู่ที่ไหนลูกอยู่ที่ไหนนะกรุงเทพมีหรือเปล่าเนี่ยอยุธยาที่ไหนอีกสุโขทัยดีมากลองมาดูภาพต่อมาภาพต่อมาอุ๊ยอันนี้ประเทศอะไร
4: ลาว
2: อังกฤษไม่ใช่ลาวไม่ใช่ยังไม่บอกยังไม่บอกอินเดียน่าไปเที่ยวไหมอยากไปไหมสวยไหมลูกแบบนี้สวยไหมอันนี้ก็เป็นปราสาทเหมือนกันใช่ไหมคล้ายๆเนาะทำจากอะไรทำจากอะไร
4: ห
2: ินน่าจะเกิดนานหรือยังแบบนี
1: ้
2: นานแล้วลองดู

อันนี้อะไรใครรู้จักทำไมเก่งจังเลยเคยไปมาหรือเปล่าไม่เคยเคยอ่านหนังสือใช่ไหมลูกเคยเจอไหมไม่กำแพงเมืองจีนเป็นยังไงเขามีจุดเด่นยังไงยาวที่สุดในโลกใช่ไหมเนี่ยเขาก็จะสร้างเป็นมันก็จะมีบางส่วนที่ชำรุดแหละบางส่วนก็อาจจะเดินขึ้นไปได้นะครับอันนี้เรียกว่า

0: อ่ะอยู่ที่อังกฤษใช่ไหมแล้วรู้ไหมว่าชื่อนี้ชื่ออะไรไม่รู้อ่ะไม่เป็นไรนะเด็กๆคิดว่าภาพนี้กลุ่มหินโบราณอันนี้เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแน่ใจนะดูลักษณะการวางสิลูกถ้าเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนี้ได้ไหมไม่แสดงว่าน่าจะมนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมจริงๆแล้วกลุ่มหินโบราณอันนี้มีข้อสันนิษฐานว่ามนุษย์สร้างขึ้นประมาณ 5,000 ปีที่แล้วนะครับเป็นไงน่าสนใจไหมเดี๋ยวลองดูว่ามันคือตรงไหนนะครับเป็นยังไงบ้างลูกแต่ละอันอยู่ประเทศอะไรอันแรกอยู่ที่ไหนเขาเรียกว่านครวัดนะอยู่ที่ประเทศกัมพูชาภาพที่2อันนี้คือพุกามอยู่ที่ประเทศเมียนมาแล้วก็อันที่3คือเด็กๆรู้จักอยู่แล้วคืออะไรลูกกำแพงเมืองจีนอยู่ที่ประเทศจีนแล้วก็ภาพสุดท้ายนะครับกลุ่มหินโบราณอันนี้นะมีชื่อเรียกว่ากลุ่มหินโบราณสโตนเฮนจ์อยู่ที่ประเทศอังกฤษนะครับอันนี้ก็มีการสันนิษฐานเหมือนกันว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเมื่อประมาณ 5,000 ปีที่แล้วนั่นเองนะเด็กๆทราบไหมว่าสถานที่เหล่านี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคืออะไรนะเมื่อกี้มีคนตอบถูกมรดกโลกเก่งมากทีนี้แต่ละประเทศน่ะก็จะมีลักษณะแบบนี้เป็นสถานที่เป็นปราสาทโบราณหรือเป็นวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยขึ้นเป็นมรดกโลกเยอะแยะมากมายเด็กๆคิดว่าประเทศไทยมีบ้างไหม
1: มี
0: ในใครรู้จักมรดกโลกของประเทศไทยเคยเรียนมาหรือเปล่าอยู่ที่จังหวัดอะไรเยอะเลยประเทศไทยเราก็ได้เยอะนะจังหวัดอะไรลูกอะไรนะ
1: บ
0: ้
1: านเช
0: ีย
1: ง
0: บ้านเชียงเก่งจังเลยมีที่ไหนอีกวัดพระแก้วใช่ไหมเอ่ยมีอีกไหมมีอีกไหมวัดพระแก้วยังไม่ใช่นะอะอะไรอีกลูกไม่เป็นไรตอบใหม่ได้อยุธยาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใช่ไหมก็มีสถานที่เยอะเลยแล้วก็ที่เด่นๆเลยก็คือมีที่จังหวัดสุโขทัยใช่ไหมทีนี้มาดูของประเทศไทยกันบ้างนะสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในประเทศไทยจริงๆมีเยอะมากนะครับเคยไปไหมลูกตรงนี
1: ้
0: ที่นี่คือที่ไหนเขาเรียกว่าอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนะมีอะไรอยู่ในนี้มีพระพุทธรูปที่มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยใช่ไหมแล้วก็มีปรางมีโบราณวัตถุต่างๆที่สร้างขึ้นในสมัยนั้นนะครับคือทำไมถึงต้องตั้งชื่อว่าเป็นมรดกโลกก็เพราะว่ามันมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานนะแล้วก็เหมือนกับประมาณว่าเกิดมานานหลายร้อยปีแล้วก็ยังคงอยู่ดังนั้นก็เลยต้องมีการอนุรักษ์เอาไว้นะอันนี้ก็เหมือนกันอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยมันมีหลายๆมุมนะครับจริงๆสวยมากนะคุณครูเคยไปแล้วก็กว้างมากเดินเข้าไปเนี่ยแทบไม่อยากออกมาไม่คิดว่าในประเทศเรายังมีอะไรที่ยังหลงเหลืออยู่สวยงามได้ขนาดนี้ถึงแม้ว่าจะเก่าแต่ว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ใช่มั้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกโลกของไทยนะวันนี้แหละอันนี้ก็เป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเหมือนกันนะครับหลายๆมุมทีนี้ลองมาดูว่าทำไมครูต้องเอาภาพมรดกโลกมาให้เด็กๆได้ดูเพราะอะไรลูกเราจะอ่านเรื่องอะไรวันนี
1: ้
0: ภูมิใจมรดกโลกตอนนี้คิดว่าตัวเองภาคภูมิใจหรือยังภูมิใจหรือยังที่มีมรดกโลกที่มีสิ่งของหรือว่ามีโบราณวัตถุโบราณสถานเนี่ยที่เป็นขึ้นชื่อว่าเป็นมรดกโลกคำว่ามรดกโลกยิ่งใหญ่ไหมยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาหรือเราต้องทำลายลูก
1: รักษา
0: ใช่ไหมวันนี้ลองมาอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิใจมรดกโลกกันนะครับโดยเด็กๆจะต้องอ่านจับใจความแล้วก็ตอบคำถามจากการอ่านได้นะรวมทั้งสรุปข้อคิดความรู้ต่างๆแล้วก็มีมารยาทในการอ่านนะครับเด็กๆดูที่จุดประสงค์ข้อที่2สรุปความรู้ข้อคิดจากการอ่านเรื่องภูมิใจมรดกโลกวันนี้คุณครูมีชิ้นงานให้ทำคนละกลุ่มละ1ชิ้นงานโดยเราจะใช้กระดาษนะเขียนเป็นแผนภาพความคิดเพื่อสรุปความรู้แล้วก็ข้อคิดจากการอ่านด้วยเพราะฉะนั้นคุณครูปลายทางระหว่างนี้ช่วยจัดเตรียมเก ิจกรรมให้เด็กๆด้วยนะครับก็คือมีกระดาษ1แผ่นใหญ่แล้วก็พวกปากกาสีไม้ปากกาสีหรือว่าดินสอสีอะไรก็ได้เอาไว้ให้เด็กๆได้ทำแผนภาพความคิดนะครับ

0: ทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องที่เราจะอ่านนะครับขอตั้งจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนนะก่อนอ่านหนังสือทุกครั้งต้องมีจุดมุ่งหมายก่อนเด็กๆดูอันดับแรกเราอ่านเพื่อตอบคำถามนั่นแปลว่าอะไรลูกอ่านเพื่อตอบคำถามแปลว่าอะไรต้องหาคำตอบให้ได้ใช่ไหมนะอ่านเพื่อค้นหาใจความสำคัญของเรื่องนั่นแปลว่าเด็กๆจะต้องหาให้เจอว่าส่วนสำคัญอยู่ที่ไหนเขาต้องการนำเสนออะไรนะแล้วก็อ่านเพื่อสรุปความรู้และข้อคิดจากการอ่านรวมทั้งเขียนแผนภาพความคิดสรุปเรื่องด้วยนี่คือจุดมุ่งหมายในชั่วโมงนี้ด้วยนะครับอ่ะพร้อมที่จะอ่านหรือยังพร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะก่อนที่จะอ่านขอทบทวนการเขียนแผนภาพความคิดนิดนึงให้เด็กๆอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณครูมีประเด็นอยู่ให้5ประเด็นในการเขียนแผนภาพความคิดนะครับประเด็นที่1อ่านพร้อมกันได้ไหมให้ทำอะไร
1: สถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก
0: นั่นแปลว่าเด็กๆได้คำถามแล้วเด็กๆจะต้องทำอะไรลูกไปหาคำตอบจากบทอ่านใช่ไหมนะต้องหาคำตอบให้คุณครูโดยเราจะเอามโนทัศน์ตรงนี้ไปเขียนลงในกระดาษสีชมพูของตนเองหรือสีเขียวที่คุณครูแจกไว้ให้นะครับนะแล้ว ทีนี้อันที่สองอ่านพร้อมกันนะข้อที่สองคือนั่นแปลว่าต้องหาชื่อหน่วยงานให้เจอลองดูซิว่าจะเจอไหมเจอเสร็จแล้วเขียนลงในแผนภาพความคิดนะครับข้อที่3หาอะไรความอันที่3ลูกข้อที่3
1: เหต
0: ุผลที่ประกาศมรดกโลกหาคำตอบให้เจอนะว่าเขามีเหตุผลอะไรบ้างจึงต้องประกาศเป็นมรดกโลกแล้วก็ข้อที่4คือความรู้ที่ได้รับเด็กๆได้ความรู้อะไรเชื่อมโยงจากชั่วโมงที่แล้วนะการหาความรู้ต้องหาให้ได้แล้วก็ข้อคิดจากการอ่านแล้วเราจะเอาข้อคิดที่ได้เนี่ยไปทำอะไรนะครับพอไหวไหม5อันนี้5มโนทัศน์นี้ได้นะอ่านเสร็จแล้วเขียนเป็นแผนภาพความคิดให้ครูนะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางอ้าวทีนี้ทุกคนเปิดไปหนังสือเรียนของบทที่2เราจะมาเริ่มอ่านหนังสือกันนะคุณครูให้เวลาในการอ่านแค่10นาทีพอไหมเพราะว่ามีแค่ประมาณ4หน้าใช่ไหมลูกแล้วก็มีบทอ่านเสริมที่อยู่ต่อจากท้ายของบทนะอีก2หน้านะเพราะฉะนั้นเด็กๆอ่านรวมกันทั้งบทอ่านในบทที่2แล้วก็บทอ่านเสริมอีก2หน้านะครับถ้าพร้อมแล้วลงมืออ่านได้เลยครับ

เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็อ่านหนังสือเสร็จเรียบร้อยทุกคนแล้วใช่ไหมครับในใครอ่านยังไม่จบมีไหมไม่มีนะจบเรียบร้อยแล้ววันนี้คุณครูให้อ่านเรื่องภูมิใจมรดกโลกแล้วก็อ่านบทอ่านเสริมที่ต่อท้ายจากเรื่องใช่ไหมครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรู้เรื่องมรดกโลกนะซึ่งเราก็จะได้รับความรู้เกี่ยวกับการประกาศมรดกโลกแล้วก็มรดกโลกประเภทต่างๆใช่ไหมลูกมีมรดกทางวัฒนธรรมใช่ไหมแล้วก็มรดกทางธรรมชาติด้วยเอาเรื่องราวของเรื่องนี้เป็นยังไงอ่านมาแล้วเป็นยังไงคุณครูพาเด็กๆไปเที่ยวที่ไหนกันต่างจังหวัดอ่ะที่นั่นแหละครับต่างจังหวัดนั่นคือที่ไหนที่ไหนลูกที่อะไรนะที่วัดตรงนั้นอ่ะที่เขาเอามีรายชื่อต่างๆเอาไว้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอุทยานประวัติศาสตร์ดีมากนะเวลาไปแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาก็จะไปอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัยใช่ไหมแล้วก็อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเด็กๆเห็นในตารางไหมลูกในหนังสือเรียนของเราเห็นไหมในตารางเขาบ่งบอกสถานที่เอาไว้ใช่ไหมมันจะมีเขตในกำแพงนอกกำแพงนะลองศึกษาดูสิว่าในแต่ละที่มีตรงไหนบ้างนะครับเมื่ออ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าที่ของเราก็คือจะต้องสรุปความรู้สรุปใจความสำคัญแล้วก็สรุปเรื่องราวจากการอ่านทั้งหมดลงในกระดาษแค่1แผ่นนะก็คือแผนภาพความคิดนั่นเองนะครับโดยวันนี้ของฝากจากคุณครูเด็กๆอ่านหนังสือเรียบร้อยแล้วนะให้ร่วมกันเขียนแผนภาพความคิดเป็นกลุ่มนะครับฝากให้คุณครูปลายทางช่วยแจกอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กๆด้วยนะคะเป็นกระดาษเป็นปากกาสีน้ำหรือปากกาดินสอสีเอาไว้ตกแต่งก็ได้นะนักเรียนจะต้องระดมความคิดร่วมกันเพื่อเขียนแผนภาพตามมโนทัศน์ที่ครูกำหนดซึ่งวันนี้คุณครูกำหนดมโนทัศน์ให้ทั้งหมด5มโนทัศน์อันแรกคือสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกเด็กๆอ่านเจอมั้ยลูกว่ามีที่ไหนบ้างเจอมั้ยเจอดีมากแล้วก็เขียนมาให้คุณครูด้วยนะอันที่2หน่วยงานที่ประกาศมรดกโลกอ่านเจอมั้ยเจอดีมากเขียนมาด้วยเหตุผลที่ประกาศบอกได้ไหมเหตุผลได้ไหมลูกได้ความรู้ที่ได้รับเขียนความรู้มาได้กลุ่มละ3ข้อนะแตกออกมาเป็นความคิดให้คุณครูแล้วก็ข้อคิดที่ได้จากการอ่านด้วยนะครับอันนี้เป็นมโนทัศน์ทั้งหมด5มโนทัศน์ที่เราจะใส่ลงในแผนภาพความคิดนะครับพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทุกคนเอาอุปกรณ์ตัวเองขึ้นมาเอาหยิบกระดาษขึ้นมาเลยเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะก่อนเอาเคลียร์พื้นที่บนโต๊ะเสร็จแล้วให้ตรงกลางมารับปากกาได้เลยนะครับ

0: เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ทำชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยกันทุกกลุ่มใช่ไหมเสร็จไหมลูก
1: เสร
0: ็จนะกลุ่มหนึ่งเสร็จหรือยังโชว์ผลงานให้ดูหน่อยโชว์ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะครับกลุ่มที่สองเสร็จเรียบร้อยหรือยังโชว์ขึ้นมาเลยโชว์เลยนะกลุ่มที่สองต่อไปกลุ่มที่สามเตรียมตัวกลุ่มสามเสร็จไหมลูกเสร็จนะโชว์ขึ้นมาเลยกลุ่มที่สามสุดยอดเรียบร้อยทีนี้กลุ่มที่สี่พร้อมจะโชว์หรือยังโชว์ขึ้นมาเลยลูกกลุ่มที่สี่ดีมากสุดท้ายกลุ่มที่ห้ากลุ่มที่ห้าชูขึ้นมาเลยโอ้ยกลุ่มนี้ลายมือสวยมากสุดยอดปรบมือให้ตัวเองทุกกลุ่มเลยนะครับสุดยอดทีนี้คุณครูขอตัวแทนใครอยากจะนำเสนอกลุ่มไหนกลุ่มไหนอุ้ยกลุ่ม5ยกมืออ่ะกลุ่ม5มาเลยถือผลงานออกมาขอแค่1กลุ่มก็พอเพราะว่าเวลาเราจะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกลุ่มที่เหลือเดี๋ยวคุณครูจะนำชิ้นงานไปตรวจให้นะแต่ว่าฟังเพื่อนๆกลุ่มที่5แล้วก็ลองดูว่าเราสามารถเขียนสรุปได้คล้ายๆกับเพื่อนหรือเปล่าแล้วเราค่อยมาเสนอแนะร่วมกันนะครับกลุ่มที่5

0: มาฝั่งนี้เลยลูก
1: สวัสดีพวกเรามาจากกลุ่มที่5ค่ะหัวข้อวันนี้คือภูมิใจมรดกโลกค่ะข้อ1สถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลก1อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย2อุทยานประวัติศาสตร์สีฉัตรนาลัย3อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร
0: หัวข้อต่อมาหัวข้อที่2นะหน่วยงานที่ประกาศมรดกโลกของหนูเขียนว่าอะไรลูกหน่วยงานที่ประกาศ
1: ยูเนสโก
0: ถูกต้องต่อมาอันที่3เหตุผลที่ประกาศลองบอกเพื่อนๆดูซิว่าคืออะไรเหตุผล
2: เพราะเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และมีอายุนาน
0: ข้อที่4คือความรู้ที่ได้รับได้รับความรู้อะไรบ้างครับ
1: ความรู้ที่ได้รับ1ได้รู้สถานที่ที่ได้รับมรดกโลกค่ะ
0: แล้วก็สุดท้ายข้อคิดที่ได้จากการอ่านวันนี้เด็กๆได้ข้อคิดอะไรกลุ่มที่5
1: ได้รู้ตำแหน่งสถานที่ได้รับมรดกโลกและควรรักษาอนุรักษ์ไว้ค่ะ
0: สุดยอดขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะครับทีนี้เมื่อกี้ครูเจอคำผิดนิดนึงเด็กๆเขียนตรงไหนผิดรู้ไหมรู้ตัวไหมเขียนคำว่าอะไรผิดกำแพงเพชรใช่ไหมต้องเขียนต้องตัวไหนมาก่อนซอช้างแล้วก็ตามด้วยรอเรือตรงคำว่าเพชรนะครับไม่เป็นไรผิดก็แก้ไขได้นะอันนี้เดี๋ยวให้กลุ่มที่5ไปแก้ไขคำผิดขีดออกแล้วก็เขียนคำที่ถูกต้องมาให้คุณครูนะครับกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอมีอีกไหมกลุ่มหนึ่งอยากนำเสนอไหมลูกมีไหมออกไหมกลุ่มที่1เชิญปรบมือให้กลุ่มที่1หน่อยสุดยอดเสนอแบบรวดเร็วได้ไหมลูกไม่ต้องเอานานนะเอาแบบกระชับนะเชิญเลยครับกลุ่มที่1
3: วันนี้กลุ่มที่1จะมานำเสนอผลงานครับสถานที่ที่ได้รับประกาศเป็นมรดกโลก1วัดช้าง
0: ล
3: ้อม2วัดเจดีย์7แถว3วัดนางพญา4วัดสวนแก้วอุทยานน้อย5วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่หน่วยงานที่ประกาศยูเนสโกเหตุผลที่ประกาศมรดกโลก1เพราะเป็นสถานที่สำคัญ2เพราะอายุยืนนานความรู้ที่ได้รับ1ได้รู้สถานที่สำคัญของโลก2ได้รู้เรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในสมัยอดีตจากโบราณสถานและโบราณวัตถุ3ได้รู้เกี่ยวกับสมบัติของประเทศไทยข้อคิด1ควรอนุรักษ์สถานที่ที่เป็นมรดกโลกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับ
0: สุดยอดมากขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ครับดีมากทีนี้ครูขอเพิ่มเติมนิดนึงนะหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าที่เพื่อนบอกว่าสถานที่ที่ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกจริงๆเขียนมาเนี่ยมันเป็นเพียงหนึ่งในสถานที่ที่อยู่ในบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับก็คือเหมือนเป็นวัดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเล็กๆน้อยๆซึ่งอยู่ในละแวกเดียวกันก็คืออยู่ในพื้นที่เดียวกันนะแต่จริงๆแล้วเราถูกประกาศก็คือเป็นอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะจริงๆก็ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเพิ่มเติมเนาะมันเป็นความรู้ที่เราสามารถแสวงหาเพิ่มเติมได้แล้วก็การเขียนแผนภาพความคิดเนี่ยก็ดีใช่ไหมเพราะว่าเราจะทำให้เราเห็นภาพรวมของการอ่านทั้งหมดดีไหมเราเอาความคิดที่เราได้จากการอ่านมาลงในกระดาษแค่1แผ่นแล้วก็ให้เด็กๆช่วยกันคิดช่วยกันสรุปออกมาเป็นชิ้นงานแล้วก็มานำเสนอให้เพื่อนๆทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางได้ฟังนะครับอันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนึงให้กลุ่มที่1สุดยอดมาก ่ะต่อมาคุณครูขอเพิ่มเติมความรู้นิดนึงนะครับเด็กๆเห็นภาพไหมครับว่าตรงนี้คืออะไรลูกเขาเรียกว่าเขาอะไร
4: เขาคล
0: ัง
4: นอก
0: เขาคลังนอกนะซึ่งบริเวณตรงนี้นะอันนี้คือบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพอยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์นะครับเด็กๆรู้จักไหมลูกว่าตรงนี้มีความสำคัญยังไงนี่แหละสถานที่ตรงนี้ได้รับการประกาศเป็นมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยนะซึ่งอันนี้เรียกว่าเป็นสถานที่ที่เราเพิ่งจะได้รับมาสดๆร้อนๆเลยก็คือเมื่อปี2566นั่นเองนะครับวันที่19กันยายนนะซึ่งอันนี้ถือได้ว่าเป็นการประกาศให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งที่4ของประเทศไทยนั่นเองนะสวยงามน่าไปเที่ยวมากๆเลยนะครับเอาละครับตอนนี้เวลาของเราก็หมดลงเรียบร้อยแล้วนะทีนี้เหลือ3กลุ่มใช่ไหมไม่ได้นำเสนอเสียใจไหมลูกไม่เสียใจไม่เสียใจหน่อยหรอไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้านะกิจกรรมก็จะมีตลอดนะครับทุกๆครั้งทีนี้เดี๋ยวเด็กๆค่อยเวียนกันออกมานำเสนอแต่ว่าทุกคนก็ได้ปฏิบัติกิจกรรมกลุ่มร่วมกันเมื่อจบชั่วโมงนี้แล้วเดี๋ยวส่งชิ้นงานให้คุณครูนะครับเดี๋ยวจะได้นำไปตรวจแล้วก็ให้เป็นคะแนนแล้วก็ฝากให้เด็กๆห้องเรียนปลายทางเช่นกันนะครับสรุปบทเรียนร่วมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาเจอกันในครั้งต่อไปฝากให้เตรียมข่าวที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องทุเรียนป่าละอูนะแล้วก็ใบงานที่3เรื่องจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่เดี๋ยวครั้งต่อไปเราจะมาพบกันในหัวข้อรู้เท่าทันข่าวนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้ง2ห้องเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะพบกับฟุ๊กในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราทราบกันไปแล้วนะคะว่าพืชสามารถถ่ายทอดลักษณะพันธุกรรมได้อย่างไรวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าเป็นสัตว์ล่ะสัตว์จะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงนะไปติดตามกันเลยค่ะเด็กๆเคยสังเกตกันไหมคะว่าสุนัขหรือแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยงของเราเมื่อมีลูกแต่ละครอกลูกแต่ละตัวจะมีลักษณะบางอย่างเหมือนแม่ลักษณะบางอย่างเหมือนพ่อและมีอีกบางอย่างที่ไม่พบในพ่อแม่แต่อาจมีในรุ่นปู่ย่าตายายของสัตว์เหล่านั้นทั้งนี้เพราะสัตว์ก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเหมือนกันจึงทำให้ลูกของสัตว์แต่ละชนิดเหล่านั้นก็มีลักษณะคล้ายคลึงกับพ่อแม่และบรรพบุรุษของมันนั่นเองสัตว์ชนิดเดียวกันจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคลันเช่นลักษณะของขนสีขนใบหูสีตาเท้าทั้งนี้เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดลักษณะจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกรุ่นหลานตัวอย่างเช่นการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากเซลล์สืบพันธุ์ของสัตว์โดยจากแผนภาพเราจะเห็นได้ว่าสัตว์ในรุ่นลูกจะปรากฏลักษณะขนสีดำที่เป็นลักษณะเด่นทั้งหมดส่วนในรุ่นหลานจะปรากฏว่าสัตว์ขนสีดำ3ตัวและสัตว์ขนสีขาวที่เป็นลักษณะด้อย1ตัวซึ่งลักษณะด้อยนี้ถูกถ่ายทอดแสงมากับยีนในเซลล์สืบพันธุ์และแสดงให้เห็นในรุ่นหลานนั่นเองโดยปัจจุบันมีการทดลองของมนุษย์เกี่ยวกับการนำลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์มาผสมข้ามสายพันธุ์เพื่อให้เกิดลูกผสมในเชิงชีววิทยาคือการผสมข้ามสายพันธุ์เช่นการผสมข้ามสายพันธุ์ระหว่างสุนัขพันธุ์ต่างๆเพื่อให้เกิดสุนัขพันธุ์ใหม่และการผสมข้ามสายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างชนิดแต่อยู่ในสกุลเดียวกันเช่นล่อซึ่งเป็นลูกผสมระหว่างม้ากับลาหรือไลเกอร์กับไทกอนซึ่งเป็นลูกผสมของเสือและสิงโตที่เป็นสัตว์ในสกุลแมวเหมือนกันโดยการทำให้ได้สัตว์พันธุ์ใหม่เราเรียกว่าการพัฒนาสายพันธุ์สัตว์นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ species species species แปลว่าสายพันธุ์ancestor a n c e s t o r ancestor แปลว่าบรรพบุรุษ lineage l i n e a g e lineage แปลว่าลูกหลานเด็กๆทราบกันแล้วนะคะว่าการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสัตว์แต่ละชนิดย่อมเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดนั้นนั่นเองในตอนหน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: แซ
1: น
2: ตี้โบโอตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: คุณปู่ครับคุณปู่มีจดหมายทางการส่งมาครับ
1: ไหนเอาให้ปู่ดูสิลูก
2: จดหมายอะไรล่ะคะคุณปู
1: ่ใบสั่งน่ะสิปู่ทำผิดกฎจราจรก็เลยต้องไปเสียค่าปรับเท่านั้นน่ะ
0: คุณปู่คุณปู่ทำผิดกฎจราจรได้ยังไงปกติคุณปู่เคร่งครัดจะตายอ่ะ
1: ดูเหมือนว่าปู่จะขับรถช้าเกินไปก็เลยข้ามไฟแดงไม่ทันน่ะกลายเป็นฝ่าไฟแดงไปซะอย่างนั้นน่ะ
2: อ้าวแปลว่าคุณปู่ไม่ผิดเหรอคะ
1: ผิดจ้ายังไงก็ต้องไปเสียค่าปรับล่ะนะ
0: แย่จังไม่น่ามีกฎแบบนี้เลย
1: ต้องมีสิคนทุกคนมาอยู่ร่วมกันก็ต้องทำตามกฎหมายเดียวกันบ้านเมืองจึงจะสงบสุขเรียบร้อยได้คิดดูสิจ๊ะถ้าเกิดบ้านเมืองไม่มีกฎหมายใครคิดอยากจะทำอะไรก่อนทำแล้วเราจะอยู่อย่างปลอดภัยได้ยังไงคงมีโจรผู้ร้ายเต็มไปหมด
0: แต่คุณปู่ก็ไม่ใช่ผู้ร้ายนี่ฮะ
1: แต่ที่ปู่ขับรถช้าจนฝ่าไฟแดงก็ผิดกฎเพราะอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ในเมื่อเราทำผิดกฎก็ต้องยอมรับโทษอย่างในกรณีนี้ก็ต้องไปเสียค่าปรับ500บาท
2: กฎหมายไทยเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่ล่ะคะ
1: มีมาแต่โบราณแล้วล่ะนะแต่ที่มีหลักฐานอย่างชัดเจนตกทอดมาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ก็คือกฎหมายสมัยอยุธยาพอเสียกรุงเมื่อปีพุทธศักราช2310กฎหมายก็พลอยสูญหายไปส่วนที่เหลืออยู่ก็คลาดเคลื่อนฟันเฟือมากเลยเมื่อรัชกาลที่1ทรงสถาปนากรุงเทพขึ้นทรงเข้าพระทัยในปัญหาอย่างท่องแท้จึงโปรดให้รวบรวมและชำระกฎหมายเพื่อเป็นหลักแก่บ้านเมืองที่เรียกกันว่ากฎหมายตรา3ดูไงล่ะรู้ไหมประมวลกฎหมายรัชกาลที่1ชุดนี้ยอดเยี่ยมมากนะบ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยต่อมาอีกนับร้อยปีเพราะมีกฎหมายดีนี่แหละ

0: ศาลหลวงในสมัยรัชกาลที่1
1: เขาทำอะไรกันดูเหมือนมีเรื่องอะไรกันนะอาจจะเป็นการพิพากษาคดีก็ได้เราเข้าไปดูใกล้ๆกันเถอะ
2: ใต้เท้าข้าชื่อบุญมีมาขอความเป็นธรรมไอ้สีมันอิจฉาที่เมียข้างามกว่ามันเคืองข้ามาเลยแกล้งเอาช้างมาผูกกินข้าวในที่นาของข้าไอ้สีมันต้องชดใช้
3: ยอมรับข้อกล่าวหาหรือไม่ในสีมีอะไรจะแก้ตัวไหม
4: ใต้เท้าที่เคารพข้ายอมรับว่าเมียบุญมีงามกว่าแต่เรื่องช้างไปกินข้าวมันก็เป็นธรรมดาของช้างข้าเพียงแต่เอาช้างไปผูกไว้ไม่ได้ไปขืนใจให้มันกินซะหน่อย
2: ทำกันแบบนี้ตั้งแต่กรุงเก่าแล้วใต้เท้า
4: ก็พระอัยการกรุงเก่าไม่ได้ห้ามไว้ข้าจะผิดได้ยังไงเล่า
5: ช้าก่อนพระอัยการกรุงเก่าคลาดเคลื่อนมากเดียวนะบัดนี้พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้ชำระพระอัยการที่วิปริตคลาดเคลื่อนหมดแล้วเอาละข้าจะตัดสินในที่ธรรมจ่าสารนำสมุดพระอัยการมาที
1: ่นั่นไงมีตราสามดวงจริงๆด้วย
6: พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงได้รวบรวมชพระขึ้นใหม่และตราพระราชกำหนดปรับใช้ให้เหมาะสมกับยุคสมัยจ้ะจนกระทั่งไม่เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงในสังคมยุคใหม่อีกต่อไปจึงก็ค่อยถูกแทนที่ตั้งแต่รัชกาลที่5จนถึงรัชกาลที่7แต่กฎหมายตรา3ดวงเป็นฐานรากสำคัญของกระบวนการยุติธรรมที่สืบมาจนถึงปัจจุบัน
1: หนูว่าตราสามดวงนี่คุ้นๆนะคะเหมือนเคยเห็นมาก่อน
6: ใช่จ้ะเพราะสัญลักษณ์ตราสามดวงยังถูกนำมาใช้ในปัจจุบันตราราชสีถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของมหาดไทยตราโคจรสีใช้เป็นสัญลักษณ์ของกระโหมและตราโบแก้วใช้เป็นสัญลักษณ์ของการต่างประเทศยังไงล่ะจ๊ะ
1: อ๋อมีความเป็นมาแบบนี้

คนเราเองก็ต้องทำตามกฎหมายระวังไม่ทำผิดแต่ถ้าเกิดทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจขึ้นมาเหมือนอย่างคุณปู่ก็ต้องยอมรับผิดตามกฎหมายเห็นด้วยไหมปากกาขนนก

0: โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วเมฆรู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับเมฆเคยดูการ์ตูนเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไงก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
2: แม่ชี้ชะจังทึ่มถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงพูดเช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูผลกลางแปลงตอนยกมก

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าเนื้อหาสาระกันพวกเราจำได้ไหมในชั่วโมงที่แล้วเราทำกิจกรรมอะไรกัน
3: ออกแบบป้ายนิเทศ
2: ออกแบบป้ายนิเทศใช่ไหมนักเรียนปลายทางครับในชั่วโมงที่แล้วเราได้ออกแบบป้ายนิเทศดังนั้นวันนี้เราจะมาทำป้ายนิเทศกันนักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์มาหรือยังครับ
4: เตรียมมาแล้ว
2: นักเรียนปลายทางนะตอนนี้ครูกำลังถามนักเรียนปลายทางอยู่นักเรียนปลายทางเตรียมอุปกรณ์มาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังนักเรียนต้นทางบ้างนักเรียนต้นทางเตรียมอุปกรณ์มาหรือยังครับ
5: มาแล้ว
2: เตรียมอุปกรณ์มาแล้วนะครับดังนั้นครูขอเข้ากิจกรรมแรกของเราเลยนั่นก็คือตรวจเช็คอุปกรณ์ในการทำป้ายนิเทศนั่นเองว่าสิ่งที่เราได้เขียนไว้ในชั่วโมงที่แล้วนะครับเอามาครบหรือเปล่านะครับมีหรือมีใครไม่เอามาบ้างนะครับเดี๋ยวครูจะให้ช่วงเวลานี้นะครับให้นักเรียนนะครับได้ช่วยกันเช็คอุปกรณ์นะครับตามที่เราได้วางแผนเอาไว้เริ่มเช็คอุปกรณ์ได้เลยครับ

0: หมดเวลาในการตรวจสอบแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้ตรวจสอบนะครับถือได้ว่าทุกคนทุกกลุ่มเอามาครบใช่ไหมครับครูก็หวังไว้เช่นนั้นนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของนักเรียนต้นทางกันนะครับว่าเอ๊แต่ละกลุ่มเนี่ยเขาเอาอุปกรณ์มาครบกันหรือเปล่านะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยกลุ่มที่1อุปกรณ์เป็นไงบ้างครับจากการตรวจเช็คมาม
1: ีเพื่อนไม่ได้เอามา1คน
0: ไม่ได้เอาอะไรมาเอ่ย
1: ไม่ได้เอากรรไกรมา
0: ไม่ได้เอากรรไกรมายังมีอีกไหมของที่ไม่ได้เอามาม
1: ีครับ
0: มีอะไรเอ่ยแต่ละกลุ่มเตรียมตัวนะครับ
1: นิวตันไม่ได้เอากาวมาน
0: ิวตันไม่ได้เอากาวมาโอเคเรียบร้อยครับกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่2กลุ่มที่2อุปกรณ์ครบหรือเปล่าครับ
2: ครบค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากอุปกรณ์ครบกลุ่มที่3เป็นยังไงครับกลุ่มที่3อุปกรณ์ครบไหมครับ
3: ไม่ครบค่ะ
0: ไม่ครบมีอะไรบ้างที่ไม่ครบครับ
3: มีกาวมีสติกเกอร์แล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดซื้อมาผิดกระดาษ
0: ผิดขนาดใช่มั้ยฟิวเจอร์บอร์ดซื้อมาผิดขนาดโอเคไม่เป็นไรครับต่อไปกลุ่มที่4กลุ่มที่4ครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบของกลุ่มที่4กันนะครับว่าอุปกรณ์ของเขาจะครบหรือเปล่าครบไหม
3: ครบค่ะ
0: ครบใช่ไหมครับและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5ครับอุปกรณ์ครบหรือเปล่าเอ่ย
3: ไม่ครบค่ะ
0: มีขาดอะไรบ้างครับ
3: ขาดรูปปริ้นค่ะ
0: รูปที่เอามาปริ้นใช่ไหมเอาที่ปริ้นมาแล้วก็เอามาตกแต่งใช่ไหมครับโอเคครับนักเรียนครับเห็นไหมครับนักเรียนต้นทางเนี่ยก็ยังว่ายังขาดนะครับในเรื่องของการมีวินัยนะครับการเอาใจใส่นะครับงานที่จะต้องเอามานะครับแต่ไม่เป็นไรครับวันนี้เดี๋ยวครูจะให้นักเรียนต้นทางครับลองหาวิธีการแก้ไขปัญหาดูบางกลุ่มบอกว่าไม่ได้เอากาวมาไม่ได้เอากรรไกรมาบางกลุ่มบอกว่าไม่ได้เอากระดานไว้บอร์ดหรือว่าขออภัยครับไม่ได้เอาฟิวเจอร์บอร์ดตามขนาดที่ต้องการมานะครับเดี๋ยวเรามาดูการแก้ปัญหาของแต่ละกลุ่มว่าเขาจะทำอย่างไรนะครับทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับที่พวกเราทั้งต้นทางและปลายทางจะต้องทำนะครับนั่นก็คือ carry out นั่นเองนะครับนั่นก็คืออะไรก็คือการทำป้ายนิเทศให้สำเร็จนะครับขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเตรียมตัวนะจากที่เราได้รู้ไปแล้วว่าการทำป้ายนิเทศเนี่ยทำอย่างไรออกแบบอย่างไรนะครับก็ขอให้นักเรียนทำงานอย่างมีความสุขนะครับและตั้งใจทำแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดูข้อปฏิบัตินะครับข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มก่อนว่าในการทำป้ายนิเทศเนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างนะครับในข้อที่1ทุกกลุ่มเลยนะครับต้องร่วมกันทำงานอย่างตั้งใจครูจะไม่เห็นว่ากลุ่มไหนเล่นนะครับต่อไปข้อที่2ใช้คำพูดที่เหมาะสมครับและสุดท้ายข้อที่3แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มนี่คือข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มในการทำป้ายนิเทศในวันนี้นะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวสอบถามก่อนพร้อมหรือยังเอ่ย
4: พร้อมแล้ว
0: เสียงเบาแบบนี้พร้อมจริงหรือเปล่าพร้อมหรือยังเอ่ย
4: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วนะครับลงมือปฏิบัติได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับนักเรียนก็จะหมดเวลาในการทำป้ายนิเทศแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับนักเรียนปลายทางประสบความสำเร็จหรือเปล่าเอ่ยสำหรับนักเรียนต้นทางนะครับบางกลุ่มนะครับก็ช่วยกันนะครับบางกลุ่มเนี่ยก็ใกล้จะเสร็จแล้วบางกลุ่มก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้กิจกรรมต่อไปนะครับเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนปลายทางครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับป้ายนิเทศของแต่ละกลุ่มการของเรียนต้นทางจะมีลักษณะหน้าตาเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูของแต่ละกลุ่มกันเลยนะครับช่วงนำเสนอผลงานป้ายนิเทศนั่นเองครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเริ่มดูตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับ

ป็นยังไงบ้างครับนักเรียนปลายทางได้เห็นป้ายนิเทศของแต่ละกลุ่มแล้วนะครับก็ถือได้ว่าครบองค์ประกอบของป้ายนิเทศนะครับบางกลุ่มเนี่ยทำได้สวยงามมากนะครับกิจกรรมต่อไปนะครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ทำป้ายนิเทศกันแล้วใช่ไหมนักเรียนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวครูจะให้เขียนนะครับปัญหาที่ค้นพบนะครับและวิธีการแก้ไขปัญหาของทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับปัญหาที่พบปัญหาอะไรบ้างล่ะที่เราพบในขณะที่เราทำป้ายนิเทศหรือวิธีการแก้ปัญหาเมื่อพบปัญหานั้นแล้วเรามีวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างไรเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางลองเขียนลองวิเคราะห์ดูนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มปฏิบัติได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับก็ได้หมดเวลานะครับในการวิเคราะห์ว่าเอ๊ปัญหาอะไรบ้างที่เราเจอแล้วเราแก้มันด้วยวิธีการใดเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปฟังนะครับตัวอย่างของกลุ่มที่1ของนักเรียนต้นทางครับว่าเขาเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาแก้ปัญหาอย่างไรนะครับขอกลุ่มที่1ครับ
1: มีบางคนไม่ได้เอาของที่มอบให้มาครับแต่วิธีการแก้ไขปัญหาขอคุณครูหรือเพื่อนครับ
0: ขอคุณครูหรือเพื่อนใช่ไหมยอดเยี่ยมมากครับนี่ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับปัญหาที่นักเรียนเจอนะครับกลุ่มหนึ่งบอกว่าเขาเจอก็คือเพื่อนเนี่ยไม่ได้เอาอุปกรณ์มาวิธีการแก้ปัญหาของกลุ่มที่หนึ่งก็อาจจะยืมเพื่อนหรือว่ายืมคุณครูนะครับแต่นักเรียนจะใช้วิธีการนี้ไปตลอดไม่ได้นะครับดังนั้นสิ่งที่สำคัญคือความรับผิดชอบนะครับความมีวินัยต่อตนเองนั่นเองนะครับถ้าหากว่าได้รับมอบหมายอะไรมาแล้วนะครับก็ควรต้องมีความรับผิดชอบนะครับกิจกรรมของเราต่อไปนะครับกิจกรรมประเมินตนเองนะครับกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีอยู่ทั้งหมด2ใบกิจกรรมนะครับนั่นก็คือใบกิจกรรมที่1คือแบบประเมินป้ายนิเทศนะครับโดยจะให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมีอยู่3รายการด้วยกันนะครับแบบประเมินที่1คือการจัดองค์ประกอบเนี่ยเหมาะสมหรือเปล่าให้ถ้าเหมาะสมนะครับก็คือให้คะแนน3นะครับก็คือระดับดีนะครับแต่ถ้าให้2คือระดับพอใช้หรือให้1ก็คือปรับปรุงนะครับส่วนการประเมินในข้อที่2นะครับบอร์ดหรือว่าป้ายนิเทศของเรานะครับมีความประณีตสวยงามหรือไม่นะครับก็ให้ไปคะแนนตามความที่เรานึกเลยที่เราคิดว่าเราประเมินให้ตัวเองนะครับ3 2 1และข้อสุดท้ายคือข้อมูลในป้ายนิเทศหรือว่าบอร์ดมีความถูกต้องหรือเปล่านะครับขอให้นักเรียนประเมินตามความเป็นจริงและอีกข้อหนึ่งครับนักเรียนแบบประเมินที่2คือแบบประเมินการทำงานกลุ่มนะครับทำงานกลุ่มด้วยความตั้งใจนะครับประเมินให้ตัวเอง3 2 1ข้อที่2แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์และสุดท้ายทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในกิจกรรมตอนนี้นะครับขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางประเมินตนเองได้เลยครับ

หมดเวลาประเมินตนเองแล้วนะครับนักเรียนทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเรานะครับนั่นก็คือขั้นสรุปหนูทําได้นั่นเองนะครับขั้นสรุปในวันนี้นะครับเดี๋ยวครูจะให้ทุกๆคนเนี่ยเป็นกวีน้อยนะครับนั่นก็คือให้นักเรียนสรุปสาระสําคัญของบทเรียนในวันนี้นะครับหรือแสดงความรู้สึกต่อบทเรียนผ่านบทกลอนสั้นๆนะครับจํานวนพยางค์แต่ละบรรทัดคือ5 7แล้วก็5เป็นยังไงนะมี3บรรทัดใช่ไหมนักเรียนบรรทัดที่1นะครับนั่นก็คือมี5พยางค์ป้ายนิเทศนั้นสวยมีทั้งหมด5พยางค์ด้วยกันต่อไปบรรทัดที่2ต้องมี7พยางค์นะครับก็คือเพราะเราช่วยกันจึงงามนักนี่บรรทัดที่2จะต้องมี7พยางค์และสุดท้ายงานจึงออกมาดีมีทั้งหมด5พยางค์ด้วยกันวันนี้ลองสวมบทบาทเป็นนักกวีน้อยนะครับให้เขียน5 7 5ถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับเขียนลงในกระดาษโพสต์อิทเลยและเดี๋ยวเราออกมาแปะข้างหน้าชั้นเรียนกันครับเริ่มได้เลย

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนเดี๋ยวก็เข้าสู่กิจกรรมที่จะให้นักเรียนต้นทางนะครับได้มาแปะนะครับที่บอร์ดแล้วนะครับว่าที่สิ่งที่เขาได้เขียนนั้นเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1เลยครับออกมาแปะได้เลยครับอาจเตรียมพร้อมนะกลุ่มที่2 3 4 5แปะได้เลยแปะเลยแปะเลยกลุ่มที่2มาเลยเร็วกลุ่มที่3มาคุณสามเร็วเร็วเร็วกลุ่มที่สี่กลุ่มที่ห้ามาเลยเร็วเร็วเร็วกลุ่มที่ห้าเร็วติดเลยติดเลย
1: ติดไปตรงนี้มันอาจจะทับเพื่อนไหม
0: มะลิมะลิของเธออยู่ไหน
1: อยู่ข้างบนสุดเลย
0: ค่ะนี่นะครับนักเรียนตอนนี้นักเรียนต้นทางก็ออกมาติดโพสต์อิทโน้ตเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขอดูตัวอย่างสัก1แผ่นนะครับว่าเขาเขียนว่ายังไงนะครับทำงานอย่างตั้งใจทำงานอย่างสามัคคีกันจึงออกมาสวยงามนี่อีกสักหนึ่งอันถึงจะไม่สวยแต่ก็สามัคคีกันนะงานจึงออกมาดีนี่คือสิ่งที่นักเรียนต้นทางนะครับก็ได้ช่วยการได้คิดนะครับเป็นนักกวีนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมของเรานะครับสิ่งที่ฉันทำได้นะครับให้นักเรียนประเมินตนเองนะครับจัดป้ายนิเทศถ้านักเรียนจัดป้ายนิเทศได้มีความสวยงามเหมาะสมข้อมูลถูกต้องนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าจัดป้ายนิเทศข้อมูลยังไม่ถูกต้องยังไม่เหมาะสมเท่าที่ควรนะครับอาจจะประเมินให้ตัวเองพอใช้แต่ถ้าข้อมูลป้ายนิเทศของนักเรียนนั้นนะครับไม่มีความถูกต้องเลยไม่มีความเหมาะสมเลยนะครับหรือว่าไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับประเมินให้ตัวเองปรับปรุงกลุ่มใดใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือมือลงครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงมีไหมไม่มีนะครับข้อที่2ทำงานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้านักเรียนทำงานกลุ่มตามบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับมีความรับผิดชอบนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้าบางคนบอกว่าอาจจะหลุดไปบ้างนะครับอาจจะเล่นบ้างประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือสุดท้ายถ้านักเรียนไม่ได้ทำงานกลุ่มเลยไม่รู้เลยว่ากลุ่มเขาทำอะไรกันนะครับไม่ได้ช่วยเหลืออะไรเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับมีเยอะมากนะครับวันนี้ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองได้เยี่ยมครับมือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้มือลงครับใครประเมินให้ตัวเองลงไม่มีนะครับและนี่นะครับก็จะเป็นการประเมินหลังท้ายชั่วโมงของเรานั่นเองครับต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมกันนะครับและเรียนรู้ในเรื่องพลเมืองดีในชุมชนนั่นเองนะครับซึ่งนักเรียนปลายทางหรือว่าโรงเรียนปลายทางนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับนั่นก็คือลูกโป่งนั่นเองครับสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนาฏศิลป์นะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้นะคะเนื้อหาดีๆนะคะเกี่ยวกับดนตรีนั่นก็คือเรื่องของตัวโน้ตหรรษานั่นเองนะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของตัวโน้ตนะคะเมื่อครั้งที่แล้วเด็กเรียนรู้เรื่องอะไรไปคะ
1: จ
0: ังหวะดนตรีใช่ไหมคะเรื่องเครื่องดนตรีเราเรียนรู้ไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็เรื่องของจังหวะทบทวนนิดนึงนะคะจังหวะมีทั้งหมดกี่ประเภทคะ
1: 3
0: ประเภทนะคะ1เลยคือ
1: จ
0: ังหวะสามัญถูกต้อง2
1: จ
0: ังหวะชิงและ3จังหวะหน้าทับนั่นเองนะคะเก่งมากๆเลยนะคะแล้วจังหวะสามัญแบ่งออกเป็นกี่ระดับคะ
1: 3
0: ระดับนั่นก็คือมีจังหวะ3ชั้น2ชั้นและ
1: ชั้นเดียว
0: เรียกว่าอะไร1ชั้นหรือชั้นเดียว
1: ช
0: ั้นเดียวนั่นเองนะคะแสดงว่าเด็กๆสามารถจำได้ใช่ไหมคะปลายทางของครูก็น่าจะตอบได้นะคะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนในวันนี้นะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราก่อนนะคะว่าเด็กๆจะได้เรียนรู้อะไรบ้างนะคะในวันนี้เรื่องของตัวโน้ตหรรษานะคะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะ1คืออธิบายระดับเสียงของตัวโน้ตนะคะ2เขียนและอ่านแผนภาพระดับเสียงของตัวโน้ตนะคะและ3ค่ะนำสัญลักษณ์แทนเสียงของตัวโน้ตไปใช้ประโยชน์นั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของตัวโน้ตนั่นเองนะคะเด็กๆคะก่อนเข้าสู่เนื้อหาของเราวันนี้คุณครูมีคลิปวิดีโอนะคะเป็นเพลงตัวโน้ตมาให้เด็กๆได้ชมกันพร้อมมั้ยคะเด็กๆรู้จักตัวโน้ตมั้ยคะรู้จักบางคนรู้จักบางคนอาจจะยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปวิดีโอนี้ก่อนนะคะเป็นเพลงโดเรมีนั่นเองค่ะพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะ

มือให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะคะใครเอ่ยใครเอ่ยครูแต๊กับใครคะครูเบสใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆจะได้มาเจอกับครูเบสในสาระต่อไปด้วยนะคะอ่ะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงโดเรมีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะทำนองเพลงโดเรมีนะคะโดยครูวีรพลมาทองค่ะโรงเรียนวัดโพลอยเรือนวงพดุงจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆคะก่อนที่เราจะเรียนรู้กันนะคะเรื่องของโน้ตเด็กๆจะต้องรู้แล้วว่าโน้ตเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างนะคะมีเสียงอะไรบ้างคะถ้าตามเพลงเลยโดเรมีใช่ไหมคะอันไหนลองสิคะว่ามีอะไรบ้างโดเรมีฟาซอนลาทีโดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่นะคะเรามาดูนะคะ

ายแรกสัญลักษณ์ทางดนตรีนะคะนั่นก็คือเราจะประกอบด้วยนะคะทั้ง2ประเภทเลยนะคะนั่นก็คือเป็นโน้ตดนตรีไทยกับโน้ตดนตรีสากลนะคะเราจะแบ่งออกเป็นไทยกับสากลนั่นเองลักษณะของ

0: เป็นแบ่งเป็นห้องเพลงนะคะ1ห้องนะคะ1บรรทัดมีทั้งหมดกี่ห้องคะกี่ห้องคะเอาเราลองนึกตารางชิงสิคะมีทั้งหมดกี่ห้องคะที่เรานับกันกี่ห้องคะ8ห้องถูกต้องนะคะ8ห้องนั่นเองนะคะอันนั้นเป็นในส่วนของโน้ตดนตรีไทยวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้รู้เรื่องของโน้ตดนตรีสากลนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องของโน้ตดนตรีสากลนั่นเองค่ะอ่ะเรามาดูนะคะโน้ตนะคะการเทียบโน้ตนะคะว่าโน้ตดนตรีเนี่ยมีเสียงอะไรบ้างนะคะที่เด็กบอกเมื่อสักครู่นี้ลองดูสิคะว่าถูกต้องหรือไม่มีอะไรบ้างคะมีโดเลมีฟาซอนลาทีอ่ะมีทั้งหมดกี่ตัวคะกี่ตัวคะ7ตัวนะคะ7เสียงมีอะไรบ้างทบทวนอีก1รอบมีโดเลมีฟาซอนลาทีนะคะอ่ะทีนี้การบันทึกโน้ตของดนตรีไทยเราจะใช้พยัญชนะไทยตัวเดียวนะคะถ้าโดใช้ตัวอะไรคะ
1: ดอเด
0: ็กเร
1: รอเร
0: ือ
1: ร
0: อเรือตอบพร้อมกันนะคะมี
1: มอมาม
0: อมาฟา
1: ฟอฟาน
0: ฟอฟานโซโ
1: ซ
0: โซโซลา
1: ลอ
0: ร
1: ี
0: ที
1: พ
0: อทหารนะคะอันนี้จำง่ายแต่พอเป็นโน้ตสากลเขาจะใช้ตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะโดยโดคือตัวอะไรคะ
1: C
0: เล
1: D
0: มี
1: E
0: ฟา
1: F
0: ซอน
1: G
0: ลา
1: A
0: Tจำง่ายๆเลยเราจะเริ่มจาก C D E F G A B ลองท่องนะคะพร้อมกัน C D E F G A B A B กลับมา A B เราจะไม่ได้เริ่ม A B C ใช่ไหมคะเราเริ่มจากตัวอะไรคะจำง่ายๆ C C D E F G A Bโดเลมีฟาซอลลาทีคำถามกลุ่มที่5คุณครูถามโน้ตไทยตอบสากลถามสากลตอบไทยพร้อมนะคะกลุ่มที่5ค่ะมีค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกอะไรนะคะ
1: อ
0: ีถูกต้องถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้อง
0: ต่อไปกลุ่มที่1ปลายทางตอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะกลุ่มที่1ซอนค่ะอะไรนะคะ
1: จ
0: ีกลุ่มที่2โดค่ะตอนนี้ครูแต๊กจะจับเวลา30วินาทีให้เด็กๆท่องตารางโน้ตอันนี้นะคะโดเลมีฟาซอลลาทีถ้าสากลคือ C D E F G A B พร้อมนะคะให้เด็กๆจับเวลาเริ่มค่ะ

0: โน้ตสากล C
1: D E F G H I J K L M N
0: ต่อไปให้ทั้งห้องเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะครูเต็กถามยกตัวอย่างเช่นโดเธอตอบ C E เธอตอบมีตอบทันทีนะคะพร้อมนะคะไปทางด้วยนะคะ C
1: โด
0: ฟา
1: เ
0: อซอน
1: จ
0: ี
1: ซอน
0: เอเร
1: ดี
0: เอฟ
1: ฟา
0: เริ่มช้าแล้วเริ่มช้าแล้วหาไม่ทันนะคะเก่งมากๆเลยนะคะปรบมือให้ตัวเองหน่อยทุกกลุ่มเลยไปทางด้วยนะคะจำได้ไหมคะการบ้านวันนี้กลับไปท่องที่บ้านเดี๋ยวคราวหน้ามาท่องให้ครูแตกฟังนะนะคะนักเรียนไปทางท่องให้คุณครูไปทางฟังนะคะอันนี้คือตัวโน้ตนะคะทีนี้เรามาดูนะคะโน้ตดนตรีสากลนะคะเขาแบ่งออกเป็นอะไรบ้างนะคะเขามีอะไรบ้างนะคะโน้ตดนตรีสากลนะคะจะมีเครื่องหมายและสัญลักษณ์นะคะดังนี้นะคะ1เลยคืออ่านพร้อมกันค่ะบรรทัด1บรรทัด5เส้นนะคะเป็นองค์ประกอบของโน้ตดนตรีสากลนะคะมีบรรทัด5เส้น2กุญแจประจำหลักนะคะกุญแจประจำหลัก3คือ
1: เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
0: เครื่องหมายกำหนดจังหวะนะคะ4คือ
1: ตัวโน้ต
0: 4คือตัวโน้ตนะคะต่อไปเส้นกั้นห้องนะคะเส้นกั้นห้องและสุดท้ายค่ะเครื่องหมายหยุดนะคะเครื่องหมายหยุดนั่นเองนะคะ1มีอะไรบ้างพร้อมกันอีก1รอบค่ะบรรทัด5เส้น2กุญแจประจํา3
1: เครื่องหมายกำหนดจังหวะ
0: 46
1: เครื่องหมายหย
0: ุดทีนี้เรามาดูนะคะอย่างเลยคือบรรทัด5เส้นบรรทัด5เส้นมีไว้ทำอะไรทราบไหมคะ
2: เข
0: ีย
2: นต
0: ั
2: วโน
0: ้
2: ต
0: ใช่แล้วเราจะนำตัวโน้ตนะคะมาเขียนลงในบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะโดยการวางของแต่ละเส้นจะกำหนดตัวโน้ตนั่นเองนะคะการนับบรรทัด5เส้นลองทายสิคะว่าเรานับจากข้างบนลงมาข้างล่างหรือข้างล่างขึ้นไปข้างบนเส้นที่1อยู่ที่ไหนคะบนหรือล่าง
1: ล่าง
0: บนหรือล่าง
1: ล่าง
0: ปลายทางบนหรือล่าง
1: ล่าง
0: ไหนใครตอบว่าบนยกมือโอ้ไม่มีเลยล่างคำตอบที่ถูกต้องคือล่างนั่นเองนะคะเราจะนับเส้นที่1อยู่ด้านล่าง1 2 3 4 5เส้นที่5อยู่ด้านบนนะคะบรรทัด5เส้นชื่อบอกอยู่แล้วมีทั้งหมดกี่เส้นคะ5เส้นนั่นเองนะคะต่อไป2คือกุญแจประจำหลักเด็กๆเคยเห็นไหมคะเคยเห็นไหมคะกุญแจแรกเลยเรียกว่ากุญแจอะไรคะกุญแจอะไรคะทราบไหมกุญแจซอนนะคะมีกุญแจซอนกุญแจฟากุญแจโดนะคะแต่ละเครื่องนะคะเครื่องดนตรีเนี่ยของสากลเนี่ยแต่ละเครื่องนะคะจะมีกุญแจประจำหลักที่ไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะใช้กุญแจประจำหลักนะคะประจำของแต่ละเครื่องนั่นเองค่ะต่อไปเครื่องหมายกำหนดจังหวะ เด็กๆเห็นตัวเลขไหมคะ4 4 3 4 2 4 2 2แบบนี้เขามีไว้ทำอะไรทราบไหมทราบไหมคะชื่อบอกอยู่แล้วเขาเอาไว้ทำอะไรคะกำหนดจังหวะนั่นเองนะคะใน1ห้องนะคะก็จะประกอบด้วย4จังหวะนะคะอย่างตัวอย่างแรก4จังหวะส่วนตัวเลขด้านล่างจะกำหนดตัวกลมเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันค่าของตัวโน้ตนะคะอันนี้คือเครื่องหมายกำหนดจังหวะต่อไปอะไรคะเส้นอะไรคะ
1: เส
0: ้นกั้นห้องนั่นเองนะคะสมมุติเมื่อสักครู่นี้คุณแดกบอกว่ามี4จังหวะเราบันทึกตัวโน้ตเป็น4จังหวะเสร็จแล้วปุ๊บทำไงต่อมีเส้นกั้นห้องของแต่ละห้องนั่นเองนะคะเด็กๆคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของตัวโน้ตนั่นเองเด็กๆดูนะคะว่าตัวโน้ตวันนี้ที่เด็กจะได้เขียนการฝึกเขียนนะคะวันนี้จะมาฝึกเขียนตัวโน้ตกันนั่นเองนะคะมีตัวอะไรบ้างไหนลองอ่านกันสิมีตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและคาเบต2ชั้นนะคะเรามาดูสิคะว่าหน้าตาของแต่ละตัวเนี่ยเป็นยังไงนะคะตัวกลมก่อนนะคะตัวกลมเป็นไงคะเขียนธรรมดาเป็นวงกลมใช่ไหมคะต่อไปตัวขาวตัวขาวก็คือตัวกลมแต่มีขาเห็นไหมคะมีขีดอยู่มีขานั่นเองต่อไปตัวดำเขียนเหมือนตัวขาวแต่ระบายตรงวงกลมเป็นไงคะระบายทึบเลยใช่ไหมคะต่อไปตัวคาเบต1ชั้นเขียนตัวดำแต่มีตะขอเห็นไหมคะมีตะขอต่อไปคาเบต2ชั้นมีตะขอกี่อันคะ2อันใช่ไหมคะมาทวนนะคะตัวกลมเห็นไหมคะเขียนวงกลมธรรมดาเลยต่อไปตัวขาวและตัวดำนะคะที่จะเขียนง่ายๆเลยใช่ไหมคะเราก็จะเพิ่มไปนะคะแล้วก็มีตัวคาเบต1ชั้นและคาเบต2ชั้นนั่นเองอันนี้เป็นเรื่องของตัวโน้ตนะคะจริงๆแล้วมีคาเบต3ชั้น4ชั้นนะคะวันนี้เราเรียนแค่2ชั้นพอนะคะต่อไปเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายหยุดคืออะไรเป็นเครื่องหมายหยุดของแต่ละตัวนะคะเห็นไหมคะตัวกลมหน้าตาของเครื่องหมายหยุดของตัวกลมตัวขาวตัวดำคาเบต1ชั้นคาเบต2ชั้นนะคะโน้ตเหล่านี้นะคะเราจะบันทึกในบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะทีนี้คุณครูจะเขียนอะไรเอ่ยเขียนตัวโน้ตให้เด็กๆได้ดูนะคะให้ไปทางดูก่อนนะคะว่าการเขียนตัวโน้ตแต่ละตัวเนี่ยมีลักษณะอย่างไรนะคะพร้อมไหมคะเด็กๆนั่งตัวตรงไปทางด้วยนะคะโดยครูจะเริ่มเขียนนะคะกุญแจซอนก่อนเด็กๆดูหน้าตากุญแจซอนนึกภาพออกไหมคะกุญแจซอนนะคะเราจะเริ่มหัวกุญแจซอนที่เส้นที่2จำไว้นะคะเริ่มเส้นที่3ได้ไหมไม่ได้นะคะเพราะว่าการวางโน้ตเส้นที่2เนี่ยคือตัวซอนนั่นเองเด็กๆดูนะคะสังเกตดูนะคะลากขึ้นไปอันนี้เป็นกุญแจซอนนะคะอีกครั้งหนึ่งพอได้ไหมคะเด็กๆจะต้องฝึกเขียนนะคะกุญแจซอนลากขึ้นแล้วก็ลากลงแบบนี้นะคะอันนี้คือกุญแจซอนต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไรตัวแรกตัวกลมตัวกลมก็เขียนวงกลมได้ไหมคะการวางตัวกลมของแต่ละเส้นเนี่ยก็จะแตกต่างกันนะคะเรื่องของเสียงนั่นเองนะคะแบบนี้นะคะหรืออาจจะวางในช่องก็ได้ สมมติว่ามันกลมที่สุดได้ไหมคะอ่ะต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไร
2: ต
0: ั
2: วขาว
0: ตัวขาวถูกต้องอ่ะตัวขาวคุณครูก็เขียนตัวกลมแล้วก็เป็นไงมีขีดแบบนี้นะคะง่ายไหมคะง่ายง่ายอันนี้คือตัวขาวต่อไปตัวอะไรคะตัวดำตัวดำตัวดำเป็นยังไงเอาระบายทึบๆเลยแบบนี้คือตัวดำต่อไปตัวคาเบ็ด
3: หน
0: ึ่งชั้นคาเบ็ดหนึ่งชั้นเขียนเหมือนตัวดำนะคะอีกตัวหนึ่งนะคะระบายกันนะคะเด็กๆขีดแล้วก็แบบนี้ถ้าเกิด2ชั้นเป็นไงคะมีตะขอกี่อันคะ
2: 2
0: อันอ่ะครูจะเขียนต่อเลยนะคะแบบนี้นะคะอันนี้คือคาเบ็ด2ชั้นนั่นเองแล้วถ้า3ชั้นล่ะคะเพิ่มได้ไหมเพิ่มนะคะแบบนี้อันนี้คือตัวโน้ตนั่นเองนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าแต่ละตัวมีวิธีการเขียนอย่างไรนะคะกุญแจซอนนะคะเริ่มลากจากเส้นไหนคะเส้นที่2เส้นที่2อยู่ตรงไหนคะบนหรือล่าง
3: ล่าง
0: ล่างนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะการเขียนตัวโน้ตนะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะทีนี้ต่อไปเรามาดูนะคะค่าของตัวโน้ตแต่ละตัวเดี๋ยวครูแจ็คจะถามแต่ละกลุ่มนะคะค่าของตัวโน้ตแต่ละตัวเขากำหนดไว้ว่าตัวกลมมีค่ามากที่สุดถ้าถามว่าตัวไหนมีค่ามากที่สุดตอบว่าตัวกลมมีค่ามากที่สุดต่อไปตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมถ้าตัวกลมมี4ตัวขาวมีเท่าไหร่คะ
3: 2
0: ใช่แล้วเพราะว่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมนั่นเองต่อไปตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวถ้าตัวขาวมี4ตัวดำมีเท่าไหร่คะ
3: 2
0: ถ้าตัวขาวมี2ตัวดำมีเท่าไหร่คะ
3: 1
0: เข้าใจไหมคะง่ายนะคะต่อไปตัวคาเบ็ด1ชั้นมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวดำถ้าตัวดำมี2จังหวะตัวคาเบ็ด1ชั้นมี1จังหวะนะคะต่อไปตัวคาเบ็ด2ชั้นก็จะมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวคาเบ็ด1ชั้นนะคะมันจะลดหลั่นลงมาเรื่อยๆก็คือทีละครึ่งนั่นเองนะคะทีนี้เรามาดูง่ายๆเลยดูแผนผังก่อนนะคะครูแท็กเริ่มจากตัวกลมถ้าตัวกลมมีค่ามากที่สุดตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมใช่ไหมเราจะเขียนตัวขาวได้กี่ตัวคะกี่ตัวคะ
3: 2
0: ตัวถูกต้องตัวขาว2ตัวรวมกันได้ตัวกลม1ตัวแบบนี้นะคะทีนี้ดูตัวดำกี่ตัวคะ
3: 4
0: ถ้าตัวดำ4ตัวจะได้เท่ากับตัวกลมอันนี้คือกำหนดครูแต่กำหนด4จังหวะตัวกลมมี4จังหวะนะคะเห็นไหมคะว่าจะแบ่งครึ่ง1ไปเรื่อยๆแล้วตัวดำนะคะกี่ตัวคะถึงได้ตัวขาว1ตัวกี่ตัว
3: 2
0: ตัวเห็นไหมคะเด็กๆ ดูจากแผนผังของโน

0: ล้วค่ะหมดเวลาแล้วจำได้หรือยังคะ
1: จำได้
0: อ้าวเราท่องนะคะชื่อตัวโน้ตก่อนชื่อตัวโน้ตมีอะไรบ้างคะโดเรมี

โน้ตนะคะเด็กก็สามารถเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเห็นไหมคะเราจะแยกแบบนี้นะคะตัวคาเบต1ชั้นกี่ตัวคะถึงจะได้ตัวกลม1ตัวกี่ตัวคะ8ตัวนั่นเองนะคะต่อไปคาเบต2ชั้นล่ะคะกี่ตัวคะเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งลองนับสิคะกี่ตัวคะเท่าไหร่คะ16ตัวนะคะเพิ่มไปอีกเท่าหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือแผนผังโน้ตดนตรีนั่นเองนะคะที่เด็กๆจะสามารถแยกได้นะคะดูได้ว่าแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเท่าไหร่นะคะตัวกลมมีค่าเท่าไหร่คะตอบว่ามากที่สุดตอบว่า4จังหวะได้ไหมไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าเขากำหนดว่าตัวกลมมีค่าเท่าไหร่อยู่ที่เครื่องหมายกำหนดจังหวะนั่นเองเห็นไหมคะตัวเลขที่เป็น4 4 2 4 6 8แบบเนี้ยอันนั้นคือเขากำหนดตัวกลมไว้นั่นเองเข้าใจไหมคะตัวขาวมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวกลมตัวดำมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวขาวตัวคาเบต1ชั้นมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวดำคาเบต2ชั้นมีค่าครึ่งหนึ่งของตัวคาเบต1ชั้นนั่นเองจำได้ไหมคะจำได้แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมของเราวันนี้ที่เด็กๆจะได้ปฏิบัติกันนะคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกเขียนตัวโน้ตเขียนตัวอะไรบ้างกุญแจซอนจำได้ไหมคะตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและตัวคาเบต2ชั้นโดยให้เขียนนะคะเขียนลงในสมุดหรือกระบรรทัด5เส้นนั่นเองนะคะนักเรียนปลายทางนะคะในสมุดหรือกระดาษนะคะจะมีเป็นเส้นบรรทัด5เส้นอยู่แล้วนะคะให้เขียนลงในสมุดเลยก็ได้นะคะหรือว่าหากระดาษนะคะมานะคะใช้นะคะเด็กๆคะกระดาษบรรทัด5เส้นนะคะให้เด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะปลายทางด้วยนะคะเตรียมสมุดขึ้นมานะคะโดยเราจะให้เขียนนะคะกุญแจซอนตัวดำตัวคาเบต1ชั้นและตัวคาเบต2ชั้นนะคะโดยเขียนตัวละกี่บรรทัดคะ2บรรทัดแต่ละบรรทัดต้องเว้นช่องว่างการเขียนแต่ละตัวให้ทำไมเท่ากันนั่นเองนะคะอย่างแรกเลยนะคะคุณครูก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆหยิบกระดาษขึ้นมาเลยนะคะจำได้ไหมคะว่ากุญแจซอนหน้าตาเป็นยังไงจำได้ไหมคะตอนนี้นะคะให้เด็กๆเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยก่อนนะคะปลายทางนะคะเตรียมสมุดขึ้นมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมไปพร้อมๆกันนะคะถ้าพร้อมแล้วให้เด็กๆเริ่มทำกิจกรรมนี้ได้เลยค่ะ

เด็กๆคะเป็นอะไรบ้างคะเรียบร้อยไหมเขียนได้ไหมคะทบทวนอีกหนึ่งรอบนะคะคุณแตงให้เขียนตัวอะไรคะกุญแจซอนนะคะแล้วมีตัวอะไรคะตัวดำตัวคาเบต1ชั้นตัวคาเบต2ชั้นอย่างละกี่บรรทัดคะ2บรรทัดนั่นเองนะคะเว้นช่องว่างให้เท่าๆกันนะคะถ้าเด็กๆยังทำไม่เรียบร้อยนะคะสามารถนำกลับไปทำต่อที่บ้านได้นะคะทุกคนนะคะวางดินสอลงปรบมือ1ครั้ง2ครั้งใครยังไม่วางดินสอปรบมือ3ครั้งวันนี้นะคะเรื่องของโน้ตดนตรีหรรษานั่นเองนะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันไปนะคะในเรื่องของโน้ตดนตรีสากลนั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้บทเพลงสร้างสุขนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงกันนะคะวันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเฉลยไขในเรื่องของวิธีการทายาป้ายยาหยอดยาสำหรับหมาของท่านนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะครับง่ายๆเอาเรื่องของยาที่ใช้ทานะครับสมมุติว่าประเด็นของปัญหาเช่นโรคผิวหนังที่เกิดหรือขนร่วงแล้วคุณหมอสั่งให้ทายานะครับง่ายที่สุดเลยก็คือการทำความสะอาดบริเวณที่จะต้องทายาก่อนนะครับอาจจะใช้แอลกอฮอล์ก็ได้นะครับชุบสำลีเช็ดทำความสะอาดซะก่อนนะครับเช็ดเสียแล้วก็รอให้แห้งนะครับเพื่อที่จะได้เศษสกปรกอะไรทั้งหลายมันหลุดไปแต่ถ้าเป็นหมาพันธุ์ขนยาวก็ยังไงก็ตามควรที่จะตัดให้ขนเหล่านี้มันสั้นลงซะก่อนยาจะได้แทรกซึมไปถึงผิวหนังยาทาผิวไม่ได้บอกให้ไปทาที่ขนนะครับหลายท่านรับไปก็ว่าหมอบอกให้ทาก็ทาอยู่บนขนนั่นแหละครับโรคผิวหนังก็เลยไม่หายสักทีนะครับหลักการก็เพียงแค่นั้นแหละครับทำความสะอาดผิวก่อนแล้วก็ทายาลงไปนะครับการตามแล้วแต่คุณหมอสั่งทาเมื่อไหร่แต่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าจะต้องไม่ให้หมาไปเลียยาเหล่านั้นหลายคนถามว่าหมาเลียได้ไหมเอ้าถ้าเลียได้แล้วจะทาไปทำไมนะครับเพราะฉะนั้นข้อสำคัญก็คือยาที่ใช้ภายนอกเนี่ยไม่ได้เอาไว้กินนะครับก็จะมีการใส่กระด้งใส่คอลล่าอย่างที่เห็นเนี่ยเหมือนหมาใส่จาเรด้านะครับที่ท่านเห็นทั้งหลาย

แต่อันนั้นก็เป็นวิธีหนึ่งที่เขาเลี่ยงไม่ได้คราวนี้อีกอันที่เป็นปัญหาบ่อยก็คือในเรื่องของการที่จะป้ายตาหยอดตาทั้งหลายเนี่ยจะทำอย่างไรในการป้ายตาหยอดตานั้นเนี่ยก็ไม่ต่างจากของคนหรอกครับหลักการก็คืออย่าให้ส่วนของปลายหลอดสัมผัสกับตาหรือผิวด้านข้างหรือเปลือกตาเพราะมันจะทำให้1เกิดการกระทบกระแทก2อาจจะทำให้ยาของเรานั้นเสียนะครับนี่ก็จะเป็นยาป้ายตานะครับเราก็จับหน้าเขาเชยขึ้นนะครับแล้วก็บีบยาแล้วก็ลูดไปเนี่ยแค่นี้เองครับอันนี้ถ้าจะหยอดตาก็เชยหน้าขึ้นมานิ้วก็เปิดแล้วหยอดลงไปแค่นี้เองนะครับแล้วก็เช็ดเศษที่เหลือเนี่ยนะครับให้สะอาดอันนี้อีกปัญหาหนึ่งก็คือในการที่หยอดยาหูนะครับก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งเพราะหมาบ้านเราก็จะมีปัญหาของช่องหูอักเสบเนี่ยบ่อยมากปัญหาก็คือว่ายาเหล่านั้นเนี่ยมันไม่ได้เข้าไปในรูหูจริงเพราะอะไรครับเพราะว่าบางทีมันมีขี้หูมีน้ำหนองอะไรอยู่ฉะนั้นก็จะต้องทำความสะอาดช่องหูซะก่อนนะครับโดยใช้คอตตอนบัดนี่แหละครับที่บ้านทุกบ้านมีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเนี่ยค่อยๆเช็ดนะครับมองเข้าไปเอาเท่าที่ตาเห็นพอสำหรับท่านเช็ดเสียขี้หูออกไปหมดก่อนแล้วถึงจะหยอดยาเข้าไปในรูหูนะครับเอาให้ยานั้นจะได้ไปสัมผัสกับพื้นผิวในช่องหูได้อย่างเต็มที่แล้วก็จะได้ออกฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อได้นะครับเนี่ยแล้วก็ครึ่งนิดหน่อยให้ยานี่มันก็ได้กระจายตัวนะครับโอเคนี่ก็เป็นการใส่ยาในช่องหูนะครับก็ไม่ได้ยากเกินไปใช่ไหมครับเพียงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็ทำให้หมานั้นคุ้นชินนะครับทั้ง3วิธีที่กล่าวไปในวันนี้นะครับเอาละครับพบกันในคราวหน้าต่อไปครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

อีกปัญหาหนึ่งนะคะในเรื่องของพฤติกรรมที่เป็นปัญหาจริงๆก็คือมันเกิดจากความเจ็บป่วยไม่ว่าจะเรื่องของความเจ็บป่วยทางร่างกายหรือปัญหาของความเจ็บป่วยที่ทำให้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเช่นสมองหรือสารสื่อประสาทที่ผิดปกติไปเลยแสดงว่าแมวเขาต้องการสื่ออะไรสักอย่างให้เจ้าของนะคะเช่นเรื่องของการฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางซึ่งฉี่ไม่เป็นที่เป็นทางเนี่ยเราก็จะเจอว่าในแมวหลายๆตัวเขาจะมีความเจ็บป่วยเช่นกระเพาะฉี่อักเสบหรือเป็นนิ่วในกระเพาะปัสสาวะซึ่งตรงนี้ก็จะทำให้มีการปวดเบ่งเพราะนั้นแมวจะเจอว่าไปฉี่แต่บางทีฉี่ไม่ออกก็มีหรือบางทีพยายามจะไปกระบะทรายหรือฉี่ผิดที่ผิดทางซึ่งตรงนั้นเราต้องสังเกตแล้วล่ะค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของก้าวร้าวเนี่ยหรือพฤติกรรมเปลี่ยนเช่นซึมเบื่ออาหารอันนี้ต้องดูแล้วล่ะว่าความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นนะมันเกิดจากอะไรนะคะเพราะว่าบางตัวเนี่ยพอเขาไม่สบายเนื้อสบายตัวรู้สึกหงุดหงิดก็อาจจะมีตบแมวตัวอื่นหรือแม้กระทั่งกัดเจ้าของหรือทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายๆอย่างได้เพราะนั้นอันนี้

ี้เราต้องดูว่าจริงๆแล้วเขาป่วยหรือเปล่านะคะหรือบางทีเนี่ยตัวเราเองมีความเครียดแมวเขารับรู้ได้แล้วแมวก็เครียดร่วมด้วยก็จะทำให้เขามีพฤติกรรมหลายๆอย่างที่ไม่เหมาะสมเช่นกัดแทะหรือดุขึ้นหรือเบื่ออาหารร่วมด้วยซึ่งเกิดจากความเครียดของเจ้าของเพราะนั้นเราต้องสังเกตตัวเองนะคะส่วนหลายๆอย่างเช่นการกินที่ผิดปกติกินน้อยลงหรือกินมากขึ้นแต่ไม่อ้วนอันนั้นก็คือไม่สบายเช่นเดียวกันนะคะคือเบื่ออาหารเนี่ยจะเป็นอาการที่ค่อนข้างเกิดได้กับทุกโรคอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่หลายๆโรคในแมวเนี่ยกินมากกินเก่งแต่ไม่อ้วนก็เจอได้นะคะไม่ว่าจะในเรื่องของโรคของฮอร์โมนบางอย่างเช่นไทรอยอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือบางตัวกินน้ำบ่อยขึ้นเจ้าของก็จะสงสัยว่ากินน้ำเก่งจังแต่ก็ฉี่บ่อยขึ้นเช่นเดียวกันบางทีก็จะเป็นโรคหลายๆอย่างเช่นโรคไตอย่างนี้หรือโรคฮอร์โมนบางอย่างไม่สมดุลก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้จะเป็นเรื่องที่แมวพยายามจะบอกเราในหลายๆอย่างนะคะว่าเขามีความผิดปกติเกิดขึ้นเจ้าของจะต้องสังเกตเมื่อรู้ว่าผิดปกติเราจะได้ปรึกษาสัตวแพทย์หรือพาไปตรวจให้ทราบว่าเขามีปัญหาความเจ็บป่วยยังไงหรือมีปัญหาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมหรืออะไรหรือเปล่าหรือแม้ทั่งตัวเราเองที่เราอาจจะไม่ทราบก็ได้ว่าตัวเราเองเครียดหรืออะไรก็ตามและทำให้แมวมีปัญหาร่วมด้วยก็จะได้ทำการรักษาและจัดการให้ทันท่วงทีเหนือสิ่งอื่นใดก็คือต้องเข้าใจนะคะว่าแมวก็คือแมวปัญหาพฤติกรรมหรือพฤติกรรมที่เป็นปัญหานั้นสามารถแก้ไขได้ดังนั้นคนเลี้ยงและแมวจะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อทำให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและมีสุขภาพดีทั้งกายและใจค่ะ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวเหมือนเดิมนะคะไหนการบ้านที่ฝากไปได้ปฏิบัติไหมคะไหนใครทำการบ้านบ้างเอ่ยหลายคนเลยใช่ไหมคะที่ทำการบ้านมาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้ครูแพลวเคยบอกไปแล้วว่าเรื่องที่เราจะเรียนเราจะต่อเนื่องจากเดิมซึ่งนักเรียนต้องกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองใช่ไหมคะจากที่ผ่านมา2คาบที่ผ่านมาเราเรียนเกี่ยวกับตัวไม่ทราบค่าในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณสำหรับวันนี้มาดูพร้อมกันสิคะว่าเรื่องที่เราจะเรียนเราเรียนในเรื่องอะไรนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

วันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งก่อนหน้านี้เราเรียนมาแล้วเป็นการหา

0: ตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณวันนี้เราจะเรียนต่อเนื่องจากเดิมเป็นการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งเราจะต้องใช้ความรู้เดิมที่เราเคยเรียนไปเกี่ยวกับการหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การคูณมาด้วยนักเรียนยังจำกันได้ใช่ไหมจำได้ไหมเอ่ยยังจำกันได้ใช่ไหมคะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนเนี่ยหาจำนวนนับจากประโยคสัญลักษณ์การหารที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการคูณกับการหารนั่นเองค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรียนรู้กันกิจกรรมแรกที่เราจะทำนั่นก็คือ
1: หนูน้อยคิดคล
0: ่
1: อง
0: เป็นหนูน้อยคิดคล่องนะคะเป็นการผสมกันระหว่างการคูณและการหารเกิดขึ้นดังนั้นนะคะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาเตรียมตัวปฏิบัติหนูน้อยคิดคล่องนะคะ6ข้อเหมือนเดิมนะคะโดยให้เวลาแค่กี่นาที1นาทีแล้วกันนะคะยังเป็น1นาทีนะคะดังนั้นวันนี้ใครตั้งใจที่อยากจะได้ทั้ง6ข้อบ้างเอ่ยไหนใครอยากทำถูกทั้ง6ข้อบ้างถ้านักเรียนตั้งใจแบบนี้นักเรียนต้องดูโจทย์ดีๆแล้วก็คิดให้เร็วนะคะแล้วเขียนคำตอบลงไปในสมุดนะคะพร้อมยังเอ่ย
1: พร้อม
0: ถ้าพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งโอ้ยเสียงเบามากตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วนะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางดูโจทย์แล้วปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: วางดินสออ้าวไหนใครทำทานเสร็จครบ6ข้อบ้างเอ่ยคราวนี้มาลุ้นคำตอบกันนะคะว่าจะถูกต้องหรือไม่ใครทำไม่ทำไม่เป็นไรนะคะชั่วโมงถัดไปยังมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ลองปฏิบัตินักเรียนจะต้องได้กลับไปทบทวนการคูณและการหารของตนเองนะคะอ่ะมาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ4คูณ9ได้4คูณ9ได้3 16นะคะเป็นคำตอบในข้อนี้อ้าวข้อที่2 5คูณ8ได้5คูณ8ได้40นะคะข้อที่3 6คูณ4ได้6คูณ4ได้24นี้เป็น3ข้อแรกของการคูณต่อไปไปดูการหารกันบ้างอ่านการหารพร้อมกันค่ะในข้อที่4 25หารด้วย4 25หารด้วย4หมายถึง
1: 4ค
0: ู
1: ณอะไรได้
0: 25 4คูณอะไรได้25เอ่ย
1: ได้
0: เอาแบบใกล้เคียงก็ได
1: ้
0: 4 6ถูกต้องมั้ยคะได้6แต่ข้อนี้มีเศษดังนั้นเศษอะไรคะได้6เศษ1อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ80หารด้วย8คำตอบคือ
1: 10
0: เท่ากับ10นะคะข้อนี้เป็นการหารลงตัวเราจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับได้นะคะอ่ะข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านโจทย์พร้อมกัน45หารด้วย9ตอบอะไรกันมาเอ่ย5เท่ากับ5เอ้ารวมคะแนน6ข้อในวันนี้รวมคะแนน6ข้อในวันนี้ไหนใครได้6ข้อทั้งหมดบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้วันนี้เดี๋ยวเตรียมรับสแตมป์สะสมกลับไปนักเรียนที่ยังไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะคุณครูแพลวมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำในทุกๆวันทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะดังนั้นนักเรียนยังต้องกลับไปฝึกท่องสุขูลพร้อมกับการหารของตนเองด้วยอ่ะเดี๋ยวเรื่องที่เราจะเรียนต่อในวันนี้เดี๋ยวคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้นักเรียนนะคะโดยเดี๋ยวเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะสำหรับข้อนี้ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลย

0: ผลนำมาใส่ถุงถุงละเท่าๆกันได้5ถุงแต่ละถุงมีมะม่วงกี่จากการอ่านแล้วนักเรียนเห็นคำอะไรสำคัญบ้างเอ่ยมีคำว่าถุงละเท่าๆกันนะคะโดยก่อนถุงละเท่าๆกันคือนำมาใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเมื่อจากอ่านโจทย์แล้วนักเรียนคิดว่าข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์แล้วได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นการอะไรเอ่ยการหารถูกต้องไหมตามที่ครูแพลวเคยแนะนำเลยคำสำคัญของเรามีการนำมาแบ่งใส่ถุงโดยถุงละเท่ากันนะคะดังนั้นนะคะถ้าอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ช่วยเขียนประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อยค่ะได้อะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ของเราได้เป็นอะไรเอ่ย55หารด้วย5เท่ากับเท่าไรนะคะเป็นประโยคสัญลักษณ์ของเราจากประโยคสัญลักษณ์55หารด้วย5เท่ากับเท่าไรหาคำตอบให้หน่อย55หารด้วย5ได้เท่ากับ11หรือความหมายก่อน55หารด้วย5หมายถึง5คูณอะไรได้55 5คูณอะไรได้55เอ่ยได้11ถูกต้องไหมคะดังนั้นคำตอบของเราเป็น11คุณครูแพรขอสรุปอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้น55หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ11จากข้อนี้ประโยคสัญลักษณ์ของเราเป็นประโยคสัญลักษณ์ในรูปของการหารอ่ะคุณครูแพรขอยกมาช่วยกันดูหน่อยจากคำตอบของเรา55หารด้วย5เท่ากับ11เป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่อย่าลืมเรามีการตรวจคำตอบการตรวจคำตอบของการหารแบบการหารแบบนี้เราเรียกการหารแบบไหนนะคะการหารลงตัวการตรวจคำตอบแบบการหารลงตัวเราตรวจคำตอบอย่างไรนะ
1: ผลหารคูณหาร
0: เก่งมากๆเลยค่ะเราสามารถตรวจคำตอบโดยการนับผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งอ่ะดังนั้นบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะผลหารคืออะไรเอ่ย11เราเรียกว่าผลหารนำ11ลงมาคูณกับตัวหารตัวหารคืออะไรคะคูณกับ5ดังนั้นได้แล้วว่า11คูณ5 11คูณ5ได้เท่าไหร่คะได้55เท่ากับ55ซึ่ง55ตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงอ่ะนี่เป็นการตรวจคำตอบแต่ครูแพลขอเพิ่มอีกสักหนึ่งโจทย์เพื่อดูซิว่านักเรียนได้หรือไม่ถ้าคุณครูแพลเปลี่ยนไปเป็น55หารด้วย11เท่ากับ5อยากรู้ว่าคำตอบที่ครูแพลเขียนมาถูกต้องหรือไม่นักเรียนมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรคะนำอะไรมาคูณกันนำผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งดังนั้นมาบอกหน่อยนำอะไรมาคูณกันคะนำ5ที่เป็นผลหารคูณกับ11ที่เป็นตัวหารจะต้องมีค่าเท่ากับตัวตั้ง5คูณ11เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ55ใช่ไหมคะดังนั้น55ตรงกับตัวตั้งของเราไหมตรงอันนี้เป็นการตรวจสอบแต่จริงๆแล้วครูแพรบอกว่าการที่เรามีจำนวน3จำนวนสัมพันธ์กันโดยมีเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายหารอย่างที่นักเรียนเห็น2ตัวอย่างนี้การที่เรามีเครื่องหมายหารหรือเรามีโจทย์ที่อยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การหารเราให้อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยการนำอะไรคะนำผลหารคูณกับตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งถ้าคุณครูแบลถามนักเรียนว่าถ้านักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์การหารสามารถเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้หรือไม่ได้ไม่ได้ได้ได้อย่างไรเอ่ยได้เป็นผลหารคูณตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งหรือถ้าคุณครูแพลพูดใหม่ว่าตัวตั้งจะเท่ากับผลหารคูณตัวหารได้ไหมคะได้ไหมได้เหมือนกันเพราะคุณครูแพลเห็นว่ามีเครื่องหมายเท่ากับเราสามารถสลับกันได้นะคะดังนั้นอีกหนึ่งแบบสามารถพูดได้เป็นตัวตั้งจะเท่ากับผลหารคูณตัวหารก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดังนั้นตอนนี้นักเรียนทราบแล้วว่าถ้าเรามีประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียน

0: อยู่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้โดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอ่ะคราวนี้มาดูกันต่อแต่ถ้าครูแพรวเปลี่ยนโจทย์ไปไหนอ่านโจทย์พร้อมกันหน่อยค่ะจำนวนได้หารด้วย5เท่ากับ11จำนวนใดหารด้วย5เท่ากับ11จากโจทย์ที่กำหนดมาให้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมามีช่องสี่เหลี่ยมหรือเราเรียกว่าตัวไม่ทราบค่าถูกต้องไหมคะเห็นไหมตอนนี้เรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญลักษณ์อะไรข้อนี้เป็นการคูณหรือการหารการหารดังนั้นตอนนี้มีตัวไม่ทราบค่าอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหารแล้วเราก็จะมาหาคำตอบกันอ่ะคราวนี้มาดูกันก่อนตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์เราทำหน้าที่เป็นตัวอะไรตัวตั้งถูกต้องไหมเพราะว่าอยู่หน้าเครื่องหมายหารดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราหรือตัวไม่ทราบค่านี้ทำหน้าที่เป็นตัวตั้ง5ล่ะคะ5เราเรียกว่าตัวอะไรคะ5เราเรียกว่าตัวหารเพราะอยู่หลังเครื่องหมายหารดังนั้นเราก็มาช่วยกันวิเคราะห์ก่อนตอนนี้เรามีตัวตั้งหารด้วยตัวหาร11เราเรียกว่าอะไรนะผลหารดังนั้นจะมีค่าเท่ากับผลหารนั่นเองนักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้แล้วยังจำได้ไหมเมื่อกี้คุณแพลบอกว่าถ้านักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์การหารสามารถเขียนในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้ว่าอย่างไรนะ
1: ผลหารค
0: ู
1: ณต
0: ั
1: วหาร
0: เก่งมากๆเลยได้เป็นผลหารคูณตัวหารจะมีค่าเท่ากับตัวตั้งแต่เมื่อกี้คุณแพลบอกแล้วถ้าคุณแพลขอสลับกันได้ไหมเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารได้ไหมคะได้เหมือนกันถูกต้องไหมอ่ะคุณครูแพลขอใช้เป็นวิธีนี้เพราะว่าอะไรคุณครูแพลเห็นว่าตัวตั้งเป็นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราได้ไหมคะอ่ะอีกหนึ่งรอบถ้าเรามีรูปของการหารคือตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะคราวนี้มาดูหน่อยจากโจทย์ของเราอะไรเอ่ยทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคะจากโจทย์ของเราช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคุณแพลวนำมาใส่เลยเป็นช่องสี่เหลี่ยมจะมีค่าเท่ากับผลหารผลหารคืออะไรคะดูจากโจทย์ผลหารคืออะไรเอ่ยผลหาร11ดังนั้นนำ11ที่เป็นผลหารคูณกับตัวหารตัวหารเป็นอะไรคะจากโจทย์เรา5ดังนั้นเมื่อเราเขียนใหม่เราจะได้บรรทัดนี้มาโดยได้มาเป็นตัวไม่ทราบค่าเท่ากับ11คูณ5หรือรูปสี่เหลี่ยมเท่ากับ11คูณ5ซึ่งรูปสี่เหลี่ยมเป็นสิ่งที่เราต้องการทราบนักเรียนหาได้ยังว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราแทนด้วยจำนวนนับอะไรดีอะไรเอ่ย55 55หาอย่างไรนี่ไงมาจากบรรทัดนี้เลยใช่ไหมที่นำ11คูณ5เพราะตอนนี้เราต้องการหาช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นตัวตั้งซึ่งเราหาได้แล้วว่าช่องสี่เหลี่ยมของเราจะมีค่าเท่ากับ11คูณ5ซึ่งมีค่าเท่ากับ55นั่นเองได้คำตอบมาแล้วถ้าเรานำ55ไปแทนที่ช่องสี่เหลี่ยมคำตอบของเราจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหนลองสิได้เป็น55หารด้วย5จะมีค่าเท่ากับ11จากตัวอย่างนี้จะเห็นได้ว่าคุณครูแพลเริ่มมีตัวไม่ทราบค่ามาในประโยคสัญลักษณ์การหารแล้วซึ่งตัวไม่ทราบค่าจากฝั่งนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรคะตัวไม่ทราบค่าของเราตอนนี้ทำหน้าที่เป็นตัวอะไรเอ่ยตัวตั้งเห็นไหมตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งถ้านักเรียนอยากหาตัวไม่ทราบค่าที่ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนสามารถหาจากการนำตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารได้ไหมคะแต่เดี๋ยวคุณครูแพรขอเพิ่มเติมโจทย์ถัดไปอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ55หารจำนวนใดเท่ากับ11 55หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ11 5คิดอย่างไรถึงได้เป็น5นิวตันบอกนำ55หารด้วย11เพื่อนๆคิดว่าถูกต้องไหมถูกต้องไหม ถูกต้องครูแพลวเห็นด้วยเลยว่านํา55หารด้วย11แต่เรามาดูที่มาก่อนนะคะเพราะว่าเวลาเราเห็นแบบเนี้ยโจทย์ข้อเนี้ยนักเรียนเห็นแล้วว่าตัวเลขมันง่ายนักเรียนสามารถดูหรือฝึกท่องสุดคูณนักเรียนก็จะได้แต่เวลาเป็นโจทย์ที่เป็นการบ้านของเราโจทย์ของเราตัวเลขจะค่อนข้างทําไมคะค่อนข้างเยอะดังนั้นนักเรียนต้องรู้ที่มาว่าที่มามาอย่างไรอ่ะอันดับแรกนักเรียนวิเคราะห์จากโจทย์หน่อย55ทําหน้าที่อะไรคะ55ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งช่องสี่เหลี่ยมของเราหรือตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่อะไรคะ
1: ต
0: ัวหารดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมของเราทำหน้าที่เป็นตัวหาร11ล่ะคะทำหน้าที่อะไรคะ
1: ผลหาร
0: ดังนั้น11จะเป็นผลหารตอนนี้โจทย์ของเราคือตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารแต่ช่องสี่เหลี่ยมของเราทำหน้าที่เป็นอะไรนะตอนนี
1: ้
0: ตัวหารแล้วไม่เหมือนกับฝั่งทางซ้ายของเราที่ช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวตั้งอ่ะมาดูวิธีการหน่อยอันดับแรกคุณครูแพลวบอกเลยว่าถ้านักเรียนมีการหารอยู่ประโยคสัญลักษณ์การหารเราสามารถเขียนใหม่ในรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณได้เป็นอะไรนะได้เหมือนฝั่งนี้เลยได้เป็นอะไรคะตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารดังนั้นฝั่งนี้คุณแพรบอกเหมือนกันเลยได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณกับตัวหารอ่ะตัวตั้งคืออะไรคะจากโจทย์เราตัวตั้งเป็น55นํา55มาใส่เท่ากับผลหารคืออะไรคะจากโจทย์เรา
1: 11
0: แล้วตัวหารล่ะคะคืออะไรเอ่ยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือคูณกับช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราเราจะได้บรรทัดที่2มาไหนอ่านบรรทัดที่2พร้อมกันค่ะ55เท่ากับ11คูณจํานวนใดซึ่งบรรทัดนี้มาจากไหนมาจากเปลี่ยนจากการหารให้อยู่ในรูปของการคูณแต่คําถามหน่อยนักเรียนทราบยังว่าตอนนี้สี่เหลี่ยมของเราคือจํานวนใดยังไม่ทราบเพราะตอนนี้สี่เหลี่ยมของเราไปอยู่ในตัวไม่ทราบค่ากับรูปประโยคสัญลักษณ์การคูณจำได้ไหมเรื่องนี้เราเคยเรียนไปยังถ้านักเรียนเจอแบบนี้55เท่ากับ11คูณจำนวนใดเราเคยเรียนไปยังเคยเรียนไปแล้วถูกต้องไหมคะเราสามารถหาได้โดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งจะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งตัวที่เราต้องการทราบคือช่องสี่เหลี่ยมคุณครูแพลวนำมาใส่ช่องสี่เหลี่ยมจะหาได้จากการนำอะไรนะนำ55หารด้วย11ซึ่งใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารที่เราเคยเรียนไปโดยการนำผลคูณหารด้วยจำนวนหนึ่งถูกต้องไหมคะอย่างที่นิวตันบอกเลยเมื่อกี้นิวตันบอกว่านำ55หารด้วย11ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะคะอ่ะแต่คุณครูแพรบอกว่าถ้า55หารด้วย11เมื่อกี้เราตอบเท่าไหร่กันนะตอบเท่าไหร่นะตอบ5ถูกต้องไหมคะเป็นคําตอบของเราแต่เรามาช่วยกันดูก่อนช่องสี่เหลี่ยมทําหน้าที่เป็นตัวอะไรคะจากโจทย์ของเราเป็นตัวหารถูกต้องไหมคุณครูแพรบอกช่องสี่เหลี่ยมทําหน้าที่เป็นตัวหารดังนั้นตัวหารถ้าอยากหาแค่ตัวหารเราทําอย่างไรไหนนักเรียนลองย้อนกลับไปดูหน่อย55ทําหน้าที่เป็นอะไรคะจากโจทย์เรา
1: ต
0: ัวตั้งดังนั้นได้มาเป็นตัวตั้งหารด้วย11 11ทําหน้าที่เป็นอะไรคะผลหารดังนั้นสามารถทําได้โดยถ้าเราอยากทราบตัวหารที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนสามารถหาได้จากการนําตัวตั้งหารด้วยผลหารได้ไหมคะดังนั้นคําตอบของเราจึงได้มาเป็น5อ่ะสองฝั่งนี้มีความแตกต่างกันอย่างไรแตกต่างโดยที่ว่าเรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าที่ทําหน้าที่แตกต่างกันอ่ะทุกคนดูฝั่งทางซ้ายพร้อมกันฝั่งทางซ้ายตัวไม่ทราบค่าเราทําหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ตั
0: วตั้งถ้าฝั่งทางซ้ายตัวไม่ทราบค่าของเราทําหน้าที่เป็นตัวตั้งเราอยากหาตัวตั้งนักเรียนทําอย่างไรคะนําตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารแต่ถ้าฝั่งทางขวาตัวไม่ทราบค่าของเราทําหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ต
0: ัวหารถ้าเราอยากหาตัวหารที่เป็นตัวไม่ทราบค่าเราสามารถหาได้โดยการนำตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารได้ไหมเอ่ยดังนั้นถ้านักเรียนมีโจทย์โดยโจทย์ของเรากำหนดมาเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารแต่ตัวตั้งของเราเป็นตัวไม่ทราบค่าให้นักเรียนหาได้โดยการนำตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหาร แต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารเราจะหาจากการนำตัวตั้งหารด้วยผลหารอ่ะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่าน3บรรทัดนี้พร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทาง

เลยเดี๋ยวเราไปอ่านบรรทัดที่1พร้อมกันค่ะตัวตั้งหารด้วยตัวหารจะเท่ากับผลหารอ่ะบรรทัดที่2ตัวตั้งจะเท่ากับผลหารคูณตัวหารและบรรทัดที่3ค่ะตัวหารจะเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารในกรอบสีขาวเป็นโจทย์ที่กำหนดให้ส่วนด้านล่าง2บรรทัดล่างนักเรียนวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าของนักเรียนเป็นตัวอะไรทำหน้าที่อะไรแล้วนักเรียนมาเลือกใช้ตาม2บรรทัดล่างได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวตอนนี้คุณครูแพลวอยากให้นักเรียนหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยโจทย์ความสัมพันธ์ของการคูณและการหาร3บรรทัดนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์โดยบรรทัดที่1นักเรียนเขียนตามกรอบสีขาวเลยบรรทัดที่2และบรรทัดที่3ตามด้านล่างได้ไหมคะตอนนี้ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วโจทย์ความสัมพันธ์นี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์เดี๋ยวคุณครูแพลวให้เวลาสักครู่นึงค่ะ

0: นักเรียนจดเสร็จแล้วใช่ไหมคะจะเห็นได้ว่า3อย่างนี้หรือ3บรรทัดนี้ที่ครูแพลวให้นักเรียนเขียนเนี่ยเป็นความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างกันนะคะนักเรียนอ่านโจทย์พร้อมกันเลยค่ะจากโจทย์นะคะมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งนะคะถ้าแบ่งให้คนละ17บาทนะคะโดยได้ทั้งหมด12คนอยากจะถามว่ามีเงินทั้งหมดกี่บาทเรามาเขียนประโยคสัญลักษณ์กันโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์เราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์จากโจทย์อ่ะนักเรียนอ่านท่อนแรกมีเงินอยู่จำนวนหนึ่งทราบไม่ทราบไม่ทราบแทนด้วยอะไรดีแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเรายังไม่ได้ใช้ช่องสี่เหลี่ยมเราแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมก่อนแต่ถ้าอย่างชั่วโมงที่แล้วเราใช้ช่องสี่เหลี่ยมไปแล้วนักเรียนก็ใช้รูปเรขาคณิตอื่นๆได้ดังนั้นได้มาเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบ่งให้คนละ17บาทการแบ่งให้คนละ17บาทวิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรแบ่งให้คนละ17บาทได้เป็นการอะไรมีคำว่าแบ่งดังนั้นได้เป็นการหารเสร็จแล้วนะคะได้12คนการที่ได้12คนก็คือเท่ากับ12เราจะได้ประโยคสัญลักษณ์มาเอาอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะได้เป็นจำนวนใดหารด้วย17เท่ากับ12อันนี้เป็นประโยคสัญลักษณ์ของเราเดี๋ยววันนี้เราจะลองมาหาคำตอบกันเห็นไหมคะตอนนี้เรามีช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารเอานักเรียนวิเคราะห์ก่อนตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่อะไรคะช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยตัวตั้ง17ทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวหารและ12ทำหน้าที่เป็นอะไรคะผลหารดังนั้นตอนนี้เราวิเคราะห์ได้แล้วตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่อะไรนะจากโจทย์ข้อนี้ตัวตั้งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคราวนี้การเขียนวิธีทำเราอาจจะมีขั้นตอนเล็กน้อยนะคะดังนั้นนักเรียนตั้งใจฟังพร้อมๆกันมาเริ่มบรรทัดวิธีทำอันดับแรกสิ่งสำคัญเลยคือการเขียนโจทย์ลงไปดังนั้นเริ่มที่เนื่องจากจำนวนใดหารด้วย17เท่ากับ12ได้ไหมคะบรรทัดนี้มาจากไหนมาจากการเขียนโจทย์ของเราลงไปบรรทัดที่2ถ้าเราอยากหาคำตอบนักเรียนจำได้ไหมคุณครูแพรบอกว่าถ้าเรามีการหารอยู่เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้ถูกต้องไหมบรรทัดที่2เราก็มาเลยเปลี่ยนการหารให้อยู่ในรูปของการคูณโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาดูพร้อมกันยังจำได้ไหมว่าเราเขียนได้อย่างไรถ้าเรามีการหารอยู่เขียนในรูปการคูณเราเขียนได้อย่างไรคะตัวอะไรนะตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารใช่ไหมคะดังนั้นที่เรารู้กันมาเมื่อกี้ว่าตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารซึ่งตัวตั้งคือช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราพอดีเลยเราก็มาเขียนตามข้อความที่เราทราบไปหรือที่นักเรียนจดลงไปเมื่อกี้อ่ะดังนั้นตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะข้อนี้ตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะตัวตั้งแทนด้วยอะไรเอ่ยจำนวนใดหรือช่องสี่เหลี่ยมนะคะเท่ากับผลหารผลหารคือ12ตัวหารล่ะคะ17ดังนั้นได้เป็น12คูณ17อ้าวอีกหนึ่งรอบบรรทัดที่2มาอย่างไรมาจากการที่เราทราบว่าถ้าเรามีการหารอยู่เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารนักเรียนก็นำจำนวนที่เราวิเคราะห์ตอนแรกมาเขียนตามข้อความที่นักเรียนจดหรือที่ครูแพรขึ้นให้เลยคราวนี้ตัวไม่ทราบค่าเราหาได้ยังตอนนี้หาได้แล้วโดยหาอย่างไรคูณกันนำอะไรคูณกันคะนำ12คูณ17อ่ะคุณครูแพรจะมาหาคำตอบนะคะโดยอยากหาว่าตัวไม่ทราบค่าหาได้อย่างไรซึ่งเราท่องสุคูณแม่อะไรได้12ได้ดังนั้นเราจะคูณแบบแนวนอนเลยเพราะเราท่องสุขคูณแม่12ได้แต่ถ้านักเรียนท่องสุขคูณไม่ได้นักเรียนต้องไปคูณแบบไหนคะแบบตั้งคูณที่กระดาษทดทุกคนท่องสุขคูณแม่12ได้หรือเปล่าได้ดังนั้นมาเริ่มพร้อมกันนํา12คูณ7 12คูณ7ได้เท่าไหร่เอ่ย12 7 8 14ใส่4ทด8นำ12คูณ1 12คูณ1ได้12แต่มีทดอีก8 20ใส่20ข้างหน้าดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราแทนด้วยจำนวนนับอะไรเอ่ย204เห็นไหมได้คำตอบแล้วเราก็นำมาสรุปอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นจำนวน ที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือ204แล้วก็เขียนตอบเป็นตัวเลขไทยได้ไหมคะวันนี้ตัวไม่ทราบค่าจะอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การหาอาจจะมีความยากสักเล็กน้อยโดยนักเรียนต้องวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรถ้าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนเลือกข้อความที่นักเรียนเขียนไปเลยว่าตัวตั้งเท่ากับอะไรแต่ถ้าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนก็เลือกข้อความที่เป็นตัวหารเท่ากับอะไรอ่ะมาดูต่ออันนี้เป็นตัวอย่างแรกๆเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนช่วยกันหาจำนวนนับที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมได้ไม่ได้ข้อที่1ดูพร้อมกันก่อนแล้วเดี๋ยวข้อที่2ให้จดลงสมุดได้ไหมคะอ่ะถ้าได้แล้วอ่านข้อที่1พร้อมกันค่ะ
1: 1 2 3
0: 4 5จากโจทย์ของเรา145หารจำนวนใดเท่ากับ5อันดับแรกมาวิเคราะห์ข้อความที่โจทย์กำหนดมาก่อนว่าจากประโยคสัญลักษณ์ที่โจทย์กำหนดมาแต่ละจำนวนหรือแต่ละอย่างเนี่ยทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะดูพร้อมกัน145ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ต
0: ัวตั้งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวหารแล้ว5ล่ะคะทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยผลหารดังนั้นคำถามต่อมาตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำ

0: อะไรคะตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรนะตัวหารเพราะอยู่หลังเครื่องหมายหารดังนั้นนักเรียนต้องวิเคราะห์ให้ดีๆเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะอันดับแรกเมื่อนักเรียนได้มาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์ก่อนว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรจากประโยคสัญลักษณ์การหารซึ่งข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าอยู่หลังเครื่องหมายหารต้องทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ยเป็นตัวหารนั่นเองอ่ะอันดับแรกมาบรรทัดวิธีทำบรรทัดวิธีทำเราเริ่มจากการเขียนโจทย์ก่อนดังนั้นครูแพลวเขียนโจทย์ก่อนว่าเนื่องจาก145หารด้วยจำนวนใดเท่ากับ5นี่คือบรรทัดที่1บรรทัดที่2ถ้าเมื่อไหร่เรามีการหารอยู่เราสามารถเขียนในรูปการคูณได้อย่างไรนะตัวตั้งเท่ากับอะไรนะตัวตั้งเท่ากับผลหารตัวหารครูแพลวเลยเริ่มที่และจากข้อความที่เมื่อกี้นักเรียนตอบพร้อมกันว่าเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะมาดูจากโจทย์เราอะไรทำหน้าที่เป็นตัวตั้งคะ145ก็มาเขียน145เท่ากับผลหารอะไรทำหน้าที่เป็นผลหาร5ทำหน้าที่เป็นผลหารคูณกับตัวหารอะไรทำหน้าที่เป็นตัวหารช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าดังนั้นเราจะได้บรรทัดที่2มาแบบนี้อ่ะคราวนี้ครูแพลวถามใหม่จากบรรทัดที่2ที่เราได้เป็น145เท่ากับ5คูณด้วยช่องสี่เหลี่ยมหาคำตอบช่องสี่เหลี่ยมได้ยังตอนนี้ยังเพราะช่องสี่เหลี่ยมเราไปอยู่ในประโยคสัญลักษณ์การคูณถูกต้องไหมคะเราต้องเปลี่ยนอีก1รอบโดยนักเรียนยังจำความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวนำข้อความขึ้นมาให้นะคะมาดูพร้อมกันนะคะเราก็จะมาหาว่าช่องสี่เหลี่ยมมาอย่างไรโดยนักเรียนจำได้ไหมผลคูณนะคะที่ได้จากจำนวนหนึ่งคูณกับอีกจำนวนหนึ่งถ้าเรานำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวนหนึ่งผลหารที่ได้จะเท่ากับอีกจำนวนหนึ่งซึ่งตอนนี้ช่องสี่เหลี่ยมเราไปอยู่ในประโยคสัญลักษณ์อะไรเรียบร้อยแล้วการคูณของเรา145เราเรียกว่าผลคูณของบรรทัดนี้ถูกต้องไหม5เราเรียกว่าจำนวน1ช่องสี่เหลี่ยมเราเรียกว่าอีกจำนวน1ดังนั้นถ้าอยากได้ช่องสี่เหลี่ยมจำได้ไหมหาอย่างไรนำอะไรนะนำ145คูณหน่อยดูดีๆเขาบอกให้นำผลคูณที่ได้หารด้วยจำนวน1หารด้วย5ดังนั้นเราจะนำ145หารด้วย5นะคะโดยใช้ความสัมพันธ์ที่เราเคยเรียนไปในชั่วโมงที่แล้วที่เป็นการหาตัวไม่ทราบค่าจากประโยคสัญลักษณ์การคูณเห็นไหมทำไมครูแพลบอกว่านักเรียนต้องกลับไปทบทวนความรู้เพราะเราได้นำความรู้เดิมมาใช้ในชั่วโมงนี้ด้วยนะคะแต่ถ้านักเรียนทำเป็นขั้นตอนแบบนี้จะตรงกับที่คุณครูแพลให้จดว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารไหนอ่านสิตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารจะได้ว่าตัวหารเท่ากับอะไรคะที่เราจดไปเมื่อกี้ตัวหารเท่ากับอะไรเอ่ยตัวเท่ากับอะไรเอ่ยตัวหารเท่ากับอะไรนะตัวตั้งหารด้วยผลหารงานนักเรียนลองดูจะได้เป็นตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารซึ่งช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวหาร145ทำหน้าที่เป็นตัวตั้งและ5เป็นผลหารจริงไม่จริงจริงดังนั้นถ้านักเรียนวิเคราะห์ได้ตั้งแต่แรกว่าช่องสี่เหลี่ยมทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนอาจจะเขียนบรรทัดที่3ได้เลยโดยไม่ต้องเขียนบรรทัดที่2ได้ไหมได้โดยเขียนจากไหนจากข้อความที่นักเรียนได้จดไปเห็นไหมคะแต่อันนี้เป็นที่มาในข้อแรกๆครูแพลขอใช้ให้นักเรียนเห็นดังนั้นถ้าเมื่อไหร่นักเรียนวิเคราะห์ได้ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนจะหาอย่างไรคะถ้านักเรียนวิเคราะห์แล้วว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนจะหาได้จากการนำตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารเอาอีกหนึ่งรอบหาได้อย่างไรนะ
1: ตัวหารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหาร
0: ได้ไหมคะถ้านักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้บรรทัดที่2ไม่ต้องเขียนได้เลยไปเขียนเป็นบรรทัดนี้ได้เลยอ่ะคราวนี้หารได้แล้ว145หารด้วย5เราหารแนวนอนไม่ไหวดังนั้นเราไปหารแนวอะไรคะแนวตั้งอ่ะครูแพลขอมาตั้งหารใครจะใช้การหารสั้นก็ได้เพราะเราท่องสุคูณแม่5ได้แต่ในข้อนี้ครูแพลขอใช้การหารยาวแล้วกันนักเรียนจะได้เข้าใจตรงกันเริ่มโดยการ

0: ที่เราเขียนการหารเรียบร้อยนำ5หารอะไรคะนำ5หารอะไรเอ่ย5หาร1ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายไปรวมกับหลัก10จึงกลายเป็น14นำ5หาร14หมายถึง5คูณอะไรได้14หรือใกล้เคียง2ดังนั้นใส่2ข้างบน5คูณ2เป็น10ใส่10ข้างล่างขีดเส้นใต้1เส้นนำมาลบกัน14ลบ10เหลือ
1: 4
0: เหลือ4คุณแพลวใส่4ต่อไปทำอย่างไรดีนำ5ลงมาตัวตั้งของเราจึงกลายเป็น45นำ5หาร45หมายถึง5คูณอะไรได้45อะไรเอ่ย9ดังนั้นใส่9ข้างบนใส่45ด้านล่างขีดเส้นใต้1เส้น45ลบ45เหลือ0ใส่0นะคะเป็นคำตอบของเราขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ผลหารเป็นอะไรเอ่ยผลหารเป็นอะไรคะผลหารเป็น29นำ29ไปตอบดังนั้นช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ29เขียนตอบอีกหนึ่งรอบว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าคือ29พร้อมกับเขียนเป็นตัวเลขไทยอ่ะข้อนี้แตกต่างจากอันแรกที่เรายกตัวอย่างมาอย่างไรแตกต่างโดยตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารได้ไหมคะนักเรียนต้องวิเคราะห์แล้วไปเลือกตามที่เราเขียนอ่ะเดี๋ยวข้อที่2ทุกคนเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วจดไปพร้อมๆกันนะคะอ่ะดูโจทย์ข้อที่2อ่ะทุกคนจดโจทย์ข้อที่2ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยค่ะ

0: ทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจำนวนใดหารด้วย28เท่ากับ8อันดับแรกไปดูที่โจทย์ก่อนวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าแต่ละตัวทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะไปเริ่มดูพร้อมกันจำนวนใดหรือจำนวนไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ต
0: ัวตั้งหารด้วย28 28ทำหน้าที่เป็นอะไร
1: ต
0: ัวหารเท่ากับ8 8ทำหน้าที่เป็นอะไรคะ
1: ผล
0: หารดังนั้นจากโจทย์ของเราข้อนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรเอ่ย
1: ต
0: ัวตั้งถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็ไปเลือกข้อความที่เป็นตัวตั้งเท่ากับอะไรนะไหนไปดูที่โจทย์เมื่อกี้ซิตัวตั้งเท่ากับอะไรเอ่ย
1: ต
0: ั
1: วตั้งเท่าก
0: ับ
1: ผลหาร
0: คู
1: ณต
0: ั
1: ว
0: นักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้เราก็เริ่มมาเขียนขั้นตอนวิทยธรรมเริ่มจากบรรทัดแรกวิทยธรรมเขียนโจทย์ทั้งหมดก่อนคือเนื่องจากช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าหารด้วย28เท่ากับ8อันนี้คือบรรทัดที่1คือการเขียนโจทย์ของเราบรรทัดที่2มาจากการวิเคราะห์เมื่อกี้ตอนนี้ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่อะไรนะคะทุกคนตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งเราจะใช้ข้อความที่เราจดไปว่าอะไรนะอีก1รอบตัวตั้งเท่ากับตัวตั้งเท่ากับถ้านักเรียนวิเคราะห์แบบนี้ได้บรรทัดที่2เราจะทำตามข้อความที่เราจดไปคือตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารอ่ะครูแพลวก็มาเริ่มเลยโดยการนำตัวตั้งแทนด้วยอะไรคะจากโจทย์เราตัวตั้งแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะเท่ากับผลหารไหนผลหารคืออะไรเอ่ยผลหารผลหารคือ8หรือ28 8ผลหารเป็น8คูณกับตัวหารตัวหารคืออะไรคะ
1: 28
0: ตัวหารคือ28ดังนั้นบรรทัดที่2ได้มาจากการวิเคราะห์แล้วเลือกข้อความที่เราเขียนเพราะว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งดังนั้นเลือกเป็นตัวตั้งเท่ากับผลหารคูณตัวหารได้บรรทัดที่2มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้อนี้หาคำตอบได้เลยไหมได้เลยโดยการนำอะไรมาคูณกันคะ8คูณ28เราท่องสุขคูณแม่8ได้ไหมได้ดังนั้นเราสามารถคูณแบบแนวนอนไม่ต้องไปตั้งคูณแนวตั้งก็ได้แต่ถ้าใครไม่ถนัดนักเรียนสามารถไปคิดที่กระดาษทดโดยการนำ8คูณ28ได้นะคะอ่ะครูแพลวก็มาหาเหมือนกันโดยการคูณแนวนอนนะคะโดยเริ่มจากการนำ8คูณอะไรเอ่ย8คูณ8 8คูณ8ได้8 8เท่าไหร่เอ่ย6เท่าไหร่นะ88ได้64ดังนั้นเราจึงใส่4และทด6ต่อไปนํา8คูณอะไรคะ8คูณ2 8 2 16ทดอีก6 22ใส่22ข้างหน้าดังนั้นตัวไม่ทราบค่าของเราจะมีค่าเท่ากับ224ดังนั้นเขียนตอบอีก1บรรทัดและเขียนตอบเป็นตัวเลขไทยว่าดังนั้นจำนวนที่แทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมหรือตัวไม่ทราบค่าจะมีค่าเท่ากับ224อ่ะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะจดข้อที่2ลงสมุดสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวให้เวลานักเรียนสักครู่นึงค่ะ

นักเรียนโจทย์เสร็จยังคะเสร็จแล้วใช่ไหมคะดังนั้นสิ่งสำคัญเมื่อนักเรียนเห็นโจทย์ที่มีตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การหารให้นักเรียนวิเคราะห์ก่อนว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรอ่ะมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบถ้าโจทย์ให้มาโดยมีตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารอ้าวตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอคุณครูแพลวยังไม่ได้สั่งให้นักเรียนทำอะไรเลยดังนั้นตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสออ่าเข้าใจตรงการวางดินสอให้เรียบร้อยมาช่วยกันดูก่อนถ้าเมื่อไหร่นะคะเรามีโจทย์มาเป็นตัวตั้งหารด้วยตัวหารเท่ากับผลหารตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็มาทำได้โดยการนำอะไรคะนำผลหารคูณกับตัวหารเอาอีกหนึ่งรอบถ้าตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรนะนำผลหารคูณตัวหารซึ่งอันนี้นักเรียนจดไปยังเอ่ยจดไปแล้วนักเรียนก็สามารถทำได้โดยเขียนข้อความนะคะเขียนจำนวนของเราตามข้อความที่เรามีเลยแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารล่ะไหนลองดูที่จดไปเมื่อกี้สิถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าของเราทำหน้าที่เป็นตัวหารหาคำตอบอย่างไรนะจะเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารเอาอีกหนึ่งรอบตอบให้ถูกถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะอ้าวฟังดีๆครูแพรถามว่าอะไรครูแพรถามว่าถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะผลหารคูณตัวหารแต่ถ้าเมื่อไหร่ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่

0: เป็นตัวหารนักเรียนหาคำตอบอย่างไรคะ
1: ต
0: ั
1: วหาร
0: อันดับแรกนักเรียนวิเคราะห์ให้ถูกแล้วเรามาเลือกใช้ตามข้อความที่เราจดไปหลังจากนั้นนักเรียนแสดงจำนวนต่างๆตามข้อความแล้วหาคำตอบได้ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะจะเห็นได้ว่าการที่เรามีประโยคสัญลักษณ์การหารนะคะโดยมีตัวไม่ทราบค่าอยู่เนี่ยสิ่งสำคัญเลยนะคะเราจะต้องใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเข้ามาช่วยและอีกหนึ่งอย่างนะคะตามที่ครูแพลวแนะนำเมื่อกี้คือการวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรถ้าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวตั้งนักเรียนก็ไปเลือกข้อความตามที่เป็นตัวตั้งแต่ถ้าตัวไม่ทำหน้าที่เป็นตัวหารนักเรียนก็เลือกข้อความตามที่เป็นตัวหารได้ไหมเอ่ยสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวจะฝากแบบฝึกหัด 1.40 ในข้อที่1ถึงข้อที่4เลยอยากให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติหลายข้อหน่อยนะคะวันนี้เพื่อเป็นการฝึกตนเองนะคะในการหาคำตอบของเราทุกคนลองเปิดแบบฝึกหัดที่ 1.40 นะคะหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยหน้าที่เท่าไหร่คะ89จะมีข้อตัวอย่างที่เขียนข้อความไว้แล้วแล้วแต่ละข้อนะคะคุณครูก็จะมีข้อความมาให้สำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยดูแบบฝึกหัดสักเล็กน้อยแบบฝึกหัดของเรามีข้อความมาแล้วนักเรียนแค่เติมลงไปเองได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้สิ่งสำคัญคือการวิเคราะห์ว่าตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรหากนักเรียนคนใดเขียนไม่ถูกลองดูตัวอย่างของเราที่เขาเขียนมาให้เราแล้วนะคะโดยนักเรียนดูความสัมพันธ์จากที่อยู่ในสมุดที่เราจดอีกหนึ่งรอบหรือนักเรียนคนใดนะคะจะเขียนความสัมพันธ์ที่ครูแพลวให้เขียนเนี่ยลงในแบบฝึกหัดอีกหนึ่งรอบก็ได้จะได้ทำการบ้านของเราได้ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอย่างเช่นข้อที่หนึ่งไหนดูซิข้อที่หนึ่งตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะข้อที่1ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นตัวหารดังนั้นนักเรียนจะเลือกข้อความที่จดไปว่าตัวหารเท่ากับอะไรนะดูสิตัวหารเท่ากับอะไรนะดูที่จดไปหน่อย
1: ตัว
0: หารเท่ากับตัวตั้งหารด้วยผลหารแต่ถ้าเป็นข้อที่2ดูหน่อยข้อที่2ตัวไม่ทราบค่าทำหน้าที่เป็นอะไรคะตัวตั้งนักเรียนจะเลือกข้อความว่าตัวตั้งเท่ากับผลหารคุณตัวหารได้ไหมดังนั้นฝากให้นักเรียนลองกลับไปทำเดี๋ยวคุณแพลวจะตรวจให้ในข้อที่1ข้อที่2นะคะแล้วก็ยังมีในข้อที่3กับข้อที่4ด้วยดังนั้นทุกคนวงการบ้านของตนเองได้เลยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดนี้นะคะอย่าลืมกลับไปปฏิบัติการบ้านนะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปหน่อยมาดูพร้อมกันหน่อยชั่วโมงถัดไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรคะเราขึ้นโจทย์ปัญหาแล้วโดยเริ่มแรกนะคะเดี๋ยววันชั่วโมงถัดไปที่เราจะได้เรียนการเป็นโจทย์ปัญหาการคูณการหารนะคะและเดี๋ยวเราได้มาเรียนรู้กันดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านโจทย์ปัญหาวิเคราะห์โจทย์ปัญหาลองไปดูซิขั้นตอนในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาของเรามีอะไรบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.41 ให้กับนักเรียนปลายทางเพื่อนำมาเรียนในชั่วโมงถัดไปกับคุณครูแพลวด้วยและนักเรียนทุกคนเลยอย่าลืมกลับไปทำการบ้านกับฝึกท่องสุขูณด้วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยถ้าได้เดี๋ยวเรามาเจอในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
3: ขอบคุณค่ะคุณครู

โรคที่สามารถพบได้บ่อยในชูการ์ไกลเดอร์นะคะได้แก่โรคที่เกิดจากการได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมอันดับต้นๆได้แก่โรคอ้วนเนื่องจากเขาได้รับสารอาหารในกลุ่มของไข่ที่มากเกินไปจากหนอนหรือมาจากแมลงนะคะทั้งนี้อาจจะร่วมกับการที่ได้รับผลไม้ที่มีรสหวานเป็นระยะเวลานานรวมกับการที่ไม่ค่อยมีการขยับเคลื่อนไหวของชูการ์ไกลเดอร์วิธีการที่จะป้องกันได้แก่การมีการปรั

เปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ภายในกรงปรับเปลี่ยนการวางถ้วยอาหารนะคะเพื่อที่จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์ได้เพิ่มการออกกำลังกายที่มากขึ้นเราจะมีการจำกัดปริมาณของการให้อาหารนะคะหากให้อาหารแล้วเขาทานไม่หมดนะคะมื้อถัดไปเราควรที่จะต้องลดปริมาณของอาหารลงเพียงครึ่งหนึ่งดูต่อไปว่าเขาจะสามารถทานได้หมดไหมถ้าเขาทานได้หมดเราก็ให้อาหารในปริมาณขนาดนี้ต่อไปนะคะทั้งนี้เราควรประเมินร่วมกับน้ำหนักของเขาร่วมด้วยค่ะก็คือไม่เกินประมาณ170-190กรัมต่อตัวหากชูการ์ไกเดอร์ของเรามีน้ำหนักที่เกินมาตรฐานวิธีการแก้ไขก็คือการลดปริมาณของอาหารการลดปริมาณของไขมันที่ได้รับจากหนอนลงเพิ่มการออกกำลังกายให้กับชูการ์ไกเดอร์โรคถัดมาก็คือโรคเกี่ยวกับเรื่องของการขาดสารอาหารมักจะมีการขาดสารอาหารในกลุ่มของการได้รับแคลเซียมกับในกลุ่มของฟอสฟอรัสที่มันไม่สมดุลกันเนื่องจากการขาดการกินแมลงเจ้าของอาจจะไม่กล้าในกรณีของการจับแมลงหรือไม่กล้าที่จะให้หนอนและไม่ได้มีการเสริมอาหารอย่างอื่นเพื่อที่จะเข้ามาทดแทนในส่วนของตัวแมลงท้ายที่สุดก็จะสามารถทำให้ชูการ์ไกเดอร์เกิดปัญหาของการเกิดโรคกระดูกบางกระดูกอ่อนหรือกระดูกพรุนตามมาได้ปัจจัยโน้มน้าวสำหรับโรคนี้นะคะก็คือการเลี้ยงชูการ์ไกเดอร์ในบ้านตลอดเวลาเนื่องจากหลายๆคนเขาจะเข้าใจว่าสัตว์หากินกลางคืนไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดแต่ในความเป็นจริงแล้วจำเป็นที่จะต้องโดนแสงแดดในช่วงเช้าเพื่อที่จะนำวิตามินดีมาใช้ทำให้กระดูกมีความแข็งแรงดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่สัตว์เลี้ยงของเรามีการขาดสารอาหารร่วมกันกับการขาดแสงแดดขาดวิตามินดีก็จะเหนี่ยวนำให้เกิดภาวะของโรคกระดูกพรุนตามมาได้ในที่สุดหากต้องการให้ชูการ์ไกเดอร์ของคุณมีสุขภาพที่ดีควรพาไปพบสัตวแพทย์ทุกๆ 3-4 เดือนเพื่อที่จะทำการตรวจร่างกายพร้อมกับถ่ายพยาธิและอย่าลืมนะคะฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าปีละ1ครั้งค่ะ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยค่ะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งที่4แล้วนะคะในครั้งที่ผ่านมาเด็กๆได้สังเกตบัตรภาพไปทั้งหมดกี่บัตรภาพ6เหรอคะกี่บัตรภาพคะ12บัตรภาพนะคะมีบัตรภาพอะไรบ้างใครจำได้บ้าง
1: โลมา
0: ไหนเรามาดูพร้อมๆกันเดี๋ยวเราดูบนจอแล้วตอบว่าตรงกับที่สังเกตเมื่อครั้งที่ผ่านมาไหมโอเคไหมคะชนิดที่หนึ่งคือชนิดที่สองคือชนิดที่สามคือชนิดที่สี่คือห้าหกตรงนี้ออกเสียงให้ถูกนะคะชูก้าไกลเดอร์ใช่แล้วต่อไปค่ะ
1: นกกระทุงปลาหนองปลาหนอทะเลวัวสุนัขเต่า
0: ทั้ง12ชนิดนี้นะคะเราได้สังเกตไปแล้วในบัตรภาพเด็กๆขาจากการสังเกตบัตรภาพเด็กๆได้ข้อมูลลักษณะของสัตว์อะไรบ้างข้อมูลที่เราได้จากบัตรภาพเราได้ข้อมูลอะไรบ้างคะเราได้ข้อมูลลักษณะไหนของสัตว์แต่ละชนิดเราเห็นอะไรคะลูกเห็นว่าเขามีดวงตาเห็นอะไรอีกคะเห็นว่าเขามีขาเห็นอะไรอีกเห็นครีบเห็นหางเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกอาการมีขนอะไรอีกคะนอกจากมีขนมีบางชนิดมีอะไรด้วยมีอะไรนะคะมีครีบมีเกล็ดแล้วก็บางชนิดอยู่ในน้ำนะคะข้อมูลการมีขนการมีเกล็ดเหล่านี้เราเรียกว่าลักษณะผิวหนังนะคะบางชนิดผิวหนังแห้งบางชนิดผิวหนังเปียกบางชนิดมีขนบางชนิดมีเกล็ดนี่คือข้อมูลที่เราได้จากบัตรภาพใช่ไหมคะเบื้องต้นเด็กๆขาแล้วนอกจากข้อมูลที่เราได้ในคาบที่ผ่านมาเรายังต้องการทราบลักษณะใดของสัตว์เพิ่มอีกไหมอะไรที่เรายังไม่เห็นในบัตรภาพที่เราอยากจะรู้อีก
2: การเคล
0: ื่อนที่เขาเคลื่อนที่โดยใช้อะไรใช่ไหมคะอะไรอีกที่เรายังไม่เห็นในบัตรภาพอะไรอีกที่เรายังดูแค่บัตรภาพเนี่ยมันยังไม่เห็นนะการกินอาหารอะไรอีกคะเวลาที่สัตว์เขาเจริญเติบโตเต็มที่เขาผ่านการผสมพันธุ์เขาจะสามารถมีอะไรได้มีลูกได้เราเห็นหรือยังว่าเขาออกลูกยังไงยังไม่เห็นนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูข้อมูลเหล่านี้กันว่าเขาออกลูกอย่างไรเขาเคลื่อนที่อย่างไรโอเคไหมคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะมีจุดประสงค์ของกิจกรรมด้วยกัน2ข้อนะคะข้อที่1นะคะเขาบอกว่าจะต้องจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็นกลุ่มนะแล้วก็อธิบายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกแล้วก็กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราอธิบายไปแล้วรอบนึงแต่วันนี้คุณครูจะมีข้อมูลให้เพิ่มเติมแล้วลองเพิ่มเติมข้อมูลเข้าไปสิว่าลักษณะเฉพาะของสัตว์กลุ่มต่างๆเขาจะเหมือนเดิมหรือว่าจะมีเพิ่มส่วนไหนบ้างเข้าใจไหมคะเดี๋ยวให้เด็กๆเขียนเพิ่มลงไปคิดว่าข้อหนึ่งเนี่ยเพิ่มเติมลักษณะเฉพาะทำได้ไหมคะทำได้ไหมคะ
1: ได้
0: นะคะนอกจากนั้นวันนี้เราจะต้องรวบรวมข้อมูลอย่างเพียงพอด้วยนะข้อมูลทั้งจากบัตรภาพแล้วก็จากวิดีทัศน์วันนี้ต้องรวบรวมให้ได้มากที่สุดแล้วก็เอามาใช้ในการระบุลักษณะเฉพาะของแต่ละกลุ่มนะคะสองข้อนี้มีใครทำข้อไหนไม่ได้ไหมไหนใครทำได้สองข้อยกมือไหนใครคิดว่าตัวเองน่าจะทำได้สองข้อยกมือนักเรียนปลายทางด้วยนะคะคิดว่าทำได้ทั้งสองข้อไหมคะน่าจะทำได้เช่นกันนะคะเอามือลงค่ะเด็กๆคะเรามาดูที่วิธีทำเลยวันนี้เป็นวิธีทำข้อที่3 นะคะขอฟังเสียงกลุ่ม1กับกลุ่ม2อ่านพร้อมๆกันให้เพื่อนๆฟังพร้อมไหมคะอ่ะ1 2 3เริ่มลักษณะค่ะ
1: บันทึกลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสิ่งมีชีวิตแต่ละกลุ่ม
0: เยี่ยมมากนักเรียนปลายทางและเพื่อนๆกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ข้อที่3เราต้องทำอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ดูวิดีทัศน์นะคะเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังหลังจากดูเสร็จเราจะต้องทำอะไร
1: บ
0: ันทึกลักษณะเฉพาะที่เราสังเกตได้ว่าเขามีลักษณะเฉพาะอะไรที่เราเห็นเพิ่มเข้ามานะคะทีนี้ข้อต่อไปข้อที่4ขอฟังกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5นะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่านพร้อมเพื่อนๆได้เลยพร้อมแล้ว1 2 3

เยี่ยมมากจากการที่อ่านมาเมื่อสักครู่กลุ่ม1กลุ่ม2ตอบให้ฟังด้วยค่ะว่าข้อ4เราต้องทำอะไรคะทำอะไรคะลูก

เราได้ข้อมูลมาแล้วว่าแต่ละกลุ่มมีลักษณะอย่างไรลองจัดอีกครั้งนึงว่าบัตรภาพแต่ละบัตรเขาจะอยู่กลุ่มเดิมไหมหรือว่าจะย้ายไปกลุ่มอื่นลองพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะคะรวมถึงสัตว์ที่เราพบใน

0: เราต้องทำหลังจากจัดกลุ่มเสร็จลองตั้งคำถามเพิ่มเติมว่ามีอะไรที่เรายังไม่ได้ข้อมูลยังอยากจะรู้เพิ่มเติมอีกนอกเหนือจากในวิดีทัศน์นะคะเข้าใจวิธีทำข้อ3กับข้อ4ไหมคะไหนใครเข้าใจปรบมือ1ครั้งใครงงปรบมือ2ครั้งไม่มีใครไม่แน่ใจปรบมือ1ครั้งไม่มีแสดงว่าทุกคนเข้าใจนะคะทีนี้เราจะบันทึกผลลงที่ไหนเราจะบันทึกที่หน้า57และหน้า58เหมือนเดิมนะคะแต่จะบันทึกอย่างไรเรามาดูตัวอย่างทุกคนเปิดดูที่หน้า57กับ58ได้เลยค่ะตอนนี้นักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดดูที่หน้า57กับหน้าที่58ได้เลยเจอหรือยังคะเจอแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะสังเกตดูเราจะมีข้อมูลอยู่ที่หน้า57และหน้า58อยู่แล้วเป็นข้อมูลของชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆใช่ไหมเอ่ยมีไหมคะมีนะคะทีนี้เราจะบันทึกเพิ่มเติมอย่างไรตัวอย่างเช่นเราสังเกตเห็นม้าน้ำในวิดิทัศน์แล้วเด็กๆคิดว่าม้าน้ำจะเป็นสัตว์กลุ่มไหนคะเขาอยู่ในน้ำแล้วเขามีครีบเขาจะอยู่กลุ่มปลานะคะสมมุติแบบนี้ถ้าหนูพิจารณาแล้วว่าม้าน้ำอยู่กลุ่มปลาเราก็บันทึกต่อในกลุ่มปลาแบบนี้เลยทีนี้ลักษณะที่เราพบเพิ่มเติมถ้าสมมติหนูพบลักษณะว่าส่วนใหญ่ปลาเนี่ยออกลูกเป็นไข่ในน้ำหนูก็เขียนเพิ่มเติมลงไปในบรรทัดถัดมาหรือถ้าพบว่าบางชนิดออกลูกเป็นตัวในน้ำหนูก็เขียนเพิ่มเติมไปแบบนี้เข้าใจวิธีบันทึกไหมคะอันนี้คือตัวอย่างเราบันทึกต่อจากครั้งที่แล้วสามารถใช้ดินสอสีเดียวกันได้คุณครูทำให้เห็นต่างสีว่าเราบันทึกเพิ่มขึ้นมาเฉยๆของเด็กๆใช้ดินสอเขียนต่อไปได้เลยใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการบันทึกไหมคะเราต้องทำแบบนี้กี่กลุ่มคะลูกกี่กลุ่มนะคะ5กลุ่มใช่แล้วนะคะทีนี้หรือถ้าเราเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะที่อยู่อาศัยก็สามารถบันทึกลงไปได้นะคะเด็กๆคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เราได้สังเกตวิดิทัศน์แล้วก็มาพูดคุยกันก่อนนะในช่วงนี้ขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการสังเกตแล้วก็บันทึกลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังในวิดิทัศน์ให้กับนักเรียนนะคะรวมถึงแจกบัตรภาพเพื่อให้เด็กได้จำแนกบัตรภาพอีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนนักเรียนจะต้องสังเกตแล้วก็บันทึกลักษณะของสัตว์ที่เราเห็นในวิดิทัศน์ตอนที่หนูดูวิดิทัศน์อะไรที่หนูสังเกตเห็นสามารถเขียนไปพร้อมๆกับตอนดูได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่ลืมหลังจากนั้นเราจะมาพูดคุยกันแล้วค่อยลงมือจำแนกพร้อมไหมคะทุกคน
1: พร้อมค
0: ่
1: ะ
0: ถ้าพร้อมเตรียมตัวนะคะปิดวาจาและเราตั้งใจดูวิดิทัศน์ให้ดีสิ่งที่เราจะต้องสังเกตในวีทัศน์มี3อย่าง3อย่างนี้หนูจะต้องดูในวีทัศน์สังเกตให้เจอข้อที่1คืออะไรลูกใช่แล้วดูว่าสัตว์ที่เราดูในวีทัศน์เนี่ยเขาอาศัยอยู่บนบกหรือในน้ำหรือว่าอยู่ทั้ง2นะคะข้อที่2คือใช่แล้วลองดูซิว่าเขาใช้อวัยวะไหนในการเคลื่อนที่และข้อที่3ค่ะ
2: ล
0: ัก
2: ษณะการวางไข่หรือการออกลูก
0: การวางไข่หรือการออกลูกลองสังเกตว่าเขาวางไข่บนบกหรือวางไข่ในน้ำนะคะหรือว่าออกลูกเป็นตัวออกลูกเป็นตัวบนบกหรือออกลูกเป็นตัวในน้ำให้สังเกตลักษณะเหล่านี้ด้วยนะในวิดิทัศน์พร้อมไหมคะพร้อมแล้วนะคุณครูจะเปิดให้ดู1รอบนะคะแล้วก็เด็กๆบันทึกไปพร้อมกับที่คุณครูเปิดเลยนะคะ

ตอนนี้นะคะก็จบไปแล้วสำหรับวิดีทัศน์ลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่มนั่นเองนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งสำหรับวิดีทัศน์ที่เราได้รับชมไปเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นวิดีทัศน์จากทางสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะเรื่องลักษณะของสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละกลุ่มนั่นเองก็ขอขอบคุณนะคะทางสสวท.ที่จัดทำวิดีทัศน์ดีๆให้เด็กได้สังเกตในวันนี้นะคะเด็กๆคะจากที่เราสังเกตเมื่อสักครู่นี้ในวิดีทัศน์นักเรียนได้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรบ้างข้อมูลส่วนไหนที่เราได้เพิ่มเติมขึ้นมาคะการเคลื่อนที่การออกลูกอะไรอีกหมดหรือยังที่อยู่อาศัยนะคะนี่คือข้อมูลที่เราได้เพิ่มขึ้นมาคือลักษณะที่อยู่อาศัยอวัยวะที่ใช้ในการเคลื่อนที่รวมถึงลักษณะการวางไข่หรือการออกลูกนะคะนี่คือที่เราได้แล้วเด็กๆขาถ้าเรานำข้อมูลที่สังเกตได้เมื่อสักครู่นี้นะคะไปใช้ในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มคิดว่าจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้เหมือนเดิมหรือว่าต่างจากเดิมลูกคิดว่าถ้าเรามีลักษณะต่างๆที่เราบอกเมื่อสักครู่นี้เอาไปจำแนกสัตว์อีกรอบหนึ่งสัตว์มีกระดูกสันหลังในบัตรภาพจะจำแนกได้เหมือนเดิมหรือต่างจากเดิมไหนใครคิดว่าจำแนกได้เหมือนเดิมยกมือสัตว์แต่ละชนิดน่าจะอยู่กลุ่มเดิมยกมือไหนใครคิดว่าน่าจะมีการเปลี่ยนกลุ่มบางชนิดเอามือลงนะคะอาจจะมีแตกต่างจากเดิมบางชนิดเพราะว่าเรามีข้อมูลเพิ่มเข้ามานะคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะจะให้เด็กๆได้จำแนกนะเอาบัตรภาพออกมาตรวจสอบดูซิว่าบัตรภาพแต่ละชนิดจะอยู่กลุ่มเดิมไหมหรือว่าย้ายกลุ่มนะคะรวมถึงเขียนลักษณะที่เราพบเมื่อสักครู่นี้ลงไปในใบงานด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งถ้าพร้อมแล้วลงมือเลยค่ะ

สวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ3ครั้ง3ครั้งเยี่ยมมากเลยแสดงว่าทุกคนมีสติดีมากนะคะเด็กๆคะวันนี้เราจะมาแลกเปลี่ยนผลการจำแนกกันนะคะโดยจะให้ออกมานำเสนอทีละกลุ่มนักเรียนปลายทางด้วยนะคะส่งตัวแทนหรือว่าเลือกตัวแทนออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะอ่ะทีนี้สำหรับห้องต้นทางกลุ่มที่1รับผิดชอบสัตว์กลุ่มปลานะให้ออกมาเล่าให้ฟังว่าวันนี้ได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรแล้วก็จำแนกสัตว์ชนิดไหนเข้ากลุ่มปลาบ้าง

0: คะกลุ่ม2ค่ะรับผิดชอบสัตว์กลุ่มสะเทินน้ำสะเทินบกนะคะให้บอกข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมแล้วก็สัตว์ในกลุ่มนั้นตอนนี้มีเสียงคุยจากกลุ่มไหนนะน่ารักมากค่ะกลุ่มที่3ค่ะรับผิดชอบสัตว์เลื้อยคลานนะคะกลุ่มที่4สัตว์อะไรคะสัตว์ปีกกลุ่มที่5ค่ะสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะอย่าลืมว่าเราจะต้องนำเสนอยังไงนะคนที่ออกมานำเสนออันดับแรกเลยต้องยังไงคะมั่นใจพูดให้เสียงดังชัดเจนประเด็นที่ต้องพูด2ประเด็นประเด็นที่1คือผลการจำแนกสัตว์ในวีดิทัศน์นะคะสัตว์ที่เราพบเนี่ยกลุ่มที่เราผิดชอบมีสัตว์ชนิดใดบ้างเพิ่มเข้ามาทีนี้ประเด็นที่2คือลักษณะอะไรลักษณะเฉพาะที่พบเพิ่มเติมเราพบลักษณะอะไรเพิ่มในกลุ่มที่เรารับผิดชอบนะคะส่วนผู้ฟังต้องทำอย่างไรบ้างผู้ฟังต้องตั้งใจฟังแล้วก็ไม่พูดแทรกเมื่อเพื่อนนำเสนอเสร็จผู้ฟังต้องให้ข้อเสนอแนะได้ด้วยนะคะข้อเสนอแนะก็เช่นเคยจุดเด่นแล้วก็จุดที่ควรพัฒนารวมถึงเห็นด้วยไหมที่เพื่อนจำแนกแบบนั้นเวลาที่เราสะท้อนเพื่อนนะลูกเวลาให้ข้อเสนอแนะเพื่อนพยายามมองให้หลากหลายไม่ใช่เฉพาะน้ำเสียงแต่ให้ดูเนื้อหาที่เขาพูดด้วยว่าเขาพูดถูกต้องไหมเห็นด้วยไหมหรือเขามีการมองตาผู้ฟังหรือยังนะคะถ้าพร้อมแล้วขอเชิญกลุ่มที่1ค่ะเชิญด้านหน้าเลยอันนี้คือบัตรภาพทั้ง12ชนิดนะคะเรามาดูซิว่ากลุ่ม1จะจัดเหมือนเดิมหรือว่าเพิ่มเติมอย่างไร
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อวินนี่ค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับผมชื่อนิวตันครับ
1: วันนี้พวกเราจะมานำเสนอกลุ่มปลาค่ะได้แก่ปลาทองปลาหมอทะเลม้าน้ำลักษณะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้คือ
3: มีครีบมีเกศมีหางอยู่ในน้ำตาปากส่วนใหญ่ปลาออกลูกเป็นไข่ในน้ำม้าน้ำออกลูกเป็นตัวใช้ครีบในการเคลื่อนที่ครับ
0: หมดหรือยังคะหมดแล้วนะคะขอเสียงปรบมือให้กลุ่มหนึ่งด้วยค่ะเยี่ยมยอดมากเลยนะคะทีนี้มาฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆนะคะข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆวันนี้เป็นเพื่อนหมายเลขที่20ค่ะใครยกมือด้านหน้าเลยนะคะปานตาเดี๋ยวปานตารับไมค์ฝั่งนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูหยิบให้นะคะปานตาค่ะปานตาลองบอกสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาให้ฟังด้วยค่ะ
4: น้ำเสียงเพื่อนดีค่ะ
0: น้ำเสียงดีชัดเจนแล้วมีสิ่งที่ควรพัฒนาไหมคะ
4: ไม่มีค
0: ่
4: ะ
0: แล้วหนูเห็นด้วยไหมที่ปลาทองปลาหมอทะเลแล้วก็ม้าน้ำจะอยู่กลุ่มนี้กลุ่มปลา
4: เห็นด้วยค่ะ
0: เพราะว่าอะไรคะ
4: เพราะว่ามันอยู่ในน้ำค
0: ่ะม้าน้ำเขาอยู่ในน้ำตลอดใช่ไหมคะแล้วเขามีอะไรด้วยคะม้าน้ำ
4: ออกลูกเป็นตัวค
0: ่
4: ะ
0: ออกลูกเป็นตัวแล้วก็ใช้อะไรในการเคลื่อนที่เมื่อกี้นี้ที่เพื่อนบอก
4: ครีบค
0: ่
4: ะ
0: มีครีบเช่นเดียวกันนั่นเองขอบคุณมากค่ะขอบคุณทั้งผู้นำเสนอแล้วก็ผู้สะท้อนผลเลยเดี๋ยวรับสติกเกอร์หลังจากจบคาบนะคะขอบคุณค่ะทีนี้ทุกคนมาดูผลการจำแนกเมื่อสักครู่นี้นะคะผลการจำแนกที่กลุ่ม1นำเสนอเขาบอกว่ามีสัตว์3ชนิดนะคะเพิ่มขึ้นมา1ชนิดคือม้าน้ำมีปลาหมอทะเลปลาทองม้าน้ำตอนนี้ทุกคนบันทึกเพิ่มเติมลงไปได้เลยเด็กๆสังเกตดูม้าน้ำเขาจะมีครีบอยู่ตรงนี้เป็นครีบบางๆนะลูกนะบางๆอยู่ตรงนี้ช่วยในการเคลื่อนที่เขาออกลูกเป็นตัวก็จริงแต่เขาอยู่ในน้ำตลอดแล้วก็มีครีบเหมือนกับปลาแล้วก็เลยจัดให้อยู่กลุ่มเดียวกับปลานั่นเองส่วนลักษณะที่พบเพิ่มเติมคือสัตว์กลุ่มนี้บางชนิด ออกลูกเป็นไข่แต่บางชนิดออกลูกเป็นตัวให้เวลาบันทึกเพิ่มเติมค่ะอย่างรวดเร็วเลยเรียบร้อยไหมคะกลุ่มปลาบันทึกเรียบร้อยหรือยังคะไหนใครยังไม่เสร็จยกมือกลุ่มปลาน่าจะเรียบร้อยแล้วนะต่อไปกลุ่มที่สองเชิญค่ะด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่สองคือกลุ่มสัตว์อะไรคะลูกสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะ
5: สวัสดีครับผมชื่อเจทูครับ
6: สวัสดีครับผมชื่อมาเฟียครับ
7: กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกได้แก่กบอึ่งอ่างและซาลาแมนเดอร์ครับ
6: ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์กลุ่มนี้คือค่ะมีขามีตาไม่มีเกล็ดส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ครับ
0: ส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ออกลูกเป็นไข่ในน้ำหรือบนบกคะที่เราสังเกตได
6: ้ในน้ำครับ
0: ในน้ำแล้วกลุ่มนี้ตัวอ่อนเขาอยู่ในน้ำหรือบนบกลูก
6: ในน้ำครับ
0: ตัวอ่อนอยู่ในน้ำแล้วพอเป็นตัวเต็มวัยเขาอยู่ที่ไหนคะ
6: ครึ่งบกครึ่งน้ำครับ
0: อยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำนี่คือข้อมูลที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมานะคะขอฟังสะท้อนผลนะคะจากเลขที่อะไรนะเลขที่11ค่ะยืนได้เลยค่ะ11เบลเล่นั่นเองนะคะเชิญค่ะเบลเล
8: ่พูดเพื่อนพูดเสียงดังฟังชัด
0: ครับ
8: สิ่งที่ต้องพัฒนาก็ไม่มีครับ
0: ครับ
8: และเห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยกับสัตว์3ชนิดนี้ที่เพื่อนจัดให้อยู่กลุ่มนี้ใช่ไหมคะ
8: ครับ
0: ขอบคุณทั้งผู้นำเสนอและผู้สะท้อนผลค่ะเดี๋ยวรับสติกเกอร์ท้ายคาบนะคะเชิญนั่งค่ะลูกสำหรับกลุ่มทั้ง2กลุ่มที่ผ่านมานะคะมีการพูดนำเสนอได้ต่อเนื่องชัดเจนนะคะข้อมูลก็สามารถเก็บรวบรวมมาได้ครบถ้วนทีนี้ทุกคนดูบนจอค่ะกลุ่มนี้มีทั้งหมด3ชนิดคือกบอึ่งอ่างและที่เพิ่มขึ้นมาคือซาลาแมนเดอร์นะคะส่วนลักษณะที่เราสังเกตเห็นจากวิดิทัศน์คือเขาออกลูกเป็นอะไรคะเด็กออกลูกเป็นไข่ในน้ำตัวอ่อนเขาก็จะอยู่ในน้ำจนกระทั่งเป็นตัวเต็มวัยเขาจึงสามารถอยู่บนบกและในน้ำได้บันทึกเพิ่มเติมเลยค่ะใครที่บันทึกยังไม่ครบถ้วนเขียนเพิ่มเติมลงไปตอนนี้ได้เลยเขียนได้เลยค่ะให้เวลาเขียนตอนนี้เลยนักเรียนปลายทางด้วยนะคะได้ผลเช่นเดียวกันกับเพื่อนๆหรือไม่ถ้าได้ผลแตกต่างสามารถพูดคุยกันได้แล้วก็บันทึกผลเพิ่มลงไปเด็กๆขาทำไมซาลาแมนเดอร์ถึงมาอยู่กลุ่มนี้ล่ะลูกผิวหนังของซาลาแมนเดอร์เป็นยังไงคะผิวหนังเขาเปียกชื้นแล้วผิวหนังซาลาแมนเดอร์มีขนไหมคะไม่มีมีเกล็ดไหมไม่มีนะเขาไม่มีขนไม่มีเกล็ดแล้วก็มีผิวหนังเปียกชื้นตลอดก็เลยอยู่ที่กลุ่มนี้เสร็จหรือยังคะถ้าเรียบร้อยแล้วกลุ่มที่สามเชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่3มาเล่าให้เพื่อนฟังนะว่าได้ข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรเพื่อนๆตั้งใจฟังนะคะพร้อมแล้วเชิญครับ
9: สวัสดีครับผมชื่อคนโปรดครับ
10: สวัสดีค่ะหนูชื่อมิมี่ค่ะ
0: ค่ะ
9: กลุ่มสัตว์เลื้อยคลานได้แก่งูกิ้งก่าจระเข้ครับ
10: ลักษณะเฉพาะมีหางมีเกล็ดใช้หางเคลื่อนที่ค่ะจระเข้ออกลูกเป็นไข่อยู่บนบกไข่อยู่ในทรายอยู่ในทรายค่ะ
0: ค่ะหมดหรือยังคะ
9: หมดแล้ว
0: หมดแล้วนะคะขอฟังสะท้อนผลของกลุ่มนี้นะคะเลขที่3ค่ะเชิญค่ะยืนเลยใครเอ่ยอดิศรเชิญครับบอกข้อดีข้อที่ควรพัฒนาแล้วก็เห็นด้วยกับการจำแนกของเพื่อนไหม
11: พูดเสียงดังครับ
0: พูดเสียงดังและสิ่งที่ควรพัฒนาล่ะลูก
11: ไม่มีครับ
0: ไม่มีแล้วหนูเห็นด้วยไหมที่สัตว์3ชนิดนี้จะอยู่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
11: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยเพราะว่าอะไรคะทำไมถึงคิดว่าจระเข้อยู่กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน
11: เพราะว่า
0: ผิวหนังเขาเป็นอย่างไร
11: เขา
0: ผิวหนังเขามีอะไรคะสิ่งที่เขามีเหมือนกัน3ชนิดนี้ผิวหนังเขามีอะไรเอ่ย
12: มีเกล็ดครับ

0: เยี่ยมมากเลยค่ะขอบคุณทั้งผู้ให้ข้อเสนอและก็ผู้นำเสนอค่ะปรบมือให้เพื่อนๆด้วยค่ะเด็กๆค่ะกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานมีสัตว์ชนิดไหนเพิ่มเข้ามาคะจระเข้จระเข้อยู่กลุ่มนี้เพราะว่าอะไรนะเมื่อสักครู่ค่ะอดิศรตอบแล้วผิวหนังมีอะไรคะผิวหนังมีเกล็ดนะคะผิวหนังเขาแห้งมีเกล็ดส่วนข้อมูลที่ได้เพิ่มขึ้นมาเขาวางไข่ที่ไหนคะสัตว์กลุ่มนี้วางไข่บนโบกนะเราจะเห็นจากวิดีทัศน์ที่เขาจะขุดทรายแล้วก็วางไข่ในหลุมทรายนะคะบันทึกเพิ่มเติมลงไปเลยเรียบร้อยไหมคะส่วนการเคลื่อนที่เขาใช้หางอย่างเดียวไหมคะตอนที่เขาเคลื่อนที่เขามีขาใช้ขาและใช้หางร่วมกันนะคะในการเคลื่อนที่เด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหมจระเข้ฟาดหางเป็นท่าในการต่อสู้ใช่ไหมคะแปลว่าจระเข้เขาใช้หางในการทำอะไรด้วยในการต่อสู้กับศัตรูต่างๆนะคะก็ใช้หางฟาดเข้าไปเลยนะคะต่อไปกลุ่มต่อไปกลุ่มที่4เชิญค่ะกลุ่มที่4เชิญด้านหน้าเลยค่ะพร้อมแล้วเพื่อนๆตั้งใจฟังค่ะเชิญค่ะลูก
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเฟมัสค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อของขวัญค่ะพวกเราจะมานำเสนอกลุ่มสัตว์ปีกค่ะได้แก่นกกระทุงไก่และหงส์ค่ะ
1: ลักษณะเฉพาะมีปากและมีขามีปีกและมีตาค่ะและออกรูปเป็นไข่ค่ะ
0: ผิวหนังเขามีอะไรด้วยคะมีขนแบบไหนคะผิวหนังของไก่
1: มีขนแบบเส้นตรง
0: แบบเป็นเส้นหรือเป็นแผงคะ
1: เป็นแผงค่ะ
0: มีผิวหนังก็คือมีขนแบบเป็นแผงนั่นเองนะคะทีนี้กลุ่มที่จะเป็นผู้สะท้อนผลนะคะคือเลขที่26ค่ะเชิญเลยขยับไปด้านข้างนิดนึงค่ะเชิญค่ะสิริพันธ์
3: ยังมีความไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่ค่ะแล้วก็เสียงยังเบาอยู่ค่ะ
0: ยังเสียงเบาแล้วก็ยังไม่ค่อยมั่นใจนะคะนี่คือสิ่งที่ควรพัฒนาแล้วสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีล่ะคะผลการจำแนกของเพื่อนเป็นอย่างไรครบถ้วนไหม
3: ครบถ้วนค่ะ
0: แล้วหนูเห็นด้วยไหมคะที่จะจัดให้หงอยู่กลุ่มสัตว์ปีก
3: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยนะคะเห็นด้วยเพราะว่าอะไรลูกเขามีอะไรเหมือนกัน
3: มีปีกเหมือนกันค่ะ
0: มีปีกหนึ่งคู่แล้วขนของหงส์เป็นยังไงเป็นเส้นหรือเป็นแผงคะ
3: เป็นแผงค่ะ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนำเสนอแล้วก็ผู้ให้ข้อเสนอแนะค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มนี้มีสัตว์เพิ่มหนึ่งชนิดคืออะไรคะหงส์นะคะอยู่กลุ่มนี้ได้เพราะว่าเขามีขนแบบเป็นแผงเช่นเดียวกันกับไก่และนกกระทุงส่วนลักษณะที่ได้เพิ่มเติมเขาวางไข่ที่ไหนคะลูกบนบกนะคะเขียนเพิ่มให้เรียบร้อยเลยส่วนการนำเสนอนะคะวันนี้ทุกกลุ่มเนี่ยนำเสนอได้ต่อเนื่องสอดคล้องนะคะพูดได้ชัดเจนแต่อาจจะยังมีการสบตาผู้ฟังน้อยเกินไปอย่าลืมไปฝึกเรื่องสบตาผู้ฟังให้มากขึ้นต่อไปไปต่อไหมได้ไหมคะได้แล้วนะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าเลยค่ะกลุ่มที่5เชิญด้านหน้าค่ะกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
4: สวัสดีค่ะหนูชื่อมะลิค่ะ
5: สวัสดีค่ะหนูชื่อวันใหม่ค่ะ
4: วันนี้เราจะมานำเสนอสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมค่ะมีสัตว์ได้แก่ดังนี้ค่ะ
5: ชูการ์ไกลเดอร์โลมาวัวสุนัขแมวค่ะ
4: ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้กลุ่มนี้คือมีนมมีหางออกลูกเป็นตัวอยู่บนบกแล้วก็อาศัยอยู่บนบกค่ะ
0: เพิ่มเติมนิดหนึ่งขนของสัตว์กลุ่มนี้มีลักษณะเป็นเส้นหรือเป็นแผงคะลูก
4: เป็นเส้นค่ะ
0: ขนของสัตว์กลุ่มนี้เป็นเส้นนั่นเองนะคะขอฟังข้อเสนอแนะนะคะจากเลขที่9ค่ะใครเอ่ยออโต้นะคะเดี๋ยวรอฟังว่าออโต้จะให้ข้อเสนอแนะเราอย่างไรนะคะลูกออโต้เชิญครับสิ่งที่เพื่อนทำได้ดีกับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาครับ
6: น้ำเสียงดีครับ

0: ครับสิ่งที่เพื่อนควรพัฒนาล่ะครับ
1: ไม่มีครับ
0: ไม่มีนะคะหนูเห็นด้วยไหมที่โลมาชูก้าไกลเดอร์สุนัขวัวแล้วก็แมวจะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมหนูเห็นด้วยไหมคะที่สัตว์เหล่านี้จะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
1: เห็นด้วยครับ
0: เห็นด้วยนะคะเยี่ยมมากเลยขอบคุณทั้งผู้เสนอและผู้ให้ข้อเสนอแนะค่ะเชิญค่ะสำหรับสัตว์ที่เพื่อนจำแนกว่าให้อยู่กลุ่มนี้นะคะมี5ชนิดนะมีวัวชูการ์ไกลเดอร์สุนัขแมวและอีกชนิดหนึ่งคือโลมาแต่เด็กๆขาโลมาทำไมหนูถึงคิดว่าโลมาอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคะลูกเพราะว่าอะไรคะโลมาเขามีอะไรคะลูกมีน้ำนมจริงหรือเปล่ายังไม่แน่ใจเราจะเก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปหาคำตอบร่วมกันว่าโลมาอยู่กลุ่มนี้ไหมนะคะส่วน4ชนิดนี้ที่อยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมด้วยกันได้เพราะเขามีอะไรเหมือนกันคะที่ผิวหนังเขาทั้ง4ชนิดนี้เขามีผิวหนังที่มีขนแบบเป็นเส้นเหมือนกันก็เลยอยู่กลุ่มนี้ด้วยทั้ง4ชนิดแน่นอนนะคะส่วนลักษณะเพิ่มเติมที่เราได้วันนี้มีอะไรบ้างคะออกลูกเป็นตัวแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนะคะเขียนเพิ่มเติมลักษณะที่เราได้เพิ่มแล้วก็สัตว์ที่เราจำแนกเข้าไปเพิ่มลงไปได้เลยเรียบร้อยไหมคะเขียนได้เลยเรียบร้อยหรือยังเอ่ยไหนกลุ่มไหนเรียบร้อยแล้วปรบมือหนึ่งครั้งส่วนใหญ่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคะโลมาเมื่อสักครู่นี้หลายคนบอกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมแต่เขาไม่ได้มีขนแบบเดียวกับ4ชนิดที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะลูกดังนั้นเราจะยังต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนว่าสรุปว่าเขามีนมจริงหรือเปล่านะคะและเขาจะอยู่กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมได้จริงหรือไม่เดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบร่วมกันนะคะเด็กๆคะแล้วในวันนี้จากที่เราได้เรียนรู้ทั้งหมดลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมว่าแต่ละกลุ่มเขามีลักษณะเฉพาะยังไงเริ่มจากกลุ่มแรกกลุ่มปลามีลักษณะเฉพาะยังไงคะมีครีบอะไรอีก
2: ม
0: ีเกล็ดอยู่ในน้ำแล้วกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกล่ะคะลักษณะเฉพาะกลุ่มนี้คือผิวหนังเป็นยังไง
3: ผิวหนังเปียกชื้นตลอด
0: ผิวหนังเปียกชื้นตลอดแล้วมีขนไหมคะ
3: ไม
0: ่มีน้ำมีเกล็ดไหม
3: ไม
0: ่
3: มี
0: กลุ่มนี้ตัวอ่อนเขาจะอยู่ที่ไหนคะ
3: ในน
0: ้ำส่วนตัวเต็มไว้อยู
3: ่
0: บนบกนะคะแล้วกลุ่มต่อมาสัตว์เลื้อยคลานผิวหนังเป็นยังไงสัตว์เลื้อยคลาน
3: ม
0: ี
3: เกล
0: ็
3: ด
0: วางไข่ที่ไหน
3: บนบก
0: นะคะกลุ่มต่อมาสัตว์ปีกมีอะไรผิวหนังมีอะไร
3: ม
0: ีปีกผิวหนังมีขนแบบไหน
3: ขนเป็นแผง
0: ขนเป็นแผงแล้วออกลูกที่ไหนคะ
3: บนบก
0: กลุ่มสุดท้ายสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนม
4: ออกล
0: ู
4: กเป
0: ็
4: นต
0: ั
4: ว
0: มีขนแบบ
4: เ
0: ซนนี่คือข้อมูลที่เราได้นะคะคือสัตว์แต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีลักษณะต่างกันเลยกลุ่มปลาจะมีครีบผิวหนังมีเกล็ดนะคะกลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกนะคะก็จะผิวหนังเปียกชื้นตลอดเลยนะคะไม่มีขนดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำกลุ่มต่อไปนะคะคือสัตว์เลื้อยคลานผิวหนังก็จะแห้งไม่มีขนแต่ว่ามีเกล็ดปกคลุมทั่วทั้งร่างกายเลยนะคะดำรงชีวิตอยู่ได้ทั้งบนบกและในน้ำเช่นกันและวางไข่ที่บนบกด้วยส่วนกลุ่มสัตว์ปีกมีขนแบบเป็นแผงมีขากี่คู่ลูก1คู่มีปีกกี่คู่1คู่เช่นกันและกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมคือมีขนแบบไหนคะแบบเป็นเส้นนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมนั่นเองนะคะดังนั้นวันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้ลักษณะของสัตว์แต่ละกลุ่มไปแล้วทั้ง5กลุ่มเลยส่วนแผนผังนี้นะคะเด็กๆสามารถใช้ในการทบทวนได้ว่าสิ่งมีชีวิตเราแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์กลุ่มไม่ใช่พืชไม่ใช่สัตว์นะคะกลุ่มพืชเราแบ่งได้2กลุ่มนะพืชดอกกับพืชไม่มีดอกกลุ่มสัตว์ก็แบ่งได้2กลุ่มสัตว์ ไม่มีกระดูกสันหลังกับสัตว์มีกระดูกสันหลังและวันนี้สัตว์มีกระดูกสันหลังเราแบ่งได้กี่กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังเราแบ่งได้กี่กลุ่ม5กลุ่มนะคะ5กลุ่มนะมีกลุ่มอะไรบ้างกลุ่มปลาและเยี่ยมยอดมากนะคะในครั้งถัดไปนะคะเด็กๆเราจะอยู่ในเรื่องของการจำแนกสัตว์ครั้งสุดท้ายแล้วครั้งที่5มีสิ่งที่จะต้องเตรียมดังนี้เลยนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะเตรียมใบงานนะคะเรื่องการจำแนกสัตว์หน้าที่59นะคะรวมถึงประเมินแบบประเมินตนเองหน้าที่61ด้วยนะคะแล้วก็แบบฝึกหัดเรื่องการจำแนกสิ่งมีชีวิตหน้าที่62ถึง63และอย่างสุดท้ายคือเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลนะคะหรือบทความลักษณะของสัตว์ที่ยังจัดเข้ากลุ่มไม่ได้ซึ่งก็คือโลมานั่นเองนะคะเด็กๆคะวันนี้ฝากการบ้านหนึ่งอย่างทั้งเด็กๆต้นทางและปลายทางเลยกลับไปคิดคำถามสิว่าเราจะสืบค้นโดยใช้คำถามไหนเกี่ยวกับเราต้องการจะรู้อะไรเกี่ยวกับโลมาอีกบ้างถึงจะจัดโลมาเข้ากลุ่มได้นะคะกลับไปตั้งคำถามเกี่ยวกับโลมามาให้เรียบร้อยนะคะวันนี้มีใครมีข้อสงสัยไหมคะนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยอะไรไหมคะถ้าไม่มีแล้วนะคะวันนี้เวลาของวิชาวิทยาศาสตร์ก็หมดแล้วคุณครูตาลขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: อนที่10เพลงนิทานจากมาตราตัวสะกดแม่กกกดกบเพลงรางวัลนักอ่าน
1: วันนี้แทนไทยจะมาเล่านิทานให้ทุกคนฟังกันนะปุยเมฆกับ

เอาล่ะวันนี้ครูจะให้ทุกคนเขียนตามคำบอก10คำนะมาเริ่มกันเลยสามารถกระดาษโอกาสตำรวจตัวเลขรูปภาพอาชีพสำเร็จชักเกยอร์และสวัสดีปุยเมฆกับตัวโน้ตเขียนได้ถูกหมดคุณครูและเพื่อนพ้องต่างพากันชอบใจเพื่อนๆสงสัยทำไมเขียนเก่งเราชอบ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆเพลงนิทานของพวกเราสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยแล้วแทนไทยกับเพื่อนๆรู้ไหมว่าทำไมปุยเมฆกับตัวโน้ตถึงเขียนตามคำบอกของคุณครูได้ถูกต้องทั้งหมดเลย
0: ก็เพราะว่าปุยเมฆกับตัวโน้ตชอบอ่านหนังสือทำให้จดจำคำต่างๆได้ดียังไงล่ะ
1: ใช่แล้วเก่งมากเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะว่าคำไหนที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่กกแม่กดและแม่กบบ้างและเพราะอะไรนะ
0: ได้เลยแทนไทยขอตอบว่า

0: คำว่าเมฆทุกสุขบอกตัวเลขชะทุกมีคำที่สะกดด้วยแม่กกเพราะแม่กกมีตัวสะกดคือกอไก่ขอไข่ขอควายและคอระฆังคำว่าโน้ตแปดอาทิตย์สามารถตำรวจสวัสดีสำเร็จกระดาษโอกาสมีคำที่สะกดด้วยแม่กดเพราะแม่กดมีตัวสะกดคือดอเด็กจอจานชอช้างสอโซดอชดาตอปะตักหอฐานทอมนโททอพุทเท่าตอเต่าทอถุงทอทหารทอธงสอศาลาสอฤาษีและสอเสือคำว่ากับรูปภาพอาชีพชอบมีคำที่สะกดด้วยแม่กบเพราะแม่กบมีตัวสะกดคือบอใบไม้ปอปลาพอพานปอฟันและพอสำเภา
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคนอย่าลืมอ่านหนังสือเพิ่มเติมความรู้กันเยอะๆนะ
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังดังที่สุดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ขนมไทยเมืองเพชรนี่อร่อยจริงๆเลยนะครับคุณปู
1: ่แน่นอนเป็นของขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบุรีเลยนะลอดช่องน้ำตาลข้นเนี่ยพ่อของแม่ก็กินมาตั้งแต่เด็กๆชอบมากเลยละ
0: แม่ระวังเกือบตกคลองแล้วในแม่โหเจ๋งอ่ะคุณปู่นี่ใช่หนุมานหรือเปล่าครับ
1: ใช่แล้วแม่รู้จักหนุมานด้วยเหรอเก่งมากเลย
0: ครับแม่เคยดูการ์ตูน
1: แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าหนุมานเป็นตัวละครจากวรรณคดีเรื่องอะไร
0: รามเกียรติ
1: ถูกต้องจาตะวันรามเกียรติเป็นวรรณคดีไทยเรื่องสำคัญแปลงมาจากรามายณะของอินเดียมีอิทธิพลสอดแทรกอยู่ในวรรณคดีและตำนานต่างๆการตั้งชื่อบ้านนาเมืองเช่นอยุธยาบึงพระรามก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากรามายณะของอินเดียทั้งสิ้นแม้แต่ธรรมเนียมในการขนานพระนามพระมหากษัตริย์ว่าพระรามาธิบดีพระรามเมศวรพระนารายณ์เรารีบกลับบ้านกันเถอะเดี๋ยวปู่จะเล่าเรื่องรามเกียรติให้ฟังนะ
0: ถ้าจำไม่ผิดในหลวงรัชกาลที่1เป็นผู้แต่งรามเกียรตินี่นาอยากรู้จังว่าสมัยนั้นเป็นยังไงเฮ้ยตะวันจะทำอะไรอ่ะจะไปดูต้นกำเนิดรามเกียรติ์ไง
2: สมัยรัชกาลที่1
3: เราเป็นทหารพระภูวนัยผู้ใดไม่รอต่อกรชื่อว่าหนุมานชานรงค์มาตามพระองค์ทรงสอน
4: ไม่รู้ว่าอยู่ตำบลใดจนใจที่จะเสาะแสวงหาจงพาเราไปในพาราจะฆ่ามันให้ม้วยชีวี
3: โอ้ยไอ้แกเอ็งไม่เล่นตามบทเอ็งเป็นมัจฉานุต้องแพ้ให้ข้าที่เป็นหนุมานชิว้อย
4: ก็บทละครว่าต่างตนต่างหารชาญสมรถ้อยทีถ้อยมีฤทธิ์ที่ร้อนต่อกรไม่ละลดกัน
3: ข้าไม่เล่นกับเอ็งแล้วไม่ยอมทำตามที่ตกลงกันไว้อ่ะ
0: พวกนายพวกนายเล่นอะไรกันอยู่หรอ
3: ไม่เล่นแล้วเลิกเลิก
4: กำลังเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนศึกมายาล่า
0: เมื่อกี้ฉันได้ยินพวกเธอพูดกันเป็นคำกลอนด้วยเอามาจากไหนหรอ
4: จำมาจากโขนในงานฉลองพระบรมอัฐิสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกของพระเจ้าอยู่หัว
0: ยุคไหนละเนี่ย
5: รัชกาลที่1แน่นอนพระรามเกียรติ์เป็นพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชมีพระราชประสงค์เพื่อฟื้นฟูและรวบรวมเรื่องรามเกียรติ์ของเก่าตั้งแต่สมัยอยุธยา
0: จริงปะเนี่ย
4: รามเกียรติ์น่ะเป็นวรรณคดีที่มีมาตั้งแต่กรุงเก่ามาจากรามายณะของอินเดียมีอายุเก่าแก่กว่า 2,000 ปีเฮ้ยเรื่องแค่นี้ก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ย
0: ก็อยู่ในอนาคตที่ไม่มีใครเขาไว้ผมทรงนี้กันแล้วนะสิ
5: แม่อย่าหาเรื่องเขาหน้า
4: วันอื่นก็เล่นตอนอื่นรามเกียรติ์ของพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เขียนลงสมุดไทยตั้ง102เล่ม
0: โอ้โหยาวขนาดนั้นไม่น่าเบื่อหรอ
4: ชี้ชักเจ้าทึมถามว่ารามเกียรติ์น่าเบื่อได้ยังไงผู้เช่นนี้แปลว่ายังไม่เคยดูขนกลางแตงตอนยกรบเจ้าจุกหาพวกมาเพิ่มอีกแล้วดีละวันนี้คนเยอะจะได้เล่นฉากใหญ่กันพวกเอ็งสองคนมาเล่นด้วยกันสิเจ้าแมวด้วย

0: านุมานขอให้มัจฉานุบอกทางไปยังเมืองบาดาลให้แต่มัจฉานุนึกถึงพระคุณของมายาราบที่ชุบเลี้ยงตนเป็นบุตรบุญธรรมจึงเลี่ยงบอกทางไปเมืองบาดาลให้หนุมานทราบเป็นความในให้หนุมานนึกเดาเอาดูสิมัจฉานุถึงแม้ว่าจะเป็นลูกแท้ๆของหนุมานแต่ก็มีความกตัญญูต่อมายาราบที่เลี้ยงดูมารามเกียรติ์ตอนศึกมายาราบนี้สนอะไรเราบ้างเด็ก
1: ๆความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีค่ะและก็ต้องมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตด้วยต้องมีสติปัญญาต่อสู้ด้วยกำลังอย่างเดียวไม่ได
2: ้อ๋อแล้วก็ต้องร่วมมือร่วมใจกันวางแผนทำงานเป็นทีมครับ
0: เก่งมากที่ทั้งสองคนพูดมาถูกต้องทั้งหมด
1: ในหลวงรัชกาลที่หนึ่งท่านทรงเก่งจังเลยนะคะ
0: จ้าพระราชกรณียกิจของพระองค์มีหลายอย่างที่สำคัญกับประเทศชาติของเรานอกจากพระปรีชาสามารถด้านสงครามแล้วรัชกาลที่หนึ่งยังมีพระปรีชาสามารถด้านวรรณกรรมดังพระราชนิพนธ์เรื่องรามเกียรติ์แล้วก็เป็นแบบแผนของศิลปะแขนงต่างๆเช่นโขนหนังใหญ
2: ่แล้วก็รูปปั้นที่เราเห็นวันนี้ด้วยใช่ไหมครับคุณปู
0: ใช่แล้วล่ะนี่ไงล่ะมรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยที่ตกทอดเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันรามเกียรตินี่นอกจากจะสนุกแล้วยังสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีและความกตัญญูด้วยนะ
2: แม่ขอยืมหนังสือไปอ่านต่อเลยได้ไหมครับอยากรู้ว่าการผจญภัยของพระรามจะเป็นยังไงต่อ
0: เอาสิแต่อย่าอ่านเพลินจนนอนดึกเกินไปล่ะ
2: ครับถ้าไม้ตายหนุมานถวายแหวนฮึบ
0: คุณกระบี่ว่านอนเจ้าจงนอนนะบัดนี้
2: ครับ
1: พระปรีชาสามารถของในหลวงรัชกาลที่1มีทั้งในด้านการสงครามการปกครองและการประพันธ์ด้วยสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกของกรุงรัตนโกสินทร์ประเทศไทยของเรามีอะไรดีๆตั้งหลายอย่างที่มาจากพระราชกรณียกิจของพระองค์พระองค์ทรงเก่งจริงๆเพราะทรงใช้วิธีสอนเรื่องคุณธรรมความสามัคคีผ่านเรื่องเล่าสนุกๆอย่างรามเกียรติ์จงนอนบัดนี้

0: ุดสาครก็ขี่ม้าเนี่ยนางกรออกมาสิอีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
1: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้ถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยชนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
2: งั้นไปกันเลย

0: นะครับและก็สวัสดีเด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4เช่นเคยนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านนะครับวันนี้เด็กๆเห็นที่หน้าจอหรือยังลูกวันนี้เราจะอ่านอะไรการรู้เท่าทันข่าวนะครับซึ่งวันนี้นะเด็กๆจะต้องอ่านข่าวเสร็จแล้วนั้นเราจะต้องมาวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวที่เราอ่านกันนะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับการรู้เท่าทันข่าวเนี่ยถือว่าเป็นทักษะที่มีความจำเป็นมากๆในปัจจุบันใช่ไหมเราจะเห็นว่าปัจจุบันมีข่าวหลากหลายใช่ไหมครับในใครดูข่าวบ้างใครดูข่าวใครอ่านข่าวใครฟังข่าวจากทีวีจากโทรทัศน์จากวิทยุทุกคนเลยเด็กๆปลายทางก็เช่นเดียวกันทุกวันนี้แน่นอนว่าไม่มีใครที่ไม่ฟังข่าวสารบ้านเมืองใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องติดตามอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเมื่อเราฟังเราดูหรือเราอ่านแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักการวิเคราะห์ว่าข่าวนี้เป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีน่าเชื่อถืออย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะคุณครูจะนำพาเด็กๆทุกคนเข้าสู่กิจกรรมของการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านข่าวนั่นเองนะตอนนี้เด็กๆพร้อมหรือยังลูก
1: พร
0: ้อมแล้วพร้อมทำไมเสียงเบาจังเลยพร้อมหรือยังสุดยอดปลายทางก็พร้อมเหมือนกันใช่ไหมกิจกรรมต่อไปกิจกรรมแรกนะคืออะไรเอ่ย
1: คำไทยใช
0: ้
1: ให้ถ
0: ูกคำไทยใช้ให้ถูกวันนี้นะคำที่ครูจะเสนอก็คือคำว่าดอกไม้จันทร์ไหนใครรู้จักดอกไม้จันทร์ยกมือรู้จักทุกคนใช่ไหมครับทีนี้รู้จักแล้วเขียนถูกหรือเปล่ามีสีแดงกับสีเขียวเอาเตรียมอุปกรณ์เลยยกขึ้นมาเลยนะครับชูขึ้นมาหน่อยปลายทางก็เหมือนกันนะพร้อมแล้วเดี๋ยวคุณครูจะนับให้สัญญาณเหมือนเช่นเคยนะครับ1 2 3สีอะไรเอ่ยสีอะไรลูก
1: เขียว
0: แน่ใจนะคำตอบคือสีเขียวลองวิเคราะห์ดูซิต่างกันตรงไหนตรงไหนเอ่ยที่ต่างกันคำว่าจันจันสีแดงเนี่ยมีตัวอะไรเป็นตัวการันพยัญชนะตัวไหนครับรอเรือเป็นตัวการันส่วนจันดอกไม้จันมีอะไรเป็นตัวการันนอหนูเป็นตัวการันนะครับความหมายดอกไม้จันเนี่ยเป็นคำนามนะหมายถึงเนื้อไม้จันทร์ที่เป็นต้นนะที่เอามาใส่รู้จักคำว่าใส่ไม่รู้เอามาทำให้มันบางเหมือนใส่ไม้ใส่เสร็จแล้วเนี่ยนำมาประดิษฐ์เป็นช่อดอกไม้ขนาดเล็กนะแล้วก็ใช้ในการเผาศพอันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาจะทำจากต้นจันทร์นะปัจจุบันก็มีการปรับเปลี่ยนหรือประยุกต์ใหม่ขึ้นมานะครับอันนี้คือดอกไม้จันทร์นะเขียนให้ถูกด้วยนะไม่ใช่จันทร์ที่เป็นรอเรือการันนะครับทีนี้มาทบทวนความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการอ่านข่าวกันดีกว่าเมื่อสักครู่คุณครูถามแล้วว่าทุกคนฟังข่าวอ่านข่าวแล้วก็ดูข่าวใช่ไหมลูกไหนใครดูข่าวหรือว่าติดตามข่าวจากช่องทางไหนบ้างไหนใครดูทีวีที่บ้านดูทีวีทุกเช้าเลยตอนก่อนมาโรงเรียนใช่ไหมนักเรียนดูรายการทีวีใช่ไหมลูกเป็นรายการข่าวใช่ไหมแล้วทีนี้มีช่องทางอื่นอีกไหมที่ไม่ใช่ทีวีอย่างเดียวมีอีกไหมลูกโทรศัพท์เนี่ยมันมีโทรศัพท์มันก็ดูเป็นทีวีได้ใช่ไหมเป็นช่องรายการต่างๆแล้วก็มีอะไรอีกนะเมื่อกี้ใครบอกว่าอะไรนะคอมพิวเตอร์มีอะไรอีกลูกช่องทางในการรับข่าวอันนั้นเป็นเครื่องมือนะอะไรนะวิทยุทีนี้ปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการอ่านข่าวเทรนด์ของการใช้รับข้อมูลข่าวสารนักเรียนทราบไหมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยจะรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางไหนทราบไหมลูกจากอะไรเนี่ยที่อยู่กับตัวเราตลอดเวลาเขาเรียกว่าอะไรโทรศัพท์มือถือใช่ไหมแล้วในโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันจะมีสื่อโซเชียลมีเดียใช่ไหมหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะไม่ว่าจะเป็น Instagram ไหนใครดูบ้างใครติดตามช่องทางนี้ใครมี Instagram บ้างมีทุกคนเลยไหมไม่มีบางคนไม่มีFacebook ไหนใครมี Facebook บ้างโอ้โหใครใช้ YouTube บ้างมีไหมลูกมีอันนี้คือ X ใช่ไหมก็คือเป็นเหมือนช่องทางหนึ่งคล้ายๆกับ

0: Facebook นั่นแหละเอาไว้รับข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีทางโทรศัพท์ซึ่งส่วนใหญ่ทางโทรศัพท์เนี่ยก็จะน้อยใช่ไหมครับทีนี้สิ่งเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเราไหมลูกอยู่ไหม
1: อย
0: ู่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเราใช้สิ่งเหล่านี้ทุกวันไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่มีอายุมากน้อยมียศตำแหน่งแบบไหนเป็นนักเรียนเป็นผู้ปกครองของเราเพราะฉะนั้นแล้วมันจะอยู่ในสังคมของเราแบบนี้ตลอดไปถามว่าเป็นเรื่องที่ดีไหมการที่เราใช้อันนี้ดีหรือไม่ดีดีใช่ไหมลูกเพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักใช้ให้เป็นไงรู้เท่าทันใช่ไหมการรู้เท่าทันเนี่ยคุณครูถึงบอกว่าเป็นทักษะที่ดีมากๆเลยที่ว่าการที่เรารู้เท่าทันข่าวรู้เท่าทันสื่อมีเดียต่างๆรู้ว่าอันเนี้ยควรจะดูแล้วเนี่ยดีนะเราทำตามได้เราเอามาปรับประยุกต์กับชีวิตของเราได้หรือดูแล้วบอกว่าไม่ดีไม่ได้ไม่เหมาะอย่างเงี้ยก็ต้องปรับให้เข้ากับตัวเราอันนี้ถึงจะดีนะครับถึงจะเกิดประโยชน์นะแต่ถ้าดูแล้วเนี่ยมีแต่ความเสื่อมเสียมีแต่โทษมีแต่เรื่องที่มันไม่เป็นประโยชน์กับชีวิตอันเนี้ยเขาเรียกว่าไม่เกิดประโยชน์หรือไม่ดีนั่นเองนะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้จักการเลือกใช้เลือกดูแล้วก็นำมาปฏิบัติกับตัวเราอันนี้ฝากไว้ก่อนนะทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเลยนะครับทีนี้เด็กๆดูเสร็จแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นข่าวเป็นโฆษณาเป็นสื่อต่างๆสื่อสิ่งพิมพ์ที่เขาแชร์มานักเรียนเชื่อเลยไหมครูอยากจะรู้ว่านักเรียนอ่านแล้วรู้สึกว่าโอ๊ยดีจังเลยเชื่อเลยไหมลูก
1: ไม
0: ่สมมติว่ามีคนแชร์แพลงต้อนแชร์อันนี้ให้เพื่อนลงไปในกลุ่มบอกว่าอันเนี้ยนะให้ลงทุน20บาทจะได้100บาทอย่างเงี้ยเด็กๆคิดว่าควรเชื่อเลยไหม
1: ไม
0: ่เราควรจะทำยังไงลูกเราควรจะทำยังไงต้องคิดก่อนใช่ไหมอันดับแรกถูกต้องต้องคิดก่อนแล้วยังไงต่อคิดเสร็จแล้วยังไงต้องพิจารณาต่อใช่ไหมว่าเอ๊ะสิ่งที่แพงต้นส่งมาสมมุตินะแพงต้นส่งมาเนี่ยมันมีความเป็นไปได้จริงไหมบอกว่าให้เอาโอนเงินอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนจะได้เงินเพิ่มขึ้นมานักเรียนคิดว่ามันมีความเป็นไปได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้สมมุติว่าแชร์เรื่องราวต่างๆที่เป็นข่าวปลอมเป็นเฟกนิวอะไรอย่างเงี้ยต่างๆเนี่ยแล้วส่งเข้าไปให้เพื่อนๆอ่านเด็กๆอ่านแล้วควรจะเชื่อถือเลยหรือเปล่าไม่ต้องตรวจสอบต้องหาหลักฐานต้องวิเคราะห์ต้องดูความน่าจะเป็นความน่าเชื่อถือของข่าวนั้นก่อนนะก่อนที่จะเชื่ออะไรใช่ไหมเขาบอกว่าก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิดแปลว่าอะไรลูกคำนี้แปลว่าอะไรก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยั้งคิดแปลว่าอะไรก่อนที่จะเชื่ออะไร
1: ก่อนที่จะเชื่ออะไรต้องค
0: ิ
1: ด
0: ต้องคิดคิดโดยอะไรคิดโดยอะไรสมองใช่ไหมต้องคิดต้องไตร่ตรองก่อนที่เราจะตัดสินใจว่าอันเนี้ยใช่หรือไม่ใช่นะทีนี้วิธีการเชื่อถือข้อมูลข่าวสารต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าเด็กๆก็ต้องมีดูก่อนว่าหลักฐานคืออะไรใช่ไหมจำได้ไหมหน้านี้ใครเขียนใครบอกนะแล้วก็ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรมีมากมีน้อยมีน้ำหนักแค่ไหนนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปประกอบในการตัดสินใจเรียนในวิชานี้นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้นะจุดประสงค์การเรียนรู้เด็กๆจะต้องทำอะไรข้อแรกบอกหลักการพิจารณาข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นนะเคยเรียนกันมาหรือยังเรื่องนี
1: ้
0: จำได้อยู่ไหมลูกจำได้ไหมได้เดี๋ยวทบทวนให้นะอันที่2คือวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านข่าวหรือเหตุการณ์ประจำวันแล้วก็สุดท้ายคือมีมารยาทในการอ่านนะครับอย่าลืมนะสำคัญมากๆเลยคุณครูมีข่าวให้อ่านวันนี้เด็กๆจะต้องอ่านอย่างมีมารยาทมารยาทในการอ่านเป็นยังไงทบทวนสักนิดนึงไม่ได้พูดถึงนานแล้วเป็นยังไงลูกมารยาทในการอ่านต้องตั้งใจอ่านรบกวนคนอื่นได้หรือเปล่า
1: ไม
0: ่ได้ขีดเขียนฉีกกระดาษได้ไหมลูก
1: ไม
0: ่ได้นะหรือเล่นขณะอ่านได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้พูดคุยหยอกล้อกันโยนดินสอโยนปากกาโยนสิ่งของหาเพื่อนตรงข้ามได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นมารยาทในการอ่านข่าวนะครับนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะจะต้องตั้งใจแล้วก็อ่านอย่างมีสติอ่านแล้วต้องจับใจความอ่านแล้วต้องคิดตามว่าเรื่องราวในข่าวนั้นเป็นอย่างไรนะคะเพื่อที่เราจะได้นำข้อมูลเอาความเข้าใจเอาสิ่งที่เราได้เนี่ยไปใช้วิเคราะห์ต่อไปนั่นเองนะทีนี้มาทบทวนเสร็จแล้วทีนี้มาเพิ่มเติมความรู้วันนี้เด็กๆจะต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวนะครับปัจจุบันเนี่ยข่าวนักเรียนคิดว่าข่าวมีกี่รูปแบบลูก หลายรูปแบบอ่ะข่าวมีข่าวอะไรบ้างมีข่าวปลอมข่าวอะไรอีกข่าวจริงใช่ไหมอ่ะจริงๆถ้าเราจะอันนั้นเป็นลักษณะของข่าวเนาะทีนี้ข่าวเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทหลากหลายรูปแบบใช่ไหมว่าจะเป็นข่าวอาชญากรรมข่าวการเมืองข่าวเกี่ยวกับเด็กๆข่าวชาวบ้านข่าวที่เป็นเรื่องราวหรือเป็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมใช่ไหมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวนะหรือข่าวการศึกษาข่าวกีฬาข่าวต่างประเทศแบบนี้ก็มันก็จะหลากหลายทีนี้ปัจจุบันมันก็จะเข้ามาที่ตัวเราเยอะมากเนาะไม่ว่าจะข่าวอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้หลักการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นนี่แหละครับในการเอาไปเชื่อถือข่าวอันนั้นพวกนั้นนะอ้าวทีนี้เรามาดูที่การพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นกันสักนิดนึงเด็กๆอ่านให้ครูได้ไหม5บรรทัดนี้พร้อมกันนะทั้งห้องเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเชิญเลย

0: ข้อความที่ใช้สื่อสารกันจะประกอบด้วย2ส่วนใช่ไหมส่วนแรกก็คือข้อเท็จจริงนะครับส่วนที่สองคือข้อคิดเห็นใช่ไหมทีนี้เวลาที่เราได้รับข้อมูลข่าวสารมาแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักการแยกใช่ไหมครับว่าอะไรเป็นข้อเท็จจริงนะแล้วก็อะไรเป็นข้อคิดเห็นถ้านักเรียนแยกได้เนี่ยมันจะช่วยอะไรลูกช่วยอะไรสามารถตัดสินใจใช่ไหมถ้าเด็กๆมี2 อย่างนี้แล้วนะเราจะตัดได้ทันทีว่าอันนี้ดีอันนี้น่าเชื่อถือนะอันนี้ไม่ดีนะอันนี้ไม่เหมาะนะประมาณนั้นนะครับแต่มีอยู่ข้อแม้อยู่1 อย่างก็คือในข้อคิดเห็นบางครั้งเนี่ยจะถูกต้องหรือน่าเชื่อถือขึ้นอยู่กับข้อมูลหรือเหตุผลของผู้ที่นำมาพูดใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นมีคนเสนอว่านักเรียนเนี่ยควรจะรับประทานพืชผักผลไม้ทุกวันเพราะว่ามีประโยชน์มากจะทำให้ร่างกายแข็งแรงมันมีคำว่าควรจะใช่ไหมลูกก็เป็นข้อคิดเห็นนะเพียงแต่ว่าข้อคิดเห็นอันนี้น่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือลูกน่าเชื่อถือเพราะมันเป็นเรื่องจริงไหมจริงเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นที่น่าเชื่อถือได้เพราะฉะนั้นในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นน่ะไม่ดีนะในบางอย่างดีและน่าเชื่อถือเพียงแต่ว่าเราต้องวิเคราะห์ให้เป็นว่าอ๋ออันนี้มันเป็นข้อคิดเห็นมันเป็นข้อเสนอแนะแต่มันก็น่าเชื่อถือได้หรือบางอย่างเป็นข้อเท็จจริงอ๋ออันนี้เรื่องจริงเกิดขึ้นจริงมีการรองรับจริงๆมีหลักฐานน่าเชื่อถือจริงๆก็น่าเชื่อถือได้ลักษณะแบบนี้ก็ใช้ร่วมกันประกอบกันได้นะครับอ้าวทีนี้เมื่อรู้แล้วว่าในข้อความในสารเนี่ยมีข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นทีนี้มาลองดูซิว่าข้อเท็จจริงคืออะไรทบทวนนิดนึงนะข้อเท็จจริงก็คือข้อความแห่งเหตุการณ์ที่เป็นมาหรือเป็นอยู่ตามจริงนะครับข้อความหรือเหตุการณ์ที่ต้องวินิจฉัยว่าเท็จหรือจริงซึ่งมีลักษณะง่ายๆเลยอันแรกต้องเป็นยังไงลูก
1: ม
0: ีความเป็นไปได้ดูหรือฟังแล้วรู้สึกว่าเออมันสมเหตุสมผลนะมันต้องเป็นไปได้แน่นอนอันนี้เรียกว่าเป็นข้อเท็จจริงอันที่สองต้องเป็นยังไง
1: มีหลักฐานน่าเชื่อถือ
0: มีหลักฐานใช่ไหมน่าเชื่อถือคำว่าน่าเชื่อถือถ้าหลักฐานเพียงน้อยนิดเลยตรวจสอบไม่ได้เนี่ยเรียกว่าน่าเชื่อถือไหม
1: ไม
0: ่นะครับต้องมีหลักฐานที่เป็นข้อมูลเชิงประจักษ์นะว่าน่าเชื่อถือจริงๆแล้วก็ต้องมีความสมจริงอีกหนึ่งอย่างคือมีความสมเหตุสมผลนะต้องมีความเป็นไปได้มีหลักฐานมีความสมจริงแล้วก็มีความสมเหตุสมผลเนี่ยเราถึงจะเรียกว่าข้อเท็จจริงทีนี้มาดูฝั่งข้อคิดเห็นบ้างข้อคิดเห็นก็คืออะไรลูกข้อคิดเห็น
1: ความเห็น
0: เป็นความเห็นเป็นอะไรอีกที่แทรกอยู่ในเนื้อหาใช่ไหมเป็นความคิดเห็นหรือเป็นความเห็นหรือแม้กระทั่งเป็นความรู้สึกนึกคิดก็ได้นะครับโดยอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นการแสดงความรู้สึกรู้สึกเห็นด้วยรู้สึกชอบรู้สึกไม่ชอบรู้สึกดีอะไรอย่างเงี้ยพวกเนี้ยความรู้สึกหมดเลยนะแสดงการคาดคะเนคาดคะเนคือการคาดเดาใช่ไหมลูกคาดเดาอย่างสมเหตุสมผลนะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ว่าคาดเดาเอาไว้แล้วก็มีการเปรียบเทียบเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือเป็นข้อเสนอแนะควรไม่ควรแบบเนี้ยนะต้องทำหรือไม่ต้องทำอะไรพวกนี้เป็นข้อเสนอแนะมันอาจจะเป็นข้อเสนอแนะที่ดีก็ได้หรือไม่ดีก็ได้เพียงแต่ว่าเป็นข้อคิดเห็นนะเด็กๆจะเชื่อข้อเสนอแนะนี้หรือไม่เชื่อก็ต้องดูที่เหตุผลว่ามันเกิดขึ้นจริงได้ไหมหรือมันมีหลักฐานอะไรที่น่าเชื่อถือจริงหรือเปล่าประมาณนั้นนะอ้าวทีนี้ลองมาวิเคราะห์ข้อความในข่าวกันดีกว่าว่าอันไหนคือข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นนะครับเด็กๆลองอ่านประกาศนู้นประกาศนี้ดูซิว่า3บรรทัดเนี่ยพร้อมกันนะทั้งและปลายทางแล้วก็ช่วยบอกคุณครูนะครับว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นพร้อมนะอ่านเลย

0: ตอบได้ไหมเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อ
0: ตอบแบบมั่นใจหน่อยเป็นอะไรลูก
1: ข้อค
0: ิ
1: ดเห็น
0: ข้อคิดเห็นไหนใครคิดว่าข้อคิดเห็นยกมือใครคิดว่าเป็นข้อเท็จจริงยกมือไม่มีเลยคำตอบก็คือเป็นข้อคิดเห็นเก่งมากเราดูจากตรงไหนลูกตรงไหนเอ่ยคำว่าอะไรนะอาจทำให้ใช่ไหมคำว่าอาจเนี่ยมันหมายถึงอะไรมันมีลักษณะเป็นยังไงเป็นอะไรนะลูกมันจะเกิดขึ้นได้ไหมเราก็มันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ใช่ไหมนะมันคือการคาดคะเนเห็นไหมเนี่ยลักษณะแบบนี้คือข้อคิดเห็นนะมันเป็นการคาดคะเนเหตุการณ์นะครับเกิดขึ้นก็ได้ก็ถูกต้องหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะอันนี้คำลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นข้อคิดเห็นมาดูตัวอย่างต่อไปอ่านพร้อมกันเลย
1: สู้แล้วทุเรียนป่าละอูหัวหินจัดงานใหญ่คันปีปีขาย
0: เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นใครคิดว่าข้อเท็จจริงยกมือยกมือสูงๆเลยใครคิดว่าเป็นข้อคิดเห็นยกมือคนที่ไม่ยกเดี๋ยวจะให้ออกมาเต้นไก่ย่างหน้าห้องคำตอบก็คือเป็นข้อเท็จจริงดูจากตรงไหนลูกสุกแล้วทุเรียนป่าละอูจัดงานใหญ่คัดเกรด A ขายนะป่าละอูหัวหินทีนี้มันมีข้อความตรงไหนไหมบอกว่าเป็นการคาดคะเนเป็นการแสดงความรู้สึกเป็นการเปรียบเทียบเป็นข้อเสนอแนะมีไหมในนี้ข้อความไม่มีก็ถือว่าเป็นข้อเท็จจริงนะครับเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงนะเพราะว่าหัวหินก็มีทุเรียนป่าละอูจริงไหมจริงไหมต้นหนาวจริงไหมจริงต่อไปอ่านพร้อมกัน

0: เป็นอะไรลูก
1: ข้อ
0: ดีมากเป็นข้อคิดเห็นเพราะมีคำสำคัญอยู่ในนี้ก็คือคำว่า
1: คาด
0: ว่านะข่าวนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวที่เกิดขึ้นจริงก็ตามเพียงแต่ข้อความในที่นี้เนี่ยมันมีคำแสดงความคิดเห็นอยู่ในนั้นก็คือเป็นการคาดคะเนใช่ไหมครับคาดว่านะไม่มีใบอนุญาตขายอ้าวต่อมาตัวอย่างต่อมาอ้าวอ่านเลย

0: เป็นอะไร
1: ข
0: ้
1: อเ
0: ท็จจริงเก่งมากเพราะว่าข่าวหรือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะแล้วก็มีหน่วยงานมาสั่งรื้อนะครับแล้วก็มันไม่ได้มีข้อความที่บ่งบอกว่าเป็นการแสดงความคิดเห็นแสดงความรู้สึกใช่ไหมหรือเปรียบเทียบหรือคาดคะเนนั่นเองนะอ่ะดูอีกหนึ่งตัวอย่างสิอ่านพร้อมกันเลยปลายทางด้วยนะดังๆเลยนะครับเอาเชิญ

็นอะไรเอ่ยข้ออะไรลูกดูดีๆดูดีๆเป็นอะไรนะข้อคิดเห็นดูตรงไหนที่บอกว่าเป็นข้อคิดเห็นดูตรงไหนเอ่ยดูตรงไหนลูกไหนใครจะบอกคุณครูได้บ้างอ่ะมาวงกลมให้หน่อยสิคำสำคัญใครจะคนเก่งวันนี้ดูตรงไหนนะที่บอกว่าเป็นข้อคิดเห็นมีไหมมีไหมปลายทางช่วยดูด้วยนะครับหาเจอหรือเปล่าอ่ะใบให้อยู่บรรทัดที่2และบรรทัดที่3มีคำสำคัญอยู่นะตรงไหนลูกคำว่าอะไรนะคำว่าต้องช่วยแก้มันเป็นอะไรข้ออะไรนะข้อคิดเห็นนั่นแหละมันมีลักษณะเป็นไงลูกเสนอใช่ไหมมันคือการเสนอแนะก็เลยถือว่าเป็นข้อคิดเห็นแล้วก็อีกหนึ่งคำก็คือคำว่าชี้เห็นไหมชี้เนี่ยมันเป็นการบ่งบอกถึงอะไรลูกความคิดใช่ไหมของคนคนนี้ว่าเอ๊ะเนี่ยถ้าเราจะแก้ปัญหาPM 2.5 ที่มันยังวิกฤตอยู่ตรงนี้นะเราต้องแก้ทั้งรัฐบาลทั้งประชาชนแล้วก็ทั้งกฎหมายด้วยมันถึงจะแก้ปัญหาได้นะเนี่ยมันเป็นการแสดงความคิดเห็นของคนนี้ก็คือใครคือใครลูกผอ. Greenpeace นะครับเพียงแต่ว่าความคิดเห็นเขาจะน่าเชื่อถือหรือไม่น่าเชื่อถือเราต้องไปดูรายละเอียดข้างในว่าเอ๊ะรัฐบาลจะแก้ยังไงมันมีหลักการยังไงประชาชนจะร่วมด้วยช่วยกันยังไงแล้วก็กฎหมายจะออกกฎหมายออกระเบียบแบบไหนถึงจะแก้ปัญหา PM 2.5 ได้นะอันนี้คือวิธีการวิเคราะห์ข่าวนะครับอ่ะพอจะไหวไหมลูกได้ไหมยากไหมเรื่องนี้ไม่ยากอ่ะถ้าไม่ยากทีนี้ต่อมาลองช่วยกันอ่านข่าวที่เป็นบทเป็นย่อหน้าได้ไหมอ่ะเด็กๆลองวิเคราะห์ข่าวอันนี้นะครับแล้วก็ลองช่วยกันหานะว่าข้อเท็จจริงอยู่ตรงไหนและข้อคิดเห็นอยู่ตรงไหนอ่ะทีนี้กติกาของเราวันนี้คุณครูจะให้แข่งขันกันเป็นกลุ่มนะโดยฟังก่อนนะโดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องบอกให้ได้ว่าข้อเท็จจริงคือข้อความตรงไหนบ้างและข้อคิดเห็นคือข้อความตรงไหนบ้างนะต้องหาให้เจออย่างน้อยกลุ่มละ1อย่างหมายความว่าข้อคิดเห็น1อย่างข้อเท็จจริง1อย่างก็ได้แล้วเราจะนำมารวมกันทั้งห้องนะครับแล้วก็จะมาวิเคราะห์ร่วมกันทั้งปลายทางด้วยนะครับไปพร้อมกันนะก่อนที่จะวิเคราะห์ให้เด็กๆอ่านออกเสียงให้คุณครูฟังทั้งต้นทางและปลายทางพร้อมกันนะลูกโอเคไหมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลย

0: จบแล้วข่าวนี้กล่าวถึงอะไรโรคอะไรนะลูก
1: โรค
0: ไข้เลือดออกนะโดยเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในปีพ.ศ.อะไร
1: 2566
0: ในปี2566นะครับซึ่งสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเนี่ยหรือว่ากรมการแพทย์นะครับก็ได้ออกมาพูดถึงเกี่ยวกับสถานการณ์โรคไข้เลือดออกใช่ไหมว่าเป็นไงไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่จะมีการระบาดของโรคโควิด -19 นะครับมีการระบาดแบบปีเว้น2ปีหมายความว่า1ปีเว้น2ปีแล้วก็กลับมาระบาดอีก1ครั้งนะโดยในปี2562ก็จะมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากจากนั้นปี2563ถึง64ก็จะมีผู้ป่วยน้อยลงเห็นไหมแล้วก็ในปี2565ก็จะสูงขึ้นมาอีกนะดังนั้นกรมควบคุมโรคเนี่ยก็เลยมีการคาดการณ์นะอาจจะมีการระบาดใหญ่โดยมีผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นและก็หากเทียบกับปี2565นะครับจำนวนของคนไข้ที่เป็นผู้ใหญ่และก็เด็กหมายความว่าข่าวนี้นำเสนอข้อมูลที่เป็นลักษณะยังไงลูกทั้งข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นในนี้แน่นอนนะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของนักเรียนคุณครูให้เวลาสัก2นาทีจับเวลาได้เลยนะแล้วก็ให้เด็กๆลองหาดูซิว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือข้อคิดแล้วก็เขียนใส่กระดาษโน้ตอะไรก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวบอกคุณครูนะถ้าพร้อมแล้วเชิญประชุมกลุ่มได้เลยครับเชิญครับ

เอาละครับตอนนี้เด็กๆก็วิเคราะห์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกไหนกลุ่มไหนยังไม่ได้ข้อมูลมีไหมไม่มีเก่งมากๆเลยปลายทางล่ะครับเป็นยังไงบ้างหาเจอหรือเปล่าว่าข้อความตรงไหนที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อความตรงไหนที่เป็นข้อคิดเห็นตอนนี้คุณครูจะขออาสาสมัครจากห้องต้นทางดีกว่าว่าลองออกมาช่วยวงกลมหรือขีดเส้นใต้ข้อความบนกระดานนี้ให้เพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยนะว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงและตรงไหนคือข้อคิดเห็นอันแรกคุณครูขอข้อเท็จจริงก่อนใครจะออกมาขอเสียงปรบมือให้พัฒนาหน่อยเก่งมากๆจากกลุ่มที่2นะครับพัฒนามาเลยลูกสักหนึ่งข้อความลองขีดเส้นใต้ให้ครูดูนะว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงนะครับถูกต้องไหมลูกมีอีกไหมไหนใครอยากจะนำเสนออีกมีไหมกิตติภพใช่ไหมกิตติภพบอกว่าคุณครูขอข้อคิดเห็นเชิญพัฒนาไปนั่งได้ลูกเดี๋ยวค่อยอธิบายนะมาเลยกิตติภพเอาสีแดงเป็นข้อคิดเห็นตรงไหนคือข้อคิดเห็นถูกไหมโอเคขอเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมีอีกไหมลูกมีอีกไหมใครอยากจะออกมามีอีกไหมมีอีกนะเยอะเลยออกไหมใครเอ่ยใครจะช่วยคุณครูถ้าไม่อย่างนั้นช่วยกันทั้งห้องนะโอเคทีนี้เด็กๆดูเอาข้อเท็จจริงก่อนข้อเท็จจริงก่อนนะขอใช้สีน้ำเงินเมื่อวันที่30พฤษภาคม2566แพทย์หญิงประอรสุประดิษฐ์ณอยุธยาหัวหน้าศูนย์โรคไข้เลือดออกสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์นะครับกล่าวถึงสถานการณ์ไข้เลือดออกว่าสถานการณ์ไข้เลือดออกในประเทศไทยเนี่ยก่อนที่จะเกิดการระบาดโรคโควิด-19มีการระบาดแบบปีเว้น2ปี

0: อันนี้เกิดขึ้นจริงไหม
1: จริ
0: งแสดงว่าเพื่อนวิเคราะห์ถูกไหมถูกต้องสุดยอดต่อมาในปี2562มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจำนวนมากอันนี้ถูกต้องไหมลูกจำนวนมากถูกต้องเป็นข้อเท็จจริงนะแล้วก็เนี่ยข้อมูลตรงนี้เป็นข้อเท็จจริงหมดเลยมีผู้ป่วยน้อยลงส่วนในปี2565มีผู้ป่วยประมาณ46,000คนเนี่ยข้อความที่ครูขีดเส้นใต้เป็นข้อเท็จจริงหมดเลยเพราะว่ามาจากใครเป็นข้อมูลจากใครลูกจากใครแพทย์หญิงประออนสุประดิษฐ์ณอยุธยาแล้วสถาบันที่ตรงเนี้ยที่ออกข้อมูลตรงนี้คือสถาบันอะไรนะสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีของกรมการแพทย์ใช่ไหมครับน่าเชื่อถือไหมอันนี้น่าเชื่อถือไหมลูกน่าเชื่อถือนะเพราะเป็นหน่วยงานที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดนั่นเองเกี่ยวกับสาธารณสุขนะครับทีนี้นักเรียนดูตรงนี้นะสีแดงที่เพื่อนขีดเส้นใต้เอาไว้ในปี2566อาจมีกรมควบคุมโรคนะคาดการคำว่าคาดการเพื่อนขีดตรงนี้ถูกต้องไหมเป็นข้อคิดเห็นถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่าเป็นการคาดคะเนใช่ไหมมันเกิดขึ้นหรือยังเกิดขึ้นหรือยังยังเป็นการคาดคะเนว่าอาจจะมีการระบาดใหญ่เห็นไหมมีคำว่าคาดการและมีคำว่าอาจเห็นไหมอาจมีการระบาดใหญ่นะเนี่ยเป็นข้อคิดเห็นแสดงว่าเพื่อนวิเคราะห์ถูกไหมถูกไหมลูกถูกต้องปรบมือให้ทั้งสองคนเลยสุดยอดมากนี่แหละคือการหาข้อมูลว่าอะไรน่าเชื่อถืออะไรไม่น่าเชื่อถือนะครับเด็กๆพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกเข้าใจนะใครไม่เข้าใจยกมือไม่มีปลายทางก็เข้าใจดีแล้วใช่ไหมเข้าใจแล้วกิจกรรมต่อไปคุณครูขอฝากใบงานนิดนึงนะช่วงของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้คุณครูจะใช้ใบงานที่อยู่ในเล่มของเราเล่มสีเขียวนะครับก็คือใบงานที่3เรื่องจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่นะโดยเด็กๆจะต้องอ่านข่าวก่อนวันนี้ข่าวที่คุณครูอยากจะให้อ่านก็คือหัวข้อสุกแล้วทุเรียนป่าละอูหัวหินจัดงานใหญ่คัดเกรด A ขายกิโลกรัมละ250เท่ากันทุกร้านนะเป็นข่าวเศรษฐกิจในอำเภอหัวหินนั่นเองในบ้านใครอยู่ป่าละอูบ้านใครอยู่ป่าละอูต้นหนาวบ้านอยู่ป่าละอูใช่ไหมมีทุเรียนไหมลูกใช่ไหมลองอ่านดูนะว่าเป็นจริงอย่างที่ข่าวเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับแล้วก็เพื่อนๆก็เหมือนกันอ่านเสร็จแล้วทำอะไรเอ่ยในข่าวนี้เด็กๆจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลในข่าวว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นจากข้อความที่ครูคัดลอกมาจากข่าวตอนนี้ทุกคนสำรวจใบงานที่3หรือยังเห็นตารางไหมลูกมีทั้งหมดกี่ข้อ10ข้อเพราะฉะนั้นเมื่ออ่านข่าวเสร็จแล้วมาอ่านข้อความในตารางในใบงานที่3นะแล้วดูว่าข้อความนั้นเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นถ้าเป็นข้อเท็จจริงเด็กๆดูข้อที่1ก่อนข้อที่1บอกว่าทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันหมอนทองพระราชทานซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวงเล็บสมเด็จย่านะพระราชทานแก่ตำรวจตระเวนชายแดนอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อเท็จจริงแสดงว่าเราต้องใส่เครื่องหมายอะไรในช่องข้อเท็จจริงลูกถูกดีมากข้อที่2 3 4 5จนถึงข้อที่10ทําแบบนี้เหมือนกันนะอ่านข่าวก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใบงานร่วมกันนะครับถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลาในการทําใบงานได้เลยนะครับเชิญครับ

0: แล้วครับตอนนี้เด็กๆก็ได้วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวทุเรียนป่าละอูแล้วใช่ไหมครับเป็นยังไงบ้างลูกเขานำเสนอข่าวเกี่ยวกับอะไร
1: ท
0: ุ
1: เรียนป่าละอ
0: ูทุเรียนป่าละอูอยู่ที่อำเภออะไรเอ่ยอำเภออะไรลูกอำเภออะไรนะหัวหินก็คืออำเภอของเรานั่นเองใช่ไหมซึ่งเป็นของขึ้นชื่อของเมืองหัวหินนะครับมีการจัดงานเกี่ยวกับมหกรรมผลไม้เนาะแล้วก็มีการเอาสินค้าเขาเรียกว่าเป็นสินค้าโอท็อปของอำเภอของเราไปนำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้มาเลือกซื้อได้เลยนะซึ่งทุเรียนป่าละอูเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุเรียนขึ้นชื่อของอำเภอหัวหินจังหวัด

0: ประจวบคีรีขันธ์นั่นเองนะครับทีนี้มาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงนะว่าเด็กๆสามารถวิเคราะห์คำตอบได้หรือเปล่าว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นข้อคิดเห็นนะครับมาดูข้อแรกกันก่อนข้อที่1ดูนะข้อแรกว่าทุเรียนป่าละอูเป็นทุเรียนพันหมอนทองพระราชทานซึ่งสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวงเล็บสมเด็จย่าพระราชทานแก่ตำรวจตระเวนชายแดนอันนี้เป็นเรื่องจริงไหมเป็นเรื่องจริงไหมลูกเป็นเรื่องจริงแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท็จจริ ง
0: ข้อเท็จจริงดีมากไหนใครถูกยกมือสุดยอดปลายทางถูกต้องไหมครับถ้าถูกต้องให้เด็กๆใส่เครื่องหมายถูกลงในท้ายตารางนะถ้าไม่ถูกเด็กๆใส่เครื่องหมายผิดได้เลยนะครับมาดูต่อข้อที่2ทุเรียนป่าละอูได้รับเครื่องหมายสินค้า GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมื่อวันที่3กรกฎาคม2557ได้รับการรับรอง GI เป็นทรัพย์สินทางปัญญาอันนี้เรื่องจริงไหมเรื่องจริงแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงถูกต้องไหนใครถูกบ้างยกมือสุดยอดข้อที่3ทุเรียนป่าละอูมักจะได้รับการยอมรับจากผู้โปรดปรานทุเรียนว่ามีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์มันมีคำว่าอะไรอยู่ในนี้มักจะใช่ไหมแสดงว่าเป็นความรู้สึกใช่ไหมลูกนะมักจะหรือมันเป็นความคิดเห็นความที่ออกจากตัวบุคคลน่ะมันไม่ใช่ข้อเท็จจริงนะแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรตอบข้อคิดเห็นถูกต้องไหมถ้าถูกต้องใส่เครื่องหมายถูกด้วยนะข้อที่4องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสัตว์ใหญ่จัดงานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอูครั้งที่10อันนี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่า
1: จริ
0: งแสดงว่าเป็น
1: ข้อ
0: เท็จจริงเก่งมากผ่านไปต่อมาข้อที่5เกษตรกรได้คัดทุเรียนป่าละอูเกรด A จากสวนมาจำหน่ายราคากิโลกรัมละ250บาททุกร้านอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็น
1: ข้อเท
0: ็จจริงข้อที่6งานมหกรรมผลไม้และของดีป่าละอูครั้งที่10จัดที่ศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปตำบลห้วยสัตว์ใหญ่อันนี้เกิดขึ้นจริงไหมจริงแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงสุดยอดตรวจสอบด้วยนะต่อมาข้อที่7สำหรับทุเรียนป่าละอูส่วนใหญ่เห็นไหมจะเริ่มออกผลผลิตสู่ท้องตลาดตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมแสดงว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นลูก
1: ข
0: ้อคิดเห็นเพราะว่ามีคำว่าส่วนใหญ่ใช่ไหมแล้วก็มีคำว่าจะเริ่มออกเนี่ยมันเป็นการคาดคะเนนะหรือบางสวนบางที่ไม่ได้ออกช่วงเดือนนี้ออกจะอาจจะออกอีกช่วงหนึ่งก็ได้ใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปนะดังนั้นก็เป็นข้อคิดเห็นของในข่าวนี้นะครับต่อไปข้อที่8น้ำตกป่าละอูเรื่องชื่อที่มีความสวยงามมากที่สุดสามารถเข้าเที่ยวชมได้ทั้งปีเป็นไงลูกมีคำว่าสวยงามมากที่สุดจริงไหมมันที่สุดจริงๆไหมจริงหรือเปล่ามันอาจจะมีน้ำตกอื่นในความรู้สึกในความคิดเห็นของคนอื่นก็ได้ดังนั้นข้อนี้เป็นข้ออะไรเป็นข้อคิดเห็นนะบางคนอาจจะบอกว่าป่าละอูไม่ได้สวยงามที่สุดนะมันจะมีน้ำตกอื่นที่สวยกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมลูกอันนี้มันเป็นเพียงทัศนะของคนกลุ่มเดียวเท่านั้นข้อที่9รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานในวันที่19มิถุนายน2566เป็นข้อเท็จจริงดีมากและข้อสุดท้ายข้อที่10โดยขณะนี้น่าจะเริ่มมีทุเรียนป่าละอูบางส่วนออกจำหน่ายแล้วมีคำว่าน่าจะแล้วก็บางส่วนเห็นไหมอันนี้เป็นข้อคิดเห็นเป็นการคาดคะเนนะครับตอบได้ไหมลูกถูกทุกข้อไหมถูกทุกข้อสุดยอดขอเสียงปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยเก่งมากๆสรุปได้ว่าตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนนะเอามือจับหัวเอามือจับหัวก่อนเร็วเอามือจับไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจาหันหน้ามาทางคุณครูกลุ่มไหนยังไม่เรียบร้อยสรุปบทเรียนนิดนึงนะก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการอ่านข่าวเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญใช่ไหมลูกเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะได้รับข้อมูลข่าวสาร

จากช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลมีเดียหรือแอปพลิเคชันนะการสื่อสารในแต่ละครั้งมันจะมีข้อเท็จจริงและมีข้อคิดเห็นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นก่อนจะเชื่อสิ่งใดให้ยังคิดก่อนนะต้องคิดวิเคราะห์ไต่ตรองว่าอันนี้จริงไหมหรือเป็นเพียงความคิดเห็นแล้วมันน่าเชื่อถือเพียงใดนะคะคุณครูก็ขอฝากเรื่องราวดีๆแบบนี้เอาไว้สำหรับเด็กห้องเรียนต้นทางแล้วก็เด็กๆห้องเรียนปลายทางที่เป็นลูกศิษย์ที่น่ารักของคุณครูนะครับช่วยนำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับหวังว่าทุกคนคงจะมีความสุขกับการใช้ชีวิตเพราะว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากข่าวไปแล้วนะแล้วก็สำหรับในชั่วโมงต่อไปนะคะฝากให้โรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมใบงานที่4เรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสื่อโฆษณานะครั้งต่อไปเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับสื่อโฆษณากันนะครับแล้วก็มีบัตรโฆษณาที่อยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้รวมทั้งตัวอย่างสินค้ากลุ่มละ1ชิ้นฝากต้นทางด้วยนะหาสินค้ามากลุ่มละ1ชิ้นอะไรก็ได้นะครับแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปกับเรื่องรู้เท่าทันสื่อโฆษณานั่นเองสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆทั้ง2ห้องเรียนไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะนักเรียนก็ยังคงเป็นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อนะคะวันนี้เนี่ยจะเป็นในครั้งที่3ของเรานั่นเองนะคะในครั้งที่ผ่านมาเนี่ยนักเรียนได้ทราบไปแล้วนะคะว่าระบบกระดูกและข้อต่อเนี่ยมีความสำคัญกับร่างกายของเราอย่างไรบ้างนะคะและรวมไปถึงหน้าที่ที่สำคัญนะคะแล้วก็ประเภทของกระดูกและข้อต่อในร่างกายของเราทีนี้อยากให้เด็กๆลองช่วยกันทบทวนความรู้ที่เราได้เรียนรู้กันไปในครั้งที่ผ่านมานะว่าระบบกระดูกในร่างกายของเราเนี่ยนะคะมันสำคัญอย่างไรมีหน้าที่หลักๆอะไรเลยกระดูกของเราไหนมีตัวแทนคนไหนจากกลุ่มไหนที่จะสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างเอ่ยว่ากระดูกในร่างกายของเรานะคะกระดูกและข้อต่อในร่างกายของเราเนี่ยมีหน้าที่หลักคืออะไรตอนนี้นะคะเรามีตัวแทนจากกลุ่มที่5นะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ของนักเรียนตอนนี้กลุ่มที่5เราพร้อมแล้วใช่ไหมคะ
3: เคลื่อนไหวค่ะ
2: แน่นอนนะคะกระดูกนะคะทำให้ร่างกายของเรานั้นสามารถเคลื่อนไหวได้ซึ่งระบบกระดูกและข้อต่อนั้นก็จะทำงานสัมพันธ์กับระบบกล้ามเนื้อในร่างกายนะก็จะทำให้เวลาที่เราทำกิจกรรมต่างๆนะคะสามารถทำให้ร่างกายเคลื่อนไหวได้สามารถหยิบจับสิ่งของต่างๆได้นะคะทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะในวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนรู้กันจะเป็นในเรื่องของระบบกระดูกและข้อต่อเหมือนเดิมแต่จะเป็นในหัวข้ออะไรเดี๋ยวเราจะมาดูกันก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้จุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บได้นะคะและนักเรียนจะได้ฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเมื่อเกิดการบาดเจ็บบริเวณกระดูกของเรานะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของการดูแลรักษากระดูกและข้อต่อของเราเมื่อเกิดการบาดเจ็บนั่นเองนะคะและนี่ก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้จากที่เราได้ดูจุดประสงค์ไปแล้วได้ฟังจุดประสงค์ไปแล้วแน่นอนว่าในวันนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับถ้าหากว่ากระดูกของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บนะคะเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรใช่ไหมคะนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่คำถามแรกของเราเลยนะคะคำถามแรกของเราค่ะนักเรียนสาเหตุนะคะของการบาดเจ็บนะคะกระดูกของเราหรือว่าข้อต่อของเราเนี่ยเด็กๆคิดว่ามีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างซึ่งตอนนี้นะคะอยากให้ทุกคนในกลุ่มนะคะลองช่วยกันแสดงความคิดเห็นนะว่าจะมีสาเหตุอะไรบ้างนะคะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเวลาที่เราใช้ชีวิตหรือทำกิจกรรมต่างๆอะไรบ้างที่จะเป็นสาเหตุทำให้เกิดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกของเรารวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะสาเหตุของการบาดเจ็บบริเวณกระดูกและข้อต่อมีสาเหตุมาจากอะไรได้บ้างตอนนี้ให้แต่ละกลุ่มนะคะลองช่วยกันคิดก่อนลองช่วยกันคิดก่อนว่าน่าจะมีสาเหตุอะไรได้บ้างที่จะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บ

0: ี้ค่ะเด็กๆ เดี๋ยวจะให้ตัวแทนของแต่ละกลุ่มนะคะตอบคำถามนี้เพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเราเนี่ยได้ฟังคำตอบด้วยนะขอตัวแทนกลุ่มละ1คนนะคะใช้ไมค์ในการตอบเนาะกลุ่มที่1พร้อมไหมคะพร้อมนะใครจะเป็นตัวแทนดีเอ่ยกลุ่มที่1ใครเอ่ยเบลเล่นะโอเคเชิญเลยค่ะพร้อมแล้วตอบได้เลย
1: การยกของหนักๆมากเกินไปครับ
0: ยกของหนักๆมากเกินไปก็จะทำให้กระดูกของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บได้เยี่ยมมากเลยครับต่อมากลุ่มที่2
2: ตกบันไดค่ะ
0: เดินบันไดเดินขึ้นลงบันไดไม่ระวังใช่ไหมคะอาจจะตกบันไดได้นะกลุ่มที่3ค่ะ
3: การเล่นแบบรุนแรงครับ
0: เล่นกันรุนแรงนะคะเล่นกันแล้วไม่ระมัดระวังอาจจะทำให้เป็นไงหกล้มหรือชนกันอะไรแบบนี้นะคะทำให้กระดูกของเราเกิดการบาดเจ็บได้เยี่ยมมากกลุ่มที่4ค่ะ
4: วิ่งแล้วล้มค่ะ
0: วิ่งแล้วล้มสะดุดล้มหกล้มแบบนี้นะคะและสุดท้ายกลุ่มที่5ของเรา
5: เล่นกีฬาหรือออกกำลังกายหักโหมเกินไปค่ะ
0: เยี่ยมมากนะคะเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายหักโหมอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกได้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่าจากที่นักเรียนแต่ละกลุ่มได้ตอบมาก็จะมีสาเหตุแบบหลากหลายเลยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมาจากการที่เราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังนะคะอาจจะวิ่งสะดุดล้มหกล้มนะคะหรือวิ่งตกบันไดนะคะแบบนี้จากคำตอบที่นักเรียนในห้องได้ตอบมามีคำตอบไหนที่ตรงกับนักเรียนปลายทางบ้างหรือเปล่าคะตอนนี้นักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าสาเหตุนะคะนอกจากที่นักเรียนได้ตอบมานั้นยังมีสาเหตุอะไรอีกบ้างหรือมีสาเหตุอื่นๆที่อาจจะคล้ายกันหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูกันในสาเหตุของการบาดเจ็บนะคะของกระดูกและข้อต่อของเราสาเหตุแรกเลยค่ะนั่นก็คือการเล่นกีฬาเหมือนสักครู่นี้ที่กลุ่มที่5ได้ตอบมาใช่ไหมคะเวลาที่นักเรียนเล่นกีฬาเนี่ยนะคะบางครั้งก็อาจจะมีการปะทะกันนะคะหรือบางคนเนี่ยเวลาที่เราเล่นเราอาจจะไม่ได้ระมัดระวังตัวเองเล่นกันแบบรุนแรงแบบนี้นะคะก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดอาการบาดเจ็บในระหว่างที่เราเล่นกีฬาก็ได้นะคะโดยเฉพาะกีฬาที่เป็นกีฬาปะทะอย่างเช่นกีฬาบาสเกตบอลนะคะกีฬารักบี้กีฬาฟุตบอลแบบนี้นะคะที่มีผู้เล่นเยอะๆนะคะเราต้องเป็นไงมีการวิ่งมีการอาจจะต้องชนกันหรืออะไรกันแบบนี้นะคะก็อาจจะทำให้ตัวเราเนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บส่งผลทำให้กระดูกเราเกิดการบาดเจ็บได้นะคะอันนี้ก็เป็นสาเหตุอีกหนึ่งสาเหตุทีนี้ต่อมาสาเหตุที่สองการออกกำลังกายการออกกำลังกายนะคะอย่างที่เพื่อนได้บอกมาว่าถ้าหากเราออกกำลังกายไม่ถูกวิธีหรือว่าออกกำลังกายหักโหมจนเกินไปเนี่ยอันนี้

0: ีนะคะหรือว่าออกแบบหักโหมอย่างหนักเลยนะคะมันก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายของเราได้เหมือนกันดังนั้นนะคะถ้าหากว่านักเรียนจะออกกำลังกายเราก็ควรออกกำลังกายเป็นไงเลือกวิธีที่มันเหมาะสมกับตัวเรานะคะแล้วก็ต้องเป็นวิธีที่ถูกต้องด้วยไม่หักโหมจนเกินไปเราต้องรู้ตัวเองนะคะรู้ศักยภาพของตัวเองนะว่าเราสามารถทำได้แค่ไหนไม่ต้องฝืนร่างกายนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุเนาะต่อมาค่ะการเกิดอุบัติเหตุการเกิดอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสิ่งที่สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะคะไม่ว่านักเรียนจะอยู่ที่ไหนจะอยู่ที่โรงเรียนอยู่ที่บ้านนะคะหรือว่าอยู่ตามสถานที่ต่างๆนะอุบัติเหตุเนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ระมัดระวังใช่ไหมหรือเราเกิดความประมาทหรือความคึกขนองบางครั้งเวลาที่เด็กๆเล่นกันแบบเล่นกันโลดโผนมากๆหรือเล่นกันด้วยความแบบรุนแรงมากๆแบบนี้มันก็อาจจะทำให้ร่างกายเราเกิดการบาดเจ็บได้นะคะจากในภาพเนี่ยเด็กๆจะเห็นแล้วว่าเป็นไงเกิดอุบัติเหตุรถชนรถเฉี่ยวรถชนแบบนี้แน่นอนว่าถ้าเหตุการณ์มันรุนแรงมากนะคะอาจจะทำให้เราถึงขั้นกระดูกหักหรือถ้ายิ่งรุนแรงมากๆอาจจะทำให้เราเป็นไง
1: เส
0: ียชีวิตได้นะคะดังนั้นเราจะต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรหรืออยู่ที่ไหนจะต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ประมาทนะคะอันนี้ฝากไว้ด้วยนอกจากการเกิดอุบัติเหตุแล้วนะคะก็ยังมีพฤติกรรมอื่นๆอีกนะพฤติกรรมอื่นๆอาจจะเป็นการเล่นโลดโผนเล่นกันอย่างรุนแรงนะคะเกิดจากความซุกซนของพวกเราเนี่ยแหละนะคะแล้วก็รวมไปถึงเมื่อกี้นี้ที่เดินไปฟังกลุ่มที่5นะคะเขาบอกว่าเกิดจากพฤติกรรมของเราก็คือเวลาที่เรานั่งเวลาที่เรานั่งหรือเวลาที่เราทำอย่างอื่นช่วยคุณพ่อคุณแม่ยกของแบบนี้เนี่ยนะคะถ้าเรายกของหนักจนเกินไปอันนี้ก็ทำให้กระดูกของเราเกิดการบาดเจ็บได้หรือว่าเวลาที่นักเรียนนั่งเรียนอยู่หรือนั่งทำงานหรือนั่งเล่นโทรศัพท์มือถืออะไรก็ตามนะคะเวลาที่เรานั่งเนี่ยให้เราพยายามสังเกตตัวเองดูนะถ้าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่ว่าเฮ้ตอนนี้เรากำลังเป็นไงหลังงออยู่นั่งหลังงออยู่ก็พยายามยืดหลังให้มีสติอยู่กับตัวเองนะคะบางคนเนี่ยนั่งหลังงอเวลาเรียนตลอดเลยนะคะถ้าเรายิ่งทำเป็นประจำแบบนี้มันจะยิ่งติดร่างกายเราจะชินนะคะมันก็จะทำไปเรื่อยๆนะบางครั้งเวลาที่เราเป็นไงเรากำลังทำกิจกรรมหรืออะไรอยู่เนี่ยเราก็เป็นไงมันก็จะติดแล้วไงเพราะหลังเรางอแบบนี้ไปแล้วนะคะดังนั้นต้องพยายามสังเกตพฤติกรรมตัวเองนะว่าตอนนี้เราเป็นยังไงนั่งเป็นยังไงนั่งหลังตรงกันหรือเปล่าตอนนี้ในห้องนะคะทุกคนนั่งหลังตรงดีมากนะคะเยี่ยมมากเลยและนักเรียนปลายทางล่ะคะตอนนี้กำลังนั่งหลังตรงกันอยู่หรือเปล่ากำลังตั้งใจฟังกันอยู่ใช่ไหมนะคะนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราจะเห็นว่ากิจกรรมต่างๆนะคะที่เราได้ทำกันในแต่ละวันเนี่ยบางครั้งนะคะมันก็อาจจะส่งผลต่อร่างกายของเราได้ถ้าเราไม่ระวังนะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าถ้าหากว่ากระดูกของเรานั้นเกิดการบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรกันบ้างงั้นครูสกิลองถามนักเรียนตอนนี้ก่อนดีกว่าถ้าหากว่ากระดูกของเราเกิดการบาดเจ็บเราจะมีวิธีการดูแลรักษายังไงดีเบื้องต้นทำยังไงดีมีไหมเอ่ยกลุ่มไหนที่มีคำตอบแล้วตอนนี้หรือนักเรียนปลายทางกลุ่มไหนที่มีคำตอบแล้วว่าถ้าหากว่ากระดูกของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีวิธีไหนบ้างที่จะเป็นการดูแลรักษาเบื้องต้นได้มีไหมเอ่ยตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่1เดี๋ยวเรามาฟังกลุ่มที่1กันดีกว่านะคะว่าเขาจะมีวิธีอะไรบ้าง
2: ประคบเย็นค่ะ
0: นี่เห็นไหมเยี่ยมมากเลยนะคะการประคบเย็นเวลาที่บางครั้งเวลาที่เด็กๆเนี่ยอาจจะไปวิ่งเล่นสะดุดล้มขาพลิกขาแพลงขาบวมแบบนี้เนี่ยนะคะแล้วมันเกิดอาการบวมเกิดอาการเจ็บเกิดอาการบวมเกิดขึ้นเราก็จะมีการประคบเย็นนะแต่ถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าปวดบริเวณนั้นมากๆไม่แน่ใจไม่รู้ว่าขาเราอาจจะเคล็ดหรืออาจจะหักแบบนี้เนี่ยเราต้องไปหาคุณหมอด้วยนะนะคะจะต้องไปหาคุณหมอด้วยนะอ่ะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าเนาะ มาดูกันไปพร้อมๆว่า

0: การดูแลรักษาเบื้องต้นเนี่ยนะคะของกระดูกของเราหรือข้อต่อของเราเนี่ยเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บเนี่ยเราจะมีวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นอย่างไรมาดูอันแรกเลยอันแรกของเราจะเป็นอาการกระดูกหักแน่นอนถ้ากระดูกหักเนี่ยเด็กๆคิดว่าร้ายแรงไหม
1: ร้ายแรง
0: ร้ายแรงอยู่นะร้ายแรงอยู่นะคะเพราะว่าเราถ้าหากว่ากระดูกบริเวณขาของเราหักเป็นไงเราจะเดินได้ไหม
1: ได
0: ้เราจะเดินไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องเป็นไงดูแลรักษาให้กระดูกของเรามันหายดีก่อนนะคะถึงเราจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติทีนี้นะคะอาการของกระดูกหักนะคะเราจะสังเกตง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่าเรารู้สึกว่าบริเวณนั้นอาจเด็กๆอาจจะทำกิจกรรมอะไรอยู่หรือเด็กๆอาจจะเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวรถชนแบบนี้เนี่ยนะคะบางครั้งถ้าเราโดนชนปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าเราขยับบริเวณนั้นไม่ได้ยิ่งขยับยิ่งปวดนะคะเด็กๆลองสังเกตตัวเองนะถ้ายิ่งขยับแล้วยิ่งปวดนะคะแสดงว่าตรงนั้นอาจจะเกิดกระดูกหักก็ได้อาจจะนะอาจจะเกิดก็ได้นะคะหรือไม่เกิดก็ได้นะเราต้องสังเกตตัวเองดูทีนี้นะคะถ้าหากว่าเราเห็นแล้วปุ๊บแผลมันอาจจะมีแผลเกิดขึ้นกระดูกอาจจะทิ่มออกมานอกบริเวณผิวหนังของเราอันนี้เห็นชัดเลยว่าเป็นไงกระดูกหักแน่ๆนะคะอันนี้เห็นชัดเลยหรือว่าถ้าหากว่ากระดูกไม่ได้ทิ่มออกมาแต่ว่ามีอาการปวดบวมปวดบวมรู้สึกว่าเคลื่อนไหวไม่ได้ยิ่งขยับยิ่งเจ็บนะคะอันนี้เราให้เราสันนิษฐานก่อนเลยว่ากระดูกอาจจะหักก็ได้เนาะทีนี้ค่ะการดูแลรักษาทำยังไงเบื้องต้นเลยนะคะการดูแลรักษาเบื้องต้นเนี่ยเราพยายามอย่าเคลื่อนไหวบริเวณนั้นสมมุติว่าเกิดเราปวดตรงแขนนะคะวิ่งหรือเดินหกล้มแล้วเป็นไงล้มแล้วเอาแขนไปเท้ากับพื้นนะคะแล้วเรารู้สึกเจ็บมากอย่าพยายามขยับบริเวณนั้นนะอย่าเพิ่งขยับนะคะคอยประคองบริเวณที่เรามีอาการเจ็บเนี่ยให้อยู่นิ่งที่สุดอย่าเคลื่อนไหวถ้าหากว่ามีอาการปวดบวมให้เราทำการประคบเย็นนะคะประคบเย็นยังจำกันได้อยู่ไหมการประคบเย็นเนี่ยเราควรจะประคบไว้นานแค่ไหนจำได้อยู่เปล่ายังไงยังไงดียังไงดี24-48 ชั่วโมงก็คือ 1-2 วันนั่นเองแต่ว่าเด็กๆอาจจะประคบ5นาที10นาทีแล้วก็เอาออกแล้วก็ประคบใหม่แบบนี้นะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกว่าบริเวณที่เรามีอาการบาดเจ็บเนี่ยมันเป็นไงมันไม่บวมแล้วนะคะเราก็เป็นไงประคบอะไรต
1: ่อ
0: ประคบร้อนต่อเนาะประคบร้อนต่อนั่นเองทีนี้นะคะเมื่อประคบเบื้องต้นแล้วนะคะแล้วยังรู้สึกว่ายังไม่หายยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ยังเจ็บยังปวดอยู่อันนี้ให้เราไปไหน
1: ไป
0: หาหมอเนาะไปหาหมอนะคะทีนี้นะคะเวลาที่เราไปหาหมอเนี่ยเราก็ต้องมีการเคลื่อนย้ายเราจะต้องไปอย่างถูกวิธีเด็กๆสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเวลาที่เกิดอุบัติเหตุเป็นไงก็จะมีรถพยาบาลใช่ไหมคะมีรถมูลนิธิต่างๆมาอย่างเงี้ยเขาก็จะมาทำการปฐมพยาบาลเรานะคะแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายเรานะคะการกระทำแบบนั้นนะคะเขาทำโดยผู้ที่เป็นไงเขาได้รับการฝึกฝนมาอย่างดีแล้วนะเขาจะสามารถทำได้อย่างถูกต้องนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราเห็นว่าคนเขามีอาการบาดเจ็บโดยเฉพาะขาแน่นอนถ้าบาดเจ็บขาเนี่ยเป็นไงเดินได้ไหมเดินไม่ได้แน่นะคะเดินไม่ได้ดังนั้นเราต้องให้ผู้ที่มีความรู้เนี่ยนะคะเขามาทำการเคลื่อนย้ายนั่นเองนะทีนี้นอกจากกระดูกหักอาการข้อเคล็ดเราอาจจะเดินไปแล้วเป็นไงขาพลิกนะคะอาจจะไม่ถึงขั้นแบบว่ากระดูกหักนะอาจจะเอ็นฉีกหรือว่าอาจจะกระดูกร้าวแบบนี้นะคะอาการข้อเคล็ดเนี่ยนะคะก็จะมีลักษณะอาการคล้ายๆกันจะมีอาการปวดบวมนะคะถ้าเรายิ่งขยับบริเวณนั้นหรือกดตรงบริเวณนั้นก็จะมีอาการเจ็บมากๆนะคะดังนั้นเช่นกันนะเราอย่าเคลื่อนไหวบริเวณที่เราเกิดอาการบาดเจ็บนะถ้าหากว่ามีอาการข้อเคล็ดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเกิดที่บริเวณไหน ะคอตรงไหนอีกตรงข้อเท้าใช่ไหมคะตรงข้อเท้าข้อมือแบบนี้เนี่ยนะคะที่มักจะเกิดอาการข้อเคล็ดบ่อยๆนะคะตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าบริเวณที่เป็นข้อต่อบริเวณที่เป็นข้อต่อของเราเนี่ยมันยังไงได้รับการบาดเจ็บดังนั้นนะคะคล้ายๆกับกระดูกหักเลยอย่าพยายามเคลื่อนไหวบริเวณนั้นนะให้อยู่นิ่งๆทีนี้เรามาดูวิธีการดูแลรักษาเบื้องต้นทำยังไงเหมือนกันค่ะเคลื่อนไหวบริเวณนั้นให้น้อยที่สุดนะถ้ามันมีอาการปวดบวมประคบเย็นนะคะประคบเย็นหลังจากที่ประคบเย็นแล้วก็ประคบร้อนต่อทีนี้อาการรู้สึกว่ามันยังไม่หายสักทีนะคะยังปวดอยู่ไปต้องไปไหนคะไปหาใครไปหาคุณหมอไปพบคุณหมอเนาะนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราไม่ทราบเลยว่าที่มีอาการปวดเนี่ยบางครั้งอาจจะมาจากบริเวณข้อต่อเส้นเอ็นอะไรต่างๆนะต้องไปพบคุณหมอนะคะถ้าอาการไม่ดียิ่งถ้าอาการไม่ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการปฐมพยาบาลแล้วก็วิธีการดูแลเบื้องต้นง่ายๆถ้าหากว่ากระดูกของเราหรือข้อต่อของเราเนี่ยได้รับการบาดเจ็บทีนี้ค่ะในวันนี้นะคะคุณครูซากิก็จะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัติกันนะคะก็คือจะเป็นการปฐมพยาบาลนะคะโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมนั่นเองการปฐมพยาบาลโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมนี้นะคะสามารถปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บได้หลายอาการเลยไม่ว่าจะเป็นอาจจะกระดูกหักนะคะหรือว่ามีบาดแผลเลือดไหลเลือดกำเดาไหลนะคะสามารถนำไปปฐมพยาบาลอาการบาดเจ็บได้หลากหลายแต่ว่าทีนี้เนี่ยวันนี้ของเราเรียนเกี่ยวกับเรื่องกระดูกใช่ไหมคะเรื่องกระดูกและข้อต่อทีนี้ถ้าหากว่านักเรียนมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณกระดูกเราจะใช้ผ้าสามเหลี่ยมนี้นะปฐมพยาบาลอย่างไรเดี๋ยววันนี้เราจะได้ลองฝึกกันนะคะซึ่งในกิจกรรมนี้นะคะจะให้นักเรียนเนี่ยฝึกปฏิบัตินะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมนั่นเองวันนี้ครูสกิได้เตรียมผ้าสามเหลี่ยมมาแล้วเดี๋ยวคุณครูสกิจะแจกให้กับนักเรียนทุกกลุ่มเลยนะคะเราจะเห็นว่าผ้าที่เราจะได้เนี่ยจะเป็นสีๆเนาะมีหลากหลายสีเลยนะคะเดี๋ยวจะให้กลุ่มละ1สีนะคะกลุ่มละ1สีเดี๋ยวจะขอแจกก่อนแล้วกันกลุ่มนี้มีกี่คนคะ6คนใช่มั้ยอันนี้6คนนะกี่คนคะ6คน
2: โอเค
0: 6คนใช่มั้ยเด็กๆได้ผ้าไปแล้วอย่าเพิ่งทำอะไรนะคะเดี๋ยวฟังคุณครูก่อนเนาะฟังกันก่อน6คนใช่ไหมคะ3ผืนทีนี้นะคะเดี๋ยวครูสกิขอสาธิตให้เด็กๆดูก่อนนะว่าการที่เราจะใช้ผ้าสามเหลี่ยมในการปฐมพยาบาลเนี่ยนะคะเราจะต้องทำยังไงเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมว่าผ้าสามเหลี่ยมมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอาจจะเป็นผ้าผูกคอลูกเสือยุวะหรือเนตรนารีก็ได้ใช่ไหมจะมีลักษณะคล้ายๆกันนะคะทีนี้เดี๋ยวครูสกิขอคนสาธิตของเราเชิญเลยค่ะเบลเล่เชิญด้านหน้าเลยค่ะสมมุติว่าตอนนี้นะคะเบลเล่เนี่ยเกิดอาการบาดเจ็บเกิดอาการบาดเจ็บนะคะวันนี้เนี่ยเราจะปฐมพยาบาลเมื่อเบลเล่มีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณแขนแล้วกันเนาะบริเวณแขนนะคะจะสามารถปฏิบัติได้สะดวกกว่านะคะสมมุติว่าถ้าหากว่าเราพบเห็นผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บบริเวณแขนนะคะเราจะใช้ผ้าสามเหลี่ยมนี้นะคะในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นของผู้ป่วยอย่างไรอันดับแรกเลยนะคะสมมุติว่าตอนนี้ผู้ป่วยของเราเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณแขนขวาแขนขวาอยู่ฝั่งไหนฝั่งไหนคะเบลเล่ฝั่งนี้นี่เห็นไหมกำลังปวดเลยนะคะผู้ป่วยเรากำลังปวดเลยเด็กๆจำไว้ว่าผู้ป่วยมีอาการบาดเจ็บฝั่งไหนให้เราหันปลายสามเหลี่ยมนะคะของผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยไปทางฝั่งนั้นปลายผ้าสามเหลี่ยมอยู่ตรงไหนคะตรงไหนเบลเล่ชี้ให้เพื่อนดูหน่อยสิ ตรงนี้ถูกต้องนะคะเพื่อนบาดเจ็บฝั่งไหนให้หันปลายสามเหลี่ยมไปทางฝั่งนั้นตอนนี้เพื่อนบาดเจ็บบริเวณฝั่งขวาใช่ไหมคะเราก็จะหันปลายผ้าสามเหลี่ยมไปทางฝั่งขวาแบบนี้ส่วนปลายด้านบนนะคะจะสังเกตเห็นว่าจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแขนที่เราเจ็บเนาะจะอยู่ฝั่งตรงข้ามกันแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะปลายผ้าที่อยู่ด้านล่างปลายผ้าที่อยู่ด้านล่างนะคะให้เราพับขึ้นมาแบบนี้พาดเอาไว้อีกฝั่งหนึ่งในลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะด้านหลังด้านหลังเราจะผูกผ้าของเราไว้แบบนี้ค่ะให้สามารถเป็นผ้าที่สามารถประคองแขนเราได้นะคะผูกลักษณะแบบนี้เลยขวาทับซ้ายซ้ายทับขวา2รอบนะคะทีนี้ยังไม่เสร็จนะคะเราอาจจะมีการจัดผ้าจัดให้สวยงามนิดนึงทีนี้ค่ะจะเหลือด้านหลังตรงนี้ตรงบริเวณข้อศอกของเราใช่ไหมคะจะเหลือปลายผ้าตรงนี้นะคะให้เราผูกเป็นปมไว้เลยผูกเป็นปมไว้เพื่อที่จะเป็นไงการไม่ให้บริเวณข้อศอกของเราเนี่ยเป็นไงมันอาจจะหลุดออกมาได้นะคะผูกเป็นปมไว้แบบนี้เนาะแล้วก็เก็บให้สวยงามพับเก็บเข้าไปด้านในแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เราก็จะได้แล้วจะได้แล้วนะคะจากนั้นเมื่อเราทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้แขนของเบลเล่นั้นเป็นไงอยู่นิ่งๆไม่กระดูกกระดิกไม่มีการเคลื่อนไหวจากนั้นเราส่งเบลเล่ไปไหนคะไปโรงพยาบาลนะง่ายไหมง่ายมากนะคะง่ายมากเลยนะการปฐมพยาบาลโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมวิธีการทำแบบนี้นะคะจะทำให้แขนของผู้ป่วยนั้นเป็นไงอยู่นิ่งนะแขนอยู่นิ่งไม่มีการกระดุกกระดิกไม่มีการเคลื่อนไหวจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเพิ่มยิ่งขึ้นนั่นเองและก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยว่าเด็กคนนี้หรือผู้ชายคนนี้เป็นไงรู้แล้วว่าเขาน่าจะมีอาการบาดเจ็บตรงแขนนะคะเวลาที่เราเดินไปเจอเขาอะไรแบบนี้เราจะได้ระมัดระวังตัวเองนะคะแต่ถ้าเป็นไงเดินไปเฉยๆแบบนี้ไม่มีผ้าพันเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะบางทีคนอื่นเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราเกิดอาการบาดเจ็บเขาอาจจะมาวิ่งชนเราได้อะไรแบบนี้นะคะดังนั้นเราควรที่จะเป็นไงทำแบบนี้นะคะเพื่อที่จะทำให้คนอื่นรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเป็นไงเกิดอาการบาดเจ็บทีนี้นะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยลองฝึกปฏิบัติกันดูนะคะโดยจับคู่นะคะแต่ละกลุ่มจับคู่กันนะถ้าเราทำคนเดียวทำได้ไหมทำไม่ได้นะคะมันจะลำบากนิดนึงให้เราจับคู่นะคะเพื่อนของเราในกลุ่มนะคะสำหรับวันนี้ทุกคนปรบมือให้กับเบลเล่หน่อยเป็นผู้ป่วยของเราในวันนี้นะคะเยี่ยมมากเลยเดี๋ยวให้เบลเล่ไปฝึกทำกับเพื่อนนะคะในกลุ่มของเราไปเลยครับตอนนี้นะคะให้นักเรียนทุกกลุ่มลงมือฝึกปฏิบัติได้เลยนะคะลองจับคู่กันดูฝึกได้เลยค่ะ

แล้วค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่ามีหลายๆคนนะคะได้ทำการฝึกปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมทุกคนผูกกันเก่งมากเลยทีนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณครูสกิจะให้ตัวแทนนะคะตัวแทนเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่แบบว่าผูกได้อย่างแบบสวยงามมากออกมาทำการผูกให้นักเรียนปลายทางได้ดูกันนะจากการที่เราได้ฝึกแล้วเราจะสามารถปฏิบัติจริงได้หรือเปล่าเมื่อกี้นี้มีกลุ่มที่หนึ่งใช่ไหมคะเชิญด้านหน้าเลยมีกลุ่มที่สามอีกหนึ่งคู่และกลุ่มที่สองใช่ไหมกลุ่มที่สองสีเขียวใช่ไหมคะเชิญสาวๆขยับนิดนึงขยับนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะให้ทั้งตัวแทนทั้ง3กลุ่มนี้นะคะทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะผูกให้กับนักเรียนปลายทางได้ดูกันอันไหนตอนนี้ใครจะเป็นคนผูกคะใครเป็นผู้ปฐมพยาบาลที่จะทำการผูกให้เพื่อนยกมือเลยโอเคค่ะพร้อมไหมคะพร้อมแล้วไหนเราลองเริ่มผูกได้เลยค่ะเริ่มผูกได้เลยเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจากที่เพื่อนได้ผูกนั้นนะคะถูกต้องหรือเปล่าตามหลักการที่เราได้เรียนรู้กันไปนะสองสาวนี้ถูกต้องไหมคะเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อถูกแล้วเราสามารถจัดผ้าให้สวยงามได้นะคะจัดผ้าบางทีอาจจะยับอาจจะย่นอย่างนี้นะคะเราสามารถดึงผ้าจัดผ้าให้สวยงามได้เมื่อผูกตรงบริเวณคอเสร็จแล้วนะคะอาจจะผูกสัก2รอบด้วยกันถ้าเราผูกแค่รอบเดียวเนี่ยอาจจะหลุดได้นะอาจจะผูกสัก2รอบแล้วก็ผูกปมบริเวณข้อศอกบริเวณแขนตรงข้อศอกของเรามีการจัดอย่างสวยงามเลยตรงนี้ได้ไหมคะกลุ่มนี้ได้ไหมได้ไหมเอ่ยแต่อาจจะหลวมไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรนะคะถือว่าผูกได้อย่างถูกต้องนะผูกได้อย่างถูกต้องแล้วนะคะผู้ที่ปฐมพยาบาลอาจจะตัวเล็กนิดนึงนะคะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเยี่ยมมากสองสาวถึงไหนแล้วเสร็จหรือยังสองสาวผูกได้สวยมากเลยนะคะผูกได้สวยมากเลยนักเรียนปลายทางนะคะเห็นเพื่อนๆจากต้นทางของเราเนี่ยฝึกปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเราสามารถนำไปเป็นความรู้แล้วก็นำไปฝึกปฏิบัติได้นะคะเพราะบางครั้งอาจจะเกิดเหตุการณ์อาการบาดเจ็บนะคะบริเวณกระดูกบริเวณแขนของเราเนี่ยเราสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยไปปฐมพยาบาลตัวเองได้เลยตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะคะเพื่อนๆในห้องเป็นไงตัวแทนของเราเป็นไงคะสวยไหมนะผูกได้เก่งมากเลยทุกคนปรบมือให้เพื่อนหน่อยปรบมือให้เพื่อนหน่อยเยี่ยมมากเลยนะคะเชิญนั่งที่ตัวเองได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยทีนี้นะคะกิจกรรมของเราเนี่ยยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะคะในกิจกรรมต่อไปของเราเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะคะทำแบบประเมินตนเองเพราะว่าในวันนี้นะคะจะเป็นชั่วโมงสุดท้ายของหน่วยที่1ของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะทุกคนมีแบบประเมินตนเองแล้วเนาะแบบประเมินตนเองอันนี้นะคะจะเป็นแบบประเมินตนเองในหน่วยที่1เรื่องของการเจริญเติบโตนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีแบบบันทึกการเรียนรู้ด้วยนะคะซึ่งทั้งแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้อันนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะในแบบประเมินตนเองและแบบบันทึกการเรียนรู้จะให้นักเรียนนะคะเขียนอธิบายตอบคำถามนะคะเมื่อนักเรียนฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วสามารถลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะในส่วนของคุณครูปลายทางดูแลนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมนะคะตอนนี้ทุกคนมีแบบประเมินและแบบบันทึกการเรียนรู้ที่ตัวเองแล้วเนาะถ้าพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะลงมือทำได้เลย

ค่ะตอนนี้นะคะก็อาจจะมีหลายคนนะคะที่ทำแบบประเมินตนเองแล้วก็แบบบันทึกการเรียนรู้เสร็จแล้วบางคนก็อาจจะยังไม่เสร็จนะคะไม่เป็นไรนักเรียนสามารถทำต่อในชั่วโมงว่างได้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสรุปบทเรียนที่เราได้เรียนรู้กันไปนะคะในวันนี้นะวันนี้เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของการดูแลรักษาเบื้องต้นนะคะเมื่อกระดูกหรือว่าข้อต่อของเรานั้นเกิดอาการบาดเจ็บนั่นเองซึ่งอาจจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนนะคะนักเรียนก็ควรที่จะรู้วิธีการดูแลตนเองนะคะวันนี้เราได้ทำการฝึกปฏิบัตินะคะการปฐมพยาบาลโดยใช้ผ้าสามเหลี่ยมไปแล้วเชื่อว่านักเรียนจะสามารถนำความรู้ตรงนี้เนี่ยนะคะไปปฏิบัติได้ถ้าหากว่าเราเกิดอาการบาดเจ็บบริเวณกระดูกของเรานะคะให้เด็กๆเนี่ยลองสังเกตตัวเองดูนะถ้าหากว่าเกิดอุบัติเหตุแล้วรู้สึกว่าปวดบริเวณกระดูกบริเวณแขนบริเวณขาของเราเนี่ยเราลองดูนะคะว่าอาการมันเป็นยังไงถ้าหากว่าอาการหนักมากๆปฐมพยาบาลแล้วประคบเย็นแล้ว

0: การยังไม่หายดีเด็กๆต้องไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่าเขาจะได้ทำการเอ็กซเรย์นะคะดูว่ามีกระดูกหักหรือเปล่านะคะหรือว่ามีเอ็นตรงไหนที่มีการฉีกขาดหรือเปล่าจะได้ดูแลรักษาเราให้หายป่วยได้ไวยิ่งขึ้นนะคะในครั้งต่อไปครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีซึ่งจะเป็นหน่วยใหม่ของเรานะคะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะคะนั่นก็คือใบงานที่1เรื่องครอบครัวของฉันใบงานนี้คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th สำหรับวันนี้นะคะคุณครูซากิก็ต้องขอตัวลาไปแล้วหวังว่าความรู้ที่นักเรียนได้รับกันไปในวันนี้เนี่ยจะสามารถทำให้นักเรียนเนี่ยนำไปฝึกปฏิบัตินะคะเมื่อเกิดอาการบาดเจ็บนะคะของร่างกายตนเองได้หัวหน้าเชิญได้เลยค่ะ
1: ท
0: ั้
1: งหมดทั้งความขอบคุณครู
2: ทำไมเสียงหัวหน้าแตกไปวะ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
4: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: บนเกาะทางขั้วโลกเหนือหลังจากพาลูกแมวน้ำน้อยมาส่งเรียบร้อย7มหัศจรรย์ยังได้เพื่อนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมที่ว่ายน้ำเก่งอีกหลายตัวและกำลังเพลิดเพลินกับเพื่อนใหม่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงหนึ่งแว่วมาเกิดอะไรขึ้นน่ะนั่นคือโลมาเพื่อนใหม่อีกชนิดหนึ่งมีรูปร่างคล้ายปลาแต่ไม่ใช่ปลามีนิสัยใจดีขี้เล่นแต่เอ๊ะเจ้าโลมาน่าสงสารกำลังถูกพวกคณะละครสัตว์ไล่จับจะเอาไปแสดงแน่ๆเลย
1: แย่แล้วน่ากลัวจัง
2: นั่นมันพวกคนใจร้ายนี่จริงด้วยพวกเราไปจัดการมันเลย
3: เดี๋ยวก่อนเราต้องช่วยเจ้าโลมานั่นก่อน
0: ใช่ชักช้าต้องถูกพวกนั้นจับได้แน่ๆเลยเร็วเข้าทำยังไงดีพวกหนู

0: นี่มันอะไรกันเนี่ย
1: อย่าเล่นจ๋าลงครับ
0: มันกำลังจะหยุดแล้วครับเรือเป็นอะไรไปรีบไปแก้ไขสิโหจะจับได้อยู่แล้วเชียว

0: พวกเราช่วยโลมาได้แล้ว
1: ดูสิพวกเราพลังความดีเพิ่มขึ้นอีกแล้ว
2: เพื่อพลังสำหรับการเดินทางไปดวงจันทร์7มหัศจรรย์สะสมพลังจากการทำความดี
0: ดีดีดีเพิ่มพลัง
2: พลังเพื่อทุกคน
1: เราจะเพิ่มพลังความดีต่อไปเจ็ดมหัศจรรย
2: ์ตั้งใจมั่น
3: ไม่ย่อท้อ
1: และเคลื่อนตัวได้แล้วครับ
4: ดีงั้นเดินทางกันต่อ
1: แล้วเราไม่ไล่จับเจ้าโลมานั่นแล้วหรอครับ
4: ไม่ต้องแล้ว
1: ป่านนี้มันดำน้ำไปถึงไหนๆแล้วแล้วเราจะไปไหนกันต่อล่ะครับ
4: ก็กลับเข้าฝั่งสิวะเดี๋ยวไม่ทันงานแสดงเร็วออกเดินทางได
2: ้โชคดีที่พวกคณะละครสัตว์จะไปแสดงที่ฐานบินสู่ดวงจันทร์ทั้งหมดจึงสามารถกลับสู่เส้นทางที่ถูกต้องได้อย่างไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องแอบให้ดีๆล่ะหวังว่าทั้งหมดจะเดินทางโดยปลอดภัยไปถึงฐานบินสู่ดวงจันทร์ได้สำเร็จเอาใจช่วยพวกเขาได้ในตอนต่อไ
5: ปเพิ่มพลัง7มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกๆคน
6: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาล

0: ีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์อีกเช่นเคยครับครับวันนี้เด็กๆครับดูที่หน้าจอสิลูกวันนี้เด็กๆจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไรเอ่ย
1: ร
2: ู้เท่าทันสื่อโฆษณานะวันนี้เด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับโฆษณาภาษาในสินค้าโฆษณาประเภทต่างๆนะคะเพื่อที่เราจะได้นำเอามาเป็นข้อมูลพื้นฐานในการวิเคราะห์ว่าเราจะเลือกซื้อสินค้านี้อย่างไรนะจุดมุ่งหมายของคุณครูในวันนี้นะครับเด็กๆจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาในสื่อโฆษณาแล้วก็วิเคราะห์ว่าอันนี้เป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าอันนี้เป็นข้อคิดเห็นหรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจเลือกซื้อนั่นเองนะครับกิจกรรมแรกของเราคืออะไรเอ่ยคำไทยใช้ให้ถูกตอนนี้พร้อมแล้วหรือยังถ้าพร้อมแล้วถ้าพร้อมแล้วชูอุปกรณ์ขึ้นมาเลยต้นทางและปลายทางวันนี้คุณครูเสนอคำว่ากระหล่ำหรือกะหล่ำลองดูซิสีแดงหรือสีเขียวคุณครูจะให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2 3ยกเลยสีอะไรเอ่ยคำตอบคือสีอะไรลูก
1: ส
2: ี
1: เข
2: ีย
1: ว
2: สีเขียวเก่งมากเก่งมากปลายทางตอบถูกกันหรือเปล่าเด็กๆเห็นไหมลูกว่ามันแตกต่างกันตรงไหนคำว่ากะหล่ำตรงไหนเอ่ยคำว่ากะมีรอเรือควบไหม
1: ไม
2: ่มีรอเรือเพราะฉะนั้นเขียนให้ถูกต้องนะครับรู้จักกะหล่ำไหมลูกกะหล่ำเป็นอะไรเป็นผักใช่ไหมหน้าตาของกะหล่ำเดี๋ยวนะกะหล่ำเนี่ยเป็นชื่อของไม้ล้มลุกก็คือเป็นพืชนั่นเองนะซึ่งพืชชนิดนี้เราก็นำมารับประทานเป็นผักนะครับมีหลายสายพันธุ์ยกตัวอย่างเช่นกะหล่ำปลีหรือกะหล่ำใบกะหล่ำดอกหรือกะหล่ำต้นนะนี่คือหน้าตาของกะหล่ำเคยเห็นไหมเคยรับประทานไหมลูก
1: เคย
2: แน่นอนเป็นผักที่ทุกคนรู้จักนะครับอันนี้คือกะหล่ำเขียนให้ถูกต้องด้วยนะทีนี้เรามาดูเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาไหนใครดูโฆษณาบ้างดูจากตรงไหนเอ่ยโฆษณา
1: ท
2: ีวีใช่ไหมครับเวลาเด็กๆดูโฆษณาแล้วเนี่ยเราดูว่าเขาขายอะไรใช่ไหมแล้วทีนี้เราดูอะไรต่อลูกดูสินค้าแล้วยังไงต่อเวลาหนูจะเลือกซื้อสินค้าในต่างๆที่เราอยากจะซื้อเนี่ยมันจะมีคำโฆษณาใช่ไหมเขาก็จะจ้างเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่คิดว่าน่าเชื่อถือมาเป็นคนขายของให้เราใช่ไหมลูกทีนี้ในนั้นน่ะเนื้อหาในโฆษณาเนี่ยมันมีตัวภาษาอยู่ในนั้นนักเรียนเคยสังเกตไหมเคยไหมลูกเคยสังเกตตัวภาษาในโฆษณาไหมเคยมันจะเป็นลักษณะแบบไหนโน้มน้าวใช่ไหมน้มน้าวใจให้คนที่ดูโฆษณาให้คนที่เสพสื่อเหล่านั้นเนี่ยเชื่อว่าอันนี้ดีนะอันนี้ต้อง

0: ซื้ออันนี้ต้องใช้ใช้แล้วดีนะเดี๋ยววันนี้แหละคุณครูจะนำพาเด็กๆนะไปเรียนรู้เกี่ยวกับภาษาในสื่อโฆษณาแล้วเราลองเลือกกันสิว่าเราจะเลือกซื้อสินค้าอะไรนะครับอ่ะมาดูนะทบทวนสักนิดนึงทีนี้เด็กๆมีวิธีการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าอย่างไรสมมุติว่าคุณครูมาขายของครูมีปากกามาให้เลือกเนี่ยเด็กๆคิดว่าถ้าเราจะเลือกซื้อปากกาสัก1ด้ามเราจะเลือกจากอะไรลูกหนูจะเลือกจากอะไร
1: ค
0: ุณภาพแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าปากกาอันนี้มีคุณภาพดีหรือไม่ดีหนูดูจากอะไรดูจากคนขายหรือดูจากลักษณะหรือดูจากสีหรือดูจากคุณสมบัติที่เขาเขียนเอาไว้หนูดูจากอะไรลูก
1: คุณสมบัติ
0: ดีมากเราดูจากคุณสมบัติใช่ไหมแล้วทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าคุณสมบัตินั้นน่ะมันเป็นตามคำโฆษณาจริงๆเรามีทางรู้ไหมเรามีทางรู้ไหมลูกไม่บางทีอาจจะรู้ได้อาจจะมีคำยืนยันจากเขาเรียกว่าเป็นหน่วยงานที่เอาไว้ยืนยันว่าอ๋ออันนี้คุณภาพดีจริงๆหรือบางทีไม่มีบอกเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแหละการเลือกโฆษณาต่างๆนะไม่ว่าเราจะซื้ออะไรเราจะเชื่อถืออะไรเราดูอะไรเข้ามาแล้วเนี่ยเราต้องรู้จักการวิเคราะห์นะครับอ้าวทีนี้มาดูนะเด็กดูซิว่าวันนี้ที่หน้าจอครีมอะไรลูกครีมหอยทากเขาบอกว่าครีมหอยทากทาแล้วใสใช้แล้วตึงเหมือนผิวทารกใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเฉิดฉายทุกวันน่าซื้อไหมไม่น่าซื้อเพราะอะไรไหนใครบอกว่าจะซื้อยกมือขอดูไม่เป็นไรนะไม่บอกเป็นความคิดเห็นเฉยใครอยากจะซื้อใครไม่ซื้อเลยเพราะอะไรลูกทำไมถึงไม่ซื้อเพราะอะไร
1: ไม
0: ่กล้าใช้เพราะอะไรทำไมถึงไม่กล้าใช้หอยทากอ๋อมันทำมาจากหอยทากเลยไม่กล้าใช้ใช่ไหมลองดูลองดูครูตาลจะมาขายของให้เด็กๆได้ซื้อลองดูนะครูตาลจะขายอะไร
2: ครีมหอยทากทาแล้วใสใช้แล้วตึงเหมือนผิวทารกใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเฉิดฉายทุกวัน
0: ซื้ออุ๊ยตายครูตาลต้องเสียใจแน่เลยไปดูอีกอันนึงอันนี้ครีมอะไรครีมกันแดดทาแล้วขาวภายใน1นาทีเป็นยังไงลูกเป็นยังไงป้องกัน UV ถึง SPF 90โปรตีนน้ำนมกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบซื้อไหมอันนี
1: ้
0: เพราะอะไรลูกเกินมันเกินจริงใช่ไหมลองดูนะ
3: ออกแดดก็เหมือนเอาหน้าไปปิ้งบนเตาเพียงใช้ครีมกันแดดทาแล้วขาวภายใน1นาทีกัน UV ด้วย SPF 90ด้วยโปรตีนน้ำนมกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบแดดแรงแค่ไหนหน้าไม่เยิ้มไม่หมองเนื้อครีมบางเบาเจอมลภาวะแค่ไหนก็รอด
0: ซื้อไหมลูกอันนี้เราไม่ซื้อเพราะว่าพรีเซนเตอร์เหรอเราซื้อเพราะอะไรไม่เกี่ยวกับคนขายใช่ไหมลองดูนะมี2 อย่างแล้วทีนี้มาดูอันต่อมาอันนี้ขายอะไร
1: พ
0: ิ
1: ซซ่าใส่น้ำตาล
0: ลองอ่านดูสิผลิตจาก

0: ื้อไหมลูกอันนี้สันเลิศไม่ซื้ออะไรสักอย่างเลยเพราะอะไรถึงไม่ซื้อเพราะอะไรอะไรนะมดขึ้นหน้าใช่หรือเปล่าอ่ะลองดูนะครีมหน้าใสมะขามป้อมช่วยมีวิตามิน B3 ใช่ไหมช่วยให้ใบหน้าขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติปราศจากจุดด่างดำอ่ะลองดูว่าครีมนี้ใครจะขายอยากรู้ยัง
1: อ
0: ยากรู้แล้ว
2: รอยสิวซ้ำซากยิ่งบีบยิ่งพังเปิดวงจรรอยสิวฝังลึกต้องเบรกด้วยครีมหน้าใสมะขามป้อมผลิตจากสารสกัดมะขามป้อมมีวิตามิน B3 ช่วยให้ใบหน้าขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติปราศจากจุดด่างดำ
0: ซื้อไหมไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะว่าพรีเซนเตอร์ไม่หล่อหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมครูต้นขายอะไรลูกขายครีมหน้าใสมะขามป้อม

ลองดูนะมีอีกหนึ่งตัวอย่างครีมรกแกะนวัตกรรมล้ำสมัยพิสูจน์ได้ภายใน7วันขายดีอันดับ1รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยไร้สารอันตรายอันนี้น่าซื้อไหมเพราะอะไรลูกทำไมถึงคิดว่า

0: หลีไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดความลับตันใช้ครีมรกแกะทาหน้านวัตกรรมล้ำสมัยพิสูจน์ได้ภายใน7วันขายดีอันดับ1รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยไร้สารอันตรายฟื้นเส้นริ้วผิวหมองให้เร่งตึงกระจ่างใส
1: เรียบร้อยซื้ออันไหนซื้ออันไหน
2: อ
1: ันนี้อันล่าสุดเลยเพราะว่ามีการรับรองใช่ไหมลูกแล้วก็ภาษาเป็นยังไงมันมีบางครีมบางตัวใช่ไหมที่ใช้ภาษาเกินจริงที่เด็กๆบอกว่ามันเกินจริงเกินไปเช่นทาแล้วขาวภายใน1วันอย่างเงี้ยน่าเชื่อไหมไม่ใช่ไหมลูกอ่ะอันนี้แหละเป็นตัวอย่างโฆษณานะทีนี้วันนี้เด็กๆจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างนะเมื่อพิจารณาข้อความแล้วหลายคนก็บอกไปแล้วว่าจะซื้ออันไหนจะซื้ออันที่4เพราะอะไรใช่ไหมครับแต่สิเด็กจะต้องเรียนรู้ในวันนี้คือเราจะต้องมาพิจารณาว่าโฆษณานั้นมันมีข้อเท็จจริงอะไรมันมีข้อคิดเห็นอะไรจากคำโฆษณาหรือสำนวนภาษาที่ปรากฏอยู่ในสื่อโฆษณานั้นนะครับซึ่งวันนี้นะจุดมุ่งหมายหรือว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ง่ายๆเลยนะครับจะต้องบอกหลักการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้ซึ่งอันนี้เราเรียนกันมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรข้อคิดเห็นเป็นอย่างไรรวมทั้งเด็กๆจะต้องเอาข้อมูลที่รู้เนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและก็ข้อคิดเห็นจากการฟังและดูสื่อโฆษณานั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนักเรียนจะต้องมีมารยาทในการฟังและดูนะอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับมาดูต่อนะเพิ่มเติมความรู้ใหม่เด็กๆบอกคุณครูไปแล้วว่าเราเคยดูสื่อโฆษณาใช่ไหมลูกในช่องทางต่างๆใช่ไหมและเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมว่าโฆษณาคืออะไรรู้จักไหมรู้จักโฆษณาไหมรู้จักทุกคนรู้จักโฆษณาในใครไม่รู้จักโฆษณามีไหมเอ่ยไม่มีเพราะว่ามันเป็นสื่อที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนาะเรียกได้ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูสื่อโฆษณามากกว่าการอ่านหนังสือด้วยซ้ำไปใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนเป็นการฟังและดูสารรับสารอีกช่องทางนึงการที่เราจะรับอะไรเข้ามาใส่ตัวเราเนี่ยเราต้องมีการกั้นกรองก่อนเนาะคำถามต่อมานักเรียนดูที่ช่องทางไหนได้บ้างในปัจจุบัน
2: ทีว
1: ีเห็นบ่อยที่สุดใช่ไหมลูกมีอะไรอีกโทรศัพท์มีอะไรอีกไหนใครดู YouTube บ้างเวลาเราดู YouTube ใช่ไหมลูกมันจะมีอะไรมาขั้นเอาไว้โฆษณานั่นแหละมันคือการขายของแล้วหนูเคยซื้อของตามช่องทางเหล่านี้ไหมไม่เคยแล้วเคยเห็นคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคนในครอบครัวของเราซื้อไหมลูกบางคนบอกว่าเคยบางคนบอกว่าไม่เคยใช่ไหมนั่นแหละนักเรียนลองสังเกตดูนะลองถามคุณพ่อคุณแม่ดูสิว่าคุณแม่จะสั่งของออนไลน์มาหรือซื้อของเนี่ยคุณแม่ดูจากอะไรทำไมถึงเลือกซื้ออันนี้ลองถามดูนะแล้วก็ลองเอามาเชื่อมโยงกับความรู้ที่เด็กๆจะต้องเรียนกันในวันนี้ด้วยทีนี้มาดูกันว่าโฆษณาคืออะไรโฆษณาก็คือการให้ข้อมูลนะข้อมูลที่ให้ออกไปเนี่ยนะเป็นข่าวสารก็ได้เป็นข้อมูลก็ได้หรือเป็นการสื่อสารจูงใจผ่านสื่อโฆษณาประเภทต่างๆคำว่าสื่อโฆษณาอาจจะเป็นคลิปวิดีโอใช่ไหมเหมือนเมื่อสักครู่นี้ก็ถือว่าเป็นสื่อโฆษณาอาจจะเป็นป้ายประชาสัมพันธ์เป็นป้ายกระดาษ1แผ่นแปะเอาไว้แล้วเราไปดูก็ถือว่าเป็นสื่อโฆษณาได้ใช่ไหมลูกเป็นเหมือนกันนะหรือเป็นแค่ข้อความเคยไปตามถนนไหมแล้วมันจะมีพวกป้ายต่างๆที่ติดอยู่ตามถนนนะลูกเคยเห็นใช่ไหมป้ายใหญ่ๆอ่ะอันนั้นก็ถือว่าเป็นสื่อโฆษณานะเพื่อจูงใจหรือโน้มน้าวใจให้กลุ่มผู้บริโภคหรือเป้าหมายเนี่ยมีพฤติกรรมคล้อยตามเนื้อหาในสารที่โฆษณามีการเผยแพร่ออกไปนะครับเพื่อให้เราเลือกซื้อหรือใช้บริการสินค้านั้นตลอดจนชักนำให้ปฏิบัติตามแนวความคิดในโฆษณานั้นถือว่ามีพลังมากนะเขาสามารถดึงดูดคนให้เชื่อได้ใช่ไหมเพียงไม่กี่วินาทีเพียงแค่30วิ20วิหรือไม่ถึง1นาทีคนก็สามารถคล้อยตามได้แสดงว่าภาษามันมีพลังใช่ไหมภาษาในการโน้มน้าวคนให้เชื่อถืออันนั้นได้นะครับอันนี้นะเรียกว่าโฆษณาทีนี้ในการพิจารณาข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นเนี่ยก็เหมือนเดิมนะเด็กๆจะต้องรู้ว่า เอ๊ะโฆษณานี้มันมีข้อความตรงไหนที่เป็นข้อเท็จจริงข้อความตรงไหนที่เป็นข้อคิดเห็นนะคะเพื่อ

0: ที่เราจะเอามาตัดสินใจหรือเอามาแก้ปัญหาในการเลือกผลิตภัณฑ์ของเราได้นะอันนี้เด็กๆเคยเรียนมาแล้วหรือยังหน้านี้จำได้ไหมชั่วโมงที่แล้วจำได้เราจะใช้อันนี้แหละในการเลือกนะในการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นคุณครูขอทบทวนนิดนึงข้อเท็จจริงเป็นยังไงลูกข้อเท็จจริงข้อเท็จจริงต้องมีลักษณะเป็นยังไงเป็นความจริงใช่ไหมยังไงอีกมีอยู่จริงน่าเชื่อถือไหมน่าเชื่อถือต้องมีหลักฐานประกอบใช่ไหมลูกอันนี้ถึงจะเรียกว่าข้อเท็จจริงแล้วปลายทางล่ะครับข้อคิดเห็นตอบได้ไหมข้อคิดเห็นเป็นยังไงลูก
1: เป
0: ็
1: นความค
0: ิ
1: ด
0: เป็นความคิดดีมากเป็นยังไงอีกเป็นการคาดคะเนถูกต้องปลายทางตอบได้ไหมได้สองอย่างแล้วอะไรอีกเปรียบเทียบดีมากและก็เป็นยังไงเป็นความรู้สึกเก่งมากนี่คือลักษณะของข้อคิดเห็นนะครับเพราะฉะนั้นในโฆษณาก็มีเหมือนกันนะเป็นข้อเท็จจริงและเป็นข้อคิดเห็นเอาล่ะตอนนี้คุณครูอยากจะรู้ว่าเด็กๆเนี่ยจะสามารถโฆษณาโน้มน้าวเพื่อนๆได้ไหมให้เพื่อนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานะตอนนี้เด็กๆ เตรียมสินค้ามาหรือยังเตรียมมาแล้วกลุ่มที่1เตรียมอะไรมาขายชูให้กล้องดูหน่อยชูให้เพื่อนๆปลายทางดูสักนิดนึงหนูจะขายอะไรลูกวันนี้ขายอะไรเอ่ยกลุ่มที่1ขายถุงผ้าใช่มั้ยน่ารักมากปลายทางก็ลองโชว์ให้เพื่อนๆดูได้เลยนะกลุ่มที่2ขายอะไรลูกชูให้ดูหน่อยเร็วยื่นเลยมันคืออะไรที่ใส่บัตรใช่ไหมดีมากเลยกลุ่มที่3กลุ่มที่3ชูขึ้นมาเลยขายอะไรลูกขายกำไรใช่ไหมกำไรนะต่อไปกลุ่มที่4นะครับถือขึ้นมาเลยลูกให้กล้องดูนะเพื่อนๆปลายทางได้ดูด้วยวันนี้หนูจะขายกันไกรตัดเล็บดีมากสุดท้ายกลุ่มที่5มะลิวันนี้มะลิจะขายอะไรขายร่มมาดูซิว่ากลุ่มไหนจะมีวิธีการโน้มน้าวเพื่อนๆนะโดยใช้วิธีการโฆษณานะลูกนะนะเสร็จแล้วเนี่ยคุณครูจะให้เพื่อนๆโหวตว่าอยากจะซื้ออะไรมากที่สุดคนไหนโดนโหวตเพื่อนกลุ่มไหนถูกโหวตจะให้รางวัลกลุ่มนั้นนะเดี๋ยวไปรับรางวัลเป็นขนมจากคุณครูตอนกลางวันนะโอเคไหมทั้งกลุ่มเลยนะจะได้รางวัลทั้งกลุ่มไม่ใช่แค่คนที่โฆษณาคนเดียวนะเพราะฉะนั้นตัวแทนที่จะออกมาพูดต้องเป็นตัวแทนกลุ่มที่ดีแล้วก็ต้องแบบมีภาษามีลีลาในการขายของเข้าใจไหมลูกเพื่อให้กลุ่มเราได้รางวัลเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะคุณครูให้เวลาแค่กลุ่มละ1นาทีเท่านั้นในการขายของและสุดท้ายเราจะมาสรุปร่วมกันโอเคนะถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่1ก่อนเลยมาเลยมาเลยกดไอสิริพันธ์ใช่ไหมลูกสิริพันธ์วันนี้มาขายถุงผ้าส่งไมค์มาให้เพื่อนหน่อยพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมแล้วเชิญเลยครับ
2: วันนี้หนูจะมาขายถุงผ้าค่ะสีสันสดใสสะพายของได้เยอะค่ะแล้วมีชื่อเขียนเป็นของประจำตัวเองค่ะ
0: หมดยัง
2: มีตัวการ์ตูนหลากหลายค่ะสามารถเลือกซื้อของได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่หนึ่งหน่อยสุดยอดดีมากกลุ่มที่1เชิญกลับไปนั่งก่อนลูกเดี๋ยวเราจะมาโหวตกันนะกลุ่มที่2มาเลยกลุ่มที่2เชิญเลยครับ
3: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาขายที่เก็บบัตรค่ะสามารถใส่เงินได้ลวดลายมีหลายลายค่ะอันนี้นำมาแค่รายเดียวค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่2หน่อยน่าสนใจไหมน่าสนใจเชิญกลุ่มที่3ถือสินค้ามาด้วยนะครับเวลาเด็กๆพูดนะต้องมองไปที่กล้องด้วยนะลูกเพราะว่าเราจะสบตาเพื่อนๆปลายทางด้วยอ้าวถือได้ไหม
3: ส
1: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาขายกำไลค่ะกำไลมี3แบบหลากหลายสีสามารถเลือกซื้อได้เลยค่ะ
0: โอเคขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3ด้วยนะครับต่อมากลุ่มที่4กลุ่มที่4ต้องมาแบบปังๆแน่นอนวันนี้ขายอะไรลูกกรรไกรตัดเล็บใช่ไหมต้องบอกสรรพคุณด้วยต้องบอกคุณสมบัติด้วยนะว่าทำอะไรได้บ้างเชิญเลย
4: สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะมาขายกรรไกรตัดเล็บค่ะกรรไกรตัดเล็บมีไว้ตัดเล็บทนทานแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แปะให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือหน่อยครับเก่งมากมาลิมากลุ่มที่5ขายร่มเชิญเลย
5: สวัสดีค่ะวันนี้หนูมาขายร่มค่ะร่มตัวนี้มีมาตรฐานดีค่ะมีสีสันให้เลือกหลายสีวันนี้นำมาเป็นสีเขียวค่ะราคาจาก100เหลือ20บาทสามารถกางได้ทุกฤดูกาลฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวขอบคุณค
0: ่
5: ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยสุดยอดทีนี้เดี๋ยวนะให้เพื่อนๆทั้ง5คนออกมาอีกรอบหนึ่งออกมาเลือกสิว่าจะซื้อใครกลุ่มไหนจะน่าซื้อมากที่สุดมาเลยเด็กๆปลายทางถ้าเกิดไม่มีอุปกรณ์นะไม่ได้ขายของก็สามารถดูเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางแล้วก็ลองโหวตให้พวกเราดูสิว่าใครขายของเก่งที่สุดขยับมานิดนึงลูกขยับมาเอากลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม5ใช่ไหมเราจะเรียงจากกลุ่ม5ลงไปที่กลุ่ม1นะแล้วเราจะนับกันนะว่ากลุ่มไหนจะได้รับรางวัลในวันนี้ใครเลือกซื้อสินค้าของกลุ่มที่5ก็คือร่มนั่นเองขอยกมือหน่อยกลุ่มที่5ยกมือขึ้นสูงเลยลูกคุณครูจะนับนะยกขึ้นมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9คนขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่5คนไหนเลือกแล้วไม่เลือกอีกนะมีพี่ช่างกล้องช่วยเลือกด้วยกลุ่มที่4ใครเลือกกลุ่มที่4ยกมือกลุ่มที่4 1 2 3 4คนกลุ่มที่3ยกมือกลุ่มที่3มี1 2 3 4มี4คนกลุ่มที่2ยกมือยกมือเลยครับกลุ่มที่2 1 2 3มีอยู่3คนและกลุ่มที่1ยกมือ1 2 3มี3คนเหมือนกันสรุปแล้วกลุ่มไหนได้รางวัลกลุ่มที่5สุดยอดมากปรบมือให้กลุ่มที่5เลยเด็กๆขอกลับไปนั่งที่ก่อนนะครับเชิญเลยครับทีนี้ดูนะเมื่อสักครู่นี้เราเห็นข้อแตกต่างไหมลูกว่ากลุ่มที่5เนี่ยเขามีจุดเด่นยังไงเห็นไหมเขาบอกรายละเอียดอะไรบ้าง1ราใช่ไหมมีการจัดโปรโมชั่นด้วยใช่หรือเปล่าจาก100บาทเหลือเท่าไหร่20บาทกลุ่มที่เหลือนะยังขาดราคาใช่ไหมไม่บอกราคาเลยแล้วครูจะตัดสินใจซื้อได้ยังไงใช่ไหมลูกการที่เราซื้อสินค้าแล้วไม่มีราคาบอกเนี่ยเราก็จะไม่ซื้อแล้วอีกอย่างนึงอันที่สองของเขาบอกว่าเขาได้รับการรับรองมาตรฐานใช่ไหมแล้วก็ต้องไปสืบต่อว่ามันจริงหรือเปล่าหรือเขาขี้โม้หรือเปล่าหรือเขาแค่เป็นคำโฆษณาใช่ไหมแล้วก็ที่อันที่สามจุดเด่นของเขาคือคุณสมบัติเขาบอกว่าสามารถกางได้กี่ฤดูนะ3ฤดูไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนก็กันฝนได้ฤดูร้อนก็กันแดดได้ฤดูหนาวก็ยังกางได้เพราะฤดูหนาวก็มีแดดใช่ไหมหรืออาจจะมีฝนมาบ้างนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของคำโฆษณากลุ่มที่5เห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างนะในการเลือกซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าอะไรคือคุณสมบัติอะไรคือความน่าเชื่อถือของคำโฆษณานั้นนะตอนนี้เด็กๆพอที่จะวิเคราะห์ได้ไหมได้นะดังนั้นกิจกรรมต่อไปคุณครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยในกลุ่มลองดูโฆษณาที่คุณครูจะแจกให้ต่อไปนี้นะครับโดยโฆษณาที่คุณครูจะให้เด็กๆทำก็เป็นเหมือนเดิมเลยก็จะมีบัตรคำบัตรภาพโฆษณาอันนี้ให้นะครับพอเด็กๆทุกกลุ่มได้รับกระดาษแผ่นนี้ไปแล้วนะมันจะมีทั้งหมด4โฆษณาตามที่พวกเราได้ดูกันไปตั้งแต่ต้นนะทีนี้ในบัตรอันนี้จะมีคำใช่ไหมลูกมันจะมีตัวภาษาอยู่ในนี้นะเด็กๆช่วยวิเคราะห์ให้คุณครูหน่อยว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริง ตรงไหนคือข้อคิดเห็นได้ไหมลองดูนะมันจะมีอยู่ในนี้โดยแต่ละกลุ่มเนี่ยจะได้

0: เหมือนกันก็คือทั้งหมด4โฆษณาเลยนะครับอันนี้ก็ได้เหมือนกันนะครีมกันแดดแล้วก็มีครีมหน้าใสมะขามป้อมก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีครีมรกแกะนั่นเองพอไหวไหมไหวนะ4กระดาษ4อันนี้4โฆษณาช่วยกันอ่านแล้วเขียนลงในนี้เลยนะลูกขีดเส้นใต้เลยแล้วว่าบอกว่าตรงไหนคือข้อเท็จจริงตรงไหนคือข้อคิดเห็นเมื่อเราได้แล้วค่อยนำไปบันทึกลงในใบงานของเรานะครับอันนี้คือการทำงานส่วนเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับเด็กๆปลายทางก็ได้รับบัตรอันนี้แล้วหรือยังอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับถ้าไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณครูจะขึ้นที่หน้าจอให้เด็กๆก็วิเคราะห์ไปพร้อมๆกันได้เมื่อวิเคราะห์ข้อเท็จจริงข้อคิดเห็นแล้วนำไปเขียนลงในใบงานของเราซึ่งวันนี้เราจะใช้ใบงานที่เท่าไหร่ใบงานที่4นะครับบอกเพื่อนๆหน่อยซิอยู่หน้าไหนลูกใบงานที่4 119หน้าตาของใบงานก็จะมีเป็นตารางใช่ไหมครับเป็นตารางเนาะแล้วเด็กๆก็วิเคราะห์ลงในกระดาษก่อนแล้วก็ค่อยนำไปเขียนลงในตารางของเราคุณครูจะให้เวลากลุ่มละ15นาทีเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนนะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวให้ดูคลิปโฆษณาอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ทำงานไปด้วยนะครับเชิญเลยนะครับ
1: ออกแดดก็เหมือนเอาหน้าไปปิ้งบนเตาเพียงใช้ครีมกันแดดทาแล้วขาวภายใน1นาทีกัน UV ด้วย SPF 90ด้วยโปรตีนน้ำนมกันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบแดดแรงแค่ไหนหน้าไม่เยิ้มไม่หมองเนื้อครีมบางเบาเจอมลภาวะแค่ไหนก็รอด
2: ครีมหอยทากทาแล้วใสใช้แล้วตึงเหมือนผิวทารกใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเฉิดฉายทุกวัน
3: รอยสิวซ้ำซากยิ่งบีบยิ่งพังเปิดวงจรรอยสิวฝังลึกต้องเบรกด้วยครีมหน้าใสมะขามป้อมผลิตจากสารสกัดมะขามป้อมมีวิตามิน B3 ช่วยให้ใบหน้าขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติปราศจากจุดด่างดำ
2: ผิวสวยหน้าใสแบบเกาหลีไม่ได้มีมาตั้งแต่เกิดความลับตานใช้ครีมรกแกะทาหน้านวัตกรรมล้ำสมัยพิสูจน์ได้ภายใน7วันขายดีอันดับ1รับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยไร้สารอันตรายฟื้นเส้นริ้วผิวหมองให้เร่งตึงกระจ่างใส

0: เอาละครับตอนนี้นักเรียนทุกกลุ่มได้รับกระดาษโฆษณาแล้วใช่ไหมบัตรภาพใช่ไหมครับปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมเด็กๆวิเคราะห์เรียบร้อยหรือยังลูก
1: เร
0: ีย
1: บร
0: ้
1: อย
0: เรียบร้อยถ้าเรียบร้อยแล้วทีนี้เรามาสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับว่าเด็กๆสามารถวิเคราะห์ได้ถูกต้องหรือเปล่าเรามาดูโฆษณาแรกนะโฆษณาแรกเนี่ยข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นไหนใครอยากจะมาช่วยคุณครูวิเคราะห์โฆษณานี้กลุ่มไหนเอ่ยมีไหมลูกกลุ่มไหนก็ได้กลุ่มที่4ได้ไหมได้ไหมนำเสนอได้ไหมขอเชิญกลุ่มที่4ขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่4ได้เลยนะครับออกมาเลยลูกมาเลยมาเลยใครก็ได้ออกมาเลยถือกระดาษนั้นออกมาแล้วมาช่วยกันนะจริงๆแล้วเนี่ยไม่ถูกก็ได้ไม่เป็นไรอดิศรออกมาขอเสียงปรบมือให้อดิศรหน่อยครับกลุ่มที่4หันหน้ามาฟังเพื่อนลูกนะณัฐรดาหันหน้ามาฟังคุณครูฟังเพื่อนๆเชิญเลยขอส่งไมค์มาให้อดิศรหน่อยอดิศรบอกคุณครูหน่อยว่าครีมหอยทากที่เราช่วยกันวิเคราะห์เนี่ยตรงไหนเป็นข้อคิดเห็นอ่านเป็นข้อความให้เพื่อนฟังตรงไหนลูก
2: ทาแล้ว
0: นี่อ่านเลยอ่านเลยที่หนูขีดเส้นใต้มา
2: ทาแล้วใส
0: ่ทาแล้วใส
2: ทาแล้วใสใช้แล้วตื่นเหมือนผิว
0: ตึงหรือตื่น
2: ตึง
0: ตึง
2: เหมือนผิวทารกใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเจิดจ่ายทุกวัน
0: เอาใหม่นะขออ่านอีกรอบนึงได้ไหมอ่านทั้งหมดเลยที่หนูขีดเส้นใต้มา
2: ทาแล้วผิวใสใช้แล้วตึงเหมือนผิวทารกใช้ได้ทั้งผิวหน้าผิวกายเจิดจ่ายทุกวัน
0: เฉิดฉาย
2: เฉิดฉายทุกวัน
0: ขอเสียงปรบมือให้อดิศรหน่อยบอกเพื่อนหน่อยว่ามันเป็นข้อเท็จจริงหรือข้อคิดเห็นข้อความที่เราขีดเส้นใต้มา
2: ข้อคิดเห็นครับ
0: ถูกต้องเพราะอะไรลูกเราดูจากตรงไหนดูจากตรงไหนที่บอกว่าเป็นข้อคิดเห็นเพื่อนๆช่วยกันบอกหน่อยเร็วดูจากตรงไหนคำว่าอะไรลูก
1: ใช้แล้ว
0: ตึงเหมือนผิวทารกมันมีคำว่าเหมือนใช่ไหมเป็นการเปรียบเทียบนะเปรียบเทียบว่าครีมหอยทากอันนี้ใช้แล้วมันจะผิวเราจะตึงเหมือนผิวทารกซึ่งเป็นข้อคิดเห็นนะเพียงแต่ว่าข้อคิดเห็นนั้นน่าเชื่อถือหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะถ้าเป็นนักเรียนจะซื้อไหมไม่ซื้อขอเก่งมากๆเลยขอให้กลุ่มที่4กลับไปนั่งนะครับต่อไปกลุ่มต่อไปไปดูโฆษณาต่อไปนะโฆษณานี้คือโฆษณาครีมกันแดดกลุ่มไหนอยากจะนำเสนอครีมกันแดดกลุ่มที่3กลุ่มที่3ออกมาเลยเชิญกลุ่มที่3ครับเพิร์ทออกมากลุ่มที่3ถือกระดาษของตัวเองออกมาด้วยนะครับดูซิว่าครีมกันแดดอันนี้นักเรียนจะบอกคุณครูได้ไหมว่าตรงไหนที่เป็นข้อเท็จจริงและตรงไหนเป็นข้อคิดเห็นขอเสียงปรบมือให้เพิร์ทด้วยครับเพิร์ทบอกว่า
3: ทาแล้วภายใน1นาทีครับ
0: ขาวใช่ไหม
3: ทาแล้วขาวภายใน1นาทีครับ
0: บอกว่าเป็นอะไรลูกขาวภายใน1นาทีเนี่ยจริงหรือเท็จหรือเป็นข้อคิดเห็น
3: ข้อคิดเห็นครับ
0: ข้อคิดเห็นเพราะว่าอะไรลูกมันเกินไปไหมข้อคิดเห็นข้อนี้เกินไปมันน่าเชื่อไหมลูก1นาทีทาเสร็จแล้วขาวจั๊วเลยใช่ไหมคือหมายถึงว่าผิวเราจะขาวทันทีเด็กๆคิดว่าคำโฆษณาแบบนี้น่าเชื่อหรือเปล่า
1: ไม่
0: ใช่ไหมและมันมีข้อเท็จจริงอยู่หนึ่งอย่างในตรงนี้หาเจอไหมตรงไหนที่เป็นข้อเท็จจริงตรงไหนลูกป้องกัน UV ถึง SPF 90ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยครีมกันแดดก็ป้องกัน UV ได้เนาะอันนี้คือข้อเท็จจริงนะเพียงแต่ว่าเราจะเชื่อไหมว่ามันป้องกันได้ถึง SPF 90จริงหรือเปล่าต้องไปสืบต่อนะมันก็เป็นข้อมูลพื้นฐานว่ามันน่าเชื่อหรือเปล่าเราจะเชื่อดีหรือไม่ดีนะครับขอเสียงปรบมือให้กลุ่มที่3หน่อยเก่งมาก ต่อมาครีมหน้าใสมะขามป้อมผลิตจากสารสกัดมะขามป้อมมีวิตามิน B3 ช่วยให้ใบหน้าขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติปราศจากจุดด่างดำอันนี้เดี๋ยวคุณครูจะอธิบายให้ฟังนะลูกนักเรียนเห็นตรงนี้ไหมมีวิตามิน B3 มะขามป้อมเนี่ยมีวิตามิน B3 นะอันนี้เป็นข้อเท็จจริงแต่ทีนี้ข้อเท็จจริงอันนี้นะช่วยให้ใบหน้าขาวใสอย่างเป็นธรรมชาติปราศจากจุดด่างดำอันเนี้ยเป็นข้อเท็จจริงนะเพียงแต่ว่าถ้าให้เลือกซื้อเด็กๆจะเลือกซื้อไหมเพราะอะไรลูกเพราะอะไรถึงไม่ซื้อโฆษณานี้ครีมอันนี้เขาไม่ได้มีการบอกเลยใช่ไหมว่าได้รับรองมาตรฐานจริงหรือเปล่าใช่ไหม3อันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีที่มาเลยเนาะถึงแม้ว่ามันจะนำเสนอข้อเท็จจริงก็ตามเพียงแต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นอาจจะไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าหลักฐานก็ไม่ได้บอกใช่ไหมมาดูโฆษณาสุดท้ายครีมรกแกะครีมรกแกะนวัตกรรมล้ำสมัยพิสูจน์ได้ภายใน7วันขายดีอันดับ1ตรงข้อความที่บอกว่าขายดีอันดับ1อันนี้ใครบอกเจ้าของเขาบอกใช่ไหมแล้วน่าเชื่อไหมลูกแบบนี้น่าเชื่อหรือไม่น่าเชื่อมันเป็นเพียงความคิดเห็นของเจ้าของคนที่ขายครีมอันนี้บอกว่าขายดีอันดับ1นะเอามาจากไหนก็ยังไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าที่มันแตกต่างจากคำโฆษณาอื่นๆในตรงนี้เขาบอกอะไรเขาบอกอะไรลูกบอกว่ามีการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาใช่ไหมปลอดภัยไร้สารอันตรายนะเพราะฉะนั้นอันนี้ดูน่าจะเป็นยังไงน่าซื้อที่สุดใช่ไหมในบรรดา4อันที่เราขายกันมาใช่ไหมลูกนะนี่แหละจริงๆแล้วไอ้ที่คุณครูนำมาอธิบายให้เด็กๆได้รู้จักเนี่ยนะจุดมุ่งหมายก็คือว่าเราได้เห็นคำโฆษณาในสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆใช่ไหมดังนั้นแล้วเมื่อเราเห็นคำโฆษณาแล้วเนี่ยมันเป็นคำที่เอาไว้จูงใจหรือโน้มน้าวใจใช่หรือเปล่านะเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะเลือกซื้อจะตัดสินใจหรือจะเชื่อถืออันนั้นเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าโฆษณาแต่ละอันที่เราเลือกมาเนี่ยให้ข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหนให้ข้อมูลเชิงเท็จจริงได้มากไหนหรือมีการรับรองมาตรฐานไหมหรือมีการบ่งบอกที่มามันเป็นข้อมูลที่เป็นจริงหรือเปล่านะควรจะเอานี่แหละสิ่งที่เราได้เรียนกันเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับวันนี้คนไหนมีข้อสงสัยอยากจะซักถามคุณครูมีหรือเปล่ากลุ่มที่1มีไหมลูกไม่มีกลุ่มที่2มีไหมไม่มีกลุ่มที่3ไม่มีกลุ่มที่4ไม่มีกลุ่มที่5ไม่มีถ้าไม่มีแล้วเด็กๆปลายทางละครับเรื่องการวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากสื่อโฆษณาหรือว่าในภาษาในคำโฆษณานั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วนะครับก็หวังว่าเด็กๆเนี่ยน่าจะได้รับความรู้ในวันนี้แล้วก็นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะคุณครูก็ขอจบเรื่องราวในรายวิชาภาษาไทยเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปเนาะฝากให้เด็กๆโรงเรียนปลายทางช่วยเตรียมบัตรคำชุดที่1บัตรคำชุดที่2ใบความรู้ที่2เรื่องคำกริยาและคำช่วยกริยาแล้วก็ใบงานที่5เรื่องคำกริยาและคำช่วยกริยาและคำช่วยกริยาน่ารู้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ในแผนการจัดการเรียนรู้ที่อยู่ใน EP ต่อไปนะฝากให้ครูปลายทางช่วยจัดเตรียมเอาไว้เพื่อที่เราจะได้กลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับหัวข้อของเราก็คือเรื่องคำกริยาและคำช่วยกริยาสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเจอกันในครั้งต่อไปสวัสดีครับ
4: ขอบคุณครับ

0: Safety Kiston ความปลอดภัยภายในบ้านสารเคมี
1: อ้าวนี่ลูกมาทำผมทรงอะไรมาเนี่ยหุยกันหนูอะค่ะอยากย้อมผมอะค่ะแม่ไม่ได้นะแม่ไม่ให้ย้อมนะตอนนี้ลูกอายุ13ลูกต้องอายุ14ก่อนมานั่งกินขนมกันโอเคค่ะแม่หิวน้ำ
2: น้ำจังเลยน้ำดีกว่า
1: ชนก่อนค่ะแม่ค่ะ

0: ขึ้น
1: ก็หนูซักผ้าค่ะ
2: ใช่ค่ะหนูซักชุดตุ๊กตาค่ะเพราะมันโดนน้ำแดงเวลาที่หนูเล่นคืนนั้นนะคะ
0: โอ้โหแล้วใช้น้ำยาพวกนี้ได้ยังไงคะลูกมันเป็นสารเคมีอันตรายมาเลยค่ะมาคุณแม่เดี๋ยวล้างให้เดี๋ยวคุณแม่ล้างให
1: ้ทั้งแสบตาทั้งคัน
0: โอ้ยก็แน่นอนละค่ะลูกเนี่ยสารเคมีเนี่ยพวกนี้มันเป็นสารเคมีอันตรายไม่ว่าจะเป็นน้ำยาปรับผ้านุ่มผงซักฟอกไหนล้างให้สะอาดสิล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้โหมือแดงมากเลยค่ะเดี๋ยวซับผ้าก่อนนะลูกนะอ่ะมานี่เดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูเห็นน้ำยาเหล่านี้ไหมคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาฟอกขาวอะไรพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสารเคมีอันตรายค่ะถ้าหนูไม่รู้ไม่แน่ใจว่ามันคือน้ำยาอะไรหนูห้ามเอามาใช้เองโดยเด็ดขาดเข้าใจไหมคะลูก
2: ค่ะ
0: แล้วก็ห้ามกินด้วยนะคะไม่งั้นมันจะอันตรายอันตรายอาจจะตายได้เลยนะคะเข้าใจไหมลูกนะว่าแต่น้ำยาพวกนี้นี่มาอยู่นี่ได้ยังไงเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแน่เลยเนี่ยเอามาใช้แล้วไม่เก็บให้เรียบร้อยดูสิเด็กๆเลยต้องเอามาเล่นด้วยเลยเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปจัดการพ่อซะหน่อยแล้วเนี่ยไปค่ะอย่ามาเล่นอีกนะ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้

0: ังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ในดินแดนล้านนาผู้เฝ้าประตูที่ไม่พูดไม่เดินแต่คอยจ้องมองเงียบๆอยู่เสมอยังคงอยู่ในทุกบ้านสิ่งนั้นคือตาแหลวตาแหลวคือภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาหลายร้อยปีเชื่อว่าดวงตานี้จะเฝ้ามองสิ่งชั่วร้ายปกป้องทั้งครอบครัวและเรือนนาให้ปลอดภัยจากผีป่าจนถึงโจรผู้ร้าย
1: ตาแหลวเป็นตาของเหยี่ยวชนิดหนึ่งที่แหลมคมสามารถบินอยู่ที่สูงและเห็นหนูหรือนกต่างๆที่จะมาคอยกัดกินพืชพันธุ์ธัญญาหารชาวนาก็จะทำเชิงสัญลักษณ์เอาไว้โดยมีการนำไม้ไผ่มาสานให้เป็นรูปเหมือนกับลูกตาและมีความเชื่อว่าตาแหลวนี่แหละเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ชนิดหนึ่งที่มีสิ่งที่แฝงเล่นอยู่ในตาแหลวสามารถปกป้องคุ้มครองชีวิตผู้คนได้พ้นจากพยันอันตรายต่างๆจึงนำตาแหลวไปประดับอยู่บ้านเรือนเพื่อมีความมั่นใจและอุ่นใจว่าสิ่งเลวร้ายต่างๆจะไม่มาทำร้าย
0: ตาแหลวไม่ใช่เพียงเครื่องรางหากยังสะท้อนเสน่ห์ของความเป็นไทยความเชื่อที่ผูกพันกับธรรมชาติความประณีตในฝีมือและสายใยของผู้คนต่างวัยที่ช่วยกันสืบต่อภูมิปัญญาแม้ผู้มาเยือนจากแดนไกลจะไม่เข้าใจทุกถ้อยคำแต่สายตาแห่งความประหลาดใจและความชื่นชมบอกเล่าได้ชัดเจนว่าตาแหลวได้สะกดใจพวกเขาแล้วการเวลาอาจจะเปลี่ยนผ่านแต่ดวงตานี้ยังเฝ้ามองไม่เพียงปกป้องบ้านและท้องนายังปกป้องหัวใจไทยให้คงไว้ซึ่งเสน่ห์ที่อบอุ่นงดงามและผูกพันเสน่ห์ไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ได้ทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะขึ้นกันใช่ไหมคะจากครั้งที่แล้วที่เรารู้กันแล้วว่าเราจะขึ้นเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาใช่แล้วไหมคะดังนั้นให้นักเรียนทุกคนมาอ่านชื่อเรื่องไปพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับวันนี้ไหนเรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรเอ่ยสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะขึ้นกันคือเรื่องของโจทย์ปัญหาการคูณการหารซึ่งถ้าเป็นโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำนักเรียนยังจำได้ไหมว่าเราต้องทำอะไรกับโจทย์ปัญหานั้นๆเมื่อนักเรียนเจอโจทย์ปัญหาเลยสิ่งแรกที่นักเรียนทำนักเรียนต้องทำอย่างไรอ่านโจทย์ก่อนถูกต้องไหมคะดังนั้นขั้นตอนแรกในการทำโจทย์ปัญหาเนี่ยเราจะอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์เมื่อนักเรียนอ่านโจทย์ทำความเข้าใจโจทย์แล้วนักเรียนยังจำได้ไหมว่าขั้นตอนต่อไปเราทำอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยนะเราจะมีการวิเคราะห์โจทย์หรือการวางแผนนั่นเองค่ะแล้วก็พอขั้นตอนต่อไปเราถึงค่อยไปหาคำตอบถูกต้องไหมและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญเลยเมื่อเราได้คำตอบแล้วเราต้องทำอะไรด้วยนะที่ครูแพรเคยบอกเสมอเลยตรวจสอบหรือตรวจคำตอบนั่นเองนะคะดังนั้นนักเรียนยังจำขั้นตอนในการที่เราจะแสดงโจทย์ปัญหาหรือวิเคราะห์โจทย์ปัญหาได้ใช่ไหมคะสำหรับวันนี้คุณครูนะคะอยากให้นักเรียนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคำตอบนะคะของโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณและการหารพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลหรือตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบดังนั้นในวันนี้นอกจากนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์หาคำตอบแล้วนะคะนักเรียนยังจะต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความถูกต้องของคำตอบนั้นด้วยนะคะการตรวจสอบยังจำได้ไหมว่าเราใช้อะไรเอ่ยการตรวจสอบใช้อะไรได้บ้างคะนักเรียนอาจจะใช้เครื่องคิดเลขในการตรวจสอบความถูกต้องก็ได้นะคะสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบเนี่ยคุณครูแพรอนุญาตให้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะสามารถใช้เครื่องคิดเลขได้ดังนั้นหากนักเรียนคนใดนะคะมีเครื่องคิดเลขนะคะหรือคุณครูปลายทางมีเครื่องคิดเลขสามารถเตรียมให้กับนักเรียนนะคะเพื่อปฏิบัติได้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มเรียนเราจะทำอะไรกันนะกิจกรรมแรกนะคะของเรานะคะจะเป็นหนูน้อยคิดคล่องนะคะวันนี้6ข้อเหมือนเดิมโดยให้เวลาเพียง1นาทีนะคะตอนนี้นักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางสามารถเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาปฏิบัติได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะขึ้นโจทย์ให้อย่าลืมนะคะเรามีทั้งการคูณแล้วก็การหารดังนั้นนักเรียนจะต้องฝึกฝนบ่อยๆนะคะเราจะได้คะแนนเต็มกันนะคะเพื่อที่จะสะสมสแตมป์นำมาแลกรางวัลกันได้นะคะตอนนี้ทุกคนเตรียมสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมาพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนะคะเดี๋ยวครูแพลวขึ้นโจทย์แล้วปฏิบัติกันได้เลย

0: การปฏิบัติกิจกรรมเราจะไม่อนุญาตให้นักเรียนทำไมคะดูสุขูนเพราะนั้นนักเรียนจะคิดข้องได้อย่างไรนะคะดังนั้นรอบหน้าต้องไม่มีการดูสุขูนเกิดขึ้นนะคะไหนใครเสร็จทัน6ข้อบ้างเอ่ยวันนี้เสร็จทันเยอะมากเลยเดี๋ยวมาดูสิว่าจะถูกต้องหรือไม่พร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วไปดูข้อที่1พร้อมกันอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ8คูณ6เท่ากับ8 6 48นะคะ8 6 48ข้อ2พร้อมกัน4คูณ9ได้4 9 36นะคะ4 9 36ข้อ3พร้อมกันค่ะ5
1: ค
0: ู
1: ณ
0: 7อยากให้นักเรียนทุกคนตอบนะคะเพื่อเป็นการทบทวนตัวเอง1รอบ5คูณ7เท่ากับ35ผ่านไปแล้ว3ข้อแรกต่อไปไปดูการหารกันบ้างมาดูการหารพร้อมกันข้อที่4 16หารด้วย4 16หารด้วย4ตอบอะไรมาข้อนี้เป็นการหารลงตัวได้เท่ากับ4นั่นเองนะคะข้อที่5อ่านพร้อมกัน55 55หารด้วย11ไหนตอบอะไรมาตอบ5นะคะดังนั้นข้อนี้เป็นการหารลงตัวเท่ากับ5และข้อที่6อ่านพร้อมกัน36หารด้วย7ตอบอะไรมา
1: 5
0: 7ได้5เสร็จ1ไหนใครถูกบ้างเอ่ยเตรียมสมุดสะสมสแตมป์ไว้เลยเดี๋ยวจะสะสมสแตมป์ให้แล้วเดี๋ยววันนี้เราสามารถมาแลกของรางวัลกันได้นะคะดังนั้นตอนนี้เมื่อทุกคนรวมคะแนนเสร็จแล้วนะคะปิดสมุดก่อนเดี๋ยวเต็มตัวนะคะมาเรียนรู้กันต่อนะคะสำหรับเนื้อหาในวันนี้ตอนนี้ทุกคนเตรียมสมุดสะสมสแตมป์วางไว้แล้วก็เบาเสียงลงมากกว่านี้ถ้านักเรียนเสียงดังแบบนี้วันนี้อาจจะไม่ได้สแตมป์ทั้งห้องก็ได้ดังนั้นเดี๋ยวเรามาทบทวนกันต่อนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวมีสถานการณ์มาให้ขอให้นักเรียนต้นทางทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันมาดูโจทย์แรกของเราเลยทุกคนอ่านพร้อมกันค่ะ

0: อ้าวจากโจทย์เดี๋ยวฟังพร้อมกันอีกหนึ่งรอบนะคะแล้วก็วิเคราะห์ซิว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างอ่ะเดี๋ยวคุณครูแมวจะอ่านให้นักเรียนฟังอีกหนึ่งรอบแล้วให้นักเรียนทุกคนวิเคราะห์นะคะว่าถ้าเป็นนักเรียนนักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรบ้างมีมะม่วง4ตะกร้าตะกร้าละ3ผลและมีนอกตะกร้า2ผลมีมะม่วงทั้งหมดกี่ผลเป็นนักเรียนนักเรียนจะหาคำตอบอย่างไรคะคิดว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวใบให้อันดับแรกถ้าเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ในข้อนี้นะคะจะเห็นได้ว่าเรามีตะกร้านะคะอยู่กี่ตะกร้าเอ่ย4ตะกร้าแต่ละตะกร้ามีมะม่วงอยู่กี่ผลดูสิ3ผลแล้วมีนอกตะกร้าอีก2ผลดังนั้นจำนวนมะม่วงของเราจะมีเท่าไหร่อันดับแรกคุณครูแพลวบอกขอเป็นการบวกก่อนแบบการบวกก่อนนักเรียนคิดว่าถ้าเราอยากเขียนในรูปการบวกเขียนได้อย่างไร3บวก3บวก2แค่นั้นเหรอ3บวก4เหรอดูดีๆมีมะม่วงอยู่ตี
1: บวก3บวก2
0: 4บวก3บวก2จริงๆเหรอเอาวิเคราะห์พร้อมกันมีมะม่วงอยู่กี่ตะกร้า4ตะกร้าในแต่ละตะกร้ามีมะม่วงอยู่กี่ผล
1: 3
0: ผลดังนั้นตะกร้าที่1ก็มี3ผลตะกร้าที่2ก็มี3ผลตะกร้าที่3ก็มี3ผลตะกร้าที่4ก็มี3ผลถ้าอยากเขียนในรูปการบวกต้องเขียน3บวกกันกี่ครั้ง
1: 4
0: ต้องเขียน3บวกกัน4ครั้งแต่ใช่คำตอบของเรายังเพราะว่าโจทย์บอกว่ามีนอกตะกร้าอีกกี่ผลอีก2ผลเราจึงบวกเพิ่มไปอีก2ผลดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้แบบการบวกเราจะได้มาเป็น3บวก3บวก3บวก3อ่ะ3บวกกัน4ครั้งหมายถึงมี4ตะกร้าแต่ละตะกร้ามี3ผลแต่ใช่คำตอบยังนะยังเพราะโจทย์บอกต่อว่าและมีนอกตะกร้าอีกกี่ผลคะ2ผลดังนั้นต้องบวกอีก2แล้วก็ประโยคสัญลักษณ์ต้องเท่ากับเท่าไร

0: ได้คำตอบเท่ากับ14นะคะจะได้คำตอบ14ครูแพทย์ถามหน่อยถ้าไม่เขียนในรูปการบวกเขียนแบบอื่นได้ไหม
1: ได
0: ้แบบไหนเอ่ยแบบคูณได้ถูกต้องไหมตรงไหนที่เราสามารถเขียนเป็นการคูณได้คะ
1: 4
0: นี่ไงตรงที่3บวกกัน4ครั้งดังนั้นตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนเป็นรูปการคูณได้ดังนั้นถ้าเราใช้เป็นการคูณเมื่อกี้3บวกกันอยู่4ครั้งเราสามารถเขียนในรูปการคูณได้เป็น4คูณ3 4มาจากอะไรมาจากตะกร้า4ตะกร้า3มาจากอะไรแต่ละตะกร้ามีอยู่3ผลดังนั้นถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนต้องเขียนให้ถูกความหมายจำนวนแรกยังจำได้ไหมครูแพลหมายถึงอะไรนะการคูณจำนวนแรกหมายถึงจำนวนกลุ่มถูกต้องไหมคะจำนวนที่สองหมายถึงสมาชิกในกลุ่มนะคะดังนั้นเวลานักเรียนเขียนการคูณในรูปของโจทย์ปัญหานักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องจำนวนแรกหมายถึงจำนวนกลุ่มจำนวนที่สองนะคะหมายถึงจำนวนสมาชิกในกลุ่มนั่นเองค่ะแล้วข้อนี้อย่าลืมเราต้องทำอย่างไรต่อ
1: บวก
0: อีก2ที่อยู่นอกตะกร้านะคะจะได้คำตอบของเรานักเรียนคิดอย่างไรเอ่ยถ้านักเรียนได้ในรูปประโยคกันนี้นักเรียนคิดตรงไหนก่อน4คูณ3ก่อน4คูณ3ได้12บวกอีก2 14นะคะได้คำตอบเป็น14เช่นเดียวกันดังนั้นจากโจทย์ข้อนี้เราสามารถเขียนได้2แบบหากใครเขียนเป็นการบวกนักเรียนจะได้แบบข้างบนใครเขียนเป็นการคูณจะได้แบบข้างล่างนะคะแต่ถ้าบวกกันมากกว่านี้เราเขียนเยอะกว่านี้ไหวไม่ไหวอาจจะไม่ไหวดังนั้นครูแพลวแนะนำขอใช้เป็นแบบการคูณจะดีกว่าอ่ะผ่านไปแล้วแบบที่1ดูแบบที่2พร้อมกันอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะจากการอ่านข้อนี้โจทย์เปลี่ยนไปแล้วเป็นว่ามีมะม่วงอยู่14ผลแบ่งใส่ตะกร้า3ผลได้กี่ตะกร้าและเหลือมะม่วงกี่ผลจากการอ่านนักเรียนคิดว่าข้อนี้ถ้านักเรียนจะเขียนประโยคสัญลักษณ์นักเรียนจะใช้ประโยคสัญลักษณ์ได้เป็นการอะไรคะเอาอ่านดีๆ1รอบเขาบอกว่ามีมะม่วงอยู่14ผลต้องการแบ่งใส่ตะกร้าตะกร้าละ3ผลได้กี่ตะกร้าและเหลือกี่ผลเป็นการอะไรคะเป็นการหารดังนั้นเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เนี่ยนักเรียนต้องวิเคราะห์ดีๆว่าโจทย์ของเราได้เป็นการอะไรนะคะสำหรับข้อนี้เป็นการหารนำอะไรหารกันเอ่ย14นะคะคือทั้งหมดหารด้วย3ที่เราต้องการแบ่งออกไปเท่ากับเท่าไหร่ช่วยคิดหน่อยนะคะว่า14หารด้วย3ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 47
0: ช่วยกันคิด14หารด้วย3หมายถึง3คูณอะไรได้14 3คูณอะไรได้14เอ่ยไม่มีเอาใกล้เคียง
1: 14
0: ได้4แล้วเหลือเศษเท่าไหร่คะดังนั้นข้อนี้เราจะได้4เศษ2ซึ่งได้4เศษ2เวลาเรานำกลับไปตอบนักเรียนดูที่โจทย์ของเราโจทย์ของเราถามว่าได้กี่ตะกร้าและเหลือมะม่วงกี่ผลนักเรียนจะตอบกลับไปว่าอย่างไรคะได้กี่ตะกร้าเอ่ย
1: 4
0: ได้4ตะกร้าแล้วเหลือมะม่วงกี่ผล
1: 2
0: ได้4ตะกร้านะคะและยังเหลือมะม่วงอีก2ผลดังนั้นถ้าเป็นการหารแล้วนักเรียนหารได้มาแบบมีเศษหรือเราเรียกว่าการหารแบบไม่ลงตัวเวลานักเรียนตอบนักเรียนต้องตอบให้ครบยังไงได้4ตะกร้าและเหลือมะม่วง2ผลอันนี้สถานการณ์ที่2นะไปดูกันต่อสถานการณ์ที่3ยังอยู่เกี่ยวกับมะม่วงทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

0: กี่ผลและเหลือมะม่วงกี่ผลข้อนี้จากการอ่านแล้วได้เป็นการอะไรเอ่ยถ้าอยากเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้เหมือนเดิมเลยเราจะได้เป็นการหารดังนั้นบอกหน่อยนำอะไรหารกันคะนำอะไรหารกันเอ่ย14หารด้วย4เท่ากับเท่าไรอ้าวช่วยกันหาคำตอบหน่อย14หารด้วย4หมายถึง4คูณอะไรได้14 4คูณอะไรได้14เอ่ยไม่มีเอาใกล้เคียงแบบไม่เกินได้3แล้วมีเศษไหม
1: ม
0: ีได้3เศษอะไรคะ
1: 2
0: ดังนั้นได้3เศษ2กลับไปตอบให้หน่อยว่าจะได้ตะกร้ากี่ผลและเหลือมะม่วงกี่ผลจะได้ตะกร้าละกี่ผลและเหลือมะม่วงกี่ผลเวลาตอบตอบว่าอะไรคะจะได้อะไรเอ่ยจะได้ตะกร้าละกี่ผลเอ่ย3ผลและเหลือมะม่วงกี่ผล
1: 2
0: ผลนะคะจากการที่เราอ่านไปพร้อมๆกันและวิเคราะห์โจทย์เนี่ยนักเรียนจะเห็นได้ว่าสิ่งที่นักเรียนทำอันดับแรกคือเราจะต้องอ่านโจทย์ที่จริงแล้วนอกเหนือจากนี้นักเรียนต้องวิเคราะห์ได้ด้วยว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างแล้วเราถึงจะไปหาคำตอบว่าเราจะดำเนินหาคำตอบได้อย่างไรดังนั้นนะคะจากตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ตัวเลขง่ายๆนักเรียนอาจจะตอบได้ทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่ค่อนข้างจำนวนมากขึ้นหน่อยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากให้นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์โจทย์นะคะและหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาวันนี้เป็นโจทย์ปัญหาสิ่งสำคัญเลยคือการอ่านทำความเข้าใจโจทย์นักเรียนต้องอ่านทำความเข้าใจโจทย์ได้พร้อมกับวิเคราะห์ดำเนินได้นะคะว่าเราจะดำเนินการอย่างไรมาดูโจทย์แรกพร้อมกันเลยนักเรียนทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

จากข้อนี้ครูแพรขอเพิ่มเติมข้อความให้เล็กน้อยเพื่อให้นักเรียนเข้าใจตรงกันทุกคนตั้งใจฟังนะคะมีมะม่วง14ผลจัดใส่ตะกร้า4ตะกร้าแต่ละตะกร้าต้องได้จำนวนเท่ากันครูแพรขอเพิ่มข้อความนะแต่ละตะกร้าต้องได้จำนวนเท่ากันจะได้ตะกร้าละ

0: จากการอ่านครูแพรบอกแล้วทุกครั้งที่นักเรียนอ่านขอให้นักเรียนทำความเข้าใจให้ทราบได้ว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกอะไรมาบ้างดังนั้นจากข้อแรกเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์แล้วไหนช่วยบอกหน่อยข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะอะไรนะอีกหนึ่งรอบโจทย์ถามว่าอะไรนะ
1: แม่ค้าขายเสื้อได้เงินเท่าไหร
0: ่สิ่งที่โจทย์ถามมักอยู่ส่วนท้ายของโจทย์ปัญหาแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามในข้อนี้คือแม่ค้าขายเสื้อได้เงินเท่าไหร่โจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างจบไว้แค่นี้ถูกต้องไหมคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือแม่ค้าขายเสื้อได้25ตัวเสื้อราคาตัวละ119บาทจากการอ่านแล้วข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรเอ่ยการคูณถูกต้องไหมเพราะว่าแม่ค้าขายเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวเอ่ย25ตัวแต่ละตัวราคากี่บาทคะ119บาทโจทย์ถามว่าแม่ค้าขายเสื้อได้เงินเท่าไหร่ขายได้ตัวที่1ได้เงินมากี่บาท119บาทขายตัวที่2ได้เงินเพิ่มมาอีกกี่บาท119บาทและตัวที่3ละเพิ่มมาอีกกี่บาท119บาทไปเรื่อยๆจนถึงตัวที่25ก็ได้เงินเพิ่มมาทีละ119บาทดังนั้นข้อนี้ถ้าอยากหาคำตอบหรือจะหาเงินที่แม่ค้าได้จากการขายเสื้อเนี่ยนักเรียนบอกแล้วเป็นการคูณนักเรียนจะต้องนำอะไรมาคูณกันคะคิดว่านำ25คูณกับ119ถ้านักเรียนเขียนเป็นจำนวนเราจะเรียกว่าเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์อ้าวแต่ถ้าข้อนี้มาเขียนเป็นข้อความให้หน่อยถ้าเราอยากเขียนเป็นข้อความเมื่อกี้25หมายถึงอะไร25หมายถึงจำนวนเสื้อที่แม่ขายได้ถูกต้องไหมส่วน119หมายถึงอะไรคะ119หมายถึงราคาของเสื้อดังนั้นถ้าเราอยากหาคำตอบเราหาได้อย่างไรคือการนำจำนวนเสื้อที่ขายได้

0: ้ตรงนี้เราจะเขียนเป็นข้อความเพื่อให้นักเรียนเข้าใจก่อนว่านักเรียนสามารถเข้าใจหรือไม่ว่าเราจะนำอะไรมาคูณกันหลังจากนั้นเราถึงไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์อะถ้ามาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เมื่อกี้อีกหนึ่งรอบประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นักเรียนนำอะไรมาคูณกัน
1: 25 คูณ 119
0: อย่าลืมเท่ากับจำนวนใดดังนั้นสิ่งที่ได้จะเป็น25 คูณ 119เท่ากับจำนวนใด25เห็นไหมเป็นจำนวนเสื้อจำนวนเสื้อหมายถึงจำนวนกลุ่มดังนั้นนำไว้เป็นจำนวนแรก119หมายถึงราคาของเสื้อหมายถึงเป็นจำนวนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มดังนั้นการเขียนแบบนี้เป็นการเขียนที่ถูกต้องตามความหมายการคูณนักเรียนต้องเขียนให้ถูกต้องแบบนี้ได้ไหมคะเมื่อนักเรียนคิดได้แล้วว่าเราจะทำแบบนี้เราต้องไปคิดหาคำตอบวันนี้ยังไม่ต้องเขียนแสดงวิธีทำดังนั้นการคิดหาคำตอบเราไปคิดที่ไหนดีเอ่ยกระดาษทดดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะคิดบนกระดานขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางช่วยกันตอบอ่ะมาตั้งคูณเป็นที่เรียบร้อยเริ่มแรกนำอะไรคูณกันคะเริ่มแรกนำอะไรคูณเอ่ย5 คูณ 9 5 คูณ 9ได้45ใส
1: ่
0: อย่าเพิ่งลืมการคูณนะคะดังนั้นข้อนี้ใส่5ทด4ต่อไปนำ5คูณ1 5คูณ1ได้5แต่มีทดอีก4จึงรวมเป็น9ดังนั้นใส่9และสุดท้าย5คูณ1ในหลักร้อยได้5ใส่5นะคะเพราะว่าไม่มีทดบรรทัดแรกได้มาเป็น595หมายถึงการนำ5คูณกับ119ใช่คำตอบของเราแล้วหรือยังยังทำอย่างไรต่อ1ขีดทดทิ้งนะคะแล้วอย่างไรอีกนำ2ไปคูณแต่2อยู่ในหลักอะไรก่อนหลัก10เป็นพหุคูณของ10ต้องทำอย่างไรต้องเติมศูนย์ก่อนกี่ตัว1ตัวดังนั้นเราจะเติมศูนย์ก่อน1ตัวแล้วค่อยเริ่มโดยการนำ2คูณอะไรคะ2คูณ9 2คูณ9ได้18ใส่8ทด1เห็นไหมทดของเราจะได้ไม่สับสนนะคะต่อไปนำ2คูณ1 2คูณ1ได้2แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น3ดังนั้นใส่3และสุดท้ายนำ2คูณ1ในหลักร้อยค่ะ2คูณ1ในหลักร้อยได้2ใส่2ได้ผลคูณบรรทัดนี้มาเป็น 2,380 แล้วทำอย่างไรต่อดีเมื่อเราได้ผลคูณแล้วนำผลคูณที่ได้จากหลักหน่วยกับหลัก10นะคะมาบวกกันไหนเริ่มบวกกันนำอะไรบวกกันคะ5บวก0ได้5ต่อไปล่ะคะ9บวก8ได้17ใส่7ทด1ต่อไป5บวก3ได้8ทดอีก1เป็น9ใส่9สุดท้าย0บวก2ได้2ใส่2ได้คำตอบใส่เครื่องหมายจุลภาคขีดเส้นใต้ไหนอ่านผลคูณข้อนี้คืออะไรเอ่ยข้อนี้ได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ย
1: 2,975
0: เราก็เอาคำตอบในข้อนี้ไปตอบที่เป็นโจทย์ปัญหาของเรานะคะการตอบโจทย์ปัญหาทุกๆครั้งครูแพลวเคยบอกแล้วว่านักเรียนต้องทวนคำถามโจทย์ถามว่าอะไรนะทุกคนอ่านพร้อมกันสิ่งที่โจทย์ถามคือ
1: แม่ค้าขายเสื้อได้เงินเท่าไหร่
0: โจทย์ถามว่าแม่ค้าขายเสื้อได้เงินเท่าไรเมื่อกี้เราคูณเสร็จแล้วนักเรียนตอบนักเรียนต้องทวนคำถามว่าแม่ค้าขายเสื้อได้เงิน 2,975 บาทดังนั้นทุกๆครั้งที่เป็นการตอบครูแพลเคยแนะนำไปแล้วว่าถ้าเป็นโจทย์ปัญหานักเรียนทุกๆคนต้องทวนคำถามดังนั้นเวลาตอบนักเรียนต้องมีการทวนคำถามใส่คำตอบพร้อมกับใส่หน่วยได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยแต่เมื่อได้คำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญขั้นตอนของเราต้องทำอย่างไรนะเมื่อได้คำตอบแล้วต้องมีการอะไรนะตรวจคำตอบดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนที่มีเครื่องคิดเลขเป็นตัวแทนกลุ่มนะคะกดให้หน่อยเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันจากโจทย์เมื่อกี้ว่าเราคูณถูกต้องหรือไม่คุณครูแพลวขอเลยนักเรียนช่วยกดให้หน่อย

0: 25คูณ119อ่ะตอนนี้กลุ่มไหนใครมีตัวแทนเป็นเครื่องคิดเลขให้นักเรียนหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมากดให้หน่อยโดยการกด25คูณ119อ่ะเดี๋ยวรอเพื่อนๆกลุ่มอื่นด้วยอ่ะได้คำตอบแล้วไหนผลคูณบนหน้าจอเครื่องคิดเลขของเราคืออะไรคะ
1: 2,975
0: ซึ่งตรงกับการที่เราคูณเมื่อกี้ไหมตรงดังนั้นเราคิดถูกต้องไหมคะถูกต้องดังนั้นวันนี้ถ้าเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะข้อที่1เมื่อกี้เป็นการคูณไปแล้วขอข้อที่2พร้อมกันหน่อยทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ

จากการอ่านข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วไหนช่วยวิเคราะห์หน่อยว่า1โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยจะเห็นได้ว่าจากข้อนี้โจทย์ถามนะคะมี2คำถามก็คือ1แม่ค้าซื้อเสื้อได้กี่ตัวและเหลือเงินกี่บาทจะบอกแค่ว่าและเหลือเงินกี่บาทได้ไหมไม่ได้ต้องเอามาให้ครบนะคะแม่ค้าซื้อเสื้อได้กี่ตัวและเหลือเงินกี่บาทอ้าวโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ยโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างดังนั้นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้1แม่ค้ามีเงิน 2,000 บาทซื้อเสื้อตัวละ199บาทจากการอ่านข้อนี้แล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรเอ่ยเป็นการหารถูกต้องไหมเพราะว่าแม่ค้ามีเงินทั้งหมดอยู่ 2,000 บาทต้องการซื้อเสื้อตัวละ119บาทเขาอยากรู้ว่าเขาสามารถซื้อเสื้อได้ทั้งหมดกี่ตัวและเหลือเงินกี่บาทดังนั้นข้อนี้ถ้าเป็นการหารนักเรียนจะหารโดยการนำอะไรมาหารกันคะนำอะไรมาหารกันเอ่ย 2,000 หารด้วย199แต่ครูแพรบอกอยากได้เป็นข้อความ 2,000 หมายถึงอะไรเอ่ย 2,000 หมายถึงอะไรนะจำนวนเงินของแม่ถูกต้องไหมจำนวนเงินของแม่ค้าถูกต้องไหมคะแล้ว199หมายถึงอะไรคะ199คือราคาของเสื้อดังนั้นถ้าเราอยากเขียนเป็นข้อความเราสามารถเขียนได้โดยการนำจำนวนเงินทั้งหมดนะคะหารด้วยราคาเสื้อตรงนี้ครูแพลวอยากให้นักเรียนเขียนเป็นข้อความได้ด้วยนอกจากการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วได้ไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวเวลาปฏิบัตินักเรียนจะได้เขียนได้อ่ะคราวนี้มาเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้หน่อยประโยคสัญลักษณ์ของเราคือเท่ากับเท่าไรนะคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้คือ2,000หารด้วย199เท่ากับเท่าไรวันนี้เวลานักเรียนจะหาคำตอบนักเรียนสามารถหาคำตอบได้ที่ไหนเอ่ยหาคำตอบจากเครื่องคิดเลขเหรออ่าหาคำตอบจากกระดาษทดแต่ตรวจคำตอบได้จากเครื่องคิดเลขดังนั้นมาที่กระดาษทดของคุณครูแพลวนักเรียนอาจจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้แต่ขอให้ตอบไปพร้อมๆกันอ่ะข้อนี้คุณครูแพลวใช้การหารยาวนะคะเริ่มโดยการนํา199หารอะไรก่อนหาร2ได้ไม่ได้ไม่ได้กระจายไปรวมกับหลักร้อยดังนั้นจึงได้เป็น20นํา199หาร20ได้ไหมคะไม่ได้อีกกระจายไปรวมกับหลัก10เป็น200 199หาร200ได้ไม่ได้ได้อะไรเอ่ยได้แค่1ถูกต้องไหมคะดังนั้นได้1นํา199ใส่ข้างล่างขีดเส้นใต้200ลบ199เหลือเศษ1ดังนั้นคุณครูแพรใส่1เสร็จแล้ว1เราเรียกว่าเศษก็จริงแต่ใช่คำตอบของเรายังทำอย่างไรดีนำศูนย์ลงมาใส่ดังนั้นตัวตั้งในหลักหน่วยของเราเป็นอะไรคะเป็น10นำ199หาร10ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นใส่0 199คูณ0ได้0หรือใครจะบอกได้เลยว่า10เป็นเศษก็ได้แต่ครูแพลวขอทำอีก1รอบ0คูณกับ199ได้0เมื่อลบกันแล้ว10ลบ0เหลือ10ลบ0เหลือ10ดังนั้นนะคะเราก็จะได้มาข้อนี้ผลหารเป็นอะไรเอ่ยข้อนี้10เศษ10เราก็นำกลับมาตอบการที่ได้10เศษ10นะคะจากการหารของเราเวลาเราตอบเราต้องตอบให้ตรงกับสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าแม่ค้าซื้อเสื้อได้กี่ตัวและเหลือเงินกี่บาทแม่ค้าซื้อเสื้อได้กี่ตัวคะแม่ค้าซื้อเสื้อได้10ตัวที่เป็นผลหารส่วนเศษที่เหลือก็คือจำนวนเงินที่เหลือดังนั้นข้อนี้เวลาเราตอบเราจะตอบว่าแม่ค้าซื้อเสื้อได้10ตัวและเหลือเงิน10บาทได้ไหมเอ่ยนักเรียนต้องตอบให้ครบตามสิ่งที่โจทย์ถามนะคะขั้นตอนสุดท้ายไหนมาช่วยกันตรวจคำตอบหน่อย
การตรวจคำตอบของการหารไม่ลงตัวยังจำได้ไหมเอ่ยว่าทำอย่างไรการตรวจคำตอบของการหารไม่ลงตัวเราทำอย่างไรนะในวงเล็บผลหารคูณตัวหารบวกเศษเท่ากับตัวตั้งดังนั้นข้อนี้ในวงเล็บนำอะไรมาคูณกันเอ่ยผลหารคือ10คูณ199อย่าลืมบวกคือบวกอีก10ดังนั้นคุณแพรวก็นำมาเขียนเป็นที่เรียบร้อย10คูณ199ได้เท่าไหร่นะ1990แล้วอย่าลืมบวกอีก10ดังนั้น1990บวกอีก10ได้เท่ากับ2000ได้เท่ากับ2000ซึ่งตรงกับตัวตั้งของเราไหมคะตรงเป็นคำตอบที่ถูกต้องแบบนี้นะคะนักเรียนก็จะได้การตรวจสอบเหมือนกันนะคะอ่ะดังนั้นเรามีทั้งโจทย์การคูณแล้วก็โจทย์การหารให้เป็นตัวอย่างของนักเรียนแล้วเดี๋ยวในข้อที่3นะคะคุณครูแพรวอยากให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติไปพร้อมๆกันอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกันก่อน

จากข้อที่ถามจากข้อที่3นะคะเดี๋ยวคุณครูแพลวจะให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติโดยตอบคำถาม6ข้อดังนี้ในข้อที่1โจทย์ถามอะไรข้อที่2โจทย์บอกอะไรหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้ข้อที่3จะคิดหาคำตอบได้อย่างไรนะคะในข้อที่4เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรข้อที่5พ่อค้าต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทและข้อที่6นะคะใช้เครื่องคิดเลขในการหาคำตอบนักเรียนได้อย่างไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวนะคะจะให้เวลานักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางได้ปฏิบัติสำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพลวทำใบกิจกรรมมาให้แล้วนักเรียนสามารถหยิบคนละ1แผ่นแล้วปฏิบัติได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะให้นักเรียนปลายทางหยิบสมุดวิชาคณิตศาสตร์ขึ้นมานะคะโดยเขียนคำตอบ6ข้อนี้ลงไปในสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันฝากคุณครูปลายทางดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะ

นักเรียนทำเสร็จแล้วหรือยังเอ่ยในข้อที่3เดี๋ยวเรามาช่วยกันเฉลยไปพร้อมกันนะคะนักเรียนสามารถตรวจสอบความถูกต้องของตนเองได้เลยหากนักเรียนตอบข้อไหนถูกให้นักเรียนกาถูกได้เลยนะคะหากผิดให้นักเรียนกาผิดก่อนแล้วค่อยแก้สิ่งที่ถูกลงไปนะคะทุกคนวางดินสอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนมาดูพร้อมกันในข้อที่1เขาถามว่าโจทย์ถามอะไรเอ่ยนักเรียนตอบอะไรกันมาคะโจทย์ถามว่าอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามมักอยู่ส่วนท้ายนะคะดังนั้นโจทย์ถามว่าพ่อคะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่นักเรียนสามารถตรวจสอบของตนเองได้เลยหากถูกนะคะนักเรียนกาถูกของตนเองได้เลยนะคะข้อที่2โจทย์บอกอะไรมาบ้างคะโจทย์บอกอะไรมาบ้างเอ่ย

0: สิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้จะมี2 ส่วนนะคะดังนั้นส่วนที่1คือพ่อค้าซื้อกุ้งมาขาย125กิโลกรัมคุณกุแพรก็นำมาเขียนตอบเหมือนกันเลยส่วนที่2คือกุ้งราคากิโลกรัมละ350บาทแล้วก็นำมาเขียนตอบนะคะนักเรียนต้องเขียน2 ส่วนเขียนแค่ส่วนเดียวได้ไหมคะเขียนแค่ส่วนเดียวได้ไหมไม่ได้นะคะตรวจคำตอบของตนเองให้ดีหากผิดนักเรียนสามารถแก้ไขของตนเองได้เพิ่มเติมเลยค่ะในข้อที่3คิดหาคำตอบได้อย่างไรข้อนี้ไหนวิเคราะห์มาเป็นการอะไรก่อนข้อนี้วิเคราะห์มาเป็นการอะไรก่อนการอะไรการคูณไหนบอกหน่อยนักเรียนเขียนไว้ว่าอย่างไรคะในข้อที่3ไหนใครเขียนคำตอบแล้วอ่านให้ฟังหน่อยนักเรียนเขียนว่าอย่างไรคะนามอะไรเอ่ยนำจำนวนกุ้งคูณกับราคาของกุ้งถูกต้องไหมคะดังนั้นข้อนี้ได้เป็นการคูณนะคะเมื่อเราวิเคราะห์แล้วเราจะนำน้ำหนักนะคะของกุ้งที่ซื้อมาเนี่ยคูณกับราคาของกุ้งบรรทัดนี้หากใครเขียนผิดลองตรวจของตัวเองอีกหนึ่งรอบนะคะเราจะเขียนในข้อที่3แบบข้อความนักเรียนลองดูสิคะว่าข้อความที่นักเรียนเขียนมาเนี่ยถูกต้องหรือไม่หากผิดนักเรียนสามารถแก้ไขได้เลยนะคะในข้อนี้อีกหนึ่งรอบไหนอ่านพร้อมกันเราจะหาคำตอบได้อย่างไรคะน้ำทุกคนวางยินสองเงยหน้าแล้วอ่านคำตอบพร้อมกันในข้อนี้เราตอบว่าอย่างไรเอ่ยเราจะน้ำหนักกุ้งที่ซื้อมาคูณด้วยราคาของกุ้งนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องทำไมคะเขียนให้ถูกต้องหากใครผิดเดี๋ยวนำกลับไปแก้ประโยคสัญลักษณ์ราคาได้เป็นอะไรนำมาคูณกันเอ่ยนำอะไรคูณกัน125คูณ350เท่ากับจำนวนใดตรงนี้นักเรียนต้องนำไปคิดที่ไหนเอ่ยกระดาษทดไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขนะคะนำไปคิดที่กระดาษทดตอบอะไรกันมาเอ่ยเมื่อหาคำตอบแล้วพ่อคะต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทไหนใครคูณมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้างตอบอะไรคะไหนอ่านให้ฟังหน่อยแต่เวลาตอบนักเรียนต้องทวนคำถามไหนอ่านแบบทวนคำถามให้ฟังหน่อยว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรคะทั้งหมดเท่าไรอ่านให้ดี 43,750 ดังนั้นเวลาตอบคุณครูแพรไม่ได้ต้องการแค่ตัวเลขนะคะนักเรียนจะต้องทำไมคะนักเรียนจะต้องนำมาทวนคำตอบเมื่อนักเรียนได้คำตอบมาแล้วให้นักเรียนนำมาทวนคำถามอีกหนึ่งรอบว่าพ่อค้าต้องจ่ายเงินทั้งหมด43,750 บาทขั้นตอนสุดท้ายคืออะไรเอ่ยขั้นตอนสุดท้ายของเราคือตรวจคำตอบโดยใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะเราก็มากดเครื่องคิดเลขโดยดูสิคะว่านำอะไรมาคูณกันนะคะนำ125คูณ350ไหนเมื่อกี้มีใครกดแล้วบ้างเอ่ยมีใครกดแล้วยังขอตัวแทน1คนใครอยากเป็นตัวแทนไปกดเครื่องคิดเลขข้อนี้ให้ครูแพรได้บ้างไหนมีมี่เดี๋ยวมีมี่เป็นตัวแทนนะคะไปกดเครื่องคิดเลขมีมี่ไปที่เครื่องคิดเลขของคุณครูได้เลยคนอื่นถ้ามีเครื่องคิดเลขตอนนี้นักเรียนสามารถเดี๋ยวกดไปพร้อมกับที่มีมี่กดได้เหมือนกันเพื่อตรวจสอบอีกหนึ่งรอบนะคะสำหรับข้อนี้เวลาตรวจครูแพรอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้โดยการกด125คูณ350คนที่มีเครื่องคิดเลขพร้อมไม่พร้อมพร้อมมีมี่พร้อมไหมคะพร้อมอาจจะมีมี่กดให้คุณครูหน่อยกด125มีมี่กดได้เลยคูณคนอื่นกดด้วยนะ350แล้วกดเครื่องหมายอะไรคะเท่ากับได้เท่าไหร่เอ่ยได้เท่าไหร่คะไหนทั้งห้องอ่านพร้อมกันได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องไหมถูกต้องนะคะตบมือให้มีมี่หน่อยวันนี้เป็นตัวแทนไปกดเครื่องคิดเลขของเรามีมี่กลับมานั่งที่ได้เลยค่ะเวลาปฏิบัตินักเรียนก็สามารถกดเครื่องคิดเลขได้แค่เฉพาะขั้นตอนอะไรนะ
1: ตรว
0: กดเครื่องคิดเลขได้แค่ตรวจคำตอบเวลาหาคำตอบนักเรียนต้องไปคิดที่ไหนเอ่ยกระดาษทดนะคะดังนั้นในวันนี้จากการที่เราทำโจทย์ปัญหาจะเห็นได้ว่าเวลานักเรียนมีโจทย์ปัญหาเนี่ยสิ่งแรกสำคัญนักเรียนต้องทำอย่างไรเอ่ยเวลาทำโจทย์ปัญหาของเราหนึ่งอ่านโจทย์ทำความเข้าใจใช่ไหมคะดังนั้นการแก้โจทย์ปัญหาเนี่ยนักเรียนเคยเรียนมาแล้วนะคะขั้นตอนแรกคือ1นักเรียนจะต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจ2นักเรียนจะต้องมีการวางแผนในการแก้โจทย์ปัญหานั้นๆนะคะเมื่อนักเรียนวางแผนได้แล้วว่าเราจะแก้โจทย์ปัญหาอย่างไรโดยการเขียนประโยคสัญลักษณ์ในขั้นตอนที่3นักเรียนก็ไปหาคำตอบเวลาหาคำตอบหาคำตอบที่ไหนนะเวลาหาคำตอบหาคำตอบที่ไหนนะกระดาษและสุดท้ายอย่าลืมคือการตรวจสอบความถูกต้องของคำตอบอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องคิดเลขได้แค่ขั้นตอนสุดท้ายนะคะสำหรับวันนี้นะคะดังนั้นในวันนี้ครูแพลวจะฝากการบ้านให้นักเรียนเพิ่มเติมคือแบบฝึกหัดที่ 1.41 ในข้อที่1และข้อที่2นะคะฝากให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเนี่ยกลับไปทำแบบฝึกหัดในข้อนี้ด้วยสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมาให้กับนักเรียนพร้อมกับตรวจความถูกต้องของนักเรียนปลายทางให้ด้วยนะคะสำหรับแบบฝึกหัดดูซิอยู่หน้าไหนเอ่ยวันนี้หน้าที่อะไรคะหน้าที่อะไรเอ่ย90นะคะมีในข้อที่1นะคะข้อที่1ตอบคำถาม6ข้อเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ข้อที่2ตอบคำถาม6ข้อเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวจะฝากให้นักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนำกลับไปปฏิบัติที่บ้านได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะอย่าลืมนะคะเวลาตอบเราต้องตอบแบบทวนคำถามและอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขแค่ไหนนะตรวจคำตอบเวลาปฏิบัตินักเรียนต้องคิดมาให้คุณครูแพลวจริงๆนักเรียนสามารถคิดที่กระดาษทดหรือพื้นที่ว่างในแบบฝึกหัดของนักเรียนก็ได้นะคะดังนั้นวันนี้การบ้านของเรามีกี่ข้อเอ่ย2ข้อฝากกลับไปปฏิบัติได้ไหมคะได้นะคะดังนั้นวันนี้ฝากการบ้านให้นักเรียน2ข้อด้วยมาดูกันหน่อยบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรมาดูพร้อมกันค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปคือโจทย์ปัญหาการคูณและการหารเรายังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหาแต่อาจจะเปลี่ยนเป็นการแสดงวิธีทำนะคะจะเห็นได้ว่าสำหรับชั่วโมงถัดไปเนี่ยนักเรียนต้องนำความรู้ในวันนี้ที่เราวิเคราะห์โจทย์เพื่อไปแสดงวิธีทำในชั่วโมงถัดไปได้ด้วยนะคะดังนั้นวันนี้ฝากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทบทวนการบ้านได้ไหมคะกลับไปทบทวนการบ้านได้ไหมเอ่ยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.42 ให้กับนักเรียนปลายทางเนี่ยนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยอย่าลืมกลับไปทำการบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: หมดทำความครบขอบคุณค่ะ

Oh.

แป๊ะแป๊ะเกมเพื่อนๆครับมาช่วยกันดูสิครับว่ามีบางอย่างไม่ควรอยู่บนท้องฟ้าในตอนกลางคืนอะไรนะมีพระอาทิตย์พระจันทร์ดาวเฉลยพระอาทิตย์นั่นเอง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่ของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้
4: โห
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครูที่อยู่ปลายทางนักเรียนที่อยู่ต้นทางและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกคนทุกโรงเรียนเลยนะครับสำหรับวันนี้กลับมาพบกันในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4นะครับโดยพบกับครูวิทยาปัญญายืนครับและวันนี้นักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมครับสิ่งสำคัญเด็กๆอย่าลืมหยิบสมุดวิชาการงานอาชีพขึ้นมานะครับพร้อมกับเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องให้เรียบร้อยนะครับระหว่างที่รอนักเรียนที่อยู่ปลายทางต้นทางเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องนั้นครูวิขอแจ้งถึงจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในวันนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ข้อครับง่ายมากเลยนะครับข้อที่1นั้นนะครับนักเรียนสามารถอธิบายมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้นะครับข้อที่2นักเรียนสามารถฝึกมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมได้อย่างถูกต้องนะครับและข้อที่3นะครับนักเรียนเห็นความสำคัญของการมีมารยาทในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมนะครับจุดประสงค์ของครูในวันนี้นะครับง่ายมากนะครับเชื่อได้ว่าทั้งต้นทางปลายทางทำได้อย่างแน่นอนเลยครับตอนนี้ถ้าเขียนวันที่แล้วก็ชื่อเรื่องเสร็จแล้วนะครับยืดตัวให้ตรงครับแล้วคอยสังเกตนะครับครูวิจะมีภาพสัญลักษณ์นะครับเป็นสัญลักษณ์ที่ติดอยู่หน้าห้องน้ำแล้วให้เด็กๆระดมความคิดกันนะครับว่าสัญลักษณ์นี้เหมาะกับผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยครับสังเกตได้ว่าภาพที่นักเรียนเห็นภาพสีม่วงแล้วก็ภาพสีชมพูนะครับสีม่วงเป็นภาพที่1สีชมพูเป็นภาพที่2นักเรียนคิดว่าถ้าเป็นนักเรียนชายนักเรียนจะเลือกภาพที่1หรือ2ครับ
1: 1
2: แล้วนักเรียนหญิงล่ะครับ
1: 2
2: ถูกหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูคำตอบข้อที่1กันแล้วนะครับภาพที่เป็นสีม่วงนะครับคำตอบก็เป็นสัญลักษณ์ของนักเรียนชายนะครับสำหรับผู้ชายให้เข้าห้องน้ำในลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือสัญลักษณ์นะครับสำหรับผู้หญิงนะครับก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบสีชมพูนี้นะครับต่อไปนะครับสัญลักษณ์แบบนี้ล่ะครับภาพที่1หรือภาพที่2นะครับให้ดูให้ดีนะครับภาพที่1นักเรียนคิดว่าผู้ชายหรือผู้หญิงครับ
1: ผู้หญ
2: ิงภาพที่2ล่ะครับถูกหรือเปล่านักเรียนที่อยู่ปลายทางตอบได้ไหมครับได้ใช่ไหมครับเรามาฟังคำเฉลยจากครูวิกันนะครับครูวิขอดูภาพที่1ก่อนนะครับเป็นภาพผู้หญิงนะครับแล้วก็ภาพที่2นั้นเป็นภาพผู้ชายนะครับเด็กๆจำไว้นะครับเวลาที่ไปใช้ห้องน้ำจะได้ไม่เข้าห้องน้ำผิดประเภทนะครับต่อไปรูปต่อไปนะครับภาพที่1ผู้ชายหรือผู้หญิงครับและภาพที่2ล่ะครับสังเกตจากอะไรครับ
1: โบ
2: โบเก่งมากเลยนะครับเรามาดูเฉลยจากครูวิกันนะครับภาพที่1ก็คือสัญลักษณ์ของผู้ชายนะครับภาพที่2ก็คือสัญลักษณ์ผู้หญิงนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการดูสัญลักษณ์ในการเข้าห้องน้ำนะครับเวลาที่เราไปห้างสรรพสินค้ารวมไปถึงห้องน้ำตามปั๊มต่างๆเราก็ดูสัญลักษณ์นี้เป็นต้นนะครับแล้วถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ล่ะครับเด็กๆหมายความว่าอย่างไรครับ
1: คน
2: พิการมีอะไรอีกครับ
1: คนท
2: ้
1: อง
2: คนชราหรือผู้สูงวัยใช่ไหมครับถูกต้องแล้วนะครับสัญลักษณ์นี้นะครับสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์ครับเวลาที่เด็กๆไปเข้าแบบนี้ได้ไหมครับไม่ได้จะต้องเข้าให้ตรงประเภทนะครับเราสงวนไว้สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพผู้สูงอายุและสตรีมีครรภ์เท่านั้นนะครับและถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ล่ะครับสำหรับในการเปลี่ยนผ้าอ้อมเด็กใช่ไหมครับนี่ก็เป็นภาพตัวอย่างนะครับของห้องน้ำนะครับที่จะแตกต่างจากห้องทั่วไป

ใดบริเวณห้องน้ำนั้นกว้างนะครับสิ่งสำคัญภายในห้องน้ำนั้นนะครับจะเหมาะสำหรับผู้พิการหรือรวมไปถึงผู้สูงวัยนะครับที่ใช้ห้องน้ำนี้นะครับก็จะมีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆที่อยู่ด้านในนะครับยกตัวอย่างเช่นมีโถสุขภัณฑ์มีอ่างล้างมือนะครับมีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมและสิ่งสำคัญจะต้องมีราวเหล็กนะครับสำหรับจับนะครับเวลาที่หกล้มต่างๆนะครับสิ่งสำคัญเลยนะครับห้องน้ำนี้จะต้องกว้างสามารถที่จะเลื่อนรถเข็นหรือวีลแชร์ได้นะครับบางห้องน้ำอาจจะต้องมีปุ่มสีแดงๆไว้ข้างๆโถนะครับเพื่อที่จะต้องการขอความช่วยเหลือเวลาที่เกิดเหตุฉุกเฉินลื่นล้มแบบนี้เป็นต้นนะครับและห้องน้ำทั่วไปนะครับนี่คือสุขภัณฑ์ของห้องน้ำทั่วไปนะครับภาพที่หนึ่งนั้นเป็นส้วมแบบซึมนะครับนักเรียนเคยใช้ไหมครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางเคยใช้ไหมครับเคยใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางใครเคยใช้บ้างยกมือครับแบบที่หนึ่งนะครับแล้วถ้าเป็นแบบที่สองล่ะครับเคยใช้ไหมครับเคยเหมือนกันใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นโถแบบสุขภัณฑ์นะครับสำหรับภาพที่หนึ่งนั้นก็คือแบบส้วมซึมนะครับเวลาที่นักเรียนใช้งานนั้นจะต้องนั่งแบบยองๆนะครับแล้วด้านข้างๆนั้นก็จะมีอ่างใช่ไหมครับสำหรับรองรับน้ำเวลาที่เราทำธุระของเราเสร็จแล้วเราก็จะใช้ขันของเราครับตักน้ำลาดนะครับแบบนี้เป็นต้นสำหรับภาพที่สองนี้ก็เป็นโถสุขภัณฑ์นะครับเวลาที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกดปุ่มที่อยู่ด้านหลังใช่ไหมครับเพื่อที่จะล้างสิ่งสกปรกให้ออกไปนะครับแล้วก็มีหัวฉีดน้ำนะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดจุดซ่อนเร้นของเรานะครับเอาละครับตอนนี้ขอให้นักเรียนทั้งต้นทางปลายทางยืดตัวให้ตรงครับเดี๋ยวเรามาระดมความคิดกันนะครับครูจะให้นักเรียน3นาทีนะครับให้แต่ละกลุ่มนั้นระดมความคิดนะครับเกี่ยวกับมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมว่ามีอะไรบ้างนะครับสิ่งสำคัญเด็กๆจะต้องเขียนให้ได้มากที่สุดลงในสมุดของตนเองนะครับพร้อมหรือยังครับพร้อมแล้วให้เวลา3นาทีครับลงมือได้ครับระดมความคิดกันในกลุ่มเลยนะครับ

ตอนนี้ก็หมดเวลาของการระดมความคิดแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ปลายทางได้เยอะไหมครับเยอะใช่ไหมครับแล้วนักเรียนที่อยู่ต้นทางล่ะครับใครได้น้อยกว่า5ข้อบ้างครับยกมือหน่อยครับมีแค่ไม่กี่กลุ่มเองใช่ไหมครับใครได้มากกว่า5ข้อครับยกมือครับโอ้โหก็มีเยอะเลยนะครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากครูวิกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังคำตอบเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันนะครับว่าจะมีมารยาทอย่างไรนะครับสำหรับมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนั้นนะครับโดยปกติแล้วนะครับห้องน้ำและห้องส้วมนั้นจะต่างกันนะครับเด็กๆห้องน้ำส่วนใหญ่เราจะใช้ทำอะไรครับใช้อาบน้ำชำระร่างกายใช่ไหมครับรวมไปถึงสระผมต่างๆใช่ไหมครับและห้องส้วมล่ะครับใช้ทำอะไรครับสำหรับห้องส้วมนั้นก็ใช้ในการขับถ่ายเก่งมากเลยนะครับไม่ว่าเป็นอุจจาระหรือปัสสาวะต่างๆนะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับห้องน้ำและห้องส้วมนั้นรวมมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าพื้นที่บ้านของเรานะครับมีความจำกัดนะครับก็เลยรวมห้องน้ำและห้องส้วมไว้ที่เดียวกันนะห้องน้ำและห้องส้วมนะครับเป็นสถานที่ชำระร่างกายและขับถ่ายเป็นประจำทุกวันนะครับเราจึงควรรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองและส่วนรวมนะครับสำหรับมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนะครับมีหลักการดังนี้เลยนะครับดูสิครับว่าจะตรงกับเด็กๆที่จดบันทึกไว้หรือเปล่านะครับข้อที่1นะครับเราจะต้องตรวจดูอุปกรณ์เช่นสายยางฉีดน้ำชำรุดหรือไม่นะครับมีขันน้ำหรือไม่มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะใช้ชำระล้างหรือไม่นะครับเราจะต้องสังเกตระบบน้ำก่อนนะครับสิ่งสำคัญจะต้องสังเกตระบบไฟด้วยเมื่อเข้าห้องน้ำเราจะต้องเปิดไฟทุกครั้งนะครับไม่ควรที่จะสุ่มหรือปล่อยให้ห้องน้ำของเรานั้นมืดนะครับเพราะอาจจะลื่นล้มเกิดอุบัติเหตุได้ครับสำหรับในข้อที่2นั้นนะครับก่อนที่จะขับถ่ายนะครับควรราดน้ำลงไปในโถส้วมก่อนนะครับเพื่อชำระล้างเชื้อโรคหรือสิ่งสกปรกต่างๆนะครับและเป็นการเช็คระบบน้ำไปในตัวว่าน้ำนั้นสามารถใช้ได้หรือไม่นะครับปัจจุบันเราสังเกตได้ว่ามีสัตว์มีพิษใช่ไหมครับเข้าไปอยู่ในโถส้วมฉะนั้นแล้วถ้าเราได้กดโถส้วมก่อนนั้นก็จะเป็นการเตือนสติว่าเราควรเข้าหรือไม่เข้าหรือมีอันตรายอยู่ภายหน้าหรือไม่นะครับสำหรับในข้อที่3นั้นนะครับเด็กๆครับอย่าลืมนะครับเราจะต้องมีการจดบันทึกด้วยนะครับไม่ฟังอย่างเดียวนะครับทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับข้อที่3นะครับถ้าเป็นชักโครกนะครับเด็กๆไม่ควรขึ้นไปเหยียบนะครับฝารองนั่งเพราะจะทำให้ฝารองนั่งของเรานั้นนะครับสกปรกแตกนะครับชำรุดได้หรืออาจจะทำให้ลื่นล้มตกลงมาได้นะครับฉะนั้นแล้วไม่ควรที่จะขึ้นไปเหยียบนะครับกรณีถ้าเป็นผู้ชายนะครับที่ต้องการปัสสาวะนะครับเราก็ควรที่จะพับนะครับฝารองนั่งขึ้นนะครับไม่ควรที่จะปล่อยไว้แบบนั้นเพราะอาจจะกระเด็นไปถูกฝารองนั่งทำให้สกปรกได้นะครับสำหรับในข้อที่4นั้นนะครับเมื่อขับถ่ายเสร็จแล้วควรราดน้ำหรือกดชักโครกทุกครั้งนะครับเวลาที่เรากดชักโครกครับเราควรที่จะปิดฝาก่อนนะครับเพื่อป้องกันนะครับสิ่งสกปรกหรือน้ำกระเด็นออกมานอกโถนะครับหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเปิดโถนะครับให้เรียบร้อยครับข้อที่5นะครับไม่ทิ้งกระดาษชำระหรือสิ่งต่างๆลงในอ่างล้างมือโถส้วมหรือชักโครกนะครับรวมไปถึงเศษอาหารต่างๆนะครับเช่นกระดูกเราก็ไม่ควรที่จะเอาไปทิ้งในโถส้วมเพราะจะทำให้โถส้วมของเรานั้นอุดตันนะครับตลอดจนไม่ควรที่จะไปทิ้งบนพื้นห้องนะครับควรจะเอาไปทิ้งที่ในถังขยะที่จัดเตรียมไว้นะครับสำหรับในข้อที่6นะครับหันกลับมาตรวจความเรียบร้อยทุกครั้งนะครับ

เมื่อทำธุระส่วนตัวเสร็จแล้วนะครับสังเกตได้ว่าบริเวณที่เราปัสสาวะอุจจาระนั้นสกปรกหรือเปล่าถ้าสกปรกนักเรียนก็ควรนำกระดาษชำระนะครับเช็ดให้เรียบร้อยพร้อมกับยกฝารองนั่งขึ้นให้เรียบร้อยด้วยนะครับและในข้อที่7นั้นนะครับไม่ขีดเขียนผนังหรือประตูห้องน้ำนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับห้องน้ำนะครับเวลาที่นักเรียนใช้ในโรงเรียนก็ดีหรือที่บ้านของเราก็ดีนะครับควรขีดเขียนหรือทำสัญลักษณ์รูปภาพต่างๆบนห้องน้ำนะครับเพราะจะทำให้ห้องน้ำของเรานั้นสกปรกเลอะเทอะไม่น่าเข้าใช้งานนั่นเองครับข้อที่8นะครับควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้งนะครับหลังใช้ห้องน้ำห้องส้วมเสร็จแล้วนะครับเพื่อเป็นการกำจัดเชื้อโรคนะครับเข้าสู่ร่างกายของเราครับข้อที่9นะครับถ้ามีผู้รอใช้บริการหลายคนควรเข้าแถวรอตามลำดับก่อนหลังนะครับเราไม่ควรที่จะรัดคิวนะครับถึงจะปวดมากปวดน้อยนะครับเพราะว่าถือเป็นมารยาทที่ดีในสังคมนะครับดังนั้นเราจะต้องต่อแถวในการรับบริการทุกครั้งครับข้อที่10นะครับก่อนที่จะออกจากห้องน้ำห้องส้วมนะครับเราก็ควรที่จะตรวจดูเครื่องแต่งกายของเราให้เรียบร้อยนะครับเช่นซิปกางเกงกระโปรงนะครับเสื้อผ้าต่างๆนะครับไม่ให้หลุดลุยนะครับนี่ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับมารยาทที่ดีในการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมนะครับตอนนี้นะครับมาถึงช่วงของการสาธิตการใช้ห้องน้ำและห้องส้วมนะครับครูวิอยากจะขอตัวแทนนักเรียนที่อยู่ต้นทางสัก1คนได้ไหมครับมาแสดงบทบาทสมมุติในการเข้าห้องน้ำและห้องส้วมในวันนี้ครับตอนนี้ใครอยากจะเป็นตัวแทนดีครับเราได้ตัวแทนแล้วนะครับตอนนี้ได้ตัวแทนกลุ่มที่3นะครับขอเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับ

0: เดี๋ยวเราไปรับชมการสาธิตการใช้ห้องน้ำแบบถูกวิธีกันเลยนะครับนี่ก็เป็นสภาพห้องน้ำนะครับเดี๋ยวน้องรออยู่ที่หน้าประตูห้องน้ำก่อนนะครับขั้นตอนแรกเลยเราจะต้องไปเปิดไฟนะครับของห้องน้ำก่อนครับเปิดไฟเลยครับหลังจากนั้นก็เข้ามาในห้องน้ำครับแล้วเราก็สำรวจดูบริเวณโดยทั่วไปของห้องน้ำก่อนนะครับว่ามีสัตว์หรือมีคนอยู่หรือเปล่านะครับสังเกตได้ว่าไม่มีใช่ไหมครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทดสอบระบบน้ำกันนะครับกดปุ่มน้ำเลยครับได้ยินเสียงน้ำอยู่ใช่ไหมครับลองทดลองหัวฉีดน้ำครับลองฉีดดูนะครับน้ำไหลอยู่ใช่ไหมครับแสดงว่าระบบน้ำของเราดีสามารถใช้งานได้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำธุระส่วนตัวของเรานะครับโดยการนำนะครับฝารองนั่งลงในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นก็มานั่งได้ครับเริ่มจากการถอดกางเกงนะครับหลังจากนั้นก็ขึ้นมานั่งได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ทำธุระส่วนตัวของเราให้เรียบร้อยนะครับเมื่อเสร็จแล้วนะครับเราจะต้องกดครับกดน้ำลงนะครับ1ครั้งก่อนนะครับและอย่าเพิ่งลุกนะครับจนกว่าเราจะเสร็จกิจของเราจริงๆนะครับตอนนี้เสร็จหรือยังครับ
1: เสร็จแล้วคร
0: ับ เสร็จแล้วนะครับเราก็จะนำหัวฉีดนะครับมาฉีดครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะนำกระดาษชำระนะครับมาเช็ดนะครับจุดซ่อนเร้นของเรานะครับเวลาที่เด็กๆใช้งานเสร็จแล้วทิ้งในโถได้ไหมไม่ได้นะครับเราจะต้องทิ้งในถังขยะนะครับเมื่อเช็ดเสร็จแล้วเราก็นำไปทิ้งในถังขยะให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นก็ตรวจสอบดูก่อนนะครับพบว่าเรายังไม่ได้กดใช่ไหมครับเราก็จะต้องนำฝาปิดนะครับปิดไว้นะครับแล้วกดทำความสะอาดอีกหนึ่งครั้งครับ

เมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ยกฝานะครับขึ้นนะครับสังเกตได้ว่าน้ำนะครับติดอยู่บริเวณฝารองนั่งเราจึงต้องทำความสะอาดโดยนำกระดาษชำระมาเช็ดอีกหนึ่งรอบนะครับเช็ดให้สะอาดเลยครับหลังจากนั้นก็นำไปทิ้งถังขยะให้เรียบร้อยครับแล้วก็ยกฝารองนั่งขึ้นนะครับแล้วเราก็จะต้องเดินมาล้างมือให้สะอาดครับเด็กๆเปิดน้ำเลยครับหลังจากนั้นล้างนะครับสบู่อยู่ด้านข้างนะครับค่อยๆนะครับระหว่างนี้นักเรียนไม่ควรเปิดน้ำทิ้งไว้นะครับเพราะจะทำให้เสียทรัพยากรทางธรรมชาตินะครับเมื่อล้างเสร็จแล้วนะครับเราก็ล้างซ้ำอีกครั้งเพื่อให้ฟองสบู่ของเราหมดไปนะครับตอนนี้สะอาดแล้วก็ปิดน้ำเลยนะครับแล้วก็เช็ดมือให้แห้งครับเมื่อแห้งเสร็จแล้วเราก็มาส่องกระจกดูนะครับว่าการแต่งกายของเราเรียบร้อยหรือยังนะครับซิปกางเกงหลุดแล้วหรือยังนะครับเสื้อผ้าหลุดลุยหรือเปล่านะครับเมื่อเสร็จแล้วเราก็เดินออกห้องน้ำไปนะครับและสิ่งสำคัญจะต้องปิดไฟด้วยนะครับนี่ก็คือวิธีการเข้าห้องน้ำแบบถูกวิธีนะครับขอนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางปรบมือให้เพื่อนหน่อยครับมาดูสาระดีๆกันนะครับสาระน่ารู้ในวันนี้นะครับเวลาที่เราฝึกเข้าห้องน้ำห้องส้วมนะครับควรที่จะให้เป็นเวลานะครับไม่ควรที่จะกั้นอุจจาระหรือปัสสาวะไว้นานๆเพราะจะทำให้เป็นโรคท้องผูกหรือกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับเป็นสิ่งสำคัญเลยนะครับเวลาที่เราตื่นเช้าออกมาเราก็ควรที่จะทานน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับมาถึงบทบาทนะครับของครูปลายทางนะครับครูวินะครับขอความอนุเคราะห์ครูที่อยู่ปลายทางนะครับจัดลำดับการฝึกมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนะครับให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนนั้นฝึกเป็นรายบุคคลนะครับหลังจากนั้นให้คำปรึกษาในการฝึกมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแจกใบงานที่4นะครับให้กับนักเรียนนะครับบทบาทของนักเรียนทั้งต้นทางปลายทางนั้นนะครับให้นักเรียนฝึกมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนะครับเป็นรายบุคคลนะครับแล้วระหว่างที่นักเรียนรอการฝึกการทำกิจกรรมนั้นนะครับให้นักเรียนทำใบงานนะครับเรื่องมารยาทในการใช้ห้องน้ำห้องส้วมนะครับนี่ก็เป็นหน้าตาของใบงานของเราในวันนี้นะครับเมื่อได้ใบงานเสร็จแล้วนะครับทั้งต้นทางปลายทางอย่าลืมเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกับอ่านคำชี้แจงให้เรียบร้อยก่อนที่จะลงมือนะครับตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางปลายทางพร้อมแล้วสามารถลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

ตอนนี้นะครับหมดเวลาของการทำกิจกรรมแล้วนะครับนักเรียนที่อยู่ต้นทางนะครับสามารถฝึกปฏิบัตินะครับการใช้ห้องน้ำได้ครบถ้วนแล้วนะครับมีบางส่วนนะครับเช่นใบงานที่ยังไม่เสร็จนะครับวันนี้นะครับครูวิอนุญาตให้นักเรียนทำเป็นการบ้านได้นะครับมาถึงช่วงสรุปบทเรียนของเราในวันนี้แล้วนะครับครูวิสรุปได้ว่าห้องน้ำห้องส้วมเป็นสถานที่ที่ใช้ร่วมกันจึงควรรักษาความสะอาดและมีมารยาทในการใช้นะครับเพื่อสุขอนามัยที่ดีของตนเองและส่วนรวมนะครับสำหรับบทเรียนในครั้งต่อไปนั้นนะครับทั้งนักเรียนที่อยู่ต้นทางปลายทางจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนั้นก็คือใบงานที่1นะครับเรื่องการประกอบอาหารประเภทต่างๆนะครับสำหรับใบงานและใบความรู้นั้นนะครับฝากคุณครูที่อยู่ปลายทางช่วยดาวน์โหลดให้กับนักเรียนด้วยนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วไว้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือ

0: ืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R IA L P L A N T terrestrial plant แปลว่าพืชบก aquatic plant A Q U A T I C P L A N T aquatic plant แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมจากที่เราเคยเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและส่วนต่างๆของพืชกันไปแล้วนะคะวันนี้เรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าพวกพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมยังไงและจะเกิดขึ้นได้อย่างไรอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามกันเลยค่ะน้องๆเคยสังเกตผู้คนที่อยู่รอบๆตัวเราแล้วสงสัยกันไหมคะว่าทำไมบางคนหน้าตาเหมือนกันแล้วทำไมบางคนถึงแตกต่างกันเช่นบางคนมีตาชั้นเดียวบางคนจมูกโด่งบางคนผมหยิกสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่แสดงออกมาให้เราเห็นเรียกว่าลักษณะทางพันธุกรรมลักษณะทางพันธุกรรมเป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่ถูกควบคุมโดยยีนที่อยู่ในเซลล์สืบพันธุ์สามารถถ่ายทอดจากพ่อแม่ไปสู่ลูกได้และยังสามารถถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นต่อๆไปด้วยซึ่งจะถ่ายทอดทั้งลักษณะเด่นที่จะพบในทุกรุ่นของสิ่งมีชีวิตและลักษณะด้อยที่จะพบในบางรุ่นของสิ่งมีชีวิตเพราะถูกลักษณะเด่นข่มเอาไว้พืชก็มีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมเช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆโดยถ่ายทอดผ่านเซลล์สืบพันธุ์ของพืชนั่นคือเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเมื่อเกิดการผสมเกสรขึ้นก็จะได้พืชต้นลูกออกมาเป็นรุ่นๆลักษณะทางพันธุกรรมของเรียกลักษณะที่ถ่ายทอดนั้นว่าลักษณะเด่นไม่สมบูรณ์เนื่องจากยีนเด่นข่มยีนด้อยไม่สมบูรณ์นั่นเองค่ะ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ genetic transformationGENETICTRANSFORMATION

0: NXFORMATION Genetic Transformation แปลว่าการถ่ายทอดทางพันธุกรรม Hereditary Characteristic HEREDITY CHARACTERISTIC Hereditary Characteristic แปลว่าลักษณะทางพันธุกรรมเด็กๆได้ทราบกันแล้วนะคะว่าพืชถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมกันยังไงและเกิดขึ้นได้อย่างไรสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นสัตว์ล่ะจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พ่วงประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนอื่นเลยคุณครูถามก่อนครับว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องเกี่ยวกับอะไรครับจำได้ไหมยุคอะไรครับยุคก่อนประวัติศาสตร์นั่นเองซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนเรื่องอะไรครับนักเรียนอารยธรรมโบราณยุคแรกนะครับนักเรียนก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูมีคำถามครั้งที่แล้วเนี่ยเราเรียนเรื่องของยุคก่อนประวัติศาสตร์ใช่ไหมครับนักเรียนบอกคร่าวๆได้ไหมครับว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรครับใครอยากจะตอบบ้างยกมือขึ้นครับมีกี่ยุคมีความสำคัญอย่างไรจำได้ไหมมีสองยุคหลักๆใช่ไหมครับมียุคอะไรบ้างยุคหินกับยุคโลหะใช่ไหมครับแล้วความสำคัญของแต่ละยุคมีความสำคัญอย่างไรครับยุคหินคือ

0: มีการใช้เครื่องมือแบบไหน
1: ห
0: ิน ใช้แบบหินใช่ไหมครับผู้คนอาศัยแบบไหนครับ
1: เลลอน
0: ในยุคหินเก่าคือเลลอนใช่ไหมครับไล่ล่าหาเก็บนั่นเองพอเวลาผ่านไปพัฒนาการผ่านไปครับในยุคหินใหม่ผู้คนทำไมครับเริ่มอยู่กับที่มีการอะไรครับตั้งถิ่นฐานใช่ไหมครับเริ่มอยู่กับที่นั่นเองมีการเพาะปลูกแล้วก็เลี้ยงสัตว์นั่นเองต่อมาครับเรามีการพบอะไรครับยังไม่พบอาวุธพบอะไรพบทองแดงกับ
1: ด
0: ีบุกใช่ไหมครับเป็นยุคอะไรยุคสัมฤทธิ์นั่นเองยุคสัมฤทธิ์บ้านเมืองเป็นอย่างไรครับเริ่มมีความเป็นเมืองแล้วเริ่มชุมชนเริ่มขยายตัวใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับเก่งมากแล้วก็เวลาต่อมาครับเราเริ่มเป็นอะไรครับพบแร่อะไรพบเหล็กถูกต้องเลยเป็นยุคอะไรครับ
1: ย
0: ุคเหล็กนั่นเองความสำคัญของยุคเหล็กคืออะไรครับช่วงยุคเหล็กผู้คนทำไมเกิดอะไรขึ้นใหญ่ขึ้น
1: เ
0: กิดแคว้นหรือเกิดอาณาจักรที่ใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ในยุคเหล็กเขาทำอะไรกันครับเมื่อเกิดอาณาจักรมีการผลิตอาวุธแล้วก็เกิดสงครามนั่นเองเก่งมากนะครับคุณครูทบทวนยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เราเรียนมาในหน่วยที่แล้วนะครับสำหรับครั้งนี้นะครับเป็นหน่วยใหม่นะครับก็คือเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณนะครับซึ่งคุณครูขอทบทวนครับก่อนที่จะเกิดอารยธรรมเนี่ยมนุษย์จะต้องมีการเกิดอะไรก่อนครับต้องตั้งอะไรก่อนตั้งชุมชนถูกต้องมีการรวมกลุ่มกันตั้งชุมชนใช่ไหมครับนี่อันแรกก็คือมีการรวมกลุ่มกันตั้งชุมชนใช่ไหมครับต่อไปคิดว่าคืออะไรครับชุมชนหลายๆชุมชนเกิดเป็น
1: เม
0: ืองใช่ไหมครับเก่งมากเกิดเป็นเมืองหลายๆเมืองหลายๆที่หลายๆอะไรรวมกันเกินไปรวมกันกลายเป็นอาณาจักรแล้วใช่ไหมเป็นอาณาจักรเลยใช่ไหม
1: เ
0: ป็นแคว้นเก่งมากนักเรียนรู้จักคำว่าแคว้นไหมยังไม่เข้าใจใช่ไหมครับแคว้นก็คือบริเวณที่มีเมืองหลายๆเมืองรวมกันนะครับรวมกันแล้วก็มีการปฏิสัมพันธ์กันใช่ไหมครับเลยเรียกว่าแคว้นนะหลายๆเมืองรวมกันเรียกว่าแคว้นแล้วก็หลายๆแคว้นรวมกันเรียกว่า
1: อาณาจ
0: ักรนะครับใหญ่กว่าแคว้นก็คืออาณาจักรนั่นเองนักเรียนพอเข้าใจลำดับของการเกิดบ้านเมืองไหมครับชุมชนกลายเป็นเมืองกลายเป็นแคว้นแล้วก็กลายเป็นอาณาจักรเข้าใจไหมครับเข้าใจนะซึ่งวันนี้เนี่ยคุณครูจะพานักเรียนนะครับมาเรียนเกี่ยวกับแคว้นหรือนครรัฐหรืออาณาจักรเนี่ยในสมัยก่อนซึ่งเป็นอาณาจักรยุคเริ่มแรกนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอารยธรรมโบราณยุคแรกนั่นเองที่เกี่ยวกับอาณาจักรในสมัยก่อนนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ในคาบนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถระบุคำสำคัญที่เกี่ยวกับบ้านเมืองรุ่นแรกที่รับอารยธรรมอินเดียได้นะครับแล้วก็วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางภูมิศาสตร์กับการตั้งถิ่นฐานยุคแรกได้นะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์หลักฐานจากอารยธรรมโบราณยุคเริ่มแรกนะครับนักเรียนครับสำหรับอารยธรรมโบราณยุคแรกบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับนักเรียนรู้จักเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไหมประเทศไทยก็อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รู้จักอาเซียนไหมครับพอรู้จักอาเซียนนะก็คือบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนักเรียนครับรู้จักประเทศอินเดียไหมครับอินเดียอยู่ทางไหนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับทราบไหมคุณครูนำแผนที่มาไม่ครบนะครับบริเวณอินเดียเนี่ยจะอยู่ทางทิศตะวันตกนี่ของบริเวณแผนที่นะครับตรงนี้คือประเทศอะไรครับพอมองออกไหม
1: ใช่
0: เห็นเป็นไทยนะแล้วบริเวณทิศตะวันตกจะคือประเทศอินเดียนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับอารยธรรมโบราณนะครับที่รับอิทธิพลมาจากประเทศอะไรครับ
1: อ
0: ินเดียนั่นเองโอเคนะอารยธรรมแรกครับนักเรียนคุณครูได้ยกตัวอย่างอารยธรรมฟูนันเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินคำว่าฟูนันไหมฟูนันนะครับถือว่าเป็นอาณาจักรโบราณเลยยุคเริ่มแรกนะครับของบริเวณภูมิภาคนี้เลยครับนักเรียนซึ่งปัจจุบันเนี่ยตั้งอยู่ประเทศอะไรครับตรงนี้เลย
1: กัมพูชาก
0: ัมพูชาเก่งมากข้อมูลนะครับของอาณาจักรฟูนันก็คือเป็นอาณาจักรนะครับที่อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่5ถึงที่10นะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรเชื่อว่าเป็นอาณาจักรแรกและเก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับถือว่าเป็นอาณาจักรแรกเลยในบริเวณอาเซียนหรือบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ

0: ก็คำว่าฟูนันเนี่ยมาจากคำว่าพระนำหรือพระนมเคยได้ยินพนมไหมครับพอเคยได้ยินนะพนมไม่เคยใช่ไหมไม่เป็นไรครับพนมนะครับก็คือแปลว่าภูเขานั่นเองซึ่งอารยธรรมด้านวัฒนธรรมต่างๆของฟูนันน่ะจะรับมาจากอินเดียนักเรียนเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะซึ่งศูนย์กลางอาณาเขตของอาณาจักรนะครับจะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำโขงนะครับบริเวณตอนล่างแล้วก็บริเวณเวียดนามใต้บริเวณเวียดนามใต้นะครับแล้วก็บริเวณประเทศกัมพูชานะครับนักเรียนจะเห็นว่าอารยธรรมโบราณเนี่ยมีอาณาเขตกว้างไหมครับกว้างขวางมากเลยครอบคลุมบริเวณกี่ประเทศครับที่เห็นหลายประเทศมากเลยนะบริเวณแม่น้ำโขงก็คือประเทศลาวประเทศเวียดนามประเทศกัมพูชาแล้วก็รวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับซึ่งเป็นอารยธรรมโบราณในยุคแรกนั่นเองใหญ่มากเลยสำหรับโบราณสถานนะครับที่คุณครูยกตัวอย่างมาของอาณาจักรฟูนันนะครับคุณครูยกตัวอย่างปราสาทอาสมมหาฤาษีนะครับนักเรียนครับนักเรียนพอเห็นไหมครับว่าบริเวณสถาปัตยกรรมของโบราณสถานเนี่ยมีลักษณะอย่างไรครับเห็นไหมเป็นซุ้มอะไรรูปอะไรครับอะไรนะครับเป็นปราสาทเป็นวัดเป็นโบราณสถานในสมัยก่อนของอาณาจักรฟูนันนั่นเองซึ่งนักเรียนครับสาเหตุที่อาณาจักรฟูนันเรารู้ได้ไงว่าเขารับอิทธิพลมาจากอินเดียครับทราบไหมนี่ไงสถาปัตยกรรมของโบราณสถานใช่ไหมครับบริเวณข้างหน้าของปราสาทเนี่ยจะเป็นรูปคล้ายๆเกือกม้าเห็นไหมครับรู้จักเกือกม้าไหมนี่ไงที่เป็นประตูโค้งเห็นไหมครับใช่ครับผมได้อันนี้เขาสันนิษฐานว่าได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียนั่นเองนักเรียนเข้าใจไหมครับ
1: เข้าใจ
0: นะต่อไปอีกหนึ่งอาณาจักรครับนักเรียนคุณครูยกตัวอย่างอาณาจักรเคยได้ยินคำว่าจามปาไหมครับ
1: ไม่
0: เคยเลยไม่เป็นไรครับอาณาจักรจามปาเนี่ยนักเรียนจะตั้งอยู่บริเวณประเทศเวียดนามในปัจจุบันนั่นเองเห็นไหมว่าติดกับทะเลเลยใช่ไหมครับเป็นอาณาจักรที่ติดกับทะเลเลยทางด้านตะวันอะไรครับตะวันออกเก่งมากทางด้านตะวันออกของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับสำหรับข้อมูลอาณาจักรจามปานะครับอาณาจักรจามปาเนี่ยจะสร้างขึ้นในศตวรรษที่6ถึงที่10นะครับแล้วก็ในช่วงต้นเนี่ยบริเวณอาณาจักรจามปาเนี่ยมีการรับศาสนาพราหมณ์เข้ามานับถือนะครับในเวลาต่อมาเนี่ยการเวลาต่อมาครับผู้นำของจามปาหรือกษัตริย์ของจามปาเนี่ยได้กลับไปหันนับถือศาสนาอิสลามนะครับทำให้อาณาจักรจามปาเปลี่ยนการนับถือนะครับเป็นการนับถือศาสนาอิสลามแทนนะครับแล้วก็การปกครองแบบเทวราชานักเรียนรู้จักเทวราชาไหมครับเทวราชาคิดว่าคืออะไรครับนักเรียนเทวะคืออะไรเทวะหรือเทวดานักเรียนเข้าใจไหมครับราชาคือกษัตริย์ใช่ไหมครับเทวดาหรือกษัตริย์นั่นเองนักเรียนครับเทวราชาคือรูปแบบการปกครองหนึ่งนะครับที่เชื่อว่ากษัตริย์นะครับเป็นสมมุติเทพนักเรียนรู้จักสมมุติเทพไหมเข้าใจไหมครับคือเทพเจ้าหรือเป็นเทวดานะครับจุติลงมาเกิดนั่นเองแล้วก็เพื่ออะไรครับเพื่อปกครองดูแลบ้านเมืองใช่ไหมครับดูแลราษฎรนั่นเองซึ่งรูปแบบเทวราชาเนี่ยนักเรียนเราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอะไรครับอินเดียเก่งมากครับรูปแบบเทวราชาเนี่ยยังสืบทอดแล้วก็ตกทอดมาถึงอาณาจักรอยุธยาของเราด้วยรู้จักอาณาจักรอยุธยาไหมครับอยู่ที่ไหนประเทศไทยใช่ไหมครับเก่งมากซึ่งเป็นอาณาจักรก่อนปัจจุบันของเราคือสมัยอะไรครับรัตนโกสินทร์ก่อนหน้ารัตนโกสินทร์เป็นธนบุรีก่อน

นะครับสมมุติเทพลงมาแล้วก็มาปกครองบ้านเมืองนั่นเองต่อมาครับสำหรับเนื่องจากอาณาจักรจำปาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่ติดทะเลใช่ไหมแสดงว่าเขาต้องมีความชำนาญด้านอะไรครับการเดินเรือนั่นเองการค้าขายใช่ไหมครับซึ่งอาณาจักรจำปาเนี่ยมีการชำนาญด้านการเดินเรือมากๆใช่ไหมครับแล้วก็มีการออกไปสร้างอาณานิคมต่างๆนะครับรวมไปถึงมีการเดินเรือไปทางภาคใต้นักเรียนแล้วก็ไปยึดดินแดนทางภาคใต้ด้วยซึ่งไกลมากเลยต่อมาครับบริเวณอาณาเขตของอาณาจักรจำปานะครับจะอยู่บริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคใต้ของเวียดนามในปัจจุบันนั่นเองตามแผนที่ที่คุณครูให้ดูนะครับอาณาจักรจำปาเนี่ยนักเรียนปัจจุบันยังมีคนจามอยู่นะคนจามหรือคนจำปานั่นเองคิดว่าอาศัยอยู่ที่ไหนครับเยอะที่สุดเวียดนามใช่ไหมจริงๆแล้วไม่ใช่นะครับอาศัยอยู่ในเวียดนามบางส่วนแล้วก็อาศัยมากบริเวณในประเทศกัมพูชาปัจจุบันนะครับโบราณสถานนะครับของอาณาจักรจำปานักเรียนคุณครูยกตัวอย่างปราสาทหมีปราสาทหมีเซินนะครับที่จังหวัดกวางนามประเทศเวียดนามนะครับลักษณะของโบราณสถานนักเรียนคิดว่าเป็นศิลปะแบบใดครับเรารับมาจากประเทศอะไรอินเดียเห็นไหมว่าเป็นลักษณะคล้ายๆอินเดียเหมือนกันนะครับต่อไปครับนักเรียนนักเรียนเห็นประเทศไทยไหมครับเห็นนะตรงกลางนะครับนักเรียนเคยได้ยินละโวไหมครับละโวลพบุรีพอเคยไหมไม่เคยเหมือนกันใช่ไหมฮะไม่เป็นไรอาณาจักรละโวนะครับก็เป็นอาณาจักรเก่าแก่ของประเทศไทยนะครับตั้งอยู่บริเวณประเทศไทยเลยแต่จริงๆแล้วนะครับคุณครูเอาตัวอย่างของอาณาจักรเจนละเคยได้ยินไหมครับไม่เคยไม่เป็นไรครับอันนี้คืออาณาเขตของอาณาจักรเจนละนะครับซึ่งอยู่ปัจจุบันก็คือประเทศกัมพูชาในปัจจุบันนั่นเองแล้วก็รวมถึงประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามบางส่วนนะครับข้อความสำคัญของอาณาจักรเจนละนะครับนักเรียนจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่6ถึงที่9นะครับอาณาจักรเจนละเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรฟูนันนะครับนักเรียนรู้จักเมืองขึ้นไหมเมืองขึ้นเข้าใจไหมครับอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรฟูนันเข้าใจไหมซึ่งต่อมาเนี่ยอาณาจักรฟูนันเนี่ยได้เสื่อมและล่มสลายลงอาณาจักรเจนละก็เลยเรืองอำนาจขึ้นใช่ไหมครับแล้วก็ปกครองบริเวณนี้แทนพอเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะแล้วก็อาณาจักรเจนละเนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่เป็นเมืองท่านะครับมีการค้าขายแล้วก็ต่อมาเนี่ยได้เกิดสงครามครับมีการแบ่งแยกดินแดนโดยแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือเจนละบกแล้วก็เจนละน้ำนะครับก็คือบริเวณตอนเหนือกับตอนใต้ของอาณาจักรนั่นเองถ้าเจนละน้ำเนี่ยจะติดกับทะเลส่วนเจนละบกเนี่ยจะไม่ติดกับทะเลจะอยู่ด้านบนนะครับด้านเหนือนั่นเองสำหรับอาณาเขตนะครับของอาณาจักรจะอยู่ทางภาคใต้ของลาวภาคเหนือของกัมพูชานักเรียนพอเข้าใจไหมปัจจุบันก็คือบริเวณกัมพูชานั่นเองเกือบทั้งประเทศเลยนะครับสำหรับโบราณสถานที่คุณครูนำมานะครับศิลปะเหมือนกับอะไรครับอินเดียเหมือนกันเลยนะนักเรียนเป็นแบบนี้นะครับซึ่งโบราณสถานที่คุณครูนำมาให้นักเรียนดูนะครับคือปราสาทสมโบภัยกุกนะครับที่จังหวัดกัมปงธมประเทศกัมพูชานะครับต่อไปครับผมนักเรียนอันนี้คือคุณครูขยายภาพนะครับจากภาพนี้ขยายให้เป็นแบบนี้เข้าใจไหมครับภาพนี้ตรงนี้คือประเทศอะไรครับเห็นไหมตรงนี้คือประเทศไทยนะครับแล้วถัดจากประเทศไทยด้านตะวันตกคือประเทศอะไรครับไม่ลาวไม่ใช่เวียดนาม ไม่ใช่มาเลเซียไม่ใช่กัมพูชาพม่าหรือเมียนมานะครับนักเรียนทางด้านตะวันตกของประเทศไทยคือเมียนมาเข้าใจไหมครับนักเรียนเข้าใจนะซึ่งอาณาจักรที่คุณครูนำมาเนี่ยคืออาณาจักรเก่าแก่มากเลยในบริเวณพม่าหรือเมียนมาในปัจจุบันนะครับคืออาณาจักรพะยูเคยได้ยินไหมครับพะยูแค่นี้เลยอาณาจักรพยูนะครับซึ่งพยูเนี่ยจะเป็นอาณาจักรที่เรียกว่าเป็นนครรัฐนักเรียนรู้จักนครรัฐไหมนครรัฐคืออาณาจักรที่
มีเมืองหลายๆเมืองอยู่ใน

0: จักรนั้นเข้าใจไหมครับ
1: ครับผมสำหรับอาณาจักรพยูนะครับหรือเราสามารถเรียกว่าอาณาจักรพยูก็ได้นะครับจะอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่6ถึงที่9นะครับซึ่งลักษณะของอาณาจักรพยูเนี่ยจะเป็นนครรัฐครับผมนครรัฐก็คือมีเมืองหลายๆเมืองใช่ไหมครับมารวมตัวกันแล้วก็เชื่อกันว่านะครับเกิดจากการอพยพย้ายถิ่นฐานนะครับของชาวพยูนะครับมาตั้งถิ่นฐานบริเวณนี้นั่นเองนะครับซึ่งรับอิทธิพลมาจากอินเดียนะครับไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธวัฒนธรรมต่างๆนะครับแล้วก็การเมืองสำหรับอาณาจักรพยูเนี่ยบริเวณกลุ่มเมืองโบราณนะครับปัจจุบันเนี่ยได้รับขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกนะครับหรือยูเนสโกนั่นเองแล้วก็อาณาเขตของอาณาจักรนะครับจะอยู่บริเวณที่รับลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะครับมาบริเวณใจกลางของเมียนมาในปัจจุบันเลยครับนี่นักเรียนครับนี่คือลักษณะเจดีย์นะครับของอาณาจักรพยูหรือไปยูก็ได้นะนักเรียนเจดีย์แรกนะครับคือเจดีย์โบโบจีลักษณะเหมือนอะไรครับหมวกหรอเหมือนละครั้งมาแล้วเหมือนละอีกหมวกยังไม่ใช่หมวกเหมือนละครั้งใกล้เคียงครับเหมือนเลยนะเมื่อกี้พูดอยู่ไม่ใช่กระดิ่งครับนักเรียนอะไรนะฮะไม่ใช่ครับนักเรียนจริงๆคือไม่ใช่ฮะไม่เป็นไรครับจริงๆคือไข่ครับนักเรียนไข่เหมือนไข่โอเคไหมครับซึ่งเป็นรูปแบบเจดีย์ในสมัยโบราณเลยนะนักเรียนเป็นรูปแบบเจดีย์แรกๆเลยของอารยธรรมใช่ไหมครับที่มีการสร้างแบบนี้เลยนะครับมี2เจดีย์สำคัญนะครับก็คือโบโบจีกับเจดีย์ปยามานะครับที่เมืองแปรประเทศเมียนมาเหมือนกันปัจจุบันเราพบเจดีย์แบบนี้ไหมครับไม่พบแล้วนะปัจจุบันเราเปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้วนะครับต่อไปครับผม เราจะมาเรียนกันอาณาจักรมอญครับคือสีม่วงนั่นเองซึ่งอยู่ทางทิศตะวันอะไรครับตะวันอะไรของไทยทิศตะวันตกเหมือนกันนะครับทางด้านทิศตะวันตกของประเทศไทยจะมีอาณาจักรมอญอยู่นะครับมอญเคยได้ยินคำว่ามอญไหมครับใครเป็นคนมอญบ้างมีไหมปัจจุบันมีอาณาจักรมอญไหมครับมีประเทศมอญไหม
2: ไม
1: ่มีไม่มีประเทศมอญแล้วนะนักเรียนไม่มีอาณาจักรมอญแล้วนะครับแต่อาณาจักรมอญเนี่ยในสมัยก่อนนะครับเรามาดูกันในสมัยก่อนเนี่ยราวพุทธศตวรรษที่4ถึงที่17เลยนะครับยาวนานมากอาณาจักรมอญเนี่ยถือว่าเป็นอาณาจักรของชนชาติมอญนะครับบริเวณอาณาจักรเนี่ยจะมีการปลูกข้าวแล้วก็เป็นคนที่คิดระบบชลประทานขึ้นนะครับในเมียนมาแล้วก็บริเวณดินแดนของมอญเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากนะครับเพราะอะไรทำไมดินแดนถึงมีความอุดมสมบูรณ์ครับเพราะอะไรครับเพราะตั้งอยู่บริเวณที่รับลุ่มแม่น้ํา3สายหรือมากกว่านั้นนักเรียนสายสําคัญก็คือแม่น้ําอิระวดีแม่น้ําสะตงแล้วก็แม่น้ําสารวินนะครับเป็นแม่น้ําสายใหญ่ๆของเมียนมาเลยที่พาดผ่านอาณาจักรมอญนะครับทําให้อาณาจักรมอญเนี่ยถ้าอยู่ในปากแม่น้ําแสดงว่าอะไรครับมีอะไรไหลลงมามีน้ําแน่ๆมีอะไรอีก
2: ปลา
1: ไม่ใช่ปลาครับเราเพาะปลูกได้สมบูรณ์เนื่องจากมีอะไรมีปุ๋ยใกล้แล้วมีอะไรอีกมีปุ๋ยหรือมีตะกอนนะครับจากข้างบนทางภาคเหนือใช่ไหมไหลลงมาสะสมใช่ไหมครับทำให้บริเวณนี้มีดินที่มีความอุดมสมบูรณ์นะครับเหมาะแก่การทำเกษตรนั่นเองแล้วก็ด้านอาณาเขตนะครับเป็นอยู่บริเวณที่ตะวันออกของแม่น้ำอิระวดีซึ่งเป็นแม่น้ำสำคัญของเมียนมานะครับไหลผ่ากลางอาณาจักรมอญเลยแล้วก็เขตทวายแล้วก็เขตตะนาวสีนะครับนักเรียนครับเป็นที่ข้อสังเกตนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเรามีอาณาจักรมอญเรามีดินแดนมอญใช่ไหมแต่ปัจจุบันมีไหมครับ
2: ไม
1: ่มีแล้วเราไม่เจอประเทศมอญในแผนที่นะครับแล้วคนมอญไปอยู่ที่ไหนนักเรียนทราบไหมนักเรียนต้นทางไม่ใช่ไม่ใช่นักเรียนนักเรียนต้นทางอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามอญเนี่ยอาศัยอยู่ในประเทศไทยนะ มีหลายจังหวัดในประเทศไทยเลยมากกว่า30จังหวัดเลยนะครับที่มีคนมอญมาอาศัยอยู่ยกตัวอย่างเช่นจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีบริเวณนี้นะครับจะมีชนคนมอญอยู่เยอะมากแล้วก็สมุทรมีสมุทรอะไรบ้างครับประเทศไทยสงขลาสาครปราการนะครับที่มีคนมาอาศัยคนมอญมาอาศัยอยู่เยอะนะครับปัจจุบันนะครับก็เป็นคนไทยไปแล้วแต่เป็นแค่รับวัฒนธรรมมอญมาใช่ไหมครับจากรุ่นเก่าๆนั่นเองต่อไปครับนี่คือโบราณสถานที่เป็นศิลปะแบบมอญนะครับตั้งอยู่ที่เมืองสะเทิมรัฐมอญนะครับประเทศเมียนมานั่นเองคุณครูยกตัวอย่างพระธาตุชเวสายันนะครับลักษณะของเจดีย์นักเรียนเคยเห็นแบบนี้ไหมเคยเห็นเจดีย์แบบเมียนมาไหมครับเจดีย์ลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะแบบมอญนะครับเห็นไหมนักเรียนครับกิจกรรมต่อไปครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่1ครับเรื่องอารยธรรมโบราณยุคแรกนะครับโดยคำชี้แจงนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับศึกษาสื่อจาก PowerPoint นะครับแล้วก็ทำใบงานที่1นะครับส่วนคุณครูปลายทางนะครับรบกวนแจกใบงานให้กับนักเรียนครับผมชี้แจงคำสั่งแล้วก็กำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับนักเรียนครับดูเนื้อหาใบงานก่อนนักเรียนครับเด็กๆเนื้อหาของใบงานเนี่ยจะเป็นอาณาจักรทั้งหมด5อาณาจักรที่คุณครูยกตัวอย่างมานะครับแล้วในตารางเนี่ยจะพูดถึงอาณาเขตของอาณาจักรช่วงเวลาการตั้งของอาณาจักรศูนย์กลางของอาณาจักรแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ของอาณาจักรนะครับนักเรียนเข้าใจไหมครับเด็กๆเข้าใจไหมเข้าใจนะเริ่มทำได้เลยครับหากมีข้อสงสัยสามารถถามคุณครูได้เลยครับ

0: ครับผมเด็กๆเรียบร้อยไหมฮะเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยนะเดี๋ยวคุณจะให้ตัวแทนกลุ่มนะครับออกมาพูดนะครับว่าอาณาจักรแต่ละอาณาจักรเนี่ยมีข้อมูลอะไรบ้างนะครับเริ่มกันที่อาณาจักรแรกครับนักเรียนอาณาจักรฟูนันครับกลุ่มไหนดีกลุ่มหนึ่งโอเคครับนักเรียนครับที่นักเรียนเขียนนะครับอาณาจักรฟูนันเนี่ยมีอาณาเขตอย่างไรบ้างครับ
1: บริเวณลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่างเวียดนามใต้กัมพูชาครับ
0: บริเวณแม่น้ำโขงใช่ไหมครับบริเวณตอนล่างนั่นเองแล้วก็เวียดนามแล้วก็กัมพูชาครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ก่อตั้งล่ะครับที่ตั้ง
1: 5ถึง9พุทธศตวรรษครับ
0: พุทธศตวรรษที่5ถึง9ศูนย์กลางทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมครับบริเวณตอนล่างของแม่น้ำโขงใช่ไหมครับบริเวณนั้นนั่นเองเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรฟูนันนะครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับ
1: ปราสาทอาสมมหาฤาษีครับ
0: ปราสาทอาสมมหาฤาษีนะครับปราสาทอาสมมหาฤาษีเนี่ยคิดว่าได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอะไรครับทราบไหม
2: ประเทศ
0: อะไรเพื่อนในกลุ่มคิดว่าปราสาทประเทศอะไร
1: อินเดีย
0: อินเดียครับเก่งมากตบมือให้เพื่อนกลุ่มหนึ่งหน่อยครับต่อไปครับกลุ่มที่สองครับผมอาณาจักรจามปาครับ
1: บริเวณภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามครับ
0: ภาคกลางและภาคใต้ของเวียดนามครับผมช่วงเวลาครับ
1: 6ถึง10พุทธศตวรรษครับ
0: พุทธศตวรรษที่6ถึงที่10นะครับศูนย์กลาง
1: ปราสาทหมีเซิน
0: อันนี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือปราสาทหมีเซินนะครับที่เวียดนามนั่นเองคิดว่ารูปแบบปราสาทได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอะไรครับ
1: อินเดียครับ
0: อินเดียเหมือนกันนะครับเก่งมากครับนักเรียนต่อไปครับปราสาทขอโทษครับต่อไปคือเจนละครับอาณาจักรเจนละกลุ่มที่3ครับผมอาณาเขตของอาณาจักรเจนละคือที่ไหนครับ
3: ภาคใต้ของลาวภาคเหนือของกัมพูชาค่ะ
0: ภาคใต้ของลาวแล้วก็ภาคเหนือของกัมพูชาใช่ไหมครับคล้ายๆกับฟูนันเลยแล้วก็ช่วงเวลาในการก่อตั้งล่ะครับ
3: 6ถึง9ปีค่ะ
0: พุทธศตวรรษที่6ถึงที่9นะครับครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับของเจนละล่ะครับคืออะไรครับ
3: ปราสาทสมโบไพกุกค่ะ
0: ปราสาทสมโบไพกุกนะครับเก่งมากครับผมต่อไปครับกลุ่มที่4ครับอาณาจักรมอญครับผม
3: ทิศตะวันออกของแม่น้ำอิราวดีเขตทวายตะนาวสีค
0: ่
3: ะ
0: ทิศตะวันออกของแม่น้ำอิราวดีบริเวณเขตทวายแล้วก็เขตตะนาวสีของเมียนมาในปัจจุบันนะครับ

0: แล้วก็ช่วงเวลาครับ
1: 4ถึง17ค่ะ
0: ศตพุทธศตวรรษที่4ถึงที่17นะครับหลักฐานทางประวัติศาสตร
1: ์วัดพระธาตุโชเวสายันค่ะ
0: วัดพระธาตุเสวสายันนะครับแล้วก็ศูนย์กลางนักเรียนไม่มีใช่มั้ยที่นักเรียนศูนย์กลางของมอญเนี่ยจะเป็นที่เมืองสะเทิมแล้วก็เมืองหงสาวดีนะครับบริเวณนี้เนี่ยมีการเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมอญนั่นเองต่อไปครับกลุ่มสุดท้ายคืออาณาจักรประยูนะครับหรือพยูนั่นเองได้ครับ
2: บริเวณที่ราบลุ่มครับแม่น้ำอีราวดีเมียนมาครับ
0: บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำอีราวดีนะครับที่เมียนมานั่นเองอาณาจักรพยูนะครับต่อไปช่วงเวลาครับ
2: 6ถึง9ปีครับ
0: 6ถึง9ปีเหรอพุทธศตวรรษที่6ถึงที่9นะครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ครับ
2: เจดีย์โปโบจีครับ
0: กับ
2: เจดีย์ปยัง
0: เจดีย์อะไรนะ
2: ปยามาครับ
0: ปยามานะครับอันนี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของที่อาณาจักรพยูนั่นเองขอบคุณครับนักเรียนครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เพื่อนๆตอบมานะครับเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับอาณาจักรต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาณาเขตช่วงเวลาในการตั้งนะครับแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์นะครับแต่นักเรียนครับมีข้อสังเกตครับคุณครูได้ใส่ศูนย์กลางมาไหมไม่ใส่นะครับเนื่องจากแต่ละอาณาจักรเนี่ยมีระยะเวลาที่ยาวนานมากใช่ไหมครับแล้วก็เราไม่มีหลักฐานนะครับบางส่วนไม่มีหลักฐานว่าศูนย์กลางของอาณาจักรคือที่ไหนนะครับแต่คุณครูก็สามารถบอกได้นะครับว่าบริเวณนี้บริเวณนี้นะครับก็คือบริเวณอาณาเขตของอาณาจักรนั่นเองนักเรียนตอบถูกต้องไหมครับถูกต้องนะต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับนักเรียนนักเรียนคิดว่าอิทธิพลของเมืองโบราณนะครับในอดีตเนี่ยส่งผลต่อประเทศในภูมิขอโทษนะครับอิทธิพลของเมืองโบราณในอดีตส่งผลต่อประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันอย่างไรนะครับคิดว่าเมืองโบราณสมัยก่อนเนี่ยมีอิทธิพลในปัจจุบันอย่างไรครับทราบไหมเรารับมีใครตอบได้ไหมครับไม่มีนะเดี๋ยวคุณครูไกด์ให้นะครับว่าเมืองโบราณเนี่ยเรารับวัฒนธรรมมาจากที่ไหน
3: อ
0: ินเดียใช่ไหมแล้วปัจจุบันมีวัฒนธรรมอินเดียอยู่ไหมครับอยู่ที่ไหนบ้างนักเรียนอะไรนะไม่ใช่คุณครูไม่ได้ถามว่าอยู่ที่ประเทศอะไรถามว่าวัฒนธรรมอินเดียในปัจจุบันเนี่ยปรากฏอยู่ในหลักฐานไหนบ้างในด้านไหนบ้างครับเรารับศาสนาพุทธมาจากที่อะไรครับ
3: อ
0: ินเดียนะด้านศาสนามาแล้วมีอะไรอีกวัดวัฒนธรรมอะไรครับมีหลายวัฒนธรรมเลยใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นภาษาก็ใช่นะครับเราก็รับมาจากอินเดียเหมือนกันอะไรอีกราชาธิปไตยเทวราชาคืออะไรครับการปกครองก็คือรูปแบบการปกครองนะครับเราก็รับมาจากอินเดียเหมือนกันนักเรียนครับข้อสรุปนะครับของอิทธิพลของเมืองโบราณนะครับที่มีผลมาต่อมาถึงปัจจุบันนะครับก็คือการรับวัฒนธรรมมาจากอินเดียนั่นเองแล้วก็สืบเนื่องมาถึงปัจจุบันนะครับในปัจจุบันเนี่ยเราก็มีวัฒนธรรมอินเดียนะครับปรากฏอยู่มากมายรอบตัวเราเลยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการเมืองการปกครองภาษานะครับต่างๆนั่นเองเลยเข้าใจไหมครับพอเข้าใจนะคำถามต่อไปนักเรียนคุณครูถามว่านักเรียนตั้งแต่ที่เรียนมาต้นคาบเนี่ยนักเรียนได้ความรู้หรือได้เรียนรู้สิ่งใดไปบ้างคุณครูขอทดแทน1ถึง2คนครับในการตอบเราเรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างวันนี้ได้ไหมลองดูไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูช่วยลองดูครับคิดไม่ออกเราเรียนเรื่องอะไรบ้างวันนี้เมืองโบราณอะไรอีกได้ไหมมีขอคนหนึ่งก็ได้ฮะได้ไหมนั้นคุณครูสุ่มเลขที่ดีไหมครับเลขที่17ครับ ยกมือขึ้น วันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปบ้างครับ ดูที่แบบฝึกของเราก็ได้ครับ
1: อาณาเขตค่ะ
0: อาณาเขตอะไรครับมีกี่อาณาเขตที่คุณครูยกตัวอย่างมา
1: ห้าค่ะ
0: ห้าอาณาจักรใช่ไหมครับมีอะไรบ้างครับ
1: ฟูไน
0: ฟูนัน
1: จามปา
0: จามปาครับ
1: ปายู
0: ปายูหรือพายู
1: ปายู
0: อะไรนะครับ
1: ปายู
0: ได้เหมือนกันครับอะไรอีก
1: เจระ
0: เจระ
1: แล้วก็มอนค่ะ
0: แล้วก็มอนนะครับเกี่ยวกับเรื่องอาณาเขตแล้วก็ช่วงเวลาในการก่อตั้งอาณาจักรใช่ไหมครับรวมทั้งหลักฐานสำคัญของอาณาจักรนั้นๆใช่ไหมครับต่อไปเลขที่หนึ่งครับด้วยกันเลยยกมือขึ้นครับโอเคเลขที่1แล้วทั้ง5อาณาจักรเนี่ยทั้งหมดที่คุณครูนำมาเนี่ยเขารับอิทธิพลมาจากประเทศอะไรครับประเทศอะไรเพื่อนๆช่วยเพื่อนหน่อยครับ
2: อินเดียครับ
0: ถูกต้องครับผมประเทศอินเดียนั่นเองขอบคุณครับต่อไปเลขที่4ครับยกมือขึ้นเลขที่4ครับเลขที่4คิดว่าความเจริญรุ่งเรืองของเมืองทั้ง5อาณาจักรเนี่ยเจนละปะยูมอนแล้วก็อะไรครับฟูนันแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยนักเรียนคิดว่าความเจริญเขาเนี่ยเกิดขึ้นด้วยอะไรครับเกิดจากอะไร
4: อาณาจักรครับ
0: เกิดขึ้นจากอาณาจักรไม่ใช่ครับเกิดขึ้นจากอะไรครับ
4: ขึ้นจาก
0: มีแม่น้ำไหลผ่านไหลสายเลยคืออะไรครับเพื่อนๆใครตอบได้ยกมือขอบคุณครับคิดว่าคืออะไรความเจริญของอาณาจักร
1: ที่ราบลุ่มแม่น้ำค่ะ
0: ที่ราบลุ่มแม่น้ำแม่น้ำทำให้เกิดอะไรครับความอุดมสมบูรณ์ใช่ไหมเมื่อมีความอุดมสมบูรณ์เราต้องทำอะไรครับเมื่อเรียนดินแดนมีความอุดมสมบูรณ์แล้วเพราะ
1: ปลูก
0: เพาะปลูกทำเกษตรกรรมนั่นเองถือว่าเป็นพื้นฐานของความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรต่างๆนะครับนั่นก็คือที่รับลุ่มแม่น้ำหรือแม่น้ำหลายๆสายนะครับที่ผ่านเมืองนั่นเองเก่งมากครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบเรื่องนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับครั้งหน้าเนี่ยเราจะมาเรียนกันเรื่องของแคว้นโบราณในดินแดนไทยและซึ่งวันนี้เรียนเกี่ยวกับดินแดนไทยไหมครับยังไม่นะจะเป็นบริเวณเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะมาเจาะลึกโดยเฉพาะเลยที่บริเวณดินแดนประเทศไทยนะครับนักเรียนพอทราบไหมว่าแคว้นโบราณในประเทศไทยมีอะไรบ้างเคยได้ยินล้านนาไหมละโวสี่วิชัยไม่เคยเลยเดี๋ยวครั้งหน้านักเรียนจะต้องมารู้จักกันนะครับว่าแคว้นโบราณในประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้จะเห็นได้ว่าร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยทำให้ในระยะนี้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งส่วนมากจะเน้นในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากในระยะนี้ไว้ด้วยสําหรับพายุดอลฟินบริเวณทางด้านตะวันตกของเกาะโอกินาวาประเทศญี่ปุ่นหรือบริเวณทะเลจีนตะวันออกมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่9ถึง10สิงหาคมนี้ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยบริเวณประเทศไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์รวมถึงจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเองคาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีพื้นที่เฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากหรือดินโคลนถล่มในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนและฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง9สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่9โดยมีรายละเอียดพร้อมทั้งแผนที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากดังนี้

สำหรับการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจึงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยเฉพาะในส่วนของทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคลื่นลมอยู่ในเกณฑ์กำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรและอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนคุณงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 180% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำปางแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองบัวลำภูกาฬสินธุ์มุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 27-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-3 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนอง 140% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนอง 160% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสในระยะนี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้านิลมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดว่าหรอกตะวันปู่เชื่อเลยว่าละครต้องออกมาดีแน่ๆปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วละจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่2ท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียวนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงสอสายฟ้าฟาดเป็นสอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: งั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่2
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหเขาจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเมฆพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาเพชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตและยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงแม
2: ่โ
1: ถโอ้ท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่60วิญญาณ
1: กะลาปะ
2: กะลาปะ
1: ปะ
2: กะลาปะ
1: ดึง
2: กะลาปะกะลาปะ
3: เจ้ากะลาปะจะพาพวกเราไปไหนกันเนี่ยทำไมพาวนกลับมาที่เดิมล่ะ
1: นั่นสิเดินวนไปวนมาจนข้าชักหิวอีกรอบแล้วนะเนี่ย
2: อะนั้นท่านพาสตาท่านอายตนะมาอีกแล้ว
4: อ้าวนักเดินทางทั้งสี่หลงทางหาทางไปไม่เจอละสิท่า
5: ท่านนามารูบอกให้ตามเจ้ากะลาปะไปแต่เจ้ากะลาปะก็พาเดินวนมาที่เดิมไม่เห็นจะเจอด่านต่อไปเลยขอรับ
6: แล้วท่านนามารูบอกเจ้าไปหาใครต่อล่ะ
5: ท่านนามารูบอกแต่ว่าให้ไปที่ห้องแห่งการรับรู้ขอรับแต่ข้าไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน
6: อ๋อห้องแห่งวิญญาณนั่นเอง
7: หาห้องแห่งวิญญาณ
1: วิญญาณหลอนผีงั้นหรอห้องผีสิงแน่ๆไม่เอาข้าไม่อยากไปข้ากลัวผี
4: ไม่ใช่วิญญาณที่เป็นผีหลอกสักหน่อยวิญญาณที่พวกเจ้าจะไปเจอน่ะเป็นเพื่อนสนิทกับพวกข้าเลย
1: เพื่อนสนิท
6: ใช่แล้วตอนที่พวกเจ้าหลงทางอยู่กลางทะเลทรายแล้วหุนตาไปเจอพวกเจ้าห้อยต่องแต่งอยู่บนต้นไม้เลยส่งภาพมาที่หน้าจอของข้าในตอนนั้นวิญญาณก็มาร่วมรับรู้การเห็นภาพนั้นด้วยนะ
4: อย่างที่ข้าเคยบอกไงว่าผัสสะหมายถึงการกระทบกันของอายตนะภายในอายตนะภายนอกและวิญญาณถ้าตาเห็นรูปก็จะเกิดจากขุวิญญาณความรู้ทางตาขึ้นมาวิญญาณถึงได้เป็นเพื่อนสนิทกับผัสสะอายตนะไงล่ะ
6: พวกเจ้านี่ลืมง่ายจริงๆอธิบายไปยกๆลืมซะแล้วไม่ไหวไม่ไหว
5: อ๋อข้าจำได้แล้วขอรับวิญญาณที่อยู่ร่วมกับผัสสะอายตนะนั่นเอง
6: แต่ถ้าพวกเจ้าอยากเข้าใจวิญญาณ

0: ากกว่านี้ก็ต้องไปที่ห้องแห่งวิญญาณที่ข้าบอกนั่นแหละ
1: งั้นพวกท่านทั้งสองนำทางไปได้ไหมเจ้าคะ
2: ได้แน่นอนไม่มีปัญหาตามมาสิ

0: ก็เพิ่งมาส่งเจ้าด้วย
1: เชื่อแล้วว่ารู้เห็นทุกอย่างเลยจริง
0: ๆก็ข้าคือวิญญาณคือความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์ทั้งหลายที่เข้ามาสู่ทวารทั้ง6จนเกิดหมู่แห่งวิญญาณ6ยังไงล่ะ
2: เอ๊หมู่แห่งวิญญาณ6
0: ดูจากสีหน้าแล้วเจ้าคงไม่รู้จักแน่ๆงั้นข้าจะอธิบายให้ฟังเองนะหมู่แห่งวิญญาณ6คือหมู่แห่งจักขุวิญญาณวิญญาณทางตาหมู่แห่งโสตวิญญาณวิญญาณทางหูหมู่แห่งคานวิญญาณวิญญาณทางจมูกหมู่แห่งชิวหาวิญญาณวิญญาณทางลิ้นหมู่แห่งกายวิญญาณวิญญาณทางกายหมู่แห่งมโนวิญญาณวิญญาณทางมโนคือใจสรุปง่ายๆก็คือเมื่อตาเห็นอะไรหูได้ยินอะไรจมูกได้กลิ่นอะไรลิ้นได้รับรสอะไรกายสัมผัสอะไรใจรู้เรื่องราวอะไรการรู้ว่าคืออะไรนั่นแหละคือวิญญาณ
3: ใช่จำได้แล้วข้าเคยอ่านข้อมูลนี้มาก่อนนี่นาแหมไม่น่าลืมเลยเรา
2: อ๋อข้าเพิ่งนึกขึ้นได้ข้าเคยได้ยินคำว่าวิญญาณตอนอยู่ที่ห้องของชาติด้วยมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ท่านอธิบายหรือเปล่าขอรับ
0: วิญญาณที่เจ้าหมายถึงคือปฏิสนธิวิญญาณที่มาปรากฏขึ้นในครรภ์ของมารดาทำให้มนุษย์กำเนิดขึ้นเป็นวิญญาณในอีกความหมายหนึ่ง
2: อ๋อวิญญาณนี่มีหลายความหมายจัง
0: แต่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณที่เป็นความรู้ของจิตที่ออกรับอารมณ์หรือปฏิสนธิวิญญาณต่างก็ต้องเกิดดับไม่สามารถคงอยู่ตลอดไปได้เหมือนกัน
4: อย่างนี้เอง
0: ไหนๆพวกเจ้าก็มาถึงห้องแห่งวิญญาณของข้าแล้วมาเล่นอะไรสนุกสนุกทดสอบความเข้าใจเรื่องวิญญาณกันดีกว่านะ
5: เย้าอยากเล่นเกมเขาอยากเล่นเกม
1: พอพูดเรื่องเล่นสนุกนี่ตื่นเชียวนะเข็มทอง
5: แน่นอนก็ข้าเล่นนี่นา
0: ข้าจะให้พวกเจ้าใช้ตาและจมูกไปดูไปดมกลิ่นต่างๆที่จะเกิดขึ้นในห้องแห่งวิญญาณหรือห้องแห่งการรับรู้นี้ใครรับรู้ได้มากที่สุดก็จะเป็นผู้ชนะขอตัวแทน2คนสิ
5: ข้าเอง
0: ดีมากใครจะใช้ตาดูแล้วใครจะใช้จมูกดมก็ตกลงกันเองแล้วกันนะ
3: ข้าใช้ตาดูส่วนเจ้าเข็มทองใช้จมูกดม
5: ได้เลยยังไงข้าก็ชนะอยู่แล้ว
0: งั้นด่าทดสอบการรับรู้ทางตาเริ่มได้
3: รู้แล้วนั่นภาพโรงเรียนของข้าอ่ะนั่นก็ภาพท่านยาย
6: เจ้าหมอนทอง
0: รับรู้ภาพอื่นๆต่อไปเร็วเข้าน
3: ั่นโดนสิ่งประดิษฐ์ของข้าเจ้าตุ๊กเหมียวลุงโทนต้นวีวีมีกระจิบขาวด้วยน้ำหอมทุเรียนพันปีแล้วก็หอทำแท
4: ้เย้กัน
1: มองภาพทันได้ไงเนี่ยมันเร็วมากเลยแถมซ้อนกันเต็มไปหมดเป็นข้าคงตาลายเวียนหัวไปก่อนแน่ๆเอ้ย
2: กันซะอย่างแข่งอะไรไม่เคยแพ้อยู่แล้ว
0: ต่อไปด่านทดสอบการรับรู้ทางจมูกจะต้องปิดตาแล้วดมกลิ่นอย่างเดียวเท่านั้นนะเอานี่ไปปิดตาซะสิ
5: ต้องปิดตาด้วยเหรอเนี่ย
0: อย่าโกงนะอย่าโกงนะแอบดูนะเอาละเริ่มได้
5: ฟิตฟิตฟิตฟิตฟิตรู้แล้วกลิ่นซาลาเปา
0: หอมไหมล่ะหอมไหมหอมไหม
1: ซาลาเปาหอมที่สุดเลยอ่ะแค่ดมก็มีความสุข
2: ตกลงใครแข่งกันแน่เนี่ย
5: กลิ่นนี้มันผลไม้เน่าอ่ะแย่ห้อยขมคอกลิ่นนี้ข้ารู้แล้วกลิ่นตัวของสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าก
0: ลิ่นผู้ชายที่จำแม่นชนะ
5: หอมจังเลยมีความสุขจังเลยโอป้า
2: เข็มทองเมื่ออะไรอยู่ได้กลิ่นใหม่มาแล้วเอ้ย
5: ไม่สนกลิ่นอื่นแล้ว
0: เอาละเกมจบลงแล้วผู้ที่ได้คะแนนมากที่สุดก็คือกัน
3: เย้
5: ฮะเกมจบแล้วเหรอโอ้ยมัวแต่เหม่อแพ้เลย
0: เกมนี้ข้าไม่ได้ให้เจ้ามาเล่นกันเพื่อหาคนแพ้ชนะแต่ให้เล่นเพื่อให้เข้าใจว่าทุกขณะที่ตาเห็นรูปแล้วเกิดความรู้นี้ขึ้นว่ารูปนั้นคืออะไรวิญญาณทางตาก็ได้เกิดขึ้นเดี๋ยวนั้นแล้วอย่างกันเห็นรูปต่างๆมากมายวิญญาณก็ย่อมเกิดดับอยู่ในทุกรูปที่เห็นเช่นขณะเห็นรูปโรงเรียนวิญญาณก็เกิดอยู่ที่รูปโรงเรียนพอเห็นรูปท่านยายวิญญาณก็ดับจากโรงเรียนไปเกิดที่ท่านยายแทน
3: จริงเจ้าค่ะ พอเห็นรูปหนึ่งรู้ว่าคืออะไรพอเห็นรูปใหม่มาก็ไม่ได้สนใจอยู่

0: ที่รูเก่าแล้ว
1: เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาประเดี๋ยวเดียววิญญาณก็เกิดดับอยู่ในรูปนั้นรูปนี้ที่ตาได้เห็นหลายสิบหลายร้อยรูปทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วก็ต้องดับไปนี่แหละคือหมู่ของวิญญาณนี่แค่หมู่วิญญาณทางตานะยังมีทางหูทางจมูกที่เข็มทองได้รับรู้ทางลิ้นทางกายและทางใจเมื่อรวมกันแล้วก็กลายเป็นหมู่วิญญาณทั้ง6ที่ใหญ่มากจริง
2: ๆแต่ข้ารับรู้กลิ่นได้แป๊บเดียวก็ใจลอยไปซะแล้ว
1: นั่นเพราะเจ้าย้ายการรับรู้ทางจมูกไปอยู่ที่ใจแทนเพราะกลิ่นหอมๆของสตรอเบอรี่บอยทำให้เจ้าเกิดสุขเวทนาคือใจมีความสุขที่ได้กลิ่นที่ชอบการรับรู้ของเจ้าจึงย้ายไปที่เรื่องราวในใจว่ามีความสุขที่ได้ใกล้ชิดสตรอเบอรี่บอยที่เจ้าชอบยังไงแล้ว
0: ข้าก็เป็นนะตอนเห็นรูปเจ้าหมอนทองตายใจข้าก็ทุกข์ขึ้นมาแวบหนึ่งเหมือนกัน
1: นั่นล่ะคือการที่วิญญาณรับรู้ทำให้เกิดทุกขเวทนา
2: อย่างนี้นี่เองวิญญาณนี่เกิดไวดับไวย้ายไปไหนมาไหนไวซะจริงจริง
3: จริงด้วยแถมเชื่อมโยงไปถึงเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ได้อีกจะว่าไปทุกด่านที่ผ่านมามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันหมดเลยแฮะ
4: ใช่แล้วศิลาพอเข้าใจแล้วก็จะรู้ว่าไม่มีอะไรเป็นของเราอย่างแท้จริงมีแค่การเกิดดับของขันห้าเท่านั้นแหละ
2: ว้าหล่อจัง
1: หมดหน้าที่ของข้าแล้วด่านต่อไปที่ข้าจะส่งพวกเจ้าไปคือด่านของสังขารขอให้โชคดีแล้วกันนะ
5: วิญญาณส่งพวกศิลาไปที่ด่านสังขารซะแล้วในด่านนี้จะมีเรื่องน่าตื่นเต้นอะไรรออยู่โปรดติดตามในตอนต่อไป

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอน

รายงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารพันหรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับพี่ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะน้องๆทุกคนคงทราบกันดีนะคะว่าสิ่งมีชีวิตต้องการพลังงานจากอาหารเพื่อการดำรงชีวิตและพืชก็เช่นเดียวกันค่ะแต่พืชนั้นสามารถสร้างอาหารด้วยตนเองได้นะคะวันนี้พี่ฝนจะพาน้องๆไปดูค่ะว่าสิ่งที่จำเป็นในการสร้างอาหารของพืชนั้นมีอะไรบ้างแล้วการสร้างอาหารของพืชมีผลต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศของเราอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมพร้อมกันเลยค่ะ
1: พืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้และเป็นแหล่งอาหารที่สำคัญของสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้กระบวนการสร้างอาหารของพืชเรียกว่ากระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงปัจจัยสำคัญในการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชได้แก่แสงซึ่งส่วนใหญ่เป็นแสงจากดวงอาทิตย์คลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวอยู่ในคลอโรพลาสต์ของเซลล์พืชแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นองค์ประกอบของอากาศน้ำรากพืชดูดน้ำขึ้นมาจากดินแสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการสร้างอาหารของพืชจึงเรียกกระบวนการสร้างอาหารของพืชว่าการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งกระบวนการเดียวที่นำพลังงานแสงมาเปลี่ยนเป็นวัตถุดิบคือแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำให้เป็นพลังงานเคมีในรูปแบบของสารประกอบอินทรีย์หรือสารประกอบที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบคลอโรฟิลล์เป็นสารสีเขียวมีหน้าที่สำคัญในการดูดซับพลังงานแสงมาใช้ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงดังนั้นส่วนที่มีสีเขียวของพืชเช่นใบกลีบเลี้ยงลำต้นผลหรือแม้แต่รากอากาศของกล้วยไม้ที่มีสีเขียวก็สามารถเกิดการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ผลผลิตที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงคือน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนซึ่งพืชจะนำไปใช้ในกระบวนการหายใจเพื่อสร้างพลังงานให้กับพืชน้ำตาลสามารถเปลี่ยนเป็นสารอื่นๆได้หลายชนิดเช่นแป้งเซลลูโลสไขมันโปรตีนเป็นต้นซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตและการดำรงชีวิตของพืชน้ำตาลและแก๊สออกซิเจนนอกจากจะมีประโยชน์ต่อพืชแล้วยังมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอีกด้วยเพราะใช้เป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตรวมทั้งมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชเช่นใช้ทำกระดาษสร้างที่อยู่อาศัยใช้เป็นยารักษาโรคส่วนแก๊สออกซิเจนมีความสำคัญในกระบวนการหายใจของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ photosynthesis p h o t o s y n t h e s i sphotosynthesis แปลว่าการสังเคราะห์ด้วยแสง chlorophyll c h o l r o p h y l l chlorophyll แปลว่าสารคลอโรฟิลล์ sugar s u g a r sugar แปลว่าน้ำตาลกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเป็นกระบวนการที่สำคัญสำหรับพืชในการดำรงชีวิตเป็นกระบวนการเดียวที่เปลี่ยนพลังงานให้กลายเป็นอาหารอีกทั้งยังช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์และรักษาสมดุลออกซิเจนในอากาศเพื่อให้

0: มีชีวิตดำรงอยู่ได้นั่นเองค่ะและในตอนหน้าพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกัน
0: ไหมติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากมากเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวนย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ชาย
0: แ
1: บงค์นักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากมากเลยค
0: ่
1: ะเรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค์

0: ัน
1: เรามาดูดีกว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อะไรอยู่นะ
0: ติ๊กตอกติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบง
1: ค์นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าทุกคนกำลังอะไรอยู่นะตอนนี้แบบเอ๊ะก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะใช่แล้วใบ้แล้วครับ
1: มีคำใบ้แล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค์
1: รถอะไรแบบน
0: ี้
1: ครูพี่แบงค์ใบ้ไปเมื่อสักครู
0: ่
1: นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะเอามาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับอ๋อเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอคำว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไรนะ
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แบนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากๆเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับ
1: ก
0: ินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับคุณพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: คุณพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมครับ
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับคุณแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับอ๋อครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับนั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์ทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไหมเอ่ยทราบไหมเอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แบงค์นะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แบงค์ทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แบงค์
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แบงค์คำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แบงค
1: ์ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แบงค
1: ์เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับ
1: ตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนนะหมวดหมู่ไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอ่ะใบแล้วนะว่าเป็นคน
0: คน
1: อะไรนะ
0: สัตว์ สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แวนคำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดเราก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แวนตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรเหรอครับครูพี่แวน
1: คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แวนแล้วถือขึ้นแบบนี้เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แวน
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แวน
1: นักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค์
1: เหมือนกันเลยใช่ไหมคะ
0: จัดสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่านะท่าทาง
0: เหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเร
0: ีย
1: นส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะเลยครับครูพี่แวนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แวน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค
0: ์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะ
1: แชะแชะ
0: แชะแชะ
1: อะไรนะครูพี่แบง
0: ค์ติ๊กตอกติ๊กตอกทราบไหม
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมวดหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เลยค่ะครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค
1: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง
0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: อ๋อครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องนึงด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แบงค์นะครับมีการดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะชื่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จาก
0: ว้าว
1: รอบหนึ่งค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก็คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอสังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่
1: า
0: หลังจากที่เราเจอเขาว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เหมือนครูพี่แบงค์ เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับคุณพี่แบงค์ค
1: ุ
0: ณพ
1: ี่
0: แบงค์จะคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นวางของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มองลึกกว่าน
0: ั้น
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสเลยครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะ
1: คืออะไรนะทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ้ย
0: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอ่ะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอ่ะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับคุณพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: อ๋อนักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบงค์กดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบงค์ตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่างั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี้
1: ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่ง
0: นั่ง
1: แล้วก็ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: แล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: ทำเหมือนเดิมที่เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ลูกใหญ่ใช่ไหมครับคนสัตว์สิ่งของสถานที
1: ่สถานที
0: ่
1: เวลาเราไปเที่ยวอะไรนะแบบประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภูเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที่
0: ถูกต้องนะคะนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในบรรพบุรุษของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แวน
1: เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะครูพี่แบงค์
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: นักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: น่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมวดคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้มั้ยเอ่ย
0: อยู่ได้มั้ยนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันเล่นอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรหน้ามันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะ
1: โทรศัพท์
0: คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่งคุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่
1: อ
0: แว่นตา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: คุณแม่
0: ว้าวอ่านพร้อมเพรียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค
0: ่ะหลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว
0: ้าวอ่านได้พร้อมเพรียงมากๆเลยครับครูพี่แบน
1: ป
0: รบม
1: ือ
0: ให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แวนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ำอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เล็งไปแล้วค่ะเล็งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออก

0: นี่ก็ขึ้นใหม
1: ่คือเก็บได้เรื่อย
0: ๆ
1: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วบางต้นมันยังไม่เป็น
0: อ
1: ันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะ
1: ก็ได้เหมือนกัน
0: ได้ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าขายอาจจะไม่ค่อยได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
0: ค่ะที่เป็นปลีนั้นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
1: จะได้ความกรอบเนาะ
0: ใ
1: ช่นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะ1เขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
0: ค่ะ
1: คือมันถูกหนูชิมได้ไหมนะ
0: ได้ค่ะ
1: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหินอะ
0: ใช่
1: ไหมใช่ไหมคะผักกาดหินไหม
0: ค
1: ือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
0: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
1: ก็ตายเลยจบเลย
0: จบเลย
1: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดโทษต้นก็ได
0: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
1: ่อ๋อ
0: ต่อไป
1: โอเคหัวมันเลอะเทอะเลยอ่ะ
0: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
1: จ้าอันไหนจ้า
0: ตัวนี
1: ้อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
0: ติดเลยค่ะ
1: แต่ติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะที่พื้นเนี่ยนี่ใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
0: ค่ะ
1: หนูขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
0: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
1: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
0: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
1: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
0: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
1: แล้วก็เหนียวด้วย
0: เท่านี้พอดีกรอบ
1: ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
0: ใช่ค่ะ
1: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีเนี่ยใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ๊ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนนะคะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เรียกแบบหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
0: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
1: ทำเองหมักเองเลย
0: ใช่
1: ปุ๋ยทำเองด้วย
0: ทำเอง
1: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
0: อุ๊ยขอบคุณค่ะ
1: อุ๊ย
0: คนแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
1: ผักไม่แก่แล้วคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
0: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
1: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปลีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะประจำวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละอย่างที่ปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ย ะส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ

0: ค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะ
1: โอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
2: ะ
1: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
2: ่ค่ะ
1: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
2: หอมแดง
1: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
2: หอมแบ่ง
1: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
2: ค่ะ
1: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
2: ขายต้น
1: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
2: ขายหัว
1: ขายหัว
2: ค่ะ
1: ก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของต้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
2: ใช่
1: เหมือนกัน
2: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
1: คนๆนะแม่เนาะ
2: จ้ะ
1: อุ๊ยโอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
2: พอดีเลย
1: ใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
2: ได
1: ้ก็ได้
2: แต่ว่าก็เสียดาย
1: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่า
2: เสียดายไว้
1: เก็บไว้ขายดีกว่านะ
2: ไว้ขายดีกว่า
1: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของ
2: เจ้าของ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมเลยนะจ๊ะแม่จ้าโชคดีนอกจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับกดปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะหัวใหญ่ๆนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยการดองนี่แหละเนา
2: ะ
1: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปลีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาว่าก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
2: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
1: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
2: ดอง
1: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่ใช่ไหมคะทำไมล่ะแม่
2: มันมีเยอะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วนี่คือหัวเดียว
2: เ
1: ต็มกระด้ง
0: ผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะ
1: แล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
2: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
1: ชิม
2: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะ
1: เหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
2: ล้
1: างเกลือออก
2: ปกติต้องตากแดดด้วย
1: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
2: มันเห็ดง่าย
1: เห็ดง่ายคือหมาย
2: ถึงทำง่าย
1: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
2: ไม่ค่อยมุน
1: ไม่ค่อย

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขาเป็นอะไร
2: หิน
0: อ
2: ื
0: ม
2: อ
0: ื
2: มทำเสือ
3: เข้มเหรอใส่ร้ายเทีย
0: เขายังไม่ล้างออกพิมพ์ทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไปเวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
0: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
1: 3
0: วัน
4: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
0: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
5: พร้อมไหมคะแค่นี
0: ้ถุงจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
4: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ีกหนึ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้ง่าย
2: เปรี้ยวเค็มนะคะอันเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาเราเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
2: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่ว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
2: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยเนาะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
0: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะตัวกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: กระ
0: ดู
1: กหม
0: ู
1: จะจ้ะ
0: มันจะนัวเนาะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใช้ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่ค่อยนัว
1: คือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลย

0: แม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: คือจากเป็นประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
2: จ้ะ
0: หมูก็ขาวๆหน่อยเนาะแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
2: เดือดคนจ้ะ
0: เนี่ยเดือดจัดเลยแม
2: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
2: จ้ะแล้วก็ใส่ไอ้ผักดาดดองไปเลย
0: ผักดาดดองใส่เลยเหรอคะ
2: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเน
0: า
2: ะ
0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค
2: ่ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
2: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองอะม
2: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
2: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
2: จ้ะ
0: ตอนนี้เราจะต้มกระดูกหมูแล้วก็ผักกาดดองไปเรื่อยๆนะคะเพื่อให้เขาเปื่อยค่ะระหว่างนี้นะคะเราจะมาเตรียมทำป่นปลาย่างกันค่ะวิธีการทำป่นปลาย่างนั้นง่ายมากนะคะซึ่งเครื่องก็จะมีปลาย่างนะคะพริกป่นเกลือมีหอมแดงกระเทียมใครชอบปลาร้านั้นก็สามารถที่จะใส่ได้ค่ะ
2: หอมกระเทียมกับปูกินเองได้ตลอด
0: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
2: ละเอียดจ้ะ
0: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะเครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
3: มากหลาย
0: ทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
2: า
0: ะ
2: ต้มสุก
0: แต่ไม่โลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
2: นี่แหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
0: อร่อยมากเลยนะ
2: อ
0: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะนี่กินป่นปลาย่างกับหอมดองก่อนป่นปลาย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาอร่อยดีเนี่ยตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: แล้วยิ่งกินโดนหัวมันนะคะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะ

0: ลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: มที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผักส้มผัก
0: ก็เรียกส้มผักเหมือนกัน
1: ไม่
0: เร
1: ียกส้มผักก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้างอย่างนี้นะเอาผักกาดเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างนี้นะ
0: ไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี้อมรินทร์ทีวี
2: สวัสดีค่ะพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
3: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทว้านั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตอมไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้เลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮิ
3: ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินซุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินซุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินซุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพอเอามาห่างๆก่อนนะรู้แจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว

0: ที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินสุดตัวนะ
1: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
0: จริงๆแล้วแผ่นดินสุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินสุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินสุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการสุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินสุดได้ด้วยเช่นกัน
1: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินสุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินสุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินสุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
2: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
3: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินสุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
0: เบื้องต้นถ้าเกิดแผ่นดินสุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการสุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
3: พี่ครับในประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินสุดบ่อยไหมครับ
0: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการสุดตัวของแผ่นดินตามธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการสุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง 4 เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
0: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินสุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการสุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินสุดตัวนี้นั่นเอง
1: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินสุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
2: รับทราบตามนั้น
1: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
0: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
2: ๆครับขอบคุณครับ
3: อดกินขนมฟรีเลยเรา
1: แผ่นดินสุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการสุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการสุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนสุดตัวลงหากพบเห็นการสุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ

0: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
1: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
0: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
3: ชพฤกษ์คลาสรูมจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้ชีวิตของพืชปัจจัยที่ทำให้พืชเจริญเติบโตและวัฏจักรของพืชดอกกันไปแล้วนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาดูกันว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างดินแต่ละชนิดมีสมบัติและลักษณะอย่างไรนะคะและนำมาใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างไปติดตามกันเลยค่ะดินเป็นทรัพยากรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเกิดขึ้นจากผลของการผุพังสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆผสมคลุกเคล้ารวมกับอินทรีย์วัตถุหรืออินทรีย์สารที่ได้มาจากการสลายตัวของเศษซากพืชและสัตว์จนเป็นเนื้อเดียวกันปกคลุมพื้นผิวโลกอยู่เป็นชั้นบางๆและเป็นที่ยึดเหนี่ยวในการเจริญเติบโตของพืชลักษณะเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวและการอุ้มน้ำของดินซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะและสมบัติเหล่านี้มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจำแนกดินออกเป็น3ชนิดได้แก่ดินร่วนดินเหนียวและดินทรายดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางและสามารถอุ้มน้ำได้ปานกลางอากาศถ่ายเทได้ดีกว่าดินเหนียวดินร่วนมีส่วนผสมของซากพืชซากสัตว์อยู่มากจึงเหมาะแก่การทำการเกษตรมากกว่าดินร่วนจึงเรียกอีกอย่างว่าดินเกษตรเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทั่วไปเช่นผักและผลไม้ชนิดต่างๆดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดเม็ดดินจับตัวแน่นระบายน้ำได้น้อยแต่กักเก็บน้ำได้ดีมากและทำให้ความชื้นและอากาศซึมเข้าไปได้ยากเมื่อเปียกน้ำดินนี้มีความเหนียวมากเมื่อเวลาแห้งจะจับตัวเป็นก้อนแข็งดินเหนียวเป็นดินประเภทที่หนาแน่นและหนักที่สุดเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชที่ต้องการน้ำมากเช่นข้าวบัวนอกจากนี้ยังสามารถนำมาปั้นเป็นเครื่องใช้ต่างๆได้เรียกว่าเครื่องปั้นดินเผาเช่นแจกันหรือกระถางดินทรายเป็นดินที่มีเนื้อดินหยาบเม็ดดินใหญ่สากมือและไม่จับตัวกันจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนได้และอากาศซึมผ่านได้ง่ายจึงอุ้มน้ำได้น้อยเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ต่ำดินทรายจึงเหมาะสำหรับใช้ปลูกพืชทนแล้งหรือพืชที่ต้องการน้ำน้อยเช่นอ้อยมะพร้าวนอกจากนี้ทรายยังนำมาใช้เป็นวัสดุผสมสำหรับก่อสร้างเช่นนำมาผสมกับปูนซีเมนต์เพื่อสร้างบ้านสร้างถนนดินทั่วไปจะมีส่วนประกอบหลักอยู่4ดังนี้อนินทรีย์วัตถุเกิดจากการสลายตัวของหินและแร่ธาตุต่างๆการสลายตัวของหินและแร่ธาตุขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆเช่นลมฝนแสงแดดกระแสน้ำอินทรีย์วัตถุหรือฮิวมัสเกิดจากซากพืชซากสัตว์ที่เน่าเปื่อยทับถมกันเป็นแหล่งกำเนิดธาตุอาหารซึ่งเป็นอาหารของพืชน้ำมาจากน้ำ

0: มาบนผิวดินหรือน้ำจากใต้ดินแทรกอยู่ในส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างเม็ดดินอากาศแทรกอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินในส่วนที่ไม่มีน้ำซึ่งเรียกว่าความพรุนของดิน
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ loam soil LOAMSOIL loam soil แปลว่าดินร่วน clay soil CLAYSOIL clay soil แปลว่าดินเหนียว sandy soilSANDYSOIL sandy soil แปลว่าดินทรายน้องๆได้รู้กันแล้วนะคะว่าดินมีกี่ชนิดและแต่ละชนิดประกอบด้วยอะไรและมีประโยชน์อย่างไรดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญกับการใช้ดินให้เหมาะสมกับพืชสัปดาห์หน้าเรามาเรียนรู้กันค่ะว่าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพหรือปนเปื้อนสารพิษเรามีวิธีการจัดการดินยังไงเพื่อให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลผลิตตามปกติติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อกและพืชไม่มีดอกนะคะและในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับพืชมีดอกกันค่ะว่ามีส่วนประกอบอะไรและแต่ละส่วนมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: เป็นพืชที่เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่แล้วจะสร้างดอกเพื่อใช้ในการสืบพันธุ์มีส่วนประกอบหลักได้แก่รากลำต้นใบและดอกซึ่งบางชนิดเราจะเห็นดอกได้ชัดเจนเช่นกุหลาบกล้วยไม้แต่บางชนิดจะมีดอกขนาดเล็กมากเช่นสับปะรดสีพลูด่างเป็นต้นส่วนประกอบสำคัญของพืชดอกคือก้านดอกฐานรองดอกกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียก้านดอกทำหน้าที่ชูดอกให้เด่นเพื่อสะดวกในการผสมพันธุ์ฐานรองดอกอยู่บนก้านดอกรองรับกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียกลีบเลี้ยงเป็นกลีบที่อยู่นอกสุดมักจะมีสีเขียวหรือสีน้ำตาลทำหน้าที่ป้องกันให้กลีบดอกขณะที่ดอกยังอ่อนอยู่กลีบดอกมักมีสีสันสวยงามบางชนิดมีกลิ่นหอมทำหน้าที่ล่อแมลงให้เข้ามาช่วยในการผสมเกสรและช่วยปกป้องเกสรในขณะที่ดอกยังไม่บานเกสรตัวผู้อยู่ถัดจากกลีบดอกประกอบด้วยก้านเกสรตัวผู้และอับละอองเรนูทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้เกสรตัวเมียอยู่ส่วนกลางหรือในสุดของดอกประกอบด้วยยอดเกสรตัวเมียการชูเกสรตัวเมียและรังไข่โดยปกติดอกไม้ที่มีกลีบเลี้ยงกลีบดอกเกสรตัวผู้เกสรตัวเมียครบ4อย่างหลักนี้จัดเป็นดอกสมบูรณ์แต่ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ครบ4อย่างนี้เรียกว่าไม่สมบูรณ์ถ้าหากพิจารณาเกสรของดอกที่ทำหน้าที่สืบพันธุ์จะสามารถจำแนกดอกออกเป็น2ประเภทได้แก่ดอกสมบูรณ์เพศและดอกไม่สมบูรณ์เพศดอกสมบูรณ์เพศจะมีเกสรทั้งตัวผู้และตัวเมียอยู่ในดอกเดียวกันเช่นดอกชบาดอกกุหลาบส่วนดอกไม่สมบูรณ์เพศจะมีเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเช่นดอกฟักทองดอกตำลึง
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ flowering plantsFlowering plant flowering plant แปลว่าพืชดอก stamen stamen stamen แปลว่าเกสรตัวผู้ pistil pistil pistil แปลว่าเกสรตัวเมียน้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง ผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

สวัสดีครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถวันนี้เวลา 17:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุหลวงณพระพลาอิสิริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพนายแพทย์ปราเสริฐปราสาททองโอสถซึ่งถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบเมื่อวันที่21 เมษายน 2569สิริอายุได้93ปีโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จในการนี้ด้วยนายแพทย์ประเสริฐปราสาททองโอสถเกิดวันที่22มีนาคม2476บิดาและมารดาชื่อนายทองอยู่และนางบุญรอดปราสาททองโอสถจบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนอัสสัมชัญบางรักระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลเริ่มต้นการทำงานด้วยการเป็นแพทย์ประจำบ้านและอาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราชก่อนลาออกจากราชการมาประกอบธุรกิจส่วนตัวทั้งด้านการก่อสร้างการขุดเจาะน้ำมันด้านการแพทย์และด้านธุรกิจการบินโดยเป็นผู้ก่อตั้งกรุงเทพดุสิตเวชการจำกัดมหาชนและบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนรวมถึงก่อตั้งธุรกิจสื่อโทรทัศน์ดิจิทัลเคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิสมาชิกวุฒิสภา2วาระสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์3วาระและสมาชิกกิตติเมศักดิ์ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยนายแพทย์ประเสริฐอุทิศตนสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติทั้งด้านการแพทย์การสาธารณสุขการคมนาคมทางอากาศการพัฒนาเศรษฐกิจและสาธารณประโยชน์ทำให้ได้รับรางวัลจากองค์กรและหน่วยงานต่างๆหลายแห่งอาทิรางวัลชัยนาทนเรนทรนักการสาธารณสุขดีเด่นประเภทบริหารประจำปีพุทธศักราช2561ได้รับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลแพทย์เกียรติยศแพทยสภาจากผลงานด้านการบริหารและการประพฤติปฏิบัติอันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่แพทย์และสังคมรางวัลนักเวชศาสตร์ป้องกันดีเด่นระดับชาติประจำปีพุทธศักราช2562และรางวัลมหิดลทยากรรางวัลเชิดชูเกียรติสูงสุดที่มอบให้แก่ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อยกย่องบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพและสร้างผลงานดีเด่นจนเป็นประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นด้วยคุณูปการที่ทำจนเป็นที่ประจักษ์ทำให้นายแพทย์ประเสริฐได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎมวม.ประถมาภรณ์ช้างเผือกปช.ปฐมดิเรกคุณาภรณ์ปภ.และเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่10ชั้นที่4วปร.4อีกทั้งได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวันลีปราสาททองโอสถมีลูกชายและลูกสาวรวม5คนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเวลา 18:03 นาทีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเบิร์นเอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางโซนาลีราชสิงห์คำเบิร์นภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:14 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายแพทริกเฮมเมอร์เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นางแมกดาเลน่าเฮมเมอร์ภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:27 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางอัสตริดเอมิเลียเฮเลเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรนอร์เวย์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสันตราตั้งเมื่อวันที่7ตุลาคม2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่โอกาสนี้นายอับเดสลามอาจามัยคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยเวลา 18:36 นาทีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเปโตรสวาเลนเอกอัครทูตสมาพันธรัฐสวิสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสันตราตั้งเมื่อวันที่

21มิถุนายน2566เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดจากเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามและทรงห่วงใยในเหตุการณ์เมื่อวันที่7สิงหาคม2569จากการเกิดเหตุกราดยิงในพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระมหากรุณาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ได้รับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวทุกรายไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับศพผู้เสียชีวิตไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ส่วนศพของนายสมจิตยิ้มเรืองกับนางพรทิพย์ยิ้งเรืองทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือในการจัดการศพและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 8:48 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังอาคารกิตติยาคารมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน10คนและมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตสาขาวิชาต่างๆจากสถาบันการอาชีวศึกษา23แห่งรวม 2,812 คนโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความตอนหนึ่งว่าผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการอาชีวศึกษานั้นมีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างยิ่งเพราะในการดำเนินชีวิตของคนทุกคนและการดำเนินงานทุกด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของบ้านเมืองต้องอาศัยปัจจัยพื้นฐานที่มาจากความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของบุคลากรสายการปฏิบัติการทั้งสิ้นจึงขอให้บัณฑิตทุกคนภาคภูมิใจและออกไปประกอบวิชาชีพทั้งปวงด้วยความองอาจเข้มแข็งโดยนำความรู้ความสามารถทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดพิจารณาที่ถูกต้องซึ่งได้รับการฝึกฝนอบรมมาจากสถาบันการศึกษาไปปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ต่องานพร้อมทั้งหมั่นพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาของโลกและสังคมอยู่เสมอแต่ละคนก็จะสามารถเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศและสร้างสรรค์ความสำเร็จในชีวิตได้อย่างยั่งยืนแท้จริงเจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 14:59 นาทีพระบาทสมเด็จหัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงคุณหญิงชยุตราวชิรพัฒน์โสภาเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังวัดอินทรวิหารเขตพระนครกรุงเทพมหานครในพิธีสมโภชต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569วัดอินทรวิหารเป็นพระอารามหลวงสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาตอนปลายเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยะเมตไตรหรือหลวงพ่อโตซึ่งเป็นที่เคารพสักการะบูชาของสาธุชนทั่วโลกโดยเมื่อปี2521คณะผู้แทนรัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุพร้อมหน่อต้นพระศรีมหาโพธิ์มามอบให้รัฐบาลไทยและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุล

ยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงประกอบพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นประดิษฐานณยอดพระเกศมาลาของพระศรีอริยเมตไตรและทรงปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ณบริเวณด้านหน้าบ่อน้ำพระพุทธมนต์สมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีวัดอินทรวิหาร

พระศรีมหาโพธิ์ดังกล่าวว่าต้นพระศรีมหาโพธิพุทธรังสีมีความหมายว่าต้นพระศรีมหาโพธิเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้พระโพธิญาณและทรงแผ่พระรัศมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับพระศรีอริยเมตไตรริเริ่มจัดสร้างขึ้นโดยสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเมื่อปี2410แล้วเสร็จในปี2470เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยมีขนาดความสูงรวมตั้งแต่พื้นถึงยอดเกศมาลา16วาหรือประมาณ32เมตรและมีความกว้างของพระบาท5วา2ศอกหรือประมาณ11เมตรวัดอินทรวิหารได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2321ปัจจุบันมีพระราชวัชรธรรมรังสีเจ้าคุณน้อยเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรรวม42รูปองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังอารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทธาเทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามวันนี้ช่วงเช้าพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์18อำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนแบบสหศึกษาไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน80คนครูและบุคลากร13คนมีนางสาวชยดาอึ้งพินิจกุลเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมีนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้หรือว่า LD เรียนร่วมกับนักเรียนปกติโดยจัดกิจกรรมสอนเสริมด้วยแบบฝึกหัดนวัตกรรมที่ครูผู้สอนทำขึ้นในชั่วโมงสุดท้ายของแต่ละวันส่งผลให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนหรือว่า RT ดียิ่งขึ้นแต่ยังคงมีปัญหาด้านการวิเคราะห์การจับประเด็นเนื้อหาองคมนตรีจึงให้ข้อคิดเห็นในการปรับเวลาเรียนเสริมมาเป็นเวลาช่วงเช้าเพื่อนักเรียนเกิดความสนใจมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นตลอดจนให้ครูผู้สอนประเมินคัดกรองติดตามผลการอ่านของนักเรียนเป็นรายบุคคลโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
จากนั้นเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์

กิจกรรมด้านการฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนอาทิการแปรรูปอาหารการปลูกหน่อไม้เพาะเห็ดนางฟ้าการปลูกไฮโดรโปนิกการเลี้ยงไก่ไข่การเย็บปักสกรีนผลิตภัณฑ์ต่างๆจากเครื่องมือพระราชทานและกิจกรรมทอเสือทอผ้าขาวม้าโดยได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นปราชญ์ชาวบ้านไปมอบความรู้ส่งเสริมภูมิปัญญาปลูกฝังความภูมิใจในอัตลักษณ์ท้องถิ่นแก่นักเรียนให้มีทักษะสามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริงเป็นไปตามพระบรมราโชบายทางการศึกษาด้านการมีอาชีพมีงานทำของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์17อำเภอวาปีปทุมในการนี้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่นักเรียนโรงเรียนนี้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน76คนครูและบุคลากร9คนมีนายทกฤตปิจโรเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะความรู้รอบด้านเหมาะสมกับทศวรรษที่21โดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาบูรณาการร่วมกันกับการเรียนในรายวิชาอื่นๆเช่นการสืบค้นข้อมูลการออกแบบภาพออกแบบตัวอักษรเพื่อนำไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนตลอดจนต่อยอดฝึกทักษะอาชีพใช้เครื่องมือพระราชทานต่างๆให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดและยังมีกิจกรรมฝึกอาชีพอื่นๆที่นักเรียนสามารถทำได้ง่ายสร้างรายได้ได้จริงอาทิการถักเชือกเทียนการพับเปลี่ยนโปรยทานและการทำน้ำยาล้างจานด้านวิชาการนักเรียนมีผลการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ที่ดีรวมไปถึงรายวิชาภาษาอังกฤษที่มีผลงานโดดเด่นได้รับรางวัลโลกเกียรติยศรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษในงานมหกรรมความเป็นเลิศทางวิชาการมหาสารคาม Area 2 Games Challenge 2026

ช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์16อำเภอวาปีปทุมจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับปัจจุบันมีนักเรียน315คนมีครูและบุคลากร29คนมีนายวีรชาติชมพูหลงเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนมุ่งพัฒนาทักษะอาชีพทักษะชีวิตและทักษะวิชาการที่สอดรับและตอบสนองตามบริบทของสภาพพื้นที่เพื่อให้นักเรียนมีความเข้มแข็งมีภูมิคุ้มกันที่ดีและเป็นพลเมืองดีของประเทศโดยจัดแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระวิชาต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ห้องสมุดห้อง AI ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ห้องดนตรีนาฏศิลป์ทั้งยังมีห้องจัดแสดงเทศกาลเฉลิมพระเกียรติเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ปลูกฝังให้นักเรียนมีความจงรักต่อสถาบันพระมหากษัตริย์โอกาสนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนและเยี่ยมชมกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพของนักเรียนบ้านต่างๆอาทิบ้านทอฝันบ้านทอฝันมังมูลอีสานสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นจากเส้นได้สู่ผืนผ้าเขาม้าลายตาขี้โดยนักเรียนมีการต่อยอดองค์ความรู้ออกแบบลวดลายถักทอเลือกโทนสีให้มีความสวยงามเข้ากับยุคสมัยในชื่อชุด Candy Collection และ Lavender Collection บ้านตัดเย็บที่ใช้จากเย็บผ้าพระราชทานมาปักเสื้อนักเรียนตัดเย็บโบผูกผมและบ้านขนม RPG 16ทำเบเกอรี่ขนมไทยและเครื่องดื่มจากวัตถุดิบที่ได้จากสวนเกษตรฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นกระเจี๊ยบใบเตยและอัญชันหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัท PWCO จำกัดวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นบริษัทประสิทธิ์อุตสาหกรรมซัพพลายจำกัดนางจวบจุลศรีและคณะและนายสราวุธมีคุณสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้

สงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดลาดปลาเขาวัดเกาะสุวรรณารามวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดโปรดเกตเชษฐารามจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สภาวัฒนธรรมและกลุ่มพัฒนาสตรีแม่สายจังหวัดเชียงรายวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรคณะนักศึกษาหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสถาบันพระปกเกล้ารุ่น11คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาและบริษัทชัยภูมิสตาร์ทจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวากรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่วัดป่าเลไลวัดโพธารามวัดบางสามวัดไผ่ลูกนกสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทในกลุ่มไทยรุ่งเรืองสมาคมศิษย์เก่าสาธิตปทุมวันบริษัท Double Rich International จำกัดและศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอนงคารามวัดนางชีวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดเวทตะวันวิทยารามวัดอุดมพัฒนาวัดเทพเกษมวัดเวียงเกษมวัดโนนแคนจังหวัดอุบลราชธานีวัดพลายชุมพลวัดหนองทองจังหวัดสุโขทัยสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.บริษัท Pacific Marine Service จำกัดนายคักคเนศคงเจริญสุขและคณะผู้บริหารนิสิตและกองพัฒนานิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บริษัทเพนเคอินเตอร์เทรดดิ้งจำกัดและมูลนิธิธรรมดีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียเครือญาติสุวรรณกูฏนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นและคณะนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้ารุ่นที่41ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธินักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยววิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นสมาคมศิษย์เก่าครูผู้ปกครองวิทยาลัยอาชีวศึกษาขอนแก่นวัดป่าสันติสุขญาณสัมปันจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Double Rich International จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น

0: พร้อมนะคะทุกคนผิดผิดแม่เป็นสุดสาครต้องขี่ม้าดินมังกรออกมาสิออกมาใหม่เลยนะ
1: จะให้เราขี่แก่นแก้วออกมาได้ยังไงล่ะตะวัน
2: เอ้ยไม่ต้องคิดมากไปหรอกตะวันปู่เชื่อแล้วว่าละครต้องออกมาดีแน่แน่ปู่เองก็ขอนั่งพักสักหน่อยนะปู่แก่แล้วเป็นฤาษีดาบทโอ้ย
0: โธ่อีกไม่กี่วันจะถึงวันสุนทรภู่แล้วแต่ละครเวทีเรื่องสุดสาครของตะวันยังไม่ถึงไหนเลย
2: ตะวันตั้งใจทำละครอย่างนี้ก็ดีแล้วล่ะจ้ะเราควรจะตั้งใจสืบทอดผลงานเขียนและศิลปะของไทยไว้อย่างที่รัชกาลที่สองท่านทรงสนับสนุนกวีเอกอย่างสุนทรภู่และทรงพระราชนิพนธ์งานวรรณกรรมชิ้นสำคัญอันไม่ว่าจะเป็นบทรามเกียรติ์สำหรับภาคโขนบทละครเรื่องอินเหนาอุณรุตกาเพชมเครื่องขาวหวานและอีกมากในยุคนั้นน่ะนะถือว่าเป็นยุคทองของวรรณคดีไทยเชียนะ
1: โอ้โหไม่เริ่มอยากเป็นนักเขียนแล้วสิ
2: ไม่เฉพาะงานเขียนนะท่านถือเป็นปราชญ์ผู้เชี่ยวชาญในงานศิลปะหลายแขนงทรงพระราชนิพนธ์เพลงเช่นบุญหลันลอยเลื่อนและทรงซอสายฟ้าฟาดเป็นซอประจำพระองค์อีกทั้งงานไม้แกะสลักงานหุ่นงานปั้นงานจิตรกรรมรวมไปถึงนาฏศิลป์และการละครอีกด้วยงานศิลปะเนี่ยนับเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญความมีอารยธรรมของชาติองค์การยูเนสโกยังยกย่องให้ท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกสาขาวรรณกรรมอีกด้วยนะ
0: เมฆเราอยากไปดูอ่ะ
1: อืมงั้นไปกันเลย
3: สวนขวาสมัยรัชกาลที่สอง
1: ดูเหมือนว่าจะมีคนอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าทำอะไร
0: นี่ไงมีคนเดินผ่านมาพอดีถามเขากันเถอะพี่คะ
4: มีธุระอันใดเหรอ
0: ที่ตรงนู้นที่มีคนนั่งจดๆกับเล่นดนตรีอยู่เขากำลังทำอะไรกันอยู่เหรอคะ
4: โน่นพระเจ้าอยู่หัวท่านกำลังทรงพระราชนิพนธ์บทละครกับเหล่าอารักษ์ผู้ที่ทรงซออยู่นั่นแหละพระเจ้าอยู่หัวห้ามไปรบกวนพวกท่านเด็ดขาดเลยนะเอง
1: โอ้โหพอจริงๆเลยนะครับ
4: แน่ละสินอกจากงานกวีและงานดนตรีแล้วท่านยังมีพระปรีชาในงานช่างอีกนะพวกเจ้าได้ไปดูรูปแกะสลักบานประตูพระวิหารหลวงที่วัดพระโตมาหรือยังล่ะไว้พวกเจ้าลองไปดูสิจะได้เห็นความงามอย่างเต็มตาโอ้ข้าคุยกับพวกเจ้ามานานแล้วข้าขอตัวไปก่อนแล้วนะ
1: โอเคครับนี่ตะวันว่าไหมว่าคนไทยเราเนี่ยก็อาร์ตเหมือนกันเนาะได้อยู่กับงานศิลปะสวยๆงามๆเพลงเพราะๆแถมยังมีนาฏศิลป์แบบที่ไม่มีโชว์ที่อื่นด้วย
0: นั่นสิถ้าอย่างนั้นก็แปลว่าเบกพร้อมจะช่วยเราทำงานศิลปะแล้วใช่ไหม
1: ฮะ
0: ก็ละครสุดสาครของเราไงนั่นก็เป็นศิลปะการแสดงนะรีบเข้าไปหลังฉากแล้วออกมาใหม่นะคุณปู่กับแก่นแก้วด้วยนะคะ
2: อีกแล้วเหรอเนี่ย
1: ในหลวงรัชกาลที่2ทรงเป็นยอดศิลปินของชาวไทยทรงงานกวีเช่นอีเหนารามเกียรติ์และกาเพชมเครื่องขาวหวานงานละครงานประณีตศิลป์และยังทรงอุปถัมภ์ศิลปินไว้มากมายด้วยพระมหากรุณาธิคุณนี้ทำให้บ้านเมืองของเรารุ่งเรืองด้วยศิลปะวัฒนธรรมเป็นที่เชิดหน้าชูตาไม่แพ้ชาติใดในโลก

0: ตอนนี้เมฆยังหาเงินเองไม่ได้น่าจะช่วยกันอดออมนะหากวันหนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมาเราจะได้มีเงินสำรองไว้เหมือนเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: ประตูวิเศษเปิดแล้วไปกันได้ลุงเมฆ
2: โ
1: อ้โหท่าทางกำลังเครียดกันน่าดู

0: ครับ
1: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน
0: ฟีลกู
1: ๊ดเราเจอกันแบบนี้ทางช่อง AL TV หมายเลข4นะคะทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนเรื่องราวของเราวันนี้เป็นเรื่องของแม่กับลูกค่ะ
0: ครับ
1: ที่ห่างหายกันมานานกว่า20ปีนะคะด้วยสาเหตุที่พ่อแม่หย่าร้างกันแต่ว่าความห่างกันไม่ได้ทำให้แม่หายสาบสูญไปจากชีวิตลูกค่ะ
0: งั้นก็แสดงว่าช่วงที่ไม่ค่อยได้คุยกันแต่แม่ก็ยังติดต่อกับลูกอย่างนั้นเหรอครับ
1: ใช่ค่ะแม่ติดต่อตลอดนะคะแต่ว่าลูกไม่ค่อยคุยด้วยค่ะเลยทำให้ความสัมพันธ์ห่างเหินหมางเมิน
0: ห่างเหินแล้วเขาจะยอมคุยในรายการเราไหมครับพี่หมวย
1: ยอมค่ะวันนี้เขาสนิทกันมากขึ้นนะคะคืนวันของความเป็นแม่ลูกได้กลับมาแล้วค่ะแต่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนติดตามได้ในรายการวันนี้ค่ะอัศดายุทธคุณวิเศษพงษ์หรือหนึ่งดรากควีนคนแรกของเมืองไทยผู้มีชีวิตฉากหน้าเต็มไปด้วยสีสันจัดจ้านในฐานะผู้บุกเบิกความเท่าเทียมของผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่ในชีวิตจริงหนึ่งเป็นหลานชายฝ่ายนายคนแรกของตระกูลคนจีนเมื่อพ่อแม่หย่าร้างในตอนที่เขาอายุเพียง8ขวบหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ่อส่วนน้องอีก3คนอยู่กับแม่ด้วยความห่างเหินทำให้หนึ่งรักษาระยะห่างกับแม่แต่กลับมีเหตุการณ์ที่ทำให้ครอบครัวนี้ได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งแม่ลูกคู่นี้จะซ่อมแซมความสัมพันธ์กันอย่างไรติดตามได้ในรายการค่ะขอต้อนรับคุณหนึ่งและแม่นะคะรายการของเราวันนี้จะเป็นเวทีแรกค่ะที่คุณหนึ่งพาแม่มาออกรายการเปิดพื้นที่ให้กับคุณแม่นะคะแล้วก็จะพูดถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปนานกว่า20ปีสวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
2: สวัสดีครับพี่หมี
1: ย้อนไปในวัยเด็กจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทั้งคู่ต้องห่างกันก็คือการที่คุณหนึ่งเลือกจะอยู่กับพ
2: ่
1: อตอนอายุ8ขวบ
2: ใช่
1: เพราะว่าพ่อแม่อย่าร้างกัน
2: ใช
1: ่แต่ก็ยังได้เจอคุณแม่นะคะเพราะว่าคุณแม่ยังพาน้องอีก3คนมาหาคุณพ
2: ่
1: อเพื่อจะรับค่าเลี้ยงดู
2: ใช
1: ่แต่ทำไมไม่ใกล้ชิดกันนะคะ
2: อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความการตัดสินใจแรกของเรานะคะว่าจะอยู่กับฝั่งป๊านะคะแล้วก็มันก็เลยทำให้เราขาดช่วงที่ไม่ได้พบไม่ได้เจอกันนะคะเราจะเจอกันเฉพาะเวลาที่แบบมาเขาจะต้องมาพาน้องๆมาเจอป๊าเพื่อที่จะแบบค่าเลี้ยงดูค่ากินค่าอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เวลาเจอกันเราก็จะรู้สึกว่าก็เซย์ฮัลโหลทักทายทั่วไปแล้วก็จบด้วยความคิดของเด็ก8ขวบไม่ถึง10ขวบนะเวลานั้นนะฮะ
3: ทำไมตอนนั้นถึงเลือกอยู่กับพ่อไม่เลือกอยู่กับแม
2: ่ณเวลานั้นนะฮะก็คือถ้าเทียบในปัจจุบันนะถ้าเทียบเป็นความรู้สึกของวัยรุ่นปัจจุบันเนี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากได้ความสะดวกสบายฉันอยากได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้แล้วฉันก็ไม่ได้คิดอะไรไปมากกว่านี้เพราะฉะนั้นพอยต์ตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าแบบการอยู่กับป้าคือการตอบโจทย์ในสิ่งที่เราอยากได้มากที่สุดเราก็ไม่ได้คิดเรื่องอื่นๆเลยนะคิดเขาว่าเออถ้าอยู่กับป้าก็คงจะทำให้เราได้ทำอะไรก็ได้
3: ถามแม่ได้ไหมว่าตอนที่คุณหนึ่งเขาตัดสินใจไปอยู่กับพ่อเรารู้สึกยังไงตอนนั้น
4: ก็เสียใจมากเพราะว่าตลอดเวลาคือเราจะเป็นคนดูแลลูกหมดถึงแม้จะต้องช่วยงานที่ร้านแต่เราหน้าที่แม่ก็ยังต้องทำแต่คือตอนนั้นเนี่ยที่เวลาที่ฟ้องศาลเนี่ยเหมือนมันมีคนจะไปบอกเขาว่าอยู่กับป้านะถ้าอยู่กับป้าแล้วจะสบายป้ามีรถเบนซ์นะป้ามีให้กินป้ามีให้ใช้ไปอยู่กับแม่แม่มีอะไรจะเป็นอย่างเงี้ย
3: ก็คือในวัย8ขวบก็ยังไม่ได้ชั่งน้ำหนักอะไรหรอกก็คือเสียใจ
4: ค่ะ
3: แล้วโกรธลูกไหมครับหรือโกรธคนที่มากระซิบลูกมากกว่า
4: ไม่ตอนนั้นไม่มีความคิดว่าโกรธคืออะไรแค่เสียใจอย่างเสียใจอย่างเดียวว่าเอ้าทำไมฉันก็เลี้ยงของฉันมาทำไมไม่เลือกฉันทำไมไม่คนเดียวกับอีก3คนทำไม3คนเลือกเราทำไมเขาไม่เลือกเราคิดแค่นั้น
3: แต่ในเมื่อที่ถ้าเกิดลูกเราอยู่กับพ่อแสดงว่าแม่ก็สบายใจระดับหนึ่งเพราะว่าเขาก็จะมีเงิน
4: มีกินมีใช้
3: มีใช้แน่นอน
4: ใช
3: ่แต่พอลูกเลือกไปอยู่กับพ่อเรายังติดต่อลูกได้อยู่ไหมครับ
4: ได
3: ้ติดต่อบ่อยยังไงฮะ
4: ก็อาทิตย์นึงจะต้องมาที่ร้าน
3: ครับ
4: คือเราขอความอนุเคราะห์จากศาลว่า พ่อเขาจะต้องรับผิดชอบค่าเทอมค่ารักษาพยาบาลค่าชุดนักเรียนแต่นอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นหน้าที่แม่
3: ครับ
4: คือทุกอาทิตย์เนี่ยคือจะต้องมาเอารายอาทิตย์เพื่อน้องๆไปโรงเรียนมาก็รับเงินก็กลับอย่างเงี้ยถ้าเจอ
3: ถ่ายกันนิดนึงแบบสวัสดีเป็นพิธีนะ
4: ใช่ใช่อ้าวม้าสวัสดีอ้าวเป็นไงลูกสบายดีไหมแค่นั้น
3: มันถึงได้เริ่มมีความห่างเหิน
2: ใช่
3: เป็นอย่างนั้นอยู่กี่ปีนะครับ
4: ก็30ปีอ่ะ
1: โอ้โห
3: ก็เป็นมาตลอดเลยว่ากันเถอะ
4: ใช
1: ่นอกจากมาเจอกันทุกอาทิตย์นะคะยังมีการติดต่อกับคุณหนึ่งด้วยวิธีการอื่นๆอีกไหมคะ
2: สมัยก่อนคือมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กนะพอมันไม่มีโซเชียลเน็ตเวิร์กก็คือโทรศัพท์บ้าน
4: ต้องโทรเข้าที่ร้านถ้าเวลาโทรไปก็จะโดนบอกว่าอันหนึ่งไม่อยู
1: ่อ๋ออ
4: ันหนึ่งไม่อยู่อันหนึ่งอีเดินออกไปข้างนอกก็จบแค่ไม่มีอะไร
1: ความสัมพันธ์ก็เลยห่างเหินกัน
2: ใช่
1: ครับแล้วอย่างเวลาโทรศัพท์คุยกันเนี่ยค่ะถ้าเกิดว่าได้คุยกันนานไหมคะแล้วก็คุยอะไรกัน
2: คุยไม่นานไม่นานคือแบบแป๊บแป๊บแป๊บแล้วก็วางค่ะ
4: ถ้าเป็นถ้าเขายังเด็กๆก็กินข้าวยังลูกเป็นยังไงมั่งอะไรมั่งก็คือมันก็จะไม่มีอะไรถามอยู่เดิมๆพอนอกเหนือจากโตขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องคุยกันเยอะอะไรเงี้ย
1: ค่ะพอมีเรื่องคุยกันเยอะ
4: ทะเลาะกันเยอะ
1: ทะเลาะกันเยอะ
2: อย่าเรียกว่าทะเลาะฟาด
3: เรียกว่าฟาดเลยดีกว่าเรียกทะเลาะนะครับเรียกว่าฟาดกันเลยดีกว่าม
1: ันถึงระดับไหนอะคะถึงเรียกว่าฟาดกันระหว่าง
2: ก็แวดกันจริงจังเสียงดังเหมือนละครบทหนึ่งคือแบบว่า
4: แค่มีโทรศัพท์ขั้นที่หูคือถ้าไม่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อย่างเงี้ย
2: ก็คือ
4: จะทำไมเหรอ
2: ใช่
3: แล้วมันเรื่องอะไรครับส่วนใหญ่ที่มีปัญหากัน
2: เรื่องไม่เป็นเรื่อง
4: ไม่รู
2: ้เรื่องแบบณเวลานั้นโมเมนต์นั้นมันไม่รู้จะปีดเรื่องอะไรก็แบบ
1: ปีดขึ้นมา
2: พวกแล้วก็ตัดสายก่อนเลยเราเข้าใจดีว่าแบบความกตัญญูรู้คุณเป็นยังไงแต่เราก็จะมีวิธีการแสดงออกในแบบของเราเช่นเรียนตั้งแต่เรียนหนังสือมาค่ะตั้งแต่ปวช.จนถึงปริญญาโทนี่เคยได้ทุนเรียนฟรีมาตลอดตรงนี้ดีกว่าไม่เคยเสียเงินเรียนเลยแล้วก็หาเงินใช้เองตั้งแต่อายุ18แล้วก็ไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี
4: ่
2: ค่ะใช่ไม่เล่นการพนัน
4: ไม่มีเรื่องผู้หญิง
2: ใช่ไม่น่าจะมี
3: ชอบเลยแต่มันมีประโยคนึงในนี
2: ้
3: ที่เขาเขียนบอกว่าฉันมันน่าอายนักเหรอที่ฉันเป็นแบบนี้
2: อันนี้มันน่าจะเป็นเราไม่ได้พูดแค่หมาม้าคนเดียวนะฮะเวลาเราทะเลาะกับป้าด้วยมันคืออินไซต์ในลึกๆซึ่งเหมือนเราไม่รู้จะตอบอะไรอ่ะก็เลยแบบเพราะฉันเป็นความหลากหลายทางเพศหรอแล้วฉันเป็นลูกคนโตด้วยอ่ะแล้วฉันก็แบบชอบการแสดงชอบแต่งหน้าทำผมร้องเพลงลิปซิงเต้นทุกอย่างประกวดคือแบบจบครบเราในที่เดียวอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงคือถ้าเราไม่พูดอย่างนี้แล้วเราไม่ตัดจบปึ้งแบบว่าเป็นละครดาวพระศุกร์เงี้ยแ
3: บบไม่จบ
2: เพราะฉันเป็นแบบนี้เหรอแล้วเดิน
3: แล้วแม่รู้สึกยังไงครับตอนที่ลูกเราพูดกับเราคำแบบนี้เรารู้ไหมว่าเป็นการตัดบทของเขา
4: เราไม่รู้ว่าคือเป็นการตัดบทเพื่อที่จะต้องไม่มีการทะเลาะกันอีกแต่เราก็คิดว่าเอ้าน้องชายฉันก็เป็นน้องสาวฉันก็เป็นไม่เห็นจะเป็นอะไรหรือเป็นก็เป็น
2: เราถือว่าเราอะตอบเรียบร้อยแล้วเขาจะไม่ต้องมาถาม
3: หรือว่าคุณคิดไหมว่าไอ้ประโยคนั้นของคุณมันคือประโยคหนีที่คุณสามารถหยุดแล้วก็ระงับความอึดอัดที่กำลังเกิดขึ้นกับคุณณเวลานั้น
2: ๆก็คิดว่าใช่มันคือตอบให้มันจบ
3: ไป
2: ตัดบทแต่มันไม่ใช่คำเอานะคะมันไม่ใช่การคำเอา
3: ก็คือแค่ตัดบทเพื่อเปลี่ยนเรื่องหรือฉีกตัวออก
2: ถูกต้อง
1: ค่ะมาถามแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะสองท่านมาร่วมแชร์ค่ะคุณหนึ่งสุธีใจเพลงและคุณแม่ฟารีดาศรีวารินสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ถามคุณหนึ่งก่อนนะคะว่าถ้าคุณหนึ่งเติบโตมาแบบคุณหนึ่งนี้การตัดสินใจวิธีการปฏิบัติตอบโต้ตัวจะเป็นเหมือนคุณหนึ่งไหมคะ
5: ต้องบอกก่อนครับเข้าใจเลยเข้าใจฝั่งคุณนาตาเลียมากเพราะว่าผมมาอยู่กับแม่แต่ผมไม่ได้อยู่กับพ่อครับคือถามว่าเหตุการณ์นี้เคยมีเกิดขึ้นครับแต่ก็เลือกที่จะนิ่งเพราะว่ารู้สึกว่าก็ไม่ได้โตมากับเขาผมเลยเลือกที่จะนิ่งดีกว่าเพราะว่าผมรู้สึกว่า ผมเถียงไปผมก็ไม่รู้จะเถียงไปทำไมเพราะว่าคุยไปมันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ก็ไม่ค่อยมีปากเสียงเพราะว่าคุณหนึ่งไม่ค่อยเถียง
5: ใช่ครับก็ค
1: ือจะไม่เหมือนกับคุณหนึ่งนี
5: ้ใช่ครับ
0: แล้วคุณฟาริดานะครับในฐานะคุณแม่ครับถ้าเกิดเจอสถานการณ์ในการเถียงกับลูกแบบเนี้ยจากที่ฟังมาเราจะปฏิบัติเหมือนกันหรือแตกต่างยังไงครับ
6: ก็คงต้องปรับที่ตัวเองอ่ะเพราะว่าต้องพูดความจริงกับลูกว่าเนี่ยเราพูดเราโทรมาบ่อยๆเราพูดไปแล้วทะเลาะกันเงี้ยเพราะว่าจริงๆอ่ะแม่อยากให้หนูอ่ะเอาใจแม่บ้างหันมามองแม่บ้างให้ความสำคัญกับแม่บ้างเป็นห่วงแม่บ้างอะไรอย่างเงี้ยพยายามบอกความจริงกับลูกไปแต่ไม่รู้ว่าคุณแม่เขารู้สึกอย่างนี้หรือเปล่านะแต่ถ้าเป็นพี่อ่ะ
2: ฟังไว้นะ ฟังไว้นะ
6: ตอนนี้ลูกอยู่ต่างจังหวัดแล้วก็อยู่กับพ่ออย่างเงี้ยแล้วพี่โทรไปพี่ก็รู้สึกว่าเราก็อยากให้ลูกสนใจเราอ่ะ
0: ได้ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเรากลับมาแชร์กันเรื่อยๆครับ
1: ค่ะวันเวลาของสองแม่ในวัยเด็กนะคะที่ต้องห่างกันแต่ก็ไม่ได้ทำให้

ความรักของแม่ความห่วงใยของแม่ที่มีต่อคุณหนึ่งเนี่ยจางหายไปเลยเพราะคุณหนึ่งโตขึ้นค่ะกิจกรรมที่คุณหนึ่งชอบทำจะเป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันอยากจะทำตอนที่แม่เป็นเด็กๆ เหมือนกันและแม่คนนี้จะมีวิธีการสนับสนุนลูกชายอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ

0: และทีมสุดท้ายที่จะผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้แก่ทีมนาตาเลีย
1: เกิดจากฉันได้พาเขาไปทำทุกสิ่งทำตั้งแต่เด็กเล็กๆแล้วจนตอนนี้เราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่ว่าวันนี้ฉันได้เห็นสิ่งที่เขาทำมันทำให้เขามีความสุขแล้วมันก็พลอยทำให้ฉันมีความสุขไปด้วย
2: เจ๊คือถ้าเมื่อกี้ถ้าตอนจบแบบคือเจ๊ดีมากเลยนะคะถ้าตอนจบคือดีมากค่ะ
3: เมื่อกี้หนูแอบเห็นนะทีมที่เขาเข้ารอรอบชิงอ่ะง่ายงอไปเลยจ้ะเจ๊จ๋าเจ๊นั่นแม่ของเจ๊นาตาเลียนี
4: ่นี่เมื่อกี้ที่เต้นอ่ะฉันเห็นนะว่าหล่อนสองคนอ่ะเต้นผิดอยากจะโดนแม่ฟาดใช่ไหม
3: เจ๊คะ
5: ผิดตรงไหน
1: เก่งลูกแม่หนึ่งเก่งจริงๆเลย
4: เป็นทั้งกระเทยทั้งชนีเลยนะวันไฟนอลจริงอ่ะหล่อนอยากแพ้หรอ
5: ไม่ค่ะแต่เต้นผิดตรงไหนวะ
1: เอางี้ไม่เป็นไรเนาะนี่หนึ่งวันนี้แม่มีขนมมาฝากหนึ่งแล้วก็ฝากน้องๆนะนี่
5: เจ๊เจ๊ค่ะแม่เจ๊อะค่ะเดี๋ยว
4: อ้าวแม่มาเหรอ
5: แม่แต่เมื่อกี้เราได้กันดี
4: ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งที่ฉันเจอแม่ฉันจะต้องทำไม่ดีกับท่านทั้งที่ฉันเลือกไปอยู่กับพ่อเองฉันพยายามบังคับตัวเองให้ทำดีกับแม่เพราะในใจลึกๆฉันอยากทำมัน
1: หนึ่งขนมน่าฝากกันน้องๆแบ่งกันนะ
3: เออค่ะขอบคุณค่ะคุณแม่โอ้ยขนมเยอะแยะเลยอ่ะนี่จ้ะขนมเฮียหนึ่ง
4: หล่อนเรียกใครเฮียตีปากให้นะ
1: แข่งเสร็จเหนื่อยเอางี้เดี๋ยวแม่ขอพาไปเลี้ยงข้าวกันทุกคนเลยไปกันทุกคนเลยนะเดี๋ยวแม่จ่ายให้เอง
3: ขอบคุณค่ะคุณแม่
4: อะไรยะหล่อนต้องกลับไปซ้อมที่มออีก
5: เอ้ย
4: รอบชิงอ่ะถ้าเต้นไม่ดีอ่ะเดี๋ยวก็แพ้กันพอดี
1: โอ้โหงั้นไม่เป็นไรเดี๋ยววิรอรอบชิงกันไปเลยเดี๋ยวแม่พาไปก็ตอนนี้ก็คิดไปล่วงหน้าเลยว่าอยากจะกินอะไรกัน
3: ดีเลยค่ะ
4: ไม่ได้
3: ค
4: ุ
3: ณแม่
4: ต้องเก็บตัวแข่งนัดถัดไปอีกเดี๋ยวก็อ้วนเพลกันพอดี
5: โอ้
1: งั้นไม่เป็นไรนะก็งั้นก็ไว้รอตอนที่ไม่มีแข่งแบบยาวๆเนา
5: ะ
1: แล้วเราค่อยว่ากันอีกทีเนาะ
5: ได้ค่ะคุณแม่
1: หนึ่งแม่ว่าน
4: ี่นางแนนซี่ฉันบอกให้หล่อนคนคุยกับคนทำสาวตั้งนานละแล้วดูสาวสี่รอบเนี้ยสาวไม่มีมิติเลยนางกิฟซี่หล่อนดูชุดหล่อนสิ
5: ได้ค่ะ
1: ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันทำอะไรพลาดตรงไหนแต่ไม่ว่าหนึ่งจะแสดงออกกับฉันยังไงมันก็ไม่มีวันที่ทำให้ความรักความห่วงใยและความผูกพันของฉันที่มีต่อเขาหมดลงไปได้เลย
4: ฉันว่าที่ฉันเป็นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกผิดกับแม่ฉันเลยอยากจะหลบหน้าเขาเพราะแม่คือคนที่ฉันรักที่สุดในชีวิตเป็นคนรักคนแรกของฉัน
1: สำหรับฉันนั่นคือลูกคนแรกที่ทำให้ฉันรู้จักความรักอย่างไร้เงื่อนไขทำให้ฉันรู้จักความเป็นแม่อย่างแท้จริง
4: จริงๆแล้วเราสองคนรักกันมากเลย

0: ในละครต้องถามนะคะว่าทำไมเวลาที่แม่มาดูคุณหนึ่งเต้นเชียร์ลีดเดอร์ทำไมถึงไม่ค่อยสนใจแม่
1: คือเราอยู่ในฐานะที่เป็นเหมือนกัปตันทีมมีหน้าที่เหมือนกัปตันทีมเราจะต้องแบบจัดแจงถึงคิวซ้อมถึงอะไรยังไงบ้างเราจะต้องแล้วไหนจะต้องโมดิเวตที่เป็นแบบผู้นำในกลุ่มอีกอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้แบบเราโฟกัสกับการแข่งขันมากเพราะเราถูกคิดแบบนักกีฬาแล้วเวลาเราไปทำงานพอมันเป็นงานกลุ่มงานทีมเงี้ยมันก็ต้องไปพร้อมๆกันเนี่ยอยู่ดีๆเราจะแบบว่าเดินออกไปถืออภิสิทธิ์ว่าฉันเป็นแบบเปรียบเสมือนกับตันทีมแล้วฉันจะเดินออกไปไหนมาไหนมันก็เสียระบบในการเป็นผู้นำ
0: แต่แม่คะรู้สึกยังไงคะเวลาที่ลูกทำแบบนี้ใส
2: ่ก็ตอนนั้นก็คิดว่าอุตส่าห์มาดูแล้วทำไมแค่มาคุยกับเราไม่ได้เหรออายเหรอที่มีแม่จนๆตอนนั้นก็ยังคิดว่าเพราะเราจนใช่ไหมถึงเวลาไปหาคือพอถ้ารู้ว่าเขาจะไปไหนเราก็จะไปแล้วก็ไปแอบยืนแล้วก็ไปดูหรือบางทีก็นั่ง
3: แล้วรู้ทุกครั้งไหมว่าแม่ไปแอบดู
1: ก็เหมือนจะมีการส่งสัญญาณเซฮัลโหลบางอย่างเพราะว่าบางทีแบบเขามาเขาก็จะโทรมาก่อนล่วงหน้าว่าฉันจะมานะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมาแบบเวลาไหนอะไรอย่างเงี้ยหรือบางครั้งก็แบบก็ไปโป๊ะปะเจอกันหน้าเวทีเลยอย่างเงี
3: ้
1: ย
3: แล้วมันทำเราเสียสมาธิมากับสิ่งที่เราซ้อมมาม
1: ันไม่ได้ทำให้เสียสมาธิแต่มันทำให้เรารู้สึกว่าคือถ้าพูดภาษาความหลากหลายทางเพศเนาะเดี๋ยวแยกพวกคือแบบเอ๊ะจะดูแลเขายังไงวะอย่างเงี้ยแบบนั่งแบบจะดูแลไงเดี๋ยวก็ต้องซ้อมแล้วจะเดินไปเกิดอยู่ดีๆคุณนายเขาอยากจะแบบนั่นนี่นู่นแล้วแบบเตรียมให้ไม่ได้อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบทะเลาะกันอีกอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมว่าแบบการถ้าสมมติเขาไม่มาเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเสียใจนะเพราะเรารู้ว่าเขารับรู้แล้วว่าเรามาแข่งเวลามีกิจกรรมแอคทิวิตี้การแสดงการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่พอเราเลิกอยู่กับม้าไปอยู่กับป๋าเนี่ยเราไม่เคยมีคนในครอบครัวเข้ามาอยู่หน้าเวทีกับเราเลยสักการแข่งขันเดียวจะประกวดมิส ACDC หรืออะไรก็ไม่มี
3: ที่เวลาเราไปแข่งแต่ละครั้งมีแม่มาดูเราแอบดีใจหรือเสียใจอ
1: ย่างที่บอกว่าลึกๆอ่ะก็แบบอย่างน้อยกูก็มีคนมาดูอ่ะสักหนึ่งคนอะไรอย่างเง
3: ี้ยแสดงว่าดีใจแต่รีแอคไม่รู้จะรีแอคยังไง
1: รักนะแต่ไม่แสดงออก
3: ใช่ไหม
1: ก็ต้องรู้สึกดีใจแหละเพราะว่าคนอื่นเขาขนกันมาหูนู่นงานบวช
0: แต่ของเราอย่างน้อยก็มีแม่มานอกเหนือจากเวทีเชียร์ลีดเดอร์แล้วต่อมามันก็ก้าวไปสู่การประกวดในเพศทางเลือก
1: ใช่
0: ตรงนี้ถามทอบตัวไหมคะ
1: ไม่ถามเลยค่ะวันวินาทีแรกที่แต่งแร็กแบบจริงจังสำหรับเวทีประกวดระดับชาตินะคะก็คือเวทีมิส ACDC ไม่บอกใครเลยทำชุดทำอะไรเสร็จสรรพเรียบร้อยปุ๊บแล้วพอจะออกจากบ้านก็แค่บอกเขาว่าวันนี้ไปงานนะแต่ไม่ได้บอกว่าไปแข่งมิส ACDC พอประกวดเสร็จเท่านั้นแหละถึงจะขนของกลับมาแล้วก็บอกว่าชนะแล้วนะ
3: แล้วแม่ตามไปดูไหมตอนที่เขาประกวด
1: ไม่มีใคร

0: ไปเลย
1: เพราะนี้ไม่รู้ถ้ารู้ไปไหม
2: ไป
1: แน่นอนตอนนี้ที่บ้านรู้แล้วใช่ไหม
0: ไม่น่าจะรอด
1: แล้วพอเขารู้คุณบอกคุณเป็นหลานชายคนโต
0: เป็นหลานชาย
2: คนแรก
0: ณเวลานั้นที่เราเกิดมาแต่ตอนนี้อาแปะมีลูกชายละเราก็จะไม่ใช่ตรวจซุงละไม่ใช่หลานคนโต
1: ครับ
0: แต่เป็นหลานในคนแรกครับใช่แล้วก็แต่เป็นลูกคนโตของป้าป๋า
1: แล้วโอเคแล้วพอเขารู้ว่าเราไม่เป็นผู้ชายมีปัญหาไหมทางบ้าน
0: ตอนนี้เราก็ยังไม่เคยถามคำถามนั้นนะคะว่าแบบเดินเข้าไปแบบอาม่ารู้หรือยังเนี่ยอาโซรู้หรือยังว่าไม่ได้เป็นผู้ชายอย่างนี้ไม่เคยถามแต่เราคิดว่าเขารู้เพราะว่าประกวดแดกเรสล่าสุดที่ได้รางวัลนะคะคนแรกๆเลยที่มานั่งกดไลค์เมนต์แชร์ในโซเชียลอ่ะ
2: ค
0: ือตระกูลคนวิเศษพงทั้งหมดทั้งตระกูล
1: อ
0: าม่าอาโกกดก่อนอาโกเสร็จแล้วเวิร์ดส่งให้อาม่าดูไออีอันหนึ่งแต่งอาม่าก็แบบสวยดีพอได้รางวัลมาเสร็จในบางครั้งเราต้องไปขอบคุณสื่ออ่
3: ะ
0: เราก็ไม่สามารถแต่งหน้าตรงไหนได้เนาะเราก็ต้องแต่งหน้ากลางร้านโรงซึ่งมีฝั่งหนึ่งก็ขายโรงศพตั้งโรงศพเยอะแยะด้วยหมดอีกฝั่งหนึ่งก็ขายเทวรูปแล้วก็นั่งแต่งหน้า แต่งเสร็จปุ๊บป้าก็นั่งปุ๊บเพื่อนป้าเดินเข้ามาเป็นตำรวจ ชั้นผู้ใหญ่แล้วก็มีพวกแบบอาเจกอาแปะที่แบบเป็นนักธุรกิจใหญ่โตเดินเข้ามาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเสร็จปุ๊บเขาแต่งหน้าเสร็จปั้งเขาก็ถามใครอ่ะถามพ่อเราอ๋อลูกชายคนโตลูกชายคนโตอ้าวแล้วอีแต่งหน้าทำไมอ๋อเดี๋ยวอีจะไปทำการแสดงเนี่ยอีชนะแดกเล็กไทยแรงมาลูกชายว่าเองแต่เราคิดว่านั้นคือพูดเพื่อให้แบบไม่ต้องถามอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเท่าที่ฟังดูคนในครอบครัวก็รู้แหละ
0: ไม
1: ่ก็รู้ว่าเป็นยังไงแต่ก็ไม่ได้พูดกัน
0: ใช่การรู้ของเขาเนี่ยจนบางครั้งได้มาคุยวันนั้นที่แบบมีการสัมภาษณ์แล้วคุยกับหมาเนี่ยนะเพิ่งรู้ว่าเขาแค่โอเคไม่ปิดกั้นเราในสิ่งที่เราแสดงออกแต่เขาก็ไม่รู้จริงๆว่าเอ๊ะเราคบผู้ชายคนไหนอยู
1: ่
0: เรามีผู้ชายแบบไหนในอุดมคติเรามีโมเมนต์ของความรักยังไงที่แบบเปิดตัวแบบโฉ่งฉ่างจริงๆอ่ะเราเพิ่งมาคำเอาจริงๆได้ไม่นานเอง
2: คือรู้ว่าเขาชอบแต่งตัวชอบแต่งหน้านู่นนั่นนี่แต่ไม่รู้ว่าคือเขาเป็นเกย์คิงหรือเกย์ควีนเอาแค่นั้นแหละ
1: แม่รู้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่
2: น่าจะต้อง10ขวบมาเพราะว่าเลิกกับพ่อเขา8ขวบแล้วหลังจากนั้นก็คือเหมือนเขาก็จะ
0: แต่งหน้าจัดตลอดทุกอีเวนต์นี
2: ่ตุ้งติ้งอ่ะตุ้งออกตุ้งติ้ง
1: มีความตุ้งติ้ง
2: ใช
0: ่ไม่ด้วยความจริงแล้วคือเราไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2นะฮะต้องแยกให้ออกก่อนว่าเราอ่ะไม่ได้อยากเป็นสาวประเภท2แล้วเราเองก็ไม่ต้องการมีหน้าอกการแต่งแร็คของเรามันคือความสามารถของเราแล้วเราจะแต่งแร็คเมื่อจำเป็นเราไม่ใช่ว่าแต่งแร็คในชีวิตประจำวันนะ
3: จนมาวันนึงค่ะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อทำให้คุณหนึ่งได้มีโอกาสเข้าใจแม่มากขึ้นแล้วก็เข้าใจน้องชายมากขึ
0: ้
3: นยังไงคะ
0: ก็คือในช่วงที่เราแล้วตอนเราอยู่กับป้านะคะแล้วก็อยู่กับโกจนโกกับอาม่าเนี่ยต้องไปมีย้ายที่อยู่แต่ร้านอยู่ที่เยาวราชเหมือนเดิมนะ
1: ครับ
0: เราก็กลับไปอยู่กับป้าซึ่งเรากลับไปอยู่กับป้าเนี่ยน้องชายก็เริ่มกลับไปอยู่กับป้าแล้วเพราะน้องชายต้องเรียนสูงขึ้นด้วยความเป็นเราอย่างเงี้ยฮะเราก็จะเป็นสายแบบชัดเจนโนการประนีประนอมใดๆก็คือใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่พอทะเลาะกันปุ๊บเราก็ชอบดีดตัวออกอาจจะเป็นเพราะว่าเราหาเงินเองตั้งอายุ18แล้วก็รู้สึกว่าการที่เราเดินออกจากบ้านมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราโหชีวิตตัวเองได้พอออกมาเสร็จปุ๊บอะก็กลับเข้าไปใหม่พอกลับเข้าไปใหม่ปุ๊บน้องเนืองก็เริ่มทำงานจนมาวันที่8มกราคม2018นะฮะซึ่งวันที่7มกราคม2018เนี่ยคือวันเกิดของเราคนก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์นันนี่ปุ๊บแล้วก็มีป้าป๋าเรามาพิมพ์ซึ่งเราคิดว่าเนี่ยเป็นข้อความสุดท้ายของเขาขอให้ลูกประสบความสำเร็จในทุกๆอย่างนะพอวันรุ่งขึ้นวันที่8ปุ๊บมีเสียงจากภรรยาของป๋าซึ่งเป็นภรรยาอีกคนนึงอ่ะโทรมาบอก1ป๋าเข้าโรงพยาบาลด่วนก็ขับรถไปโรงพยาบาลพอไปโรงพยาบาลเสร็จปุ๊บก็เห็นเขาแบบปวดหัวแบบทุรนทุรายมากพอมาตอนเช้าปุ๊บหมอประจำตัวเขาอ่ะก็ยัดเขา ICU เลยถึงมารู้ว่าเส้นเลือดในสมองตีบ บวกกับปอดติดเชื้อแล้วปอดติดเชื้อไป 40% ข้างนึงแล้วเนี่ยตอนนั้นก็คือแบบว่าป พิ่งเข้าใจคำว่าหูอื้อแบบได้ยินเสียงอื้อเป็นยังไงแต่พอเราเป็นแบบพี่ชายคนโตอะไรเงี้ยเราก็ยังโอเคเพราะว่าก่อนที่เหมือนตาเขาจะรู้ว่าเขาไม่ไหวแน่ๆเขาเรียกเราไปเข้าห้องฉุกเฉินบอกภรรยาเขาแล้วบอกเรียกอันหนึ่งมาหน่อยแล้วเขาก็จับมือหนึ่งป้าฝากน้องด้วยนะลูกโมเมนต์เนี้ยแล้วแบบนี่เขานั่งคิดอะไรวะแต่ด้วยความแบบเป็นผู้นำเชียร์มาตลอดเวลาแล้วก็ต้องใช้แบบจิตวิญญาณเชียร์ลีดเดอร์จ้ะโอเคตาไม่ต้องซีเรียสเดี๋ยวไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวจัดการให้ตาสบายเอารักษาชีวิตไปรอก่อนซึ่งเรื่องเนี้ยมันเป็นต้นกำเนิดให้เรากับน้องชายเนี่ยได้กลับมาคุยกันเมื่อน้องอยู่กับแม่กลับมาคุยกันอย่างจริงจังแล้วก็แท็กมือกันเลยบอกว่าต้องรอดละแล้วคำแรกที่น้องชายบอกกับเราเองนะก่อนที่เราจะคุยกับเขาว่าบอกที่หนึ่งกูขอโทษด้วยที่ผ่านมาที่กูอาจจะทำให้มึงไม่สบายใจแล้วก็คิดแบบว่าแบบมึงไม่โอเคอะไรเงี้ยนี่ก็บอกว่าแต่คือเราอ่ะไม่เคยโกรธเราไม่เคยโกรธใครเลยอ่ะแวดแต่คือในใจลึกๆก็คือปล่อยผ่านเราก็เลยบอกว่าอ๋อเออช่างมันเถอะตอนนี้โฟกัสเรื่องอื่นแล้วก็พอจนเราเหนื่อยมากๆเราร้องไห้ครั้งแรกอ่ะแล้วก็เป็นการกอดกับน้องครั้งแรกมารู้ป่ะ
2: ไม่รู้
0: เรากับน้องชายกอดกันครั้งแรกแล้วกอดแบบกอดแล้วเราร้องไห้บอกพาร์ทเฮียไม่ไหวแล้วแล้วพาร์ทบอกว่าไม่เป็นไรเฮียเดี๋ยวเราจะอยู่ข้างๆแล้วก็เลยแบบช่วยกันมาตลอดจนถึงทุกวันนี้
1: แล้วสนิทกับแม่จริงๆคือเริ่มเมื่อไหร่
2: เมื่อไม่นาน
0: ไม่นานมานี้เอง
1: ไม่นานคือหลักเดือนหรือหลักปี
2: หลักเดือน
0: เอาเริ่มคุยกันเริ่มคุยกันว่าแบบเพราะมันมีเคสของป้าใช่ไหมคะหลังจากที่มีเรื่องป้าเสร็จแล้วก็คุยกับน้องเป็นส่วนใหญ่แล้วก็มาเริ่มพอปี2019ก็เริ่มมาคุยกับหมาแล้วก็มาเริ่มเจอตัวเป็นๆแบบตั้งกินข้าวร่วมกันก็2020
1: ก็คือปีนี
2: ้ใช่
3: ก็ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่เอง
0: ปั๊บปีหนึ่งและเซปีหนึ่งโดยประมาณ
1: แล้วมันต่อกันติดไหมห่างกันไปนาน
0: มัน
1: หรือว่ามันโอเคไอ้ช่วงที่บอกว่า2019ได้โทรคุย
0: แต่ยังมีความเขินๆของเราในบางครั้งคือแบบว่าบางครั้งอ่ะเรายอมรับเลยนะว่าบางครั้งเราคุยกับเขาเรายังไม่สบตาเลยไม่สบหน้าสบตา
3: คือ
0: ข
3: ับ
0: รถขับไม่รู้อ่ะคือแบบเรารู้สึกว่าถ้ามองหน้าแล้วเราไม่รู้ว่าแบบ
2: จะพูดอะไร
0: จะพูดอะไรแบบแล้วมองหน้าแล้วอย่างเงี้ย
3: ติดไฟแดงหันมามองแม่ไหม
2: ไม่มี
0: เขาปิดไฟแดงปุ๊บ
2: เขาก็จิ้มโทรศัพท
0: ์ไฟแดงปุ๊บ
2: เขาก็โทรศัพท์
0: นั่งเป็นคุณนายเลยครับแบบ
3: ค่ะ
0: นี
3: ่แล้วแม่กับลูกพอกลับมาเจอกันครั้งนี้ค่ะที่บอกว่าเริ่มสนิทกันก็คือปี2020เนี่ยค่ะคือความสัมพันธ์มันพัฒนาเร็วเลยไหมคะหรือว่ามันก็ยังมีความรู้สึกของการห่างกันมาเป็น30ปี
2: ก็น่าจะเร็วเนอะถ้าเปรียบผู้ชายผู้หญิงก็ใกล้จะแต่งงานกันแล้ว
3: แสดงว่าต่อกันติดง่าย
0: นะก็ไม่ธรรมดาแล้วอะคือมันก็ค่อยเร็วขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีโมเมนต์ที่แบบว่าแบบกินข้าว
2: ไปกิน
0: ข้าวแล้วก็จะแบบว่าแล้วเราเป็นคนชอบกินอะแล้วคือก็จะเป็นแบบไปกัน2คนอย่างเงี้ย
1: อ๋อนั่นคือที่มาที่ไปแต่ตอนนี้เชื่อว่าละครถัดไปน่าจะสนุกมากครับพี่หมวย
3: ใช่ค่ะเพราะว่าจากความเจ็บป่วยของคุณพ่อนะคะก็ทำให้คุณหนึ่งกับแม่ได้กลับมาสานสัมพันธ์กันแล้วก็สานสัมพันธ์กับน้องชายด้วยสิ่งที่แม่เคยติดอยู่ในใจนะคะว่าหนึ่งไม่รักแม่เลือกที่จะไปอยู่กับพ่อตอน8ขวบเนี่ยมาทำให้แม่เริ่มมีกำลังใจมากขึ้นเริ่มรู้ว่าแม่ก็มีตัวตนในชีวิตของลูกชายคนนี้ติดตามชมจากละครเวทีค่ะ

0: ขอเสียงปรบมือให้กับคุณนาตาเลียเพลียแคนแม่เมื่อกี้แอบสังเกตเห็นคุณมิกเคลิ้มเชียวนะคะ
1: มีพี่เบนแล้วสนใจสิบล้อไหมคะ
0: สนใจไหมคะพี่มิกอึมอึมบึมบึมเลยนะคะ
2: สนใจมากครับรุ่นนี้น่าจะกอดมันอยู่ใช่ไ
3: หมแล้วหนึ่งก็ได้เดินทางมาจนถึงจุดที่เขาภาคภูมิใจแน่นอนฉันก็พลอยภูมิใจไปกับเขาด้วยไม่ว่าหนึ่งจะเลือกเดินทางไหนไม่ว่าจะเป็นอะไรฉันเห็นแล้วเขาทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างอย่างสุดๆได้หมดและฉันเองก็ทำได้เพียงเฝ้ามองดูเขาอยู่ไกลๆเหมือนเดิม
0: ขอขอบคุณคุณนาตาเลียนะคะที่มาเป็นเกียรติในวันนี้ขอเสียงปรบมือให้คุณนาตาเลียหน่อยค่ะระวังนะคะ
4: ค่ะ
0: ค่อยๆเดินค่ะ
4: ค่ะ
0: ไว้เดี๋ยวพบกันนะคะสวัสดีค่ะ
5: เดี๋ยวก่อนครับผม
1: อ๋อที่จะมาสัมภาษณ์รายการใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วครับ
1: รายการอะไรนะคะ
5: ครอบครัวเดียวกัน feel good ครับผม
1: นัดขอตัวไปโทรหาแม่แป๊บนึงนะคะ
3: ว่าไงลูกหนึ่ง
1: อยู่ไหนอ่ะ
3: อ
1: ๋
3: อแม่เพิ่งลงจากรถเมื่อตะกี้นี่เองนะลูกคนสัมภาษณ์ลูกเขามาแล้วเหรอจ๊ะ
1: มาแล้วแล้วนี่ไม่มาหรอเห็นมาดูทุกครั้งอ่ะ
3: เปล่าเปล่าแม่ไม่ได้มาดูหรอกแล้วลูกอยู่ตรงไหนล่ะเดี๋ยวแม่เดินไปหา
1: อยู่ลานกลางชั้นจีค่ะรีบมานะไม่อยากให้เขารอ
3: มาถึงแล้วลูก
1: วัยจังนี่แม่ค่ะ
5: อ๋อสวัสดีครับคุณแม
3: ่สวัสดีค่ะ
1: เราสัมภาษณ์กันตรงนี้เลยก็ได้นะคะ
5: ครับผมถ้างานเดี๋ยวขออนุญาตอัดเสียงนะครับ
1: ได้ค่ะ
5: อยากสอบถามคุณหนึ่งกับคุณแม่เกี่ยวกับเรื่องสมัยตอนเด็กๆหน่อยครับผมขอสักนิดหนึ่งครับ
6: แล้วภาพวันเก่าๆของฉันก็หวนคืนกลับมาภาพความรักความผูกพันที่ฉันมีกับแม่ใน8ปีแรกของชีวิตมันทำให้ฉันได้คิดกับตัวเองที่ฉันทำแย่ๆกับแม่ลงไปตอนที่เราห่างกันมันอาจจะเป็นเพราะว่าฉันกับแม่เรารักกันมากเกินไปทำให้เราต้องโหยหาเมื่อเราเจอหน้ากันเกินกว่าที่จะปล่อยตัวปล่อยใจให้อ่อนไหวเวลาที่เราเจอหน้ากัน
3: มันก็ทำให้ฉันได้ค่อยๆรู้ว่าหนึ่งรู้สึกยังไงกับฉันโดยผ่านคำตอบของเขาเองแล้วมันมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างฉันก็เพิ่งจะได้รู้อย่างความในใจที่เราไม่เคยได้พูดกันมาตลอดหลายปีมันค่อยๆเผยความรู้สึกเผยความเป็นตัวตนผ่านบทสนทนาและความจริงที่ฉันได้รู้ก็ถึงแม้ที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่เรามีอะไรที่สะท้อนถึงกันและกันตลอดเวลา
5: แล้วทางคุณแม่เห็นคุณหนึ่งในวันนี้แล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับ
6: คำตอบของแม่ทำให้ฉันได้คำตอบของในใจของตัวเองว่าทำไมฉันถึงรักที่จะออกเดินทางตามหาพื้นที่ที่ทำให้ฉันมีความสุขมันก็ไม่ต่างอะไรจากแม่ที่ออกจากบ้านไปวันนั้นเพราะว่าบ้านไม่ได้ตอบโจทย์แม่อีกต่อไปแล้วฉันก็ค่อยๆได้รู้ว่าตัวฉันเจริญตามรอยแม่ทุกมิติในชีวิตนี่ใช่ไหมสายสัมพันธ์ของแม่ลูกที่ตัดกันไม่ขาด
5: นี่คุณเพิ่งรู้จักปากแม่ในวันนี้เลยเหรอครับ
6: ค่ะวันนี้เลย ถึงว่าทำไมชอบประกวดนู่นนี่เชื่อแม่แรง
5: โอเคค่ะถ้างานเนี่ยผมจะเอาบทความเนี้ยไปให้ผู้เขียนบทเนี่ยได้ทำเป็นละครซีนนะครับผมแล้วก็จะนัดถ่ายทำอีกทีนึงขอบคุณมากสำหรับวันนี้ครับผมขอบคุณค่ะ
6: ขอบคุณค่ะ
3: แล้วฉันก็ได้รู้ความจริงว่าสิ่งที่หนึ่งอยากจะฟังฉันจริงๆมันมีอะไรมากมายมากกว่าสิ่งที่ฉันได้เคยพูดออกไปและฉันเองก็อยากจะได้ยินมากมายอีกเหมือนกันจากเขา
6: บางอย่างบอกฉันว่าเหมือนยกภูเขาออกจากอกฉันจะอยากบอกแม่อะไรอีกหลายอย่างและฉันก็อยากจะฟังจากแม่อะไรอีกหลายๆอย่าง
3: ทุกอย่างมันกำลังจะดีขึ้น

0: เหมือนจากที่ดูในละครเมื่อกี้วันที่สัมภาษณ์มันเหมือนกับทั้งคู่ได้รู้ความในใจของอีกฝั่งหนึ่งเหรอครับ
1: ใช่ใช่เราเคยอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์แล้วบอกกับที่บ้านแล้วแบบป้าบอกว่าถ้าอยากเรียนก็ไปหาเงินเอาเองซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าไม่ใช่ว่าเขาให้ไม่ได้นะฮะแต่เขาคงโฟกัสว่าอยากจะให้เราแบบทำธุรกิจร้านลงศพของเขาเนี่ยแต่ใจเราอะอยากจะเรียนแฟชั่นดีไซน์ถึงขนาดแบบว่าแบบพวกอาม่าโกงเนี่ยก็ถามว่าเออให้เลือกระหว่างแบบว่าไปเที่ยวฝรั่งเศสกับเรียนแฟชั่นดีไซน์จะเอาอะไรเนี่ยเราก็ตอบแบบชัดเจนมากว่าเราไม่เที่ยวก็ได้เราจะเรียนแฟชั่นดีไซน์อะไรเงี้ยเราก็ไปสอบชิงทุนจนได้ที่มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะแล้วจนมาวันนั้นที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ถึงเพิ่งรู้ว่าเขาก็ชอบแบบอยากจะตัดเสื้อผ้าอยากจะทำอะไรเพื่อเราไม่เคยรู้เลยจริง
2: คือตอนนั้นก็บอกกับปู่เขาว่าช่วงเวลาที่ว่างๆอ่ะที่ไม่มีขายโลงศพเราไม่ต้องไปแต่งตัวศพอะไรอย่างเงี้ยขอเราไปเรียนตัดเสื้อได้ไหมแต่ปู่เขาก็จะบอกว่าทำไมลื้อต้องไปเรียนตัดเสื้อในเมื่อที่ร้านมีร้านขายโลงมันเป็นอาชีพของลื้ออยู่แล้วเราก็บอกก็เผื่อวันข้างหน้าเกิดไม่ได้ทำโลงอ่ะแล้วว่าจะไปมีอาชีพอะไรเออคือเขาก็ไม่ให้ไปเรียน
3: แม่ก็เลยเข้าใจหัวอกของลูก
2: ใช่เพราะว่าก็เคยได้ยินว่าเขาขอไปเรียนแฟชั่นแต่พ่อเขาไม่ให
3: ้แล้วเรื่องที่คุยกันวันนั้นนะคะวันที่ทีมงานไปสัมภาษณ์มีเรื่องไหนที่คุณหนึ่งฟังแล้วรู้สึกเซอร์ไพรส์สุด
1: ๆเราไม่เคยรู้เลยว่าการสนับสนุนและการซัพพอร์ตในการที่เราไปทำกิจกรรมหรือแม้กระทั่งแต่งผู้หญิงหรือตามดูเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาชอบแล้วก็อยากจะเป็นแต่ไม่ได้เป็นมาทั้งชีวิตเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มันเหมือนอยู่แบบว่าอันซีนในชีวิตเรามาตลอดว่าเราไม่เคยรู้เลยคือเราแค่คิดว่าเราชอบแบบนี
3: ้ไม่คิดว่าเป็นเพราะว่าเลือดแม่
1: ใช่เราไม่เคยคิดคือเขาแค่แบบว่าเฮ้ยมีแข่งเขาก็ไปหาชุดให้มีเต้นแล้วก็ไปหาชุดให้เขาก็ไปดูเขาออกความคิดเอออันนี้ดีนะอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยรู้ว่าอินไซต์จริงๆแล้วก็คือแบบว่าเอ้ยสิ่งที่เธอทำอยู่อะมันคือสิ่งที่เขาทำไม่ได
3: ้
1: สิ่งที่มันเหมือนตัวตายตัวแทนค่
3: ะ
1: ใช่ในขณะที่เราทำเนี่ยเราด้วยความที่เราไม่รู้แต่เราแค่รู้สึกว่าอินเนอร์ข้างในของเราอะในเมื่อจะทำแล้วมันต้องทำให้แบบเปี้ยงไปเลย
0: ซึ่งก็คือรู้ในวันที่ทางรายการครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดไปสัมภาษณ์ทั้งคู
1: ่ถูกต้อง
0: ก็เพิ่งเร็วๆนี้เอง
1: ใช่ก็คือไม่รู้จริงอันนี้ไม่รู้จริงคือนั่งยังแบบแอบติดตลกอะพอเขาสัมภาษณ์ปุ๊บนี่ว่าอ้าวที่บอกตั้งนานล่ะ
3: แม่ก็ไม่เคยบอก
1: จะได้ทำอีกคนนี้อะไร
2: ก็ไม่เคย
0: ไม่เคยได้คุยกัน
2: ไม่เคยได้คุยกันก็ไม่เคยได้พูดคุยกับใครว่าตัวเองชอบอะไรใฝ่ฝันอะไรยังไงเพราะว่าก็แต่งงานอายุน้อย
1: จริงๆนะคือมากไปกว่านั้นสิ่งที่แบบว่านี่เป็นรายการแรกในชีวิตนะ
3: คะ
1: ที่มีคนในครอบครัวมานั่งข้างๆแล้วสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็เป็นรายการแรกในชีวิตที่มันทำให้เรากับแม่ได้รู้ซัมติงบางอย่างที่แบบไม่เคยรู้เลยจริงๆเพราะว่าอย่างมันเคยมีรายการเหมือนกันที่อยากจะสัมภาษณ์ป้าป๊าหรืออะไรเงี้ยเราก็เขาก็ไม่สะดวกเขาก็ไม่อยากออกสื่ออย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราก็จะเกรงเพราะแบบเอ๊ะอยู่ดีจะให้เขาออกมาสัมภาษณ์แล้วเขาจะฟรีให้กับเราขนาดไหนเราก็เลยไม่เคยเรียกอะไรเลย
3: ขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการครอบครัวเดียวกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
3: ค่ะเรื่องราวน่ารักมากๆทีนี้ต้องถามแม่ค่ะว่าสิ่งที่แม่คิดมาในใจตลอดตั้งแต่1 8ขวบก็คือ1เลือกอยู่กับพ่อลูกไม่รักตัวเองมาจนถึงวันนี้ยังคิดว่าลูกไม่รักไหมคะ
2: ไม่ไม่แล้ว
3: เพราะว่า
2: ก็รู้เหตุผลของเขาในช่วงที่เขาวัยเด็กว่าที่เขาต้องเลือกป้าเพราะอะไร
1: แล้วก็แบบสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะฮะก็คือแบบบางครั้งเราก็มักจะถามตัวเองแบบว่าเอ๊ะภาพที่เขาเห็นของเราจริงๆแล้วอะ

0: ขาอาจจะคิดว่าเราอ่ะมีทุกอย่างรักความสบายคือปาให้ได้ทุกอย่างอาโกอาม่าดูแลไงแต่คือเขาไม่รู้เลยว่าในขณะที่น้องอยู่กับมาม่าแล้วเราอยู่กับอาโกอ่ะคือเราอยู่กับโกจริงถึงแม้ว่าเราจะอยู่กับพ่อมาแต่สุดท้ายคือมันคือการอยู่คนเดียวอะค่ะมันคือการอยู่คนเดียวก็คือจะต้องคอยถามอาโกอาม่าเป็นที่พึ่งเพราะว่าเราไม่สามารถถามปาได้เน
1: ี
0: ่ยมันมีความสุขแค่ภายนอกกับสิ่งที่เขาจะเป็นให้อย่างไม่ขาด
1: เหมือนเลี้ยงได้แต่ตัวแต่ว่าใจเนี่ยเหมือนเขาก็เข้าไม่ถึง
0: ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่ได้โปรเทคความรู้สึก
1: ค่ะ
0: ใช่เขาเพิ่งจะมาโปรเทคความรู้สึกเราจริงๆหลังจากที่เขาเริ่มอายุเยอะขึ้นแล้วอะแล้วก็นั่งทบทวนแล้วก็พยายามทำให้เห็นนะแต่เราไม่เคยพูดเรื่องนี้กับใครเลยเรามักจะเอาหยิบขึ้นมาเป็นแค่ประเด็นว่าเพราะเราเป็นแบบนี้ใช่ไห
1: ม
0: เพราะเราไม่สามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการเราสามารถทำอย่างอื่นได้ดีได้มันไม่ใช่แค่การขายลงศพอะ
1: คุณหนึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเวลาออกรายการทีวีเวลาเปิดตัวกับสื่อไม่เคยมีคนในครอบครัวมาเลย
0: no.
1: วันนี้เป็นครั้งแรกที่แม่ได้มีพื้นที่ยืนในชีวิต
0: ใช่
1: ของคุณหนึ่ง
0: ใช่
1: รู้สึกยังไงคะ
2: ก็ดีใจหนึ่งดีใจนะดีใจมากๆเลยที่คือก็สัมผัสได้ว่าคือเขาก็ยังมีเราสองคือแม่ก็เหมือนเขาอะชอบกิจกรรมชอบออกสื่อชอบอะไรคือเขาคือเราอ่ะ
1: ที่คุณหนึ่งบอกว่าเหมือนตัวตายตัวแทนของแม่ก็คือหนึ่งคนนี้
2: ใช่
1: คือ
2: ก็เป็นคนอื่นก็ไม่เห็นมีชอบเหมือนเราที่เราชอบ
0: เราน่าจะเป็นคนเดียวในตระกูลคุณวิเศษพงศ
1: ์นี่ก็คือมาจากเลือดแม่นะใช่ไหมคะ
0: ก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหลังจากที่ได้รู้ความจริงบางอย่าง
3: คุณหนึ่งเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยพูดถึงแม่ไม่เคยกล่าวอะไรถึงแม่แต่พอมาถึงรายการนี้เอาแม่มาออกรายการเป็นโอกาสของคุณแล้วคุณอยากจะพูดอะไรกับแม่บ้างไหมครับ
0: ทำไมมาฆ่าฉันกลางรายการ
3: เขานั่งอยู่ข้างๆ
0: เคยไม่เคยบอกอะ
1: ต้องบอกแล้วแหละ
0: จะบอกกับหมอว่าก
3: ็มองตาด้วยมองตา
0: ก็จะบอกว่าก็รักนั่นแหละก็รักนั่นแหละแต่แบบว่าจริงๆแล้วเราไม่ใช่คนเข้มแข็งอะเราคือคนอ่อนแอมากเนี่ยจะร้องไห้แล้วไงก็รักเขานั่นแหละเราไม่ว่าพ่อกับแม่เราจะเป็นยังไงเราก็รักหมดแหละหรืออาโกมากเรารักหมดแต่บางครั้งคือแบบสิ่งที่เราแบบไม่เข้าใจคือมันเป็นคำถามว่าทำไมเขาไม่เข้าใจกูวะอย่างเงี้ยแล้วคือแบบบางครั้งเราแค่แบบมันเหนื่อยจนแบบเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยเข้าใจกูเถอะอะไรเงี้ยแล้วก็แบบกอดกูก็ได้อะไรเงี้ยมันก็แค่อยากบอกแค่นี้อะไรเงี้ย
3: กอดเลยครับแม่
1: ค่ะแม่ไม่เคยได้ฟังสิ่งต่างๆเหล่านี้เลยใช่ไหมคะได้ฟังวันนี้ความรู้สึกจากหัวใจของลูกชายรู้สึกยังไงคะ
2: ก็จริงๆเราก็รู้อ่ะนะลูกก็รักเราอ่ะเพราะว่าตลอดเวลาที่มีเขาเรากล้าพูดได้เลยว่าทำหน้าที่แม่ดีที่สุดทุ่มเทให้กับลูกทุกคนเวลากินเวลานอนก็ทุ่มเทให้หมดก็คือแค่จะมีเรื่องส่วนตัวระหว่างเรากับพ่อเขาแค่นั้น
3: เราถามมาทั้งรายการว่าหนึ่งรู้ไหมว่าแม่เขาคิดว่าหนึ่งไม่รักเขาแต่เราลืมคำถามเป็นหนึ่งคำถามที่มันสำคัญมากพี่หมวยหนึ่งเคยคิดบ้างไหมว่าแม่ก็ไม่รักหนึ่งเหมือนกัน
0: เคยคิดทั้งแบบทั้งปลาทั้งม้าอะไรเงี้ยแบบไม่รักกูหรออะไรเงี้ยทำไมอ่ะเป็นลูกคนโตก็แล้วอะไรเงี้ยไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ติดยาเสพติดได้ทุนเรียนมีชื่อเสียงหาเงินใช้เองเนี่ยจนมันเราก็รู้สึกว่ามันดันสุดเพดานแล้วอะสำหรับคนคนหนึ่งที่จะเป็น
1: อ
0: ะแต่สรุปสุดท้ายมาตกมาตายกับคนใกล้ตัวเนี่ย คือแบบมันก็จะถามว่าทำไมขนาดนี้ยังไม่พออีกหรอพอเรื่องบางเรื่องอ่ะมันทำเกินกว่าแรงของเรามากแต่เราก็ยังอุตส่าห์จะไปคว้ามันมาได้อ่ะมันไม่เคยพออ่ะมันไม่ใช่แก้วที่มันร้าวและน้ำซึมนะฮะแต่มันเป็นแก้วใบหนึ่งที่แบบก้นมันรั่วแล้วมันเติมน้ำเท่าไหร่มันก็ไม่เต็มอ่ะเอาอีที่รองแก้วมาอุดแล้วอ่ะมันก็ยังแบบไม่พอน้ำมันก็ไหลออกแล้วมันก็หาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่ามันไหลไปที่ไหนมันไหลไปยังไงอย่างเงี้ย
2: คือเราก็รู้ความเหนื่อยของเขาอ่ะ
1: ค่ะ
2: แค่ไม่ได้มานั่งเปิดใจคุย
3: แต่ตอนนี้แม่ได้นั่งข้างๆลูกชายคนนี้ละแม่อยากพูดอะไรกับเขาไหมที่เราได้รู้วันนี้เหมือนกันว่าที่เขาประสบความสำเร็จขนาดนี้จริงๆแล้วข้างในลึกๆเขาอ้างว้างมาก
2: ก็หายเหนื่อยแล้วไม่ต้องเหนื่อยแล้วแม่อยู่ข้างๆแล้วก็รักลูกเสมอเป็นลูกที่ดีที่คนอื่นสมมุติว่าไม่รู้จักแม่ก็ไม่มีใครกล้าว่าเขาได้ว่าลูกพ่อแม่ไม่สั่งสอนเพราะเขาทำตัวเขาดีแม่ก็รักลูกไปแหละ
3: กอดกันได้นะครับ
1: กอดกันแน่นๆได้เลยไม่ค่อยได้กอดกันไม่ได้สัมผัสกันแล้วเมื่อกี้ที่แม่กอดอบอุ่นขนาดไหนคะ
0: ก็มันเป็นก่อนในช่วงเราจำได้ตั้งแต่ป้ากับมาเลิกกันน่ะมันไม่ได้กอดกัน
3: เลย
0: มันคงจะมีแหละความสุขของครอบครัวในอนาคตเพียงแต่ว่าตอนนี้มันอาจจะเป็นการเซตซีโร่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ไงแต่เราก็ยังเชื่ออยู่เสมอว่าครอบครัวที่มีความสุขอ่ะบางครั้งมันไม่หมายความว่าจะต้องมีพ่อแม่ลูกอยู่ครบมันอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ต้องครบก็ได้แต่มันจะต้องเติมเต็มกันด้วยเหตุผลอะไรอะไรเงี้ยต้องคุยกัน
1: ค่ะชื่นชมนะคะแล้วก็ภาพกอดเมื่อกี้น่ารักและอบอุ่นมากๆนะคะถามแขกรับแชร์นะคะคุณหนึ่งคะฟังเรื่องราวทั้งหมดของแม่ลูกคู่นี้แล้วรู้สึกยังไงคะ
4: อ๋อสิ่งแรกเลยนะครับต้องขอบคุณทางคุณนาตาลีก่อนว่าแบบมาพูดคุยมาแชร์อะไรอย่างงี้กันมันทำให้เห็นเลยครับว่ามันคือมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยครับจากสิ่งที่คนไม่คุยกันแล้วกลับมาคุยกันมันทำให้เห็นเลยครับว่าความรักของแม่มันแบบวิเศษมากมันเป็นสารสัมพันธ์ที่แบบมันไม่มีใครเข้าใจเลยครับแม้แต่แบบมันเป็นเฉพาะผู้หญิงจริงที่มันจะแบบคลิกได้จริงเพราะว่าอันนี้ผมก็เห็นจากแม่ผมเหมือนกันว่าคนความเป็นแม่มันมีสิ่งมหัศจรรย์จริงๆที่ทำให้รู้สึกว่ามันมีอะไรเชื่อมโยงกับลูกอยู่จริงๆ
3: ฟาริดานะครับหลังจากที่ได้ดูคู่แม่ลูกคู่นี้สัมภาษณ์มาทั้งวันเป็นไงบ้างครับ
5: คือต้องขอบคุณคุณแม่ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเราก็ได้เห็นอนาคตของตัวเองของครอบครัวตัวเองเพราะครอบครัวตัวเองก็แบบซิงเกิลมัมใช่ไหมคะก็อยู่กับลูกอะไรเงี้ยค่ะก็ได้เห็นว่าถ้าเราปล่อยให้ความห่างมันเกิดขึ้นระหว่างแม่ลูกหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นคือมันมองเห็นภาพจากคู่แม่ลูกคู่นี้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะได้รู้สึกว่าเราเองเริ่มปรับไปใช้กับที่บ้านเราต้องดูแลลูกยังไงเราต้องที่สำคัญคือการสัมผัสอ่ะเมื่อกี้รู้เลยว่าแบบมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในครอบครัวจริงการสัมผัสกันได้กลับมากอดกันนิดหนึ่งรู้เลยว่าน้ำตาร่วงอ่ะเพราะสัมผัสตรงนี้มันช่วยได้เยอะมากๆดังนั้นอยากให้แม่กับคุณหนึ่งอาจจะแบบใช้เวลาฟื้นฟูตรงนี้ด้วยการสัมผัสกันบ่อยๆกอดกันบ่อยๆมันจะช่วยได้ไม่ว่าจะห่างแค่ไหนความสัมพันธ์ของแม่ลูกค่ะมันยังไงมันก็แม่ลูกวันยังค่ำแล้วก็ส่วนตัวเองก็จะได้นำประสบการณ์ตรงนี้ค่ะไปปรับใช้ในครอบครัวกับลูกๆของตัวเองได้ว่าที่อย่าปล่อยให้เกิดความห่างขอบคุณมากนะคะ
1: ขอบคุณมากขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านค่ะ
3: เมื่อกี้เป็นเรียกว่าเป็นภาพที่น่ารักในการกอดต่อให้เขินซึ่งกันและกันแต่เราก็ดูออกว่ามันมาจากหัวใจซึ่งเราก็เชื่อว่าต่อจากนี้จะกอดกันบ่อยขึ้นอย่างแน่นอน
1: ค่ะกอดกันบ่อยขึ้นคุยกันมากขึ้นมองตากันมากขึ้นด้วยวันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณคุณหนึ่งมากๆนะคะที่ให้เกียรติตัวเดียวกันค่ะ
3: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณที่มีค่ะ
1: แล้วกลับมาติดตามชมรายการทอดตัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่นะคะทางช่อง ALTV หมายเลข4

0: ีทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: รู้สึกว่าต่อให้คนแก่งแค่ไหนทำดีมาขนาดไหนประสบความสำเร็จขนาดไหนสุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาต้องการเลยคือความรักบางทีเราได้ความรักเต็มจากคนอื่นที่เลี้ยงเราแต่ตราบใดที่ไม่ใช่พ่อแม่ก็รู้สึกว่าได้แต่มันไม่เต็มดังนั้นการที่เห็นใครประสบความสำเร็จบางทีอย่าเพิ่งตัดสินว่าเขาแข็งแกร่งขนาดนั้นภายในเขาอาจจะบอบบางมากก็ได้มันทำให้เห็นว่าคนทุกคนบนโลกนี้ควรจะเป็นมิตรต่อกัน
0: รู้สึกชื่นใจนะคะอย่างน้อยเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าคุณหนึ่งและแม่ไว้ใจครอบครัวเดียวกันคือรู้สึกว่าพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเป็นพื้นที่ที่เขาวางใจได้เขาสามารถจะเล่าได้ว่าตอนเด็กเขาคิดยังไงเขาอยากจะตอบแม่ว่ายังไงทำไมเขาวางหูโทรศัพท์แบบนั้นทำไมเขาถึงใช้ประโยคแบบนี้เขาสามารถพูดได้ทุกอย่างโดยที่รายการเราจะไม่ไปทำร้ายเขาอะค่ะก็ชื่นใจนะคะที่เขาได้มองครอบครัวเดียวกันเป็นรายการแรกที่จะเปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวโดยเฉพาะกับแม่ที่ห่างเหินมานานกว่า30ปี

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่ลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: ความแห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: เนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

0: เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้ตามหาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC

ลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันเลยครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดอุ้ยลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับฮ่าตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดแล้วมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะจะปล่อยอันนี้แล้วก็หมุนฮะ ังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางมาขับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: ทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีครับผมสุรศักดิ์น้ำเผ่านะครับหรือที่เด็กๆเรียกว่าครูขวัญนะครับเป็นครูประจำชั้นของน้องมะลินะครับอยู่ชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่2ที่บ้านน้องมะลิก็คือเรื่องของสภาพที่ทรุดโทรมครับมีปลวกนะครับกัดกินโดยเฉพาะบริเวณบันไดบ้านนะครับซึ่งเป็นปัญหาหนักเลยที่น้องเขาต้องเดินขึ้นลงไปบนบ้านนะครับซึ่งเป็นอันตรายกับเด็กโดยเฉพาะเป็นผู้หญิงด้วยครับอันตรายมากที่บ้านน้องเขาอยู่กัน3คนครับเป็นผู้หญิงทั้ง3เลยครับอยู่กับยายแล้วก็พี่สาวอีก1คนครับตอนที่ส่งข้อมูลไปยังเพจ Facebook จะรบกวนนะครับให้ทางรายการมาช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงบันไดนะครับให้สามารถกลับมาใช้ได้ดีอย่างดังเดิม
1: แต่ก่อนนี้มันจะรุดไปข้างหนึ่งแล้วเจ้ามันห้อยตรงเต็งไปแล้วเจ้าแต่ก่อนขึ้นลงตั้งแต่บันไดรุดก็เลยลงมาอยู่ข้างหลังเจ้ากลัวเพราะว่าตั้งบอสน่ะเวลาขึ้นน่ะเคยไหม้มันหักมันละ 2-3 รอบละลงขาแล้วเจ้าก็เลยฝ่ายใหญ่กลัวลงมาทำกับข้าวอย่างข้างหลังเป็นเจ้า
2: ผู้ชมครับช่างประจำบ้านปีนี้นะครับเราออนทัวร์กันไปหลายจังหวัดแล้วนะปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นที่เพิ่งผ่านไปแล้วก็ยังคงทิ้งร่องรอยความเจ็บปวดไปที่บ้านเราก็ไปจัดการซ่อมแซมให้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจังหวัดอะไรบ้าง
3: ระยองนะคะก็อยุธยาด้วย
2: วันนี้เรายังอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับมีคุณครูท่านหนึ่งนะฮะส่งเรื่องเข้ามาว่ามีบ้านนึงที่เขาเดือดร้อนอยู
3: ่
2: ต้องขอพระคุณมากๆเลยนะครับอย่าลืมนะคุณผู้ชมครับใครที่อยู่จังหวัดไหนแล้วจังหวัดนั้นมีเรื่องของงานช่างที่อยากจะซ่อมแซมหรือว่ามีงานคราฟที่อุ๊ยช่างประจำบ้านน่าจะไปเห็นกับตา
3: ใช่
2: ไหมไปดูไปนำเสนอให้จังหวัดนั้นได้แบบว่ารู้สึกว่าอุ๊ยมันมีความภาคภูมิใจอ
3: ่
2: ะ
3: ใช่สร้างมูลค่าให้ชุมชนหรืออะไรก็แล้วแต่อยากให้มีคนได้รู้จักสิ่งนี้มากขึ้นในจังหวัดของเรา
2: ทำยังไงครับน้องทิพย์ครับ
3: ก็สามารถส่งเรื่องเข้ามาได้เลยนะคะทางแฟนเพจ Facebook ช่างประจำบ้านค่ะ
2: ถูกต้องทั้งอินบ็อกซ์ก็ได้คอมเมนต์ก็ได้นะฮะแอดมินของเราก็รอรับเรื่องอยู่แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันได้จำนวนเยอะพอนะเราก็จะรวบรวมทำเป็นทริปแล้วก็ไปออกทริปเป็นแบบนี้อีกนะฮะครั้งนี้แพร่เต็มอิ่มเลย1เทปเต็มๆต่อจากนี้ครับเราจะมาซ่อมแซมบ้านของน้องและคุณยายที่อยู่ด้วยกันนะคือตอนนี้เป็นบ้านไม้นั่นแหละแล้วก็แบบว่ามีความทรุดโทรม
3: ทรุดโทรมมากทรุดโทรมมากค่ะแล้วมันก็ไปถึงเรื่องของความปลอดภัยต่างๆด้วยเห็นมีบอกว่าเป็นบันไดทางขึ้นเนาะคุณยายก็อายุมากแล้วด้วยนะ
2: ใช่แล้วหนักเลยคือปัญหาหนักมากแต่เราก็ได้รับความกรุณาจากมานาวูดนะฮะคุณปอยนะก็เข้ามาช่วยเหลือคุณปอยนั่นก็คือเป็นคนที่ทำเรื่องของมานาวูดทำเรื่องของประตูไม้สักนะฮะ
3: แล้วก็โครงสร้างบ้านต่างๆด้วยไม่ใช่แค่ประตูบันไดเสาอะไรต่างๆผนังต่างๆ
2: พอเรายิงปัญหานี้ไปคุณปอยก็อาสาจะมาช่วยเราซึ่งต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทั้งคุณปอยแล้วก็มานาวูดด้วยนะครับวันนี้คุณปอยก็อยู่ที่บ้านแล้วแล้วก็น่าจะมีการจัดการปัญหาโน่นนี่เกี่ยวกับบ้าน
3: วันนี้ก็เข้ามาดูเข้ามาเริ่มการดำเนินการและว่าจะซ่อมแซมยังไง
2: เลยค่ะเชิญครับ
4: Oh, my God.

0: ตั้งวงกบตัวนี้กันตั้งวงกบประตูใส่ไม้ไอ้ข้าวบนข้าวข้างแล้วก็ตีฝาฝาข้างนะ
1: ทำไมเขาต้องเนี่ยส่วนวงกบประตูก่อนครับ
0: มันต้องใส่วงกบประตูกันอันเขาใส่เป็นฝาไม่ได้ใส่วงกบประตูแล้วก็ใส่ฝาแล้วติดประตูแต่บานไปด้วย

0: นี้บรรพาไว้ก่อนแล้วประกอบตั้งทีหลัง
1: อ๋อซ้อมไปเฉย
0: ใช่ใช่ประกอบคือว่าเราตั้งแล้วเราไม่ต้องมาไล่เฉาะมันเฉาะยากกว่า
1: อ๋อก็คือซ้อมไปก่อน
0: ใช่ใช่
2: แล้วก็ไปมันยาก
1: ถ้าเราตั้งขึ้นมันยาก
0: ใช่ใช่มันแล้วเวลาเราเคาะเนี่ยมันไม่มีโครงมันจัดคอนต่อไม้ไป
1: ข้าง
0: โอเค
1: ค่ะโอเค
3: อันนี้เราต้องซ้อนทั้งหมดกี่รอบนะคะ
0: 4ครับ4รอบครับ
3: ใช
0: ่ครับใช่ใส่3ตัวก็ได้แต่4ตัวมันจะดีกว่าง่ายกว่า

0: ันนี้วงกบวางตรงนี
1: ้อันนี้คือตัวรับวงกบ
0: ส่วนรับวงกบแล้วไอ้ตัวนี้จะเป็นลูกขั้นตีฝาอย่างน้อยก็3อัน1 2 3แล้วไม่ยาวบนอีกอัน
1: ไม่ยาวบนแปลว่าอะไร
0: ไม่ยาวทับวงกบเปิดข้างในแต่ประตูต้องสูงกว่าพื้นอย่างน้อยก็ประมาณเซนหรือ2เซนเขาพื้นไม่เท่ากันครับ
2: ก่อนที่จะมาถึงเนี่ยก็คือมีทีมช่างเข้ามาทำการรื้อแล้วก็ทำการซ่อมบำรุงไปบางจุดแล้ว
3: เพราะว่าคือบางส่วนมันอาจจะรอไม่ได้จริงๆนะบางส่วนมันอาจจะ
2: ฝาเนี่ยหายไปเลย3แผ่น
3: เขาก็รีบจัดการให้ก่อนเลย
2: จัดการก่อนดีกว่านะครับส่วนเรื่องของบันไดเนี่ยก็คือโอ้โห
3: จะใจเย็นพลิกอ๋อตรงนี้คือเหมือนเขาวางไว้เฉยๆนะคุณฮ่องเต้คุณมันไม่ได้ล็อกอะไรนี
2: ่ปลอดภัยไหมเนี่ยเหมือนได้ฝึกบาลานทุกวัน
3: ไม่กล้าขึ้นไปพร้อมกัน2คนนะ
2: ก็คืออันนี้กล้องตั้งศูนย์ตรงแล้วนะครับกล้องคือไม่ได้มีความสูบลูกน้ำกล้องไม่ได้เสียแต่ว่าเอียงจริงๆนะฮะนี่คือลาดลงอย่างนี้เลยนะเอียงลาดลงอย่างนี้เลยนี่คือวงกบเก่าที่เราเลือกมานะครับซึ่งก็คือมีสภาพของปลวกที่กินนะครับแล้วก็ตัวความเก่าต่างๆ
3: ลง
2: ตะป
3: ู
2: ที
3: ่
2: ม
3: ัน
2: คลอนแล้วใช่ต้องทิพย์ช่วย
3: เออหันไม่ถูกเลยอ่ะลงมาจ้ะ
2: โอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับต้องซ่อมกันอีกเยอะเลย
3: ค่ะ

0: ในส่วนของฝาไม้อันใหม่ที่เราทำเนี่ย คือทางมานาวูดก็คือให้ไม้แดงมาเลยนะเป็นฝาไม้แดงเ
1: ล
0: ยนะ
1: คือไม้ใหม่มาเลยนะ
0: พอเป็นไม้เก่าเป็นไม้แดงเก่าซึ่งเขามาใส่ผิวใหม
1: ่ผิวใหม่
0: ก็คือแห้งแข็งแรงแน่นอนเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับซึ่งโอ้ก็ต้องขอบคุณจริงๆเลยนะฮะส่วนบันไดที่เรายืนอยู่ตอนนี้มันเอียงมากเลยเพราะนั้นเดี๋ยวอาจจะต้องมีการยกออกไปเพื่อไปปรับระดับต่างๆใหม่เพื่อเอามาวางใหม่ทีแล้วมันจะได้เดินขึ้นได้แบบปลอดภัย
1: แต่จริงตัวไม้นี่มันยังดูแข็งแรงมากอยู่นะดู
0: ใช่ใช่ใช่
1: คือโครงสร้างการยึดอ่ะมันดูไม่ค่อยแข็งแรงแต่ตัวไม้เองอ่ะดูแข็งแรงมาก
0: จริงเราเพราะนั้นแนวทางที่เราคุยกับช่างก็คืออาจจะใช้ไม้ตัวนี้แหละในการเอามาอะแดปเพื่อ
1: ใช้ใน แข็งแรงก็ใช้
0: ใช่ใช้ได้
1: ไหนแบบผุแล้วหักก็
0: เปลี่ยนตามสภาพ

0: เอาละเอาละ
1: เป็นพื้นครับมันโดนน้ำผุเนี่ยโดนน้ำโดนปลวกเลย
2: เป็นไม้พื้นบ้านเหรอคร
1: ับ ใช่ครับใช่ครับพื้นบ้านเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่ครับไปงดไปวนแล้วไปงดหลังชิ้นเลยชิ้นโอเคได้เจาะรูตอกไปเลย

0: รื้อบันไดใหม่แล้วก็พื้นล่างชั้นพักเรือเดี๋ยวเราเอาไปปรับไปรีดบันไดใหม่รีดลูกนอนใหม่นะครับแล้วก็เอาไม้ตัวนี้เปลี่ยนไม้ใหม่ไม้นี่เปลี่ยนใหม่แล้วก็พื้นล่างก็เปลี่ยนใหม
1: ่ใช้อันเดิม
0: ลูกนอนใช้อันเดิมแต่ตัวคานเนี่ยคานบันไดเนี่ยใช้ตัวใหม
2: ่บันไดบ้านที่โดนถอดไปเรียบร้อยนะครับก็ไปจัดการโมดิฟายให้มันเรียกว่าโครงสร้างมันแข็งแรงเพราะว่าตัวที่รับบันไดคานรับบันไดมันผุหมดแล้วน
3: ะ
2: ต้องมาทำใหม่นะครับ
3: อะไรก็แต่แล้วก็เอาบันไดใหม่มาให้
2: ก็คือเป็นบันไดใหม่ที่จะมาใช่เหรอวะปีไม่ได้ผัวปีขึ้นทุกวันนี้ไม่ไหวแข็งแรงตายเลย
3: เฉย
2: ฮะอันนี้ก็คือตีรัดรอบโครงสร้างเดิมนี่เขามีการตั้งลูกน้ำด้วย
3: ให้เห็นว่ารอบนี้จะไม่เบี้ยวแล้วนะ
2: ฉากเลยไม่ว่าอย่างไรก็ตามฉากเลยแล้วก็
3: เสาใช้เสาเดิม
2: ใช่แล้วก็ตั้งโครงขึ้นไปอย่างนี้แล้วก็เป็นบันไดปกตินั่นแหละนะครับซึ่งก็ทำการขัดเปิดหน้าไม้เรียบร้อยหมดแล้วจากไม้ที่แบบว่ามีตำหนงตำหนีอะไรก็ทำการขัดเปิ
3: ด
2: ไม้เดิมดีนะ
3: ดียังดีอยู่เลย
2: ดีเลยหนาด้วย
3: หนามากเออเอาหน้าออกไปนิดนึงก็ยังคงแข็งแรงใช้งานได้ดีอยู
2: ่อาจจะเป็นลูกนอนบันไดที่ระยะน้อยหน่อยระยะเหยียบน้อยหน่อยแต่ว่า20เซนอ่ะก็โอเคนะแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกแหละไม่มีตัว
3: มันไม่มีลูกตั้งมาปิดไว้นะคะก็ไม่เป็นไร
2: โอเคอยู่

0: นี่คือบันไดจากบ้านน้อง
1: ใช่ค่ะใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เดิมเหรอ
1: ไม้เดิมค่ะเราลื้อมาค่ะ
0: เฮ้ยแล้วคือโอ้โหปอย
2: ไม้เดิมเขาดุดดีมาก
1: กองนี้เนี่ยเราจะเห็นร่องรอยเห็นไหมคะว่าเนี่ยคือผ่านฝนผ่านแดดมาหลายปีแล้วอ
0: ันนี้เห็นเลย
2: นี่คือรอยตะปูที่
1: ใช่เราจะป
2: ู
1: ที่ติดตั้งไว
0: ้เราก็นี่ก็ลื้อออกมา
1: ลื้อแล้วเราเอามาเปิดหน้าไม้ใหม
0: ่เออโอ้โห
1: วัสดุไม้มันคือวัสดุที่เราสามารถเขาเรียกว่าอะไรแมนเทนแนนได้ตลอด
0: ใช่ใช
2: ่คือ
0: ถ้าเกิดเป็นภาษาดีไซน์เขาเรียกรีแวมป
1: ์
0: ทำให้ดูเหมือนใหม่อีกครั้ง
1: ใช่ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ไม้เนี่ยมันจะเก่าก็ด้วยพื้นผิวมันโดนแดดโดนฝนโดนนี่สีด่าง
1: ใช่
0: ถ้าเปิดหน้าไม้ใหม่ทารักษาเนื้อไม้ใหม่มันก็เหมือนไม้ใหม่เลยนะ
1: ถูกต้องค่ะ
0: เออพวกไม้เก่าเนี่ยอย่างที่บอกว่าประตูเราเนี่ยเป็นไม้เก่าหมดเลย
2: ค่ะ
0: คือแล้วเราเอามาจัดการมันก็ดูเหมือนใหม่เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่หลักการน่าจะคล้ายๆกัน
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วนี่คือเราต้องทำสีอะไรไหมนี
1: ่จริงๆการทำสีมันเป็นขั้นตอนของการรักษาเนื้อไม้ค่ะไม่ให้น้ำซึมเข้าไปในเนื้อไม้ไม่ให้ไม้มันผุ
0: ครับจริงๆอันนี้ไม่ทำอะไรเลย
1: อันนี้ยังไม่ทำอะไรเลย
0: เปิดหน้าไม้อย่างเด
1: ีย
0: ว
1: อย่างเดียว
2: ดิบๆเลย
0: คุณสีตรงนี้กับสีตรงนี้ต่างกันมากนะอันนี้ก็สีเนื้อไม้จริง
1: ใช่ค่ะ
0: นะฮะ
1: ใช
0: ่นี่ไม้อะไร
1: อันนี้ไม้แดงค่ะ
0: ไม้แดง
1: เนื
0: ้อแข็งจัดเลยนะฮะเนื้อแข็งจัดเลยทนมาได้ขนาดนี้นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปติดตั้งยังไงอะครับ
1: เดี๋ยวคือโครงสร้างของน้องก็คือที่ใช้งานได้จริงๆคือตัวขั้นค่ะลูกนอน
0: ลูกนอน
1: แต่โครงสร้างที่เป็นแม่บ้านที่รับลูกอันนั้นผุหมดแล้ว
0: อ๋อผุหมดแล้ว
1: เราก็จะเปลี่ยนเอาไม้ที่เรามีเนี่ยไปเปลี่ยนให้ใหม่อัน
0: นี้คือไม้
1: ใหม่ใช่
0: ไม้แดงเหมือนกัน
1: ไม้แดงเหมือนกัน
2: ไม่ต่างกันเลย
1: ใช่ใช่แล้วของน้องที่ใช้ได้เราจะอันไหนที่ใช้ได้เราจะยังคงสภาพใช้ของเดิมค่ะ
0: ก็แปลว่าน้องจะได้บันไดบ้านใหม่ที่แข็งแรงแล้วก็โครงไม่ผุ
1: ใช่ถูกต้อง
0: แล้วก็ตั้งระดับให้ตรงจะได้เดินแล้วไม่ต้องเดินอย่างนี้ขึ้นบ้านนะฮะเรื่องของลูกนอนนี่เขาเรียกลูกนอนบันไดเนี่ยประกอบด้วยลูกนอนกับลูกตั้งนะครับลูกนอนลูกตั้งแล้วก็ตัวโครงบันไดลูกนอนนี่คือตัวที่เราเหยียบนั่นแหละ

0: ซึ่งปกติระยะลูกนอนเนี่ยจะประมาณ3 25ถึง30เซนประมาณเน
1: า
0: ะ
1: ว่าก็30มันจะได้แบบว่าเต็มๆ
0: ซึ่งอันเนี้ยไม่ถึงไม่ถึง30เซนแน
2: ่ตอนนี้ประมาณ20เซนค่ะ
0: 20เซนคือเล็กนะแต่ว่าด้วยความที่ตัวบ้านนั้นน่ะมันไม่มีลูกตั้งมันเป็นลูกนอนแล้วก็มีโครง

0: ก็เลยไม่ต้องกว้างขนาดนั้น
1: ไม่ต้องกว้างขนาดนั้นก็ได้ใช่
2: ใช่
1: ตัวลูกน้องลูกตั้งเรามีปรับขนาดอะไรใหม่ไหมฮะ
2: หมายถึงของน้องใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช
2: ่ไม่ได้ปรับเลยค่ะ
1: ไม่ได้ปรับเลยเน
2: า
1: ะคงไว้เหมือนเด
2: ิมแค่คงไว้แล้วก็มาปรับหน้าปรับผิวปรับให้มันได้ขนาดที่มันสวยงาม
1: โอเคปรับแต่งฉากต่างๆ
2: ใช่ใช่ใช่
1: คือเราทำบันไดด้วยถูกไหม
2: เราทำบันไดด้วยทำบันไดด้วยเราจะทำเป็นไม้สักเป็นหลักค่ะแล้วก็ขนาดหลักๆของเราจะอยู่ที่ประมาณ30เซน
1: ขอโทษนะ
0: หลัก
1: อันนี้ปะ
2: อันนี้อันนี้ขั้นนี้ลองมาเทียบกับของน้อง
0: สวยงามอันนี้ไงมันก็จะต่างกันพอสมควร
1: เห็นไหมเห็นไหมนี่อันนี้คือนี่ต่างเลยต่างเยอะต่าง10เซนอ่ะแล้วก็อันนี้ก็คือหนาพอๆกันเน
2: า
1: ะ
2: หนาประมาณนิ้วครึ่ง
1: นิ้วครึ่ง
2: นิ้วครึ่ง3เซนครึ่งค
1: ่
2: ะ
1: ไม้บันไดนี่เป็นอะไรที่ใหญ่ต้องใหญ่แน่นเนาะ
2: ใช
0: ่ใช่ค่ะควรจะแข็งแรงเลยบันไดเน
2: ี่
0: ย
2: แล้วจริงๆถ้าเป็นไม้จะปลอดภัยกว่าวัสดุอื่นเพราะมันจะไม่ลื่นนะ
1: เออใช่
2: แล้วก็อุณหภูมิเนาะเวลาหน้าไปกับอันนี้มันก็จะดูแบบ
1: สบายเท้า
2: ใช่ใช่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตรงประตู
2: ประตูเราเปลี่ยนให้ด้วยทำผนังให้ใหม่ด้วยประตูเนี่ยจริงๆมีอันจุดนึงที่ช่างเขาขอปรับเปลี่ยนให้เพราะว่าเป็นการเปิดออกดึงเข้าหาตัวตอนเข้าบ้าน
1: ประตูเดิมมาเปิดออก
2: เวลาเดินขึ้นไปในปั๊บพอเราเปิดออกปั๊บเราต้องถอยหลัง
1: เราก็จะถึงไงถึงไปงี
2: ้ตอนนี้เราจะปรับค่ะเราวางแผนว่าเราจะปรับกับให้ประตูเปิดเข้าบ้าน
1: จะได้ปลอดภัยไม่ต้องงงตัวไปหลัง
0: มันไม่มีพื้นที่ให้ถอยแล้วมันเป็นบันไดแล้วก็เป็นประตูเลย
2: ใช่ใช่ใช
1: ่โอเคด้วยความปลอดภัยและการใช้งานนะครับจะได้เวิร์กแล้วก็กลับด้านประตูเสีย
2: ใช่แล้ว
1: นะฮะให้มันเปิดเข้าไปในบ้านจะได้ปลอดภัยกับคนที่เดินเข้าบ้านด้วย
2: ใช
1: ่โอเคทั้งนั้นเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันเนาะ
2: ค่ะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่กับคุณปอยที่หน้าบ้านที่เราได้กระทำการไปแล้วสักส่วนใหญ่เลยแต่ว่าตรงนี้คือชานพักบันไดที่เราทำใหม่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคจะให้คุณปอยรีแคปหน่อยแล้วกันว่าเราทำอะไรกับบ้านนี้บ้างครับ
1: ก็มีทำชานพักใหม่ค่ะทำโครงรับบันไดใหม่ค่ะตัวแม่บันได
0: ครับผมแม่บันไดใหม
1: ่ค่ะแล้วก็ขั้นบันไดจะมีเพิ่มบางส่วนแล้วไหนที่ใช้ได้ก็ใช้ของเดิมค่ะ
0: เออใช้ไม้เดิมที่ยังใช้ได้อยู่เป็นไม้แดง
1: สวยเลยใช
0: ่สวยเลยหนาด้วย
1: ใช่
0: แล้วก็มาใช้เหมือนเดิมเลยนะครับก็เป็นรูปบันไดเดิม
1: ค่ะ
2: แล้วก็ขยับมีอะไรอีกข้างบนนี้ก็ใหม่
1: ขยับขึ้นไปก็เปลี่ยนผนังให้ใหม่ค่ะที่ผุไปค่ะก็เปล
0: ี่
1: ยน
0: ใหม่หมดเลยเออ
1: ค่ะ
3: แล้วก็
1: ประตู
3: วงกบ
1: วงกบเปลี่ยนใหม่เหมือนกัน
0: ใหม่หมดเลย
1: ประตูเดิมเนี่ยดึงออกเนาะที่คุยกันก็คือดึงออกมันอันตราย
0: คุณผู้ชมนึกภาพออกแล้วเนาะคือถ้าขึ้นไปปุ๊บดึงออกปุ๊บต้องโน้มตัวไปข้างหลังเพื่อหลบประตูก่อนแล้วค่อยเข้าบ้านเพราะอันตรายมากถ้าโน้มไม่ดีนี่คือกิ้งเลย
2: ใช่หรือต้องแบบเปิดเสร็จแล้วปุ๊บต้องลงมา
0: ลงมาก่อนปุ๊บ
2: แล้วก็ขึ้นแล้วขึ้นไปแล้วต้องเอื้อมมาปิดประตูยี้อีก
1: ใช่
0: คุณผู้ชมก็เห็นภาพแล้วนะ
2: เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมไม่เห็น
0: เออเห็นภาพเห็นภาพ
2: เราต้อง
0: นั่น
2: ตอนนี้คืออันนี้เปิดเข้าไปข้างในนี่ติดประตูแล้วแต่เปิด
1: เรียบร้อยเรียบร้อยค่ะเปิดข้างในเก็บไปเรียบร้อยเดินขึ้นไปก็คือเปิดแล้วก็ก้าวเข้าบ้านได้เลย
0: สบายปลอดภัยแล้วก็ใช้งานได้สะดวกขึ้นฟังก์ชันนอลขึ้นนะครับมีอะไรไหม
1: มีข้างในมีพื้นที่ผุค่ะ
0: พื้นก็ผุ
2: เปล
0: ี่
2: ยน
0: ผ
2: ุเปลี่ยนด้วย
1: เปลี่ยนพื้นบางจุดค่ะเป็นจุดๆไปค่ะ
0: เมื่อกี้คือคุยกับปอยนอกกล้องก็คือปอยถามว่าพี่ทำทั้งหลังได้ไหมเนาะมันน่าทำอยู่นะเอาจริงอ่ะ
2: แต่ว่าเปลี่ยนแค่ตรงนี้มันก็จะแบบไหนๆก็มันจะดีอยู่ฝั่งเดียวเน
0: า
2: ะ
0: เ
2: ปลี่ย
0: นไม่เป็นไรแล้วกันถือว่ารู้จักกันแล้วดูแลกันไป
1: ใช่ค่ะ
0: เนาะก็ต้องขอบคุณครูขวัญที่ส่งเรื่องเข้ามานะครับบางทีน้องอาจจะแทงเรื่องเข้าไปไม่ถึงเราอะไรเงี้ยแล้วก
2: ็แทงเรื่องเข้าไปไม่ฟังดูแบบว่าดูแทงเรื่อง
0: เข้าไป
2: ใช่ใช่
0: ต้องแทงเรื่องให้มันถูกทางไงถ
2: ู
0: กไหมแต่ว่าก็นั่นแหละครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่มาช่วยเหลือเราช่วยเหลือไรทางรายการด้วยแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆแล้วก็คุณยายด้วยเนาะ
1: ยินดีค่ะ
0: ครับ

ันนี้จะเป็นการแต่งร่องครับบากข้างหน้าครับเพื่อแต่งหน้าหน้าชานให้มันเสมอกันครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นช่วงราวบันไดครับ

0: ตอนนี้จะเป็นกำลังจะเสริมบันไดช่วงล่างครับ
1: แล้วความสูงจากพื้นเราต้องการเท่าไหร
0: ่อันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ราวๆ60เซนครับ
1: อ๋อก็คือเอามาจากตัวเสาเดิม
0: ใช่ครับตอนนี้เราจะยึดจากเสาเดิม
1: อ๋อล้อจากเสาเดิมไป
0: ใช่ครับ

0: เดี๋ยวไปดูกันครับว่าหลังจากที่คุณปอยและทีมมานาวุฒิมาในระมิดบ้านหลังนี้แล้วสุดท้ายแล้ว after จะเป็นอย่างไร
1: ไปดู

0: แต่ละขั้นจะมีการคำนวณอะไรครับบันได
1: ก็ต้องคำนวณตามตัวนอนนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็หาองศาให้ระยะความสูงมันได้ประมาณ18เซนและความสูงของแต่ละขั้นนะครับมันก็จะไล่ตามกันมาครับ
0: แล้วอย่างบันไดนี้ระยะห่างแต่ละขั้นประมาณเท่าไหร่ครับ
1: โดยปกติแล้วจะ12นิ้วความกว้างความลึกกันนะแต่ความสูงเนี่ย18เซนรวมสูงสุดแล้วประมาณ22
0: แล้วไอ้บันไดนี่เห็นว่าเขาไม่ให้มีเลขคู่หรือยังใช่ไหม
1: เลขคู่ครับส่วนใหญ่จะให้ลงเลขขี้หมดครับ
0: กี่ขั้นก็ได้แต่เรา
1: คิดขั้นก็ได้แต่ครับ
0: ถ้าบอกว่าบันไดส่วนใหญ่ที่บ้านก็คือเลขขี้หมด
1: ใช่ครับ

0: ผู้ชมที่มีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเล็กปัญหาใหญ่กรุณาส่งเข้ามาในคอมเมนต์ในอินบ็อกซ์เพจ Facebook ช่างประจำบ้านได้เลยนะครับแอดมินของเราก็จะคอยรับเรื่องอยู่นะครับพบกับรายการช่างประจำบ้านทุกสัปดาห์นะครับวันเสาร์ 10:30 ถึง 11:00 นะครับทางอมรินทร์ TV HD ช่อง 34นะครับวันนี้ผมน้องน้ำทิพย์และรายการช่างประจำบ้านลาไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: อมรินทร์ TV
3: พบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

0: ำไม่ยากเลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย
1: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: สมาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: คุณมีวิธีจัดการกับขยะเศษอาหารในบ้านคุณยังไงบ้างครับรู้หรือไม่ว่าเวลาเราโยนทิ้งไปปะปนกับขยะทั่วไปเนี่ยมันทำให้รีไซเคิลของได้ยากแล้วรู้อีกไหมว่าถ้าเราคัดแยกมันอย่างเป็นระบบระเบียบเนี่ยขยะเหล่านี้เนี่ยสามารถสร้างประโยชน์ให้กับเราแล้วก็โลกของเราได้ด้วยนะครับวันนี้ผมก็เลยเดินทางมาที่ร้านเดลิพิซซ่านะครับอยู่แถววงเวียนใหญ่นะครับไม่ได้จะมาสั่งพิซซ่านะครับแต่ว่ารู้ว่าวันนี้เขามีนัดรับขยะกันเพราะว่ามันมีบริการรับฝากขยะเพื่อไปจัดการต่อนะครับบุคคลคนนี้ชื่อว่าลุงรีครับผมเพราะฉะนั้นกรีนเดลี่วันนี้ไปเจอเขากันครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: นี่คือเจ้าของร้านนะครับคุณลินนะครับเดลิพิซซ่านะครับ
1: แล้วก็ส่งไข่
0: ลุงรีครับผมที่เราพูดถึงเมื่อกี้
1: สวัสดีครับผมครับ
0: ปกติแล้วจุดประสงค์หลักที่มาร้านนี้คือมาเพื่อ
1: จริงๆแล้วเราตั้งใจที่จะมารับขยะแก้ไขปัญหาจัดการเรื่องของขยะภายในร้านแทนที่จะเอาไปรวมทิ้งกับถุงพลาสติกเนี่ยเราแยกได้ไหมแล้วเราส่งไปปลูกผักอะไรแบบเนี้ยผมไปทำปุ๋ยถ้าเราทำแบบนี้ได้ร้านหนึ่งเท่ากับว่าทำกับร้านอื่นก็ได้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นภาระไม่ก่อของทางร้านไม่ก่อของผมสักคนเนี่ย
0: ครับผมปกตินี่คือลุงมาบ่อยไหมฮะ
2: ก็บ่อยอยู่ค่ะก็จริงๆตามปลูกร้านก็จะเป็นทุกอาทิตย์ที่จะมีการแบบว่าทานเปิดขยะ
0: อ๋อคือไปตั้งใจเตรียมขยะไว้ให้ลุงเลย
2: ใช่เป็นของมีค่ามาก
0: เป็นของมีค่าด้วยทีนี้เดี๋ยวไปดูหัวใจหลักของเราในการมาวันนี้เลยดีกว่าครับอยู่ในครัวเลยนี่เป็นครัวใช่ไหมครับคุณลิน
2: เล็กหน่อยเนาะ
0: ครัวสำหรับทำพิซซ่าเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: มันต้องเตรียมอะไรยังไงบ้างครับคุณลิน
2: เราก็แยกขยะสดแล้วก็แยกขยะที่เป็นเศษกระดาษเนาะขยะสดที่จะแยกให้ลุงเนี่ยนึงก็ข้างบนนี้จะเป็นของที่สำหรับเตรียมพิซซ่าทั้งนั้นเลยจะมีแป้งผักเห็ดบางทีมีเนื้อสัตว์พวกซีฟู้ดก็มี
0: ครับเนื้ออาหาร
2: ค่ะใช่พอเราได้ถุงอย่างเงี้ยแล้วอ่ะก็จะมีอยู่2อย่างก็คือเอาลงโยลงถังเลยกับอีกอันนึงคือดินเอาไปฟรีซไว
0: ้ฮะฟีดขยะนี่แหละฮะ
2: ฟีดขยะ
0: เพื่ออะไรครับ
2: เพื่อจริงๆเราเพื่อคีปจุลินทรีย์ของขยะให้มันเฟรช
1: เข้าฟีดเนี่ยมันก็เหมือนเก็บไม่ให้เน่าแต่ว่าเราเก็บดีๆ
0: ครับ
1: เท่านั้นเอง
0: มีให้ดูไหมนี่อันนี้คือเศษอาหารที่มาจากบ้านนะครับเศษอาหาร
1: เข้าใจไหมว่าทำไมถึงฟีดเนี่ยมันไม่ได้เป็นอะไรเลย
0: อ๋อมันไม่เน่าน
1: ี่ก็เหมือนเพิ่งเตรียมอาหารอยู่ไงเพราะนั้นมันจะยังไม่เละเทะ
0: ครับ
1: ไม่เหม็น
0: ครับ
1: ไม่เน่าไม่มีหนอน อันนี้เดี๋ยวเอากลับฟาร์มเลย
0: ตอนนี้ตามขยะนะครับมาถึงแล้วที่ฟาร์มลุงรีนะฮะแต่ก่อนนี้จะไปดูว่าเอาขยะมาทำอะไรเนี่ยนะครับเที่ยวชมฟาร์มลุงรีก่อนเลยนะครับน่าสนใจมาก

0: งั้นผมถามก่อนเลยฟาร์มลุงรีนี่คืออะไรครับ
1: ฟาร์มลุงรีเป็นฟาร์มในเมืองที่สร้างผลผลิตการเกษตรจากการจัดการขยะมีเรื่องเกี่ยวกับขยะทั้งสิ้นเลี้ยงไส้เดือนเนี่ยก็ได้ปุ๋ยส่งปุ๋ยไปปลูกผัก
0: ครับ
1: ถ้าได้ตัวเลี้ยงไก่ถ้าได้น้ำหมักก็เอามาเลี้ยงสัตว
0: ์ครับ
1: บำบัดกลิ่น
0: จบเวียนหมดเลย
1: สั้นๆต้นทุนขยะต้นทุนคือขยะ
0: ต้นทุนคือขยะ
1: สตาร์ทจากขยะ
0: สตาร์ทจากขยะและออกมาเป็นผลิตผลทางการเกษตรและที่สำคัญมันสร้างขึ้นในเมืองได้แล้วมันก็เป็นจริงเอาละฮะเห็นบรรยากาศในฟาร์มมาแล้วคราวนี้มาดูนะครับว่าได้ขยะมาแล้วนะลุงรีมาทำอะไรเมื่อกี้จะได้เห็นว่ามีผักเนาะมีผักที่ไปรับมาแล้วเอามาหมัก
1: ก็วางเป็นเลเยอร์แล้วก็กลบ
0: เท่านี้กลบด้วย
1: กลบด้วยดินแกบหรือขุนมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือการผสมสูตรดินนั่นเอง
0: ก็คือแค่ดินนั่นแหละดินปลูกต้นไม้แหละฝังกลบเข้าไป
1: มันคือการเน้นกลบในเทคนิคเนี่ย
0: ครับ
1: พอกลบเสร็จแล้วก็เอาไปทิ้งไว้หมักไว
0: ้ไปดู
1: และสารอาหารถ้าเป็นน้ำก็ลงไปข้างล่างแบบนี้ก็ทิ้งไว้แล้วก็กลายเป็น
0: พอนั้นผักนี้เสร็จปุ๊บแล้วทำไงต่อครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
1: มันไม่มีอะไร
0: แล้วไหนไส้เดือนไส้เดือนอะไร
1: เดี๋ยวรอแป๊บนึงไส้เดือน
0: โอเค
1: ทีละอย่าง ทีละอย่างทีละอย่าง
0: เย็นเ
1: ย็นเย็น
0: เฮียบอกเฮียบอกมีขั้นตอนเรื่องนี้ทำอะไรครับลุงลี
1: คัดแยกนะฮะเอาเกรดไหนละเอียดแค่ไหนเอาเบอร์ไหนกินยังไม่หมดไปย่อยใหม่นะฮะแล้วจากปุ๋ยที่แบบโอ้ยดูน่าเกลียดน่าชังเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพตอนสุดท้ายจากขยะนะฮะเป็นปุ๋ยหอมแล้ว
0: ไหนดมให้ดูหน่อย
1: นี่หอมดินหมักเรียบร้อยหมดแล้วนิ่มน่าใช้ดูสะอาดสวยงาม
0: ครับจำภาพเดิมได้ไหมครับจากขยะนะครับที่หมักไว้ตอนนี้ออกมาเป็นผลๆแบบนี้แหละนะครับ
1: ดีไหม
0: เมื่อกี้ลุงดมโชว
1: ์เอาสวยกว่านี้ไหม
0: ดมบ้าง
1: เอาสวยกว่านี้ไหม
0: นี่ครับได้วัตถุดิบมาเพิ่มนะ
1: เดินไปเมื่อกี้
0: เด
1: ิน
0: ไปแป๊บเดียวเดินไปแป๊บเดียวกลับมา
1: บวบ
0: หลายถุงเลย
1: บุ้งนี่นี่ของแก๊งไก่บะหมี่แข็ง
0: บะหมี
1: ่นี่ร้านหมูกระทะ
0: นี่ร้านหมูกระทะ
1: ตรงนี้ไม่สวยตรงนั้นไม่สวยเสดินบอกสวยเดี๋ยวทำอาหารเสดินให้ดูครับว่าเลี้ยงไงเท่านี้พอนะฮะเดี๋ยวไปเอาเบดดิ้งเบดดิ้งคือมูลสัตว์อย่างเช่นขี้วัวเป็นอาหารขุนเสดินนะครับ 70% ผัก 30%โป๊ะเข้าไปสังเกตว่าจะกบตลอดไม่งั้นแมลงนี่คือเต็มสตรีมเลย10กิโลต่อถัง มีแหลกตรงนี้อยู่100แหลก1ตัน
0: ครับ
1: ต่อเดือนที่ผมทำปุ๋ยได้
0: อันนี้ก็มาจะเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นแบบผลิตผลอย่างหนึ่งของฟาร์มนี้นะ
1: เป็นบัดดี้เป็นซิกเนเจอร์เลย
0: เป็นซิกเนเจอร์ของฟาร์มลุงรีเลยนะครับทำไมเราต้องเลี้ยงไส้เดือนครับ
1: เพราะว่าในการทำเกษตรนะครับจะต้องมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแมกนีเซียมธาตุหลักธาตุรองธาตุเสริมฮอร์โมนพืชจุลินทรีย์ต่างๆหมดแล้วทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในไส้เดือน
0: ไส้เดือนคือผู้ให้สิ่งเหล่านี
1: ้จบ
0: จบเลย
1: ไม่ต้องจบเกษตร
0: เพราะฉะนั้นในเศษอาหารนี่ก็คือมาเลี้ยงไส้เดือนได้ปุ๋ย
2: คลิปนี้เรามีอีก3ไอเดียกรีนที่จะช่วยจัดการเศษอาหารที่เหลือทิ้งในบ้านแถมทำเองได้ง่ายๆมาฝากกันนะครับไอเดียแรกเป็นการทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเหลือทิ้งซึ่งใช้กล่องปุ๋ยหมักไซส์เล็กสำหรับสมาชิกในบ้านประมาณ 1-2 คนวิธีทำก็ไม่ยุ่งยากโดยนำเศษอาหารที่ถูกทำเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยมาใส่ในกล่องเติมวัสดุตั้งต้นเช่นใบไม้แห้งกากกาแฟปุ๋ยคอกดินและหัวเชื้อจุลินทรีย์อย่างราขาวจากใบไม้แล้วคลุกให้เข้ากันซึ่งเติมได้เรื่อยๆจนเต็มถังครับหลังจากนั้นทิ้งไว้1เดือนเราก็จะได้ปุ๋ยหมักที่พร้อมใช้แล้วล่ะครับไอเดียที่2เป็นการทำน้ำหมักอเนกประสงค์จากเปลือกผลไม้รสเปรี้ยวครับโดยใช้เศษผลไม้รสเปรี้ยวอย่างสับปะรดประมาณ3ส่วนกับน้ำตาลทรายแดงหรือกากน้ำตาลประมาณ1ส่วนนำมาใส่ภาชนะที่มีฝาปิดเติมน้ำสะอาดจนท่วมชั้นเนื้อสับปะรดโดยให้เหลือที่ว่างในภาชนะไว้นิดหน่อยทิ้งไว้ประมาณ 7-15 วันโดยปิดฝาให้สนิทแล้วเก็บให้พ้นแสงแดดในระหว่างหมักถ้าเจอราขาวก็แปลว่าน้ำหมักของเราใช้ได้แต่ถ้าเป็นราดำแนะนำให้ทิ้งดีกว่าครับน้ำหมักที่ได้ที่แล้วสามารถใช้รดน้ำต้นไม้ได้ใช้ดับกลิ่นอ่างล้างจานโถสุขภัณฑ์หรือรางระบายน้ำเสียในบ้านได้นะครับ ส่วนไอเดียสุดท้ายที่จะแนะนำก็ต่อยอดมาจากน้ำหมักที่เราทำไปแล้วนะครับนั่นก็คือน้ำยาล้างจานจากน้ำหมักผลไม้ครับซึ่งสูตรที่ทำนั้นง่ายสุดๆใช้แค่น้ำหมักผลไม้ที่หมักเรียบร้อยแล้วประมาณ 1.5 ส่วนกับน้ำขี้เถ้าหรือน้ำด่าง1ส่วนนำมาผสมแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้น้ำยาล้างจานโฮมเมดเอาไว้ใช้คู่ครัวได้อย่างสบายใจแล้วล่ะครับเห็นไหมครับว่าเศษอาหารที่เหลือทิ้งสามารถนำกลับมาทำประโยชน์ต่อได้อีกมากมายไม่จำเป็นว่าจะต้องมีจุดจบในถังขยะเสมอไปนะครับ
0: เดือนหนึ่งบริการรับกำจัดขยะรับจัดการขยะให้ร้านค้าเหล่านี้ฟาร์มลุงลีช่วยลดขยะไปได้
3: ประมาณ2ตันฟาร์มลุงลีถ้าเกิดว่าฟาร์มลุงลีโตเนี่ยไม่ใช่ว่าฟาร์มลุงลีไปมีสาขา2สาขา3นะสกอร์ระวัดที่เรากำจัดขยะได้มากแค่ไหนผมคิดว่าหน้าที่ตรงนี้มันน่าจะเป็นเรื่องของทุกคนเป็นเรื่องของจัดการสิ่งที่ตัวเองก่อเกิดเอาเนี่ยผมไม่หวังอะไรจากมนุษย์โลกด้วยกันมากนะเอาแค่แบบจัดการภาระที่ตัวเองก่อขึ้น
0: ครับ
3: โอเคละ
0: รอครับทั้งมารายการมาตรงนี้รอสุดผมปิดรายการเลยกันนะครับทุกอย่างไม่เป็นขยะอยู่ที่ว่าเราเห็นคุณค่าอะไรกับเขามันหมุนเวียนกลับมาเป็นประโยชน์ได้หมดนะครับพบกันใหม่นะครับ

0: กับคลิปหน้านะครับ Green Diary นะครับฝากกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับกดกระดิ่งไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราเจอกันใหม่ครับบ๊ายบายครับ
1: ฮึบนี่คือของสะสมของผมในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานะครับก็คือฝาขวดพลาสติกนะครับนี่หลากหลายสีสันสวยงามเลยทำไมต้องสะสมฝาขวดพลาสติกก็เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมรู้จักกับโปรเจกต์นึงครับที่ชื่อว่าพีเชียสพลาสติกครับเป็นโปรเจกต์ระดับนานาชาติทำกันหลายทวีปทั่วโลกเลยนะครับผมคำว่ารีไซเคิลเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่โตที่จะต้องเข้าโรงงานนะครับแต่ว่าพีเชียสพลาสติกโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับเป็นการรีไซเคิลแนวใหม่ที่สามารถเกิดขึ้นได้หลังบ้านของคุณคุณสามารถเอาฝาขวดที่คุณเก็บสะสมเนี่ยนะครับมาเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลชุบชีวิตแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้คุณได้ใช้งานได้เองด้วยมือของคุณเองน่าสนใจใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเก็บฝาขวดเหล่านี้ไปนะครับเพราะว่าที่กรุงเทพมีอยู่ที่หนึ่งครับไปเราไปดูนะเทออกมาทำไมแล้วก็ต้องมาเก็บ
2: ก่อนจะไปพบกับมิติใหม่แห่งการรีไซเคิลระดับครัวเรือนนี่นะครับขออธิบายให้เข้าใจเพิ่มมากขึ้นอีกสักนิดว่า Precious Plastic นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี2013โดยคุณเดฟแฮคเกนส์นักออกแบบชาวเนเธอร์แลนด์ที่ออกแบบเครื่องรีไซเคิลพลาสติกระดับครัวเรือนแล้วนำแบบพิมพ์เขียวรวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องอัปโหลดไว้ในเว็บไซต์ preciousplastic.com เพื่อให้ทุกคนสามารถก๊อปปี้แล้วนำไปสร้างเองได้แบบฟรีๆซึ่งเจ้าเครื่องที่ว่านี้แหละครับจะช่วยชุบชีวิตให้ขยะพลาสติกกลายมาเป็นสิ่งของใหม่ๆให้เราได้ใช้กันอีกว้าวและด้วยความว้าวนี้เองครับที่ทำให้ผู้สนใจจากหลากหลายประเทศได้ดาวน์โหลดวิธีการสร้างเครื่องรีไซเคิลและเข้าร่วมกับโปรเจกต์ Precious Plastic จนเกิดเป็นออนไลน์คอมมูนิตี้ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยที่มีอยู่ด้วยกัน3แห่งก็คือเชียงใหม่ภูเก็ตและกรุงเทพหรือ Precious Plastic Bangkok ที่เรากำลังจะไปนั่นเอง
0: อยู่ตรงนั้นแล้วครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: คุณกู้ครับ
3: สวัสดีครับ
0: นี่คือคุณกู้นะครับ
3: This is all made from recycled plastic
0: อ๋อครับ
3: That's all made from bottle caps
0: อ๋อนี่เขาบอกว่าเป็นกระถางต้นไม้ที่ทำมาจากฝาขวดเนี่ยนะครับแล้วออกมาเป็นแบบนี้เลย from dismatching
3: yeah
0: อ๋อออกมาจากเครื่องแบบนี้เลยนะครับออกก็จะเป็นแบบขดๆเป็นโรงๆมาจากฝาขวดนะ
3: ใช่ครับ
0: ทำลวดลายก็ได้ด้วยวันนี้ผมมีของฝากของฝากมาแล้วครับมีฝาขวดเอามาฝากด้วย
3: อัน
0: น
3: ี
0: ้สามารถนำมารีไซเคิลได
3: ้ yeah
0: เป็น
3: exactly
0: ได้
3: yeah
0: ใช่ไหมครับผม
3: we can show you how we do that right now if you like
0: okay
3: yeah.
0: sure
3: okay
0: คุยเรื่องวัสดุนิดนึงครับทำไมเราถึงเลือกที่จะใช้เป็นแบบ bottle caps เป็นฝาขวด
3: So we choose the bottle cap because it's a very high quality plastic. This bottle itself is a very good material for bottles because it's clear, it's strong. But when we actually melt it in this machine, it creates a lot of problems for us because it doesn't melt at a very melts in a very precise temperature, whereas HDPE, this plastic, melts in a very wide range of temperatures. So from 150 degrees to 180 degrees, whereas this one is very precise. So if our machine gets it wrong, then it makes all these horrible smells. So it's not good to work with.
0: All right.
3: Also, when this melts in like a big thread like this, it can turn into like this horrible grey gunky stuff, which isn't very attractive. So when we make our products, like our lampshades or our bowls and things like that, it just looks like a horrible grey slug. So we don't like to use it. But HDPE
0: ก็คือขวดฝาแบบนี้นะคร
3: ับ is a much nicer plastic. It also comes in all these lovely colours as well.
0: Yeah.
3: So it means that when we come to make bowls, we can be really creative with what colours we use.
0: Yeah, and it's strong.
3: Yeah.
0: ตรงนี้ก็จะเห็นนะครับว่าที่นี่เนี่ยมีการรับบริจาคฝาขวดมากมายเลยนะครับแล้วก็แยกไว้ตามสีก็เป็นระเบียบมากเลยนะครับพวกนี้คือเป็นฝาที่ใช้แล้วทั้งนั้นนะครับแล้วก็ถูกบริจาคมานะครับเนี่ยแยกสีชมพูสีดำสีเขียวสีขาวสีเทานะครับถูกแยกไว้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นวัตถุดิบที่ผ่านการบดแล้วนะครับก็จะแยกเป็นสีไว้เพื่อที่จะเตรียมนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่อไปนะครับ

0: Do turn on the machine.
1: ครับเปิดเครื่องแล้วครับผม
0: You'll see this is the axle here.
1: ดูเครื่องกลไกออกครับเริ่มนะครับ
0: If you have a look in the top here,
1: ฟันเฟืองนะครับมันกำลังเริ่มหมุนแล้วอันนี้จะเป็นเครื่องที่จะบดนะครับเพื่อให้ฝาพลาสติกของเราที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยออกมาเป็นวัตถุดิบที่พร้อมที่จะนำไปรีไซเคิลได้นะฮะ
0: There we go.
1: And then it gets all.
0: Then you'll see, this is what we get. So that's all the bottle caps. And then that is now ready for us to turn into new products.
1: นี่คือประมาณสัก 3-4 กรัมมือ
0: ใช่ใช่
1: เมื่อสักครู่นี้นะครับออกมาได้ประมาณแค่นี้เองโอ้ครับหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ
0: Yeah, so then once we've got our flakes,
1: ครับใช้เวลาเพียงไม่นานแป๊บเดียวนะครับตอนนี้พลาสติกที่เห็นเป็นเศษๆเนี่ยนะครับที่ใส่ลงในเครื่องก็ถูกเมลท
0: ์
1: หลอมละลายออกมาแล้วครับเป็นเส้นๆแบบนี้เลยแล้วตอนนี้เนี่ยคุณกู้ก็จัดเรียงเส้นนะครับลงมาบนภาชนะที่จะทำเป็นแม่พิมพ์เนี่ยนะครับออกมาแล้วดูชำนาญมากเลยนะครับ
0: What's nice about this projectYou don't necessarily need to be a designer or an artist.
1: Yeah.
0: Like I myself am not an artistic person, but I think that's what's really special about this is that literally anyone can do this.
1: ไม่จำเป็นต้องมีสกิลความเป็นศิลปินนักเรียนอาร์ตทำงานศิลปะใดๆนะครับก็สามารถเนี่ยสร้างสรรค์ผลงานออกมาได้นะครับเวลาผมว่าไม่ถึง5นาทีนะ
0: yeah.
1: ตอนนี้ออกมาแล้วเนี่ยเริ่มจากพลาสติกก็เริ่มจับตัวนะครับเป็นรูปทรงภาชนะตามแม่แบบครับไวมาก
0: Would you like to try making one?
1: Can I?
0: Yeah.
1: Oh, จะขอทำนะครับแต่ไม่กล้านะครับกูบอกอ่ะลองไหมล่ะโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันนะครับโอเคว่าผมจะสามารถสร้างภาชนะจากพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับดูว่าจะยากไหมนะครับรายการที่ Green Diary ครับก็เลยขอทำชามสีเขียว
0: Press run
1: กดปุ่ม

0: Beautiful.
1: Wow. เสร็จออกมาแล้วครับผม
0: ชาม
1: Thank you.
0: Professional มาก
1: Because of you ไอ้ฉันผมแค่หมุนนะครับโอเคตอนนี้ก็เอาเหมือนกับเอาไปตากเนาะ
0: Look, so that's the one that we just made.
1: Okay.
0: That's already dry enough and cool enough. It's still a little bit hot on the top.
1: แป๊บเดียวนะครับ ยังร้อนอยู่นะ ยังร้อนอยู
0: ่ That is finished. Finished product. I think the market for these kinds of products is potentially huge.
1: ครับ
0: And that is all just coming from plastic trash that otherwise would just be sitting in communities, entering the canals, entering the river, the Chao Phraya, and then ending up in the ocean.
1: ครับและสุดท้ายสุดแล้วสมมุติว่าเราเบื่อมันแล้วเราก็สามารถนำกลับไปรีไซเคิลได้อีก
0: Yeah exactly We wanted to do this because of the plastic pollution problem and so that's why I think Precious Plastic offers a unique solution to that and these machines really are these almost like hero figures becauseThey can take any plastic that you throw at them. They're really cheap and easy to build.
1: พอจะบอกได้ไหมครับว่าอย่างเครื่องนึงต้องมีค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ราคา
0: Yeah, so these machines are probably about 60,000 baht.
1: เครื่องเมลต์นะครับประมาณก็เครื่องเมลต์ก็อยู่ที่ประมาณ 60,000 บาทนะครับแล้วก็ต้องมีเครื่องที่บดนะครับ
0: Yeah. This is the backbone of the workshop. So every workshop needs one of these at least. So this one is probably 60,000
1: บาทเหมือนกันก็ประมาณสักแสนกว่าจริงๆแล้วอาจจะดูแพงสำหรับบ้านเรือนนะครับแต่ว่าถ้าสมมติเป็นองค์กร
0: yeah.
1: เป็นบริษัทเป็นคอมมูนิตี
0: ้
1: ผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับกับการที่เราเอาพลาสติกกลับมาและอาจจะสร้างสรรค์ออกมาเป็นโปรดักต์เป็นสินค้าหรือว่าเป็นของที่เราใช้ถ้าคนที่สนใจอยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาดูเวิร์กช็อปอะไรเงี้ยมันมีช่องทางยังไงบ้าง
0: So we have our Facebook page, so you can like us on our Facebook page, Precious Plastic BKK. We also do many events.So we have a whole network of drop-off locations that people can bring their plastic to. We've got maybe about 14 of these locations now in Bangkok. People can bring their plastic, parents when they drop off their kids can bring their plastic and then that will actually come back to us as well. So we're trying to make it really convenient for people. But if you live outside of Bangkok or if you can't get to one of these locations, you can also just send us the plastic as well. And so yeah, we can give the address that people can stick to.
1: ที่สำคัญผมว่าไอเดียที่สำคัญที่สุดเลยก็คือทำให้เราได้เห็นว่าการรีไซเคิลไม่ใช่เรื่องไกลตัวพิเศษพลาสติกทำให้เราได้เห็นตั้งแต่วัตถุดิบเปิดออกมาเก็บขึ้นมาจากถังขยะบดย่อยมันเมลมันออกมาแล้วมันก็กลายออกมาเป็นโปรดักต์ใหม่ชุบชีวิตใหม่และเอาไปใช้งานได้ใหม่ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมงนี่มันทำให้เรารู้สึกเห็นคุณค่าเห็นความเป็นไปได้ของการรีไซเคิล
0: ถูกต้อง
1: โอเคครับ วันนี้ขอบคุณกู้มากเลยนะครับสนุกสนานมากๆนะครับใครสนใจก็อย่าลืมติดตามฟิเชียร์พลาสติก BKK on Facebook นะครับ Green Diary featuringPreciate Plastic
2: ตราบใดที่เรายังมีความจำเป็นจะต้องใช้พลาสติกในชีวิตประจำวัน Precious Plastic Bangkok ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งวิธีการดีๆที่ช่วยให้เราลดปริมาณขยะพลาสติกลงไปได้บ้างนะครับและถ้าถูกใจเรื่องราวรักโลกของเราก็ฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่อง Green Thailand เพื่อจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆและไอเดียเพื่อสิ่งแวดล้อมในครั้งต่อไปนะครับ

0: สนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย
1: คราวที่แล้วในรายการช่างประจำบ้านนะครับเราได้คุยไปถึงเรื่องของระบบไฟฟ้าภายในบ้านและการตรวจสอบว่ามันปลอดภัยหรือเปล่าแล้วก็มีการเมนชั่นถึงเรื่องขึ้นมาก็คือเรื่องของสายดินเราอยากจะมาเจาะเน้นลึกล้ำหน่อยว่าสายดินนี่มันต้องทำยังไงนะมันถึงจะรู้ว่ามันมีจริงๆแล้วมันปลอดภัยได้อย่างไรหลักการทำงานรวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับมันเนี่ย
2: อ๋อมีข้อกฎหมายด้วย
1: อันนี้ไม่ต้องถามผมไปถามผู้เชี่ยวชาญด้านการไฟฟ้าดีกว่า
3: สวัสดีครับผม
1: ครับโอเคที่นี่ครับอยู่ด้วยกันอีกแล้วนะฮะสายดินนี่มีความสำคัญอย่างไรแล้วมันมีข้อกฎหมายบังคับด้วยใช่ไหมว่าต้องมี
3: ใช่ครับอันนี้ก็ความสำคัญของหลักดินจริงๆอ่ะก็คือการให้ไฟฟ้าไหลไปทางดินมากกว่าทางคนหรือไปทางดินเลยถ้าสายดินเราดีพออ
1: ันนี้ผมถามส่วนตัว
3: ครับผม
1: หลายคนต้องสงสัยสายดินเดินยังไง
3: สายดินเดินยังไงหลักการง่ายๆคือเราเห็นสายไฟเราไหมสายไฟเรามี2เส้นถูกต้องไหมครับมีสายไฟคือลึกลายแล้วนิวตันแล้วกราวอยู่ข้างในซึ่งสายกราวเนี่ยจะเป็นตัวนำที่ดีกว่าจะเป็นทองแดงเล็กๆจะเก็บรับทองแดงเพื่ออย่างที่บอกว่าหลักการไฟฟ้าคือความต่างศักย์สูงมาความต่างศักย์ต่ำถ้าจักต่ำก็คือทองแดงเนี้ยสายเราเป็นอลูมิเนียมใช่ไหมครับมันจะวิ่งหาทองแดงมากกว่าเห็นไหมครับหลักการก็วิ่งไปทางกราวมากกว่าถ้ามันรั่ว
1: ถ้ามันรั่ว
3: ใช่ครับหลักการง่าย
1: ตัวเป็นตัวล่อตัวดูด
3: ใช่ครับ
1: กระแสที่มันเกินออกมาให้ลงไปที่ไหนอ่ะพ
3: ี่ลงไปที่พื้นดินเลย
1: มันอมไปที่ดินได้ไงพี่
3: ตามชื่อเลยก็ถ้าเรามีหลักกราวครับเขาเรียกหลักดินนะคร
1: ับ มันต้องมีหลักดิน
3: หลักดินใช่ซึ่งปกติบ้านหรือคอนโดหรืออะไรที่เป็นที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีหลักกราวอยู่
1: ใช่ไหมฮะ
3: ใช่ครับ
1: มันลักษณะ
3: เป็นแท่งเหล็ก
1: ทองแดง
3: แท่งทองแดง
1: ยาวแล้วก็เสียงไว้ในดิน
3: ใช่ป
1: ะให้ลึกเลยลึกเหมือนกันอ
3: ่
1: ะ
3: ยิ่งลึกยิ่งดี
1: นี่ไง
3: ยิ่งลึกยิ่งดีค่าความต้านทานดินเนี่ยยิ่งลึกยิ่งต่ำถ้าต่ำปุ๊บอย่างที่บอกต่างศักย์สูงลงแต่ต่ำมันจะวิ่งแหม่ทางนั้นมันจะไปหาต่ำที่ดีที่สุดระยะทางไม่มีผลครับผม
1: แล้วดินเดี๋ยวนะพี่แล้วดินที่เขาเสียบไอ้หลักเนี่ยมันต้องอยู่นอกอาคารไหม
3: ควรครับผม
1: ผมเคยเห็นบางที่มีทำคอนโดคอนโดข้างล่างมีสวนเหมือนล้อมครอบปูน
3: อ่
1: ะแล้วก็มีดินแล้วก็เห็นสายไฟวิ่งมาเลยแล้วก็มีหลักเนี้ยเสียบเข้าไปในดินตรงน
3: ี้ประเด็นคือดินนั่นอยู่ในอากาศครับไม่อยู่บนดินพื้น
1: ไร้ประโยชน์เลยนี่ไงมันนำลงไปก็ลงเข้าไปอยู่ที่เดิม
3: มันมีประโยชน์ครับผมเพราะดินน่ะคือพูดถึงพื้นโลกครับผม
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครอยู่อย่างนี้แล้วมันเจอหลักดินอะไรแบบนี้ดูประหลาดๆเงี้ยก็
3: อันตราย
1: แน่นอนนะฮะ
3: จริงๆคืออย่างที่ทุกคนบางบ้านหรือบางที่อยู่อาศัยบางที่เขาประยุกต์ในการที่มีเหล็กเส้นของบ้านหรือที่เป็นเหล็กอะไรที่เป็นต่อเข้าโครงบ้านเขาต้องมีการปักเข้าไปในพื้นดินตรงนั้นแต่โครงการบ้านที่ก่อสร้างทุกวันนี้บางครั้งเขาจะติดจากตรงนั้นก็
1: ม
3: ีครับผมเพราะมันจะเข้ากับโคร
1: งมันใช้ได้ใช่ไหม
3: ถามว่าใช้ได้ไหมก็ต้องดูค่าความต้านทานดินที่อยู่ตรงนั้นเป็นยังไง
2: ว่ามันถ้ามันลงไปลึกมากก็อาจจะได
3: ้ใช่จริงจริงทุกวันนี้อย่างเวลาเข้าอยู่อาศัยหรือตรวจรับบ้านหรือที่อยู่อาศัยเนี่ยเขาจะมีการเทสตรงนี้ด้วย

0: จับวัดเลยว่าตรงเท่าของเรามีปลั๊กสามตาเนี่ยจะมีรูเล็กๆเห็นไหมครับจะมีเครื่องหนึ่งที่ไปเขาเรียกว่ากราวมิเตอร์ครับนั่นแหละก็ไปเทสดู
1: เช็คกราว
0: ดูว่าให้ต่ำที่สุดประมาณนี้ครับซึ่งมาตรฐานในที่อยู่อาศัยประมาณไม่เกิน50โอห์มนะครับถ้าเสาไฟฟ้าก็ไม่เกิน25ดีที่สุดก็ประมาณ5โอห์ม
1: โอเค
2: ครับไม่เคยรู้ตรงนี้มาก่อนเลย
1: เนี่ยไม่ต้องถามไงผมต้องถามแทนคุณผู้ชมว่าเฮ้ยคือมันหลักการทำงานยังไงเพราะหลายคนมีดินมีกราวก็แค่มีสาย3สายแล้วก็ใช้ได้แล้วเหรอ
0: ใช่ครับ
1: ถ้าเกิดมีสาย3สายทั้งบ้านแต่ไม่มีหลักดินปากตรงเลยนะ
0: ใช่ครับมันก็แค่ลอยอากาศไม่มีอะไรเลย
1: ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเบื้องแรกเลยคือต้องดูว่ามีหลักดินหรือเปล่าแล้วหลักดินนั้นได้มาตรฐานหรือเปล่า
0: ใช่คร
1: ับระยะในการปักลงไปในดินนั้นลึกดีพอหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับ
1: ถูกไหมฮะอ่ะเราก็มีหลักดินเรียบร้อยนะในบ้านสายไฟต่างๆมี3เส้น
0: 3เส้น
1: สามเส้นรวมทั้งมีกราวเรียบร้อย
0: ใช่ครับ
1: แล้วยังไงต่อ
0: เราดูเครื่องใช้ไฟฟ้าของเราถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นโครงสร้างเป็นโลหะ
1: ครับ
0: ถ้าเราแตะแล้วโดนไฟดูดแปลว่าหลักดินนั้นไม่ได้มาตรฐาน
1: ไฟรั่ว
0: หรือไม่มีหลักดินเลยทีนี้ปุ๊บเรามามองหลักการอีกทีว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านเราเนี่ยเราต้องผ่านอะไรเบรกเกอร์ถูกต้องไหม
1: เบรกเกอร
0: ์นี่เราติดเบรกเกอร์ปุ๊บยังไม่จบนะถามว่าเบรกเกอร์ตัดไฟได้ไหมได้แต่เราโดนไปแล้วหนึ่งทีนี่
1: โดนท็อปกัน
0: โดนไปแล้ว
2: มันตัดหลังจากที่มีการแบบช็อต
0: ไปแล้วถูกต้องครับถึงได้ตัดแต่ยังมีอุปกรณ์นึงเขาเรียกอุปกรณ์ตัดกระแสไฟฟ้านะครับมีทั้งไฟฟ้ารั่วและโดนดูดเราอุปกรณ์เนี่ยมันเป็นการที่เตือนทางหลักดินนะว่าติดตั้งอุปกรณ์เนี่ยต้องมีหลักดินหลักดินมันจะเตือนเลยว่านี่มีการรัดวงจรเข้าหลักดินมันถึงได้ตัดในวงจรนั้นวงนี้เลยตัดได้ไวกว่าพวกเบรกเกอร
1: ์หมายถึงว่าเจ้าตัวที่เป็นตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันต่อดินโดยตรง
0: ต่อถ้าโดนดินโดยตรง
1: ใช่ไหมสำคัญนะ
0: ครับ
1: ผู้ชมถ้าเกิดว่าใครยังไม่มีหลักดินหรือว่าใครยังไม่สนใจเรื่องแบบสายกราวสายดินเน
0: ี่
1: ยไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณติดเบรกเกอร์ไปยังไงมันก็โดนช็อตหน่อยนึงอ่ะ
0: ใช่ครับ
1: มันจะมีการจืดนิดนึงแล้วมันค่อยตัด
0: ใช่คร
1: ับแต่ถ้าเกิดว่าคุณติดเจ้าตัวตัดฉุกเฉินเนี่ยมันจำเป็นต้องมีหลักดินเพื่อให้ทำงานครบ
0: ถูกต้องครับผม
1: โอเค
0: มาตรฐานชัดเจนเลยครับตรงนี้ครับผม
1: เรื่องของกฎหมายแล้วพูดเพิ่ม
0: คือกฎหมายเนี่ยต้องพูดตรงว่ามันอยู่ในการขั้นตอนก่อสร้างคือกฎหมายแค่บอกว่าคุณต้องมี
1: บังคับก็
0: ต้องมี
1: ก็แปลว่าสำคัญ
0: ใช่ถึงแม้จะเป็นบ้านเก่าที่สมัยก่อนไม่มีพวกนี้มันมีก็
2: ต
0: ้
2: องทำ
1: จำเป็นต้องมีเพิ่ม
0: ต้องมีเพิ่ม
1: ติดเพิ่มยุ่งยากไหมถามจริง
0: ถามจริงว่ายุ่งยากไหมต้องพูดตรงว่าก็ยุ่งยากระดับหนึ่ง
1: นี่ไง
0: ครับต้องให้ช่างผู้เชี่ยวชาญนะครับเข้ามาติดตั้งเพราะมันมีทั้งสเปคมาตรฐานชัดเจนสายไฟเท่านี้คุณใช้ไฟเท่านี
1: ้
0: สายกราวเท่านี้สายดินเท่านี้ประมาณนี้ครับครับผม
1: ซึ่งมีมาตรฐานชัดเจนที่
0: มีชัดเจนครับผม
1: สามารถเช็คได้ที่ไหนบ้างฮะ
0: เช็คก็คือการฟ้าถุงผ้าก็รับเว็บไซต์ได้เลยครับ
1: เข้าระบบได้เลย
0: หรือโทรสอบถาม1129นะครับสอบถามเรื่องการใช้หลักดินหรือกราวได้ครับ
1: มีคอลเซ็นเตอร์
0: ใช่ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: เบอร์อะไรนะ
0: 1129ครับ
1: 1129
0: ครับผม
1: โทรไปได้เลยนะฮะแล้วก็มีมาตรฐานต่างๆให้คุณได้ดูทั้งเรื่องคอลเซ็นเตอร์แล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยเข้าไปดูได้ครับพร้อมช่วยคุณ
0: ใช่ครับ
1: วันนี้ขอบคุณพี่แน็กมากนะ
0: ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
3: คุณชนมีปัญหาเกี่ยวกับบ้านนะครับปัญหาเล็กปัญหาใหญ่สามารถส่งมาได้ในรายการช่างประจำบ้านผ่านทางเพจ Facebook นะฮะช่างประจำบ้านเลยนะครับส่งทั้งปัญหาแล้วก็ส่งภาพเข้ามาให้ชัดเจนนะฮะเรา
4: ส่งเข้ามา
3: ใช่เราก็จะได้ดูได้ถูกจุดว่าปัญหาเกิดได้อย่างไรนะฮะแล้วก็หาทางแก้กันไปนะครับวันนี้ผมพี่บ้านและการช่างประจำบ้านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
6: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
7: แซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสังกะสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราเห็นมันไม่น่าใช้ไม่น่ากินเราก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ตราบใดที่มันไม่ใช่อยู่ในปริมาณสูงๆหรือความเข้มข้นสูงๆเข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่ากระหนกตกใจว่าสารบางอย่างที่ฟังแล้วดูอันตรายแต่ในปริมาณน้อยๆในความเข้มข้นน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ควรจะดูแลตัวเองนิดนึงจะไปกินส้มตำถาดร้านไหนอร่อยยังไงก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทั้งสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสังคมได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของสุขภาพและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองขึ้นมาและผมว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพที่ดีของอาหารที่มีคุณภาพ

คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนกังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณที่เยอะเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณน้อยๆแต่นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเพชรนะครับเรียกว่า polyethyl phthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคแต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์คุณจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลก

แอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซตาลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซตาลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้มหรือเรียกว่าแอซิติกแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเนสในตับทำให้มีปริมาณของอะเซติลไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีกริดเป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำใหสารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรดจะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่
เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ย

สิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างงี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบหนึ่งที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วๆไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับนึงมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่นๆ

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกเราก็ใช้สีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวร

าวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่

มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังสีออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เข้าใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แร่กัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคำว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติไอโอดี125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับไอโอดี125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแร่ก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการป่งชี้ในการได้รับรังสีอะค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันนึงที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะยังไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับโคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมๆแล้วเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่าไขกระดูกไม่ทำงานคือเหมือนกับว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วๆไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะ

คือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามหรืออีกแบบนึงคือแก๊สที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบพวกนี้ตดเหม็นที่คนบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายหลายแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคารายนะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคารายเนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าธีโอโบรไมด์ธีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอนันดามายด์คำว่าอนันดามแปลว่าความสุขแปล

ว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอนันดามายก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบนี้เราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: เกี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วและอีกอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
2: หมออ้อยครับ
3: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
2: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิดเลยล่ะครับ
3: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาเฟย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
2: หมอพาเฟย่ามาดูหอยมุกครับ
3: หอยมุก
2: ใช
3: ่แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกเฟย่าเลยค
2: ่
3: ะ
2: หมอไม่ได้หลอกเฟย่าถ้าเฟย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
3: ได้ค่ะ
2: ไปเฟย่า
3: เพราะสัตว์พูดไม่ได
2: ้ถึงต้องมี
3: Animal Speak
2: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
4: สว
2: ั
4: สดีครับ
2: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับพี่อ้อม
4: ค่ะ
3: สว
4: ั
3: สด
4: ีค่ะ
3: พี่อ้อมค่ะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
4: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกทะเลก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
3: พี่อ้อมค่ะเฟย่ามีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้ปะหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
4: ค่ะ
3: งั้นหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะ
4: คำถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
2: า
4: ะ
2: เฟย่าบอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย่าจะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
4: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
2: ครับคราวนี้เฟย่าก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย่าอยากรู้ถามพี่อ้อมเลย
3: ค่ะพี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออะไรเงี้ยค่ะ
4: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันเป็นเรียกลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอยู่ในน้ำทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นคือเราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้เป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
2: ก็คือเป็น
4: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืดเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
2: ้
4: ไม่สวยเลย
2: ไม่สวยคร
4: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออกแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางเป็นสีออกขาวๆต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนามากไม่ใช่ลองจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่
3: ค่ะแล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงคะมันหายใจได้ปะคะ
4: เขาหายใจด้วยเหงือกค่ะ
2: หอยมีเหงื่อด้วยเฟย่า
4: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะฝังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะ
2: คร
4: ับแล้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะประมาณ1เซนติเมตรแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าน้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่าน

0: เหงือกมีการแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำพวกตะกอนแล้วก็พวกแพลงก์ตอนไปเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดเพราะว่ามีการกรองเอาพวกแพลงก์ตอนพวกตะกอนทั้งหลายออกไปแล้วอันนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวบำบัดทางธรรมชาติ
1: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
0: ใช่
1: ไหมคะก็เป็นการ
0: ชีวบำบัด
1: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
0: ใช่
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอันไหนเป็นผู้ชายอะคะ
0: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได
1: ้
0: คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลล์พวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกแนตสีของที่โกแนตเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงคู่ก็บอกได
1: ้
0: ตัวสีแดงกับตัวสีครีม
1: อ
0: ันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียต่างได้แต่หอยตัวนี้บอกไม่ได
1: ้หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสองเพศครับ
0: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
1: โดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
0: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนาซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ
1: ์
0: คือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก็คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนดูดน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือกตัวเมียก็จะทำหน้าที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่ประมาณ7วันเขาก็จะหลุดลงจากตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำ
1: ครับ
0: แต่นี้ก็จะเริ่มกินแพลงก์ตอนเป็นอาหาร
1: อ
0: ันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว้แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1เซนติเมต
1: ร
0: แล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อนเอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีนึงทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว
1: ้
0: ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิงเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี้ค่ะ
2: พี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
0: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตถ้าปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาในหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่
1: อ
0: นะคะ
1: อันนี้ก็คือเป็นหอยละคราวนี้มุกเนี่ยเรื่องสงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
0: มุกก็คือเปลือกหอยชั้นมุกเม
1: ื
0: ่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม
1: ค
0: ือเราก็จะดูที่ชั้นมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็เคลือบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด

0: ผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
1: ใช่อ
0: ันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
1: ก็คือขึ้นถ้าสมมุติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื
0: ้
1: อถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนกเขาจะใส่ไปในมัดนี
0: ้
1: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว
0: กลางตัวใช่ไหมฮะ
1: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุกอย
0: ู่ตรงนี้เลยเปิดมาปุ๊บมี
1: อยู่แนวกลาง
0: สวยๆเลย
1: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงค่ะแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบหนึ่งจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
0: แล้วปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดเลยฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้
0: ค่ะโอเคนี่การ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมากพวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
1: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวน้ำหนักประมาณ2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
0: ครับ
1: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
0: ่
1: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอายุยืนได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกแผ่นเยื่อเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาดูแพลงก์ตอนก่อนนะคะที่บอกว่าแพลงก์ตอนเนี่ยลูกหอยเนี่ยกินพวกตะกอนแล้วก็กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารนะคะแพลงก์ตอนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างที่เห็นนี่นะคะเป็นสีเขียวๆอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ค่ะ
2: แพลงก์ตอนทั้งหมดเลยเหรอ
1: ใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นอาหารของทั้งหอยทั้งลูกหอยและทั้งแม่หอยค่ะ
0: ทำไม2ขวดที่สีไม่เท่ากันครับ
1: มันเป็นระยะเวลาของการเลี้ยงอะค่ะถ้าเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวอ่อนก่อนแล้วก็เป็น
0: ถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นเขียวเข้มเพราะว
1: ่
0: าจำนวนตัวมันเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพลงก์ตอนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพลงก์ตอนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพลงก์ตอนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพลงก์ตอนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
1: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากๆ
0: ครับ
2: หมออ้อยบอกว่าสัตว์เล็กๆอย่างหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหม
0: คะ
2: แต่ทำไมนี้พี่เราไม่เห็นมันเล็กๆมันเป็นน้ำๆ
0: เอ้าก็เรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเนี่ยไปส่องทางกล้องจุลทรรศน์แล้วก็จะเห็นตัวแพลงก์ตอนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นครับ
1: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องจุลทรรศน์นะคะ
0: ในนี้เนี่ยมีแพลงก์ตอนเนี่ยน่าจะเป็นสักล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเลยจริงจริง
1: จริงจริง
0: จริงจริง
1: ชื่อพี่เอิงนะคะ
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับหมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีการผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวเนี้ยมีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของที่ทางศูนย์นะคะ
2: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
1: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวหนึ่งจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวนี้มาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยึดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมากเพราะปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยึดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
0: เฟย่าเห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกปีนะครับ
1: ก็2ถึง3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็กค่ะ
0: โอ้โหนานมากเลยนะต้องใช้เวลา5ปีในการได้มุกเม็ดหนึ่ง
1: ก็หลังจากที่เขาได้รับชิ้นเนื้อเยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
0: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิญก่อนนะครับที
2: ่ขอบคุณค
0: ่
2: ะพ
0: ี่เอิญให้ความรู้เรา
1: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราทำการปลูกแผ่นเนื้อแล้วเราก็จะนำหอยตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอ่างน้ำเขื่อนแม่กองแล้วโดยปกติเนี่ยเราจะแขวนตรงไหนก็ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ำก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะใส่ตะกร้าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ำค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาว

0: โอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
1: หนักไหมคะ
2: ไม่หนักมาก
0: โอเควาง
2: มันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกแทนในเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตัวต่อตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันเราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
2: ก็แล้วแต่
0: ถ้าเป็นลูกตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อย
2: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมมาลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
1: แล้วแพลงก์ตอนที่เราดูตรงนู้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
0: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอยู่เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงก์ตอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามาเติมเลยในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปะความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปีความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47ก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อกๆ
2: เป็นหมู่บ้านหอยไป
1: เป็นหมู่บ้านหอย
0: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
2: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีจะใหญ่ขนาดไหน
1: มันใหญ่เท่าหน้าหนูป่ะคะเลยใหญ่
0: มันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: ว่าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันนี้
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอันนี้
2: กี่ปีนะครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้เฟียคิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กเล็กไหมคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมันจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้2แบบนะคะถ้าสมมติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอาอุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บปิดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไทรเนื้อคือต้องตัดกล้ามเนื้อยืดฝา
0: หมอไอคิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเพียงว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟย์มาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: ใช่น่าสนใจ
2: กี่เม็ด
0: เม็ดเดียวค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ย คุณบอกว่า11เม็ด
0: เพียงว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด
1: เปิดแล้วนะตกลงเฟย์ว่ามีกี่เม็ด
2: ให้ทายใหม
0: ่5เม็ดค่ะ
1: 5เม็ด
0: ค่ะ
1: ไหนเมื่อกี้เม็ดเดียว
2: ดูซิว่ากี่เม็ด
0: เ
2: ราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
1: โอเค
2: น
1: ับ
2: เลย
0: 2
1: 3 4 5 6โอเคอีกข้างนึงเรามีข้างนึง8 9 10 11
2: เห็นไหม
0: ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นรูปก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืนตาม
1: ใช่ไหมคะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราเนี่ยต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะต่างจากพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าเป็นมุกทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผุออกมาตรงกลาง
0: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
1: อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: แล้วมันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลยอันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยๆสีกันมันจะมีลักษณะสักษะมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื้ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะลื่นไปเลย
2: ถูสิ
1: แกลองถูสิคะสากไหมคะ
0: สากมาก
2: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
0: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
1: ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
2: ครับ
1: แต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
2: อ
1: ันนั้นก็คือไม่ใช่มุกปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลกๆพวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะๆบางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคาจะแพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสีธรรมชาติ
0: จากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
1: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องประดับที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
2: นี่ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรคร
1: ับหลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดตัวนี้นะคะคือเราตั้งธงมาทางด้านของการอนุรักษ์เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือกเปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนน่ะมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวบรวมหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
2: ผสมพันธ
1: ุ์
2: นะฮะ
1: ใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว้วัตถุประสงค์หลักก็คืออนุรักษ์พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกเราก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความต่างอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงานนะคะ
2: เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
0: น
2: ี้
0: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากมากเลยค่ะ
2: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: กับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลยดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืช นั่นเองค่ะคำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนเช่นพืชตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสังกะสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราเห็นมันไม่น่าใช้ไม่น่ากินแล้วก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ตราบใดที่มันไม่ใช่อยู่ในปริมาณสูงๆหรือความเข้มข้นสูงๆเข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่ากระหนกตกใจว่าสารบางอย่างที่ฟังแล้วดูอันตรายแต่ในปริมาณน้อยๆในความเข้มข้นน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ควรจะดูแลตัวเองนิดหนึ่งจะไปกินส้มตำถาดร้านไหนอร่อยยังไงก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทั้งสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสังคมได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของสุขภาพและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองขึ้นมาและผมว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพที่ดีของอาหารที่มีคุณภาพ

คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนกังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า Bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณเยอะเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณแต่นานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเพชรนะครับเรียกว่า polyethyl phthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ควรจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซทัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซทัลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้มหรือเรียกว่าอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่าแอลดีไฮด์ดีไฮโดรเจนเนสในตับทำให้มีปริมาณของอะเซทัลดีไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์เป็นพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีกริดเป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำใหสารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียวทางวิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีกอันนี้เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรด
จะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างงู้นอย่างงี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบนึงที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็งไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่นๆ

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกเราก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้เนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้คนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มี

แร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่แผ่รังสีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมา

ได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับไอโอดีน125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแรกก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการป่งชี้ในการได้รับรังสีอะค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันนึงที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะยังไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่าไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อซึ่งเจ้าของบ้านที่รับซื้อเนี่ยไม่ได้เป็นคนไปจับโคบอลเลยแต่ว่าปนอยู่ในกองเศษเหล็กซึ่งอันนี้เหมือนกับเขาได้รับรังสีทุกวันรวมๆแล้วเป็นปริมาณมากระดับหนึ่งซึ่งทำให้ช่วงภายหลังเนี่ยเจ้าของบ้านเสียชีวิตหมดเลยเพราะว่าไขกระดูกไม่ทำงานคือเหมือนกับว่าทำลายไขกระดูกไปหมดก็ทำให้เขาติดเชื้อได้ง่ายแล้วก็เสียชีวิตแต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันไม่มากค่ะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยเป็นอันตรายเราไม่ควรจะได้รับในกรณีที่ไม่จำเป็นคือถ้าจำเป็นไม่สบายเป็นโรคมะเร็งแล้วต้องใช้รังสีรักษาอันนั้นจำเป็นแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

กินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามอีกแบบนึงคือก๊าซที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คนบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายหลายแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคารายนะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคารายเนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงเกิดขึ้นมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าทีโอโบรไมด์ทีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอนันดามายน์คำว่าอนันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอนันดามายน์ก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบเนี้ยเราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้ง

น้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: แซงตีโป้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: เกี่ยวข้องและผูกพันกับมนุษย์เรามาช้านานประโยชน์สำคัญอย่างหนึ่งของหอยก็คือเป็นอาหารบางชนิดเป็นอาหารใกล้บ้านหาทานได้ทั่วไปแต่บางชนิดเป็นอาหารชั้นหรูราคาแพงนอกจากนั้นหอยยังเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ใต้ถุนบ้านได้อีกในอดีตประเทศไทยเราก็เคยใช้หอยเบี้ยเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้ามาแล้วและอีกอย่างที่หอยเป็นได้ก็คือเครื่องประดับล้ำค่าที่เรียกกันว่าไข่มุกแต่ทุกวันนี้ไข่มุกไม่ได้เป็นเพียงอัญมณีแห่งท้องทะเลแต่ยังเป็นขุมทรัพย์ที่พบได้ในแม่น้ำลำคลองของไทยแล้วด้วยไข่มุกในน้ำจืดหน้าตาเป็นแบบไหนมีมูลค่าทางเศรษฐกิจมากเท่าไหร่และจะมีคุณค่าต่อพวกเราอย่างไรอีกบ้างไปดูพร้อมกันนะครับ
1: สวัสดีครับ
0: หมออ้อยครับ
2: เฟย่าค่ะกลับมาพบกับรายการ Animal Speak อีกครั้งนะคะ
0: ใช่แล้วครับเช้าวันเสาร์แบบนี้เนี่ยผมและน้องเฟย่าจะพาคุณผู้ชมมาพบกับของสัตว์น่ารู้หลากหลายชนิด

0: เลยล่ะครับ
1: เอ๊ะแล้ววันนี้หมออ้อยจะพาฟาย่าไปเรียนรู้เรื่องอะไรอะคะ
0: หมอพาฟาย่ามาดูหอยมุกครับ
1: หอยมุก
0: ใช
1: ่แต่หอยมุกมันอยู่ในทะเลไม่ใช่หรอคะหมออ้อยหมออ้อยอย่ามาหลอกฟาย่าเลยค่ะ
0: หมอไม่ได้หลอกฟาย่าถ้าฟาย่าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวตามคุณหมอไปดูเดี๋ยวพาไปดูหอยมุกกัน
1: ได้ค่ะ
0: ไปฟาย่า
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได
0: ้ถึงต้องมี
1: Animal Speak
0: ถึงแล้วพี่อ้อมสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับค่ะ
0: เฟย่าครับนี่พี่อ้อมเป็นนักวิชาการที่ทำงานเกี่ยวกับด้านหอยมุกเลยแล้วก็นี่น้องเฟย่าครับพี่อ้อม
2: ค่ะ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ีค่ะ
1: พี่อ้อมคะเฟย่าสงสัยมากเลยค่ะว่าหอยมุกเนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดได้ด้วยเหรอคะ
2: หอยเนี่ยมันมีทั้งสายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์น้ำจืดก็คืออยู่ในพวกแม่น้ำลำคลองทั่วไปกับเป็นหอยที่เป็นสายพันธุ์ที่เป็นมุกทะเลก็คือจะอยู่ในน้ำทะเลค่ะ
1: พี่อ้อมคะเฟย่ามีคำถามอีกมากมายเลยค่ะว่าหอยมีสีอะไรบ้างอายุมันยืนนานเหมือนต้นไม้หรือเปล่าหอยมันผลิตมายังไงโอ้อีกมากมายเลยอะค่ะพี่อ้อม
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวหนูจะได้มุกกลับบ้านนะคะจะเอาไปฝากแม่ค่ะ
2: ถามเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเน
0: า
2: ะ
0: เฟย่าบอกว่าไม่ต้องรีบตอบก็ได้ตอบข้อสุดท้ายก่อนว่าเฟย่าจะได้มุกกลับบ้านหรือเปล่า
2: อันนี้จะเป็นคำตอบหลังสุดโอเคเชิญเลยค่ะ
0: ครับคราวนี้เฟย่าก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าหอยมุกมีทั้งน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มคราวนี้เรื่องราวเกี่ยวกับมุกทั้งหลายเนี่ยที่เฟย่าอยากรู้ถามพี่อ้อมเลย
1: ค่ะพี่อ้อมค่ะไข่มุกก็ค่ะหรือว่าหอยมุกก็ค่ะมันเป็นชื่อของมันหรือเปล่าคะอย่างเช่นหอยนางรมหรือหอยแครงหรืออะไรเนี้ยค่ะ
2: จริงๆแล้วหอยมุกไม่ได้ชื่อว่าเป็นหอยมุกจริงๆมันเป็นเรียกลักษณะที่มันเป็นหอยที่สามารถผลิตไข่มุกได้นะคะหอยเนี่ยเขาจะมีหอยฝาเดียวกับหอยสองฝาหอยสองฝาบางทีเขาก็จะเรียกว่าหอยกาบหอยกาบเนี่ยก็จะมีทั้งที่เป็นอยู่ในน้ำทะเลเราก็เรียกเป็นหอยทะเลหอยน้ำจืดก็เป็นหอยมีอาศัยอยู่ในแหล่งของน้ำจืดหอยแต่ละตัวเนี่ยก็คือลักษณะเปลือกก็จะมีความต่างกันอยู่เราจะดูว่าหอยตัวไหนเนี่ยสามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เนี่ยเราต้องดูที่ชั้นมุกเปลือกหอยเขาจะมีถ้าเรามองทั่วไปเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลอันนั้นเป็นชั้นโปรตีนถัดจากชั้นโปรตีนเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นชั้นแคลเซียมบางๆแล้วพอต่อจากชั้นแคลเซียมจะกลายเป็นชั้นมุกยิ่งหอยตัวไหนมีชั้นมุกที่หนามีขนาดใหญ่ตัวนั้นจะมีคุณสมบัติที่สามารถนำมาใช้ผลิตไข่มุกได้เราก็จะเรียกตัวนั้นว่าหอยมุกอันนี้จะเป็นตัวหอยกาบน้ำจืดที่เราเห็นคือเราหยิบมาเนี่ยเราไม่รู้เป็นมุกหรือไม่เป็นมุกเป็นหอยมุกหรือเปล่า
0: ก็คือเป็น
2: เราเห็นทั่วไปก็อันนี้คือหอยสองฝาหอยกาบน้ำจืดเราจะเห็นส่วนใหญ่ที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นมันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี
0: ้
2: ไม่สวยเลย
0: ไม่สวยคร
2: ับ จริงๆแล้วเนี่ยมันซ่อนความสวยไว้ข้างในค่ะนี่อันนี้เห็นไหมคะถ้าเราขัดเปลือกชั้นสีน้ำตาลเมื่อกี้นี้ที่พี่บอกว่าเป็นชั้นโปรตีนออกแล้วก็มีชั้นแคลเซียมบางๆเป็นสีออกขาวๆต่อไปที่เหลือจะเป็นชั้นมุกแล้วเราจะดูว่าคุณสมบัติเขาใช้ผลิตไข่มุกได้หรือเปล่าเนี่ยเราจะดูที่ชั้นนี้อันนี้ก็คือตัวนี้จะมีคุณสมบัติที่มีชั้นมุกที่หนามากไม่ใช่เราจับดูหนาไหมคะถ้าเทียบกันนี่ตัวนี้ยิ่งหนามากเลยใช่ค่ะ
1: แล้วหอยมุกพวกนี้มันหายใจยังไงอะคะมันหายใจได้ปะคะ
2: เขาหายใจด้วยเหงือกค่ะ
0: หอยมีเหงือกด้วยเฟย่า
2: ในธรรมชาติเนี่ยเขาจะฝังตรงนี้ไว้ในทรายใช่ไหมคะ
0: แล
2: ้วก็จะอ้าปากนิดนึงเปิดเปลือกไว้นิดนึงนะคะประมาณ1เซนติเมตรแล้วเสร็จแล้วก็จะดึงน้ำเข้าไปทางท่อน้ำเข้าน้ำก็จะไปผ่านทางท่อน้ำไปผ่านเหงือกมีการแลกเปลี่ยนพวกออกซิเจนกันที่บริเวณเหงือกแล้วก็ไปผ่านการกรองนำตะกอนแล้วก็พวกแพลงก์ตอนไปเป็นอาหารเสร็จแล้วเขาก็จะปล่อยน้ำออกมาทางท่อน้ำทิ้งนะคะน้ำที่ออกมาเนี่ยจะเป็นน้ำที่ค่อนข้างใสสะอาดเพราะว่ามีการกรองเอาพวกแพลงก์ตอนพวกตะกอนทั้งหลายออกไปแล้วอันนี้ถึงได้ชื่อว่าเป็นตัวบำบัดทางธรรมชาติ
0: ก็คือเป็นการบำบัดน้ำโดยใช้หอย
2: ใช่
0: ไหมก็เป็นการ
2: ชีวบำบัด
0: เป็นชีวบำบัดที่ไหนมีหอยเยอะน้ำที่นั่นก็อาจจะใส
2: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: พี่อ้อมค่ะเวลาพี่อ้อมเลี้ยงหอยอะค่ะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นผู้หญิงอันไหนเป็นผู้ชายอะคะ
2: ถ้าจากอย่างหอยตัวนี้เนี่ยบอกไม่ได้ว่าตัวไหนเป็นตัวผู้หรือตัวเมียหอยบางสายพันธุ์เนี่ยสามารถบอกได
0: ้
2: คืออย่างถ้าเป็นพวกหอยเชลล์พวกอะไรเงี้ยค่ะเราเปิดดูที่โกลแนทสีของที่โกลแนทเนี่ยมันจะมีความต่างกันอย่างหอยแมงคู่ก็บอกได
0: ้
2: ตัวสีแดงกับตัวสีครีมอันนี้ก็คือตัวผู้ตัวเมียต่างได้แต่หอยตัวนี้บอกไม่ได
0: ้หอยมุกนี่สร้างได้เฉพาะเพศเมียหรือว่าได้ทั้งสอง

0: เพศครับ
1: ที่สร้างเนี่ยสามารถสร้างได้ทั้งผู้ทั้งเมียทดลองแล้วไม่มีความแตกต่างทั้งผู้ทั้งเมีย
0: ครับโดยปกติแล้วเนี่ยหอยพวกหอยกาบเนี่ยที่มาทำมุกเนี่ยเขาผสมพันธุ์กันช่วงไหนครับ
1: หอยแต่ละตัวเนี่ยก็มีช่วงฤดูเพาะพันธุ์ต่างกันแล้วแต่สายพันธุ์ที่เราให้ความสำคัญเนี่ยหอยกาบใหญ่จะผสมพันธุ์ช่วงฤดูหนาวก็ประมาณตั้งแต่ตุลาจนไปถึงประมาณสักมีนาซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยพอถึงช่วงฤดูผสมพันธุ์คือในแหล่งที่เราเลี้ยงเนี่ยเราจะมีทั้งตัวผู้ตัวเมียอยู่ในแหล่งพอในช่วงฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้เขาก็จะปล่อยน้ำเชื้อออกสู่ธรรมชาติก็คือพ่นออกไปเลยตัวเมียก็มีหน้าที่ดูดน้ำเหมือนดูดน้ำปกติค่ะก็กรองเข้าไปแต่ตอนนี้มันก็จะมีน้ำเชื้อเข้าไปด้วยพอน้ำเชื้อเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นการผสมพันธุ์ภายในก็คือน้ำเชื้อจะเข้าไปผสมกับไข่ข้างในช่องท้องเขาแล้วก็ไข่เนี่ยก็จะถูกลำเลียงแล้วก็นำไปเก็บไว้ที่เหงือกตัวเมียก็จะทำหน้าที่เลี้ยงตัวไข่ที่ได้รับการผสมแล้วเนี่ยจะใช้เวลาประมาณ7วันในการเลี้ยงตัวไข่ให้เป็นลักษณะของตัวอ่อนก็คือจะต้องไปเกาะกินเลือดปลาเป็นอาหารพอเกาะเสร็จก็จะใช้เวลาในการกินพวกสารอาหารแล้วก็เลือดปลาอยู่มัน7วันเขาก็จะหลุดลงจากตัวปลาแล้วก็จะลงสู่พื้นท้องน้ำแต่นี้ก็จะเริ่มกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารอันนี้คือเป็นการในสภาพธรรมชาติแต่ในของเราเนี่ยในที่เพาะเลี้ยงเนี่ยเราจะไม่ได้ปล่อยให้มันเกิดขึ้นเองเราจะมีหน้าที่พอถึงฤดูผสมพันธุ์ปุ๊บเนี่ยเราก็จะแยกกลุ่มตัวเมียไว้แล้วเราก็จะทำการเปิดดูเปิดแค่1เซนติเมต
0: ร
1: แล้วก็ดูที่บริเวณเหงือกว่าเขามีตัวอ่อนเอามาเก็บไว้ยังแล้วตัวอ่อนเนี่ยได้ระยะที่สมบูรณ์หรือยังก็คือเราดูจากสีต้องเป็นสีน้ำตาลออกเข้มๆหอยเขาจะเป็นสัตว์น้ำชั้นต่ำเพราะนั้นถ้าเราอยู่แห้งลงน้ำแห้งน้ำหลายๆครั้งเนี่ยพอเวลาเราเอาเขาลงน้ำทีนึงทีเขาจะขับไข่ทิ้งเลยไม่ว่าไข่จะสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เขาก็จะขับทิ้งเลยแต่เราจะเลือกตัวที่สมบูรณ์มาเพราะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บเนี่ยพอใส่น้ำให้อากาศเขาก็จะปล่อยตัวอ่อนออกมาเราก็จะนำตัวอ่อนเนี่ยค่ะไปให้เกาะกับปลาที่เราเตรียมไว
0: ้
1: ซึ่งที่นี่ก็จะใช้ปลานิลเป็นเหยื่อค่ะเป็นโฮสต์ให้ในการเลี้ยงตัวอ่อนตัวนี
0: ้
1: ค่ะ
2: พี่อ้อมคะหลังจากที่หอยตัวนั้นดูดปลาเสร็จแล้วค่ะปลามันยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะแล้วหอยตัวอื่นมันจะมาเกาะปลากินต่อหรือเปล่าคะ
1: ปลาจะยังมีชีวิตค่ะถ้าในธรรมชาติเนี่ยเขาจะเกาะไม่เยอะเกาะประมาณสักปลาตัวนึงก็คือมีหอยเกาะ10กว่าตัวเพราะนั้นถามว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บเยอะไหมก็คือไม่เยอะแต่คืออย่างถ้าเราเลี้ยงเนี่ยปลาตัวนึงเราให้เกาะเป็นพันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนิดหน่อยแต่ก็คือหลังจากปลาตกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ตายเพราะเรามีหน้าที่ที่ต้องเลี้ยงปลาให้มีชีวิตถ้าปลามีชีวิตหอยก็จะมีชีวิตด้วยเพราะนั้นเมื่อหอยหลุดไปแล้วเนี่ยก็คือเหมือนตัวที่เกาะเขาทำลายเขาเนี่ยหลุดไปแล้วเขาจะสบายตัวขึ้นเขาก็จะมีชีวิตอยู่ต่
0: อ
1: นะคะ
0: ก็คือเป็นหอยละคราวนี้มุกเนี่ยเรื่องสงสัยอยู่ว่ามุกมันคืออะไรฮะ
1: มุกก็คือเปลือกหอยชั้นมุกเมื่อกี้ที่ตั้งแต่เราเลือกเราบอกว่าก่อนที่จะไปทำไข่มุกเนี่ยเราต้องเลือกตัวหอยก่อนว่าตัวนี้มีคุณสมบัติได้ไหม
0: ค
1: ือเราก็จะดูที่ชั้นมุกมุกจะมีมุกธรรมชาติกับมุกเลี้ยงสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนไข่มุกธรรมชาติจริงๆมันเหมือนลักษณะของการป้องกันตัวลักษณะของภูมิคุ้มกันมีสิ่งแปลกปลอมปุ๊บหลุดเข้ามาเขาก็จะหลั่งสารมุกเข้ามาเนี่ยเพื่อบล็อกสิ่งแปลกปลอมตัวนั้นเนี่ยไม่ให้ทำร้ายเขาแต่สิ่งที่เขาหลั่งมาเนี่ยมันเป็นสารมุกมันก็เคลือบไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันนั้นมันจะมีเป็นเหมือนเป็นหินอยู่ข้างในในตัวไข่มุกแต่ถ้าอย่างที่เราเลี้ยงเนี่ยเราใส่เป็นเนื้อเยื่อเปล่าไม่มีตัวอะไรเลยเพราะนั้นทั้งเม็ดเขาเนี่ยก็จะเป็นไข่มุกทั้งเม็ด
0: คือตอนผมดูการ์ตูนฮะเวลานางเงือกว่ายน้ำมาใช่ไหมฮะก็จะมีหอยมุกเปิดฝาแฟบแล้วก็จะมีเม็ดกลมๆอยู่ตรงกลางเลยฮะ
1: ใช่
0: อันนั้นคือเป็นอย่างนี้เลยป่ะครับ
1: ก็คือขึ้นถ้าสมมุติว่าเป็นหอยที่ใส่นิวเคลียสเขาจะฝังในชั้นของเขาเรียกเป็นชั้นกล้ามเนื
0: ้
1: อถ้าของทะเลนะคะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่ยื่นเข้าไปในโกแนเขาจะใส่ไปในมัดนี
0: ้
1: เขาก็จะเอาตรงนั้นเนี่ยมันจะอยู่แนวกลางๆตัว
0: กลางตัวใช่ไหมฮะ
1: มีสิทธิ์ที่พอเปิดไปปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นเม็ดไข่มุกอยู่ตรงนี้
0: เปิดมาปุ๊บมีเม็ดไข่มุกกลางสวยๆเลย
1: แต่มันจะต้องมีเนื้อเยื่อหุ้มอยู่นิดนึงแต่อย่างหอยน้ำจืดเนี่ยเราจะเป็นลักษณะของหอยที่ไม่ใส่แกนจะเป็นอีกแบบนึงจะไม่ได้อยู่ตรงกลางค่ะจะอยู่ที่บริเวณฝา
0: แล้วปกติเวลาเขาเปิดนี่เขาจะเปิดได้กว้างขนาดไหนฮะ
1: ส่วนใหญ่ที่หอยที่ทำมุกส่วนใหญ่จะเป็นพวกที่มีกล้ามเนื้อที่เพราะงั้นแข็งแรง
0: ครับ
1: แล้วก็ไม่ได้เปิดให้กว้างมากได้ประมาณ1เซนส่วนใหญ่จะประมาณนี้
0: โอเคงี้การ์ตูนก็หลอกเราอย่าไปเชื่อการ์ตูนมากพวกนี้อายุประมาณกี่ปีครับ
1: ตัวที่ได้จากการเพาะเลี้ยงตอนนี้ก็อายุ23ปีความยาวน้ำหนักประมาณ

0: 2กิโลนะคะเพาะได้เมื่อปี35
1: ครับ
0: ส่วนไอ้ตัวพ่อแม่ของตัวที่อายุ23ปีเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู
1: ่
0: แต่เรายังไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาอายุยืนได้ขนาดไหนเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูวิธีการปลูกแข็งในเยื่อเพื่อผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่อ้อมจะพามาดูแพลงก์ตอนก่อนนะคะที่บอกว่าแพลงก์ตอนเนี่ยลูกหอยเนี่ยกินพวกตะกอนแล้วก็กินแพลงก์ตอนเป็นอาหารนะคะแพลงก์ตอนหน้าตาเป็นยังไงก็จะเห็นอย่างที่เห็นนี่นะคะเป็นสีเขียวๆอย่าง
2: น
0: ี้ใช
2: ่
0: ค
2: ่ะ
0: ใช่ค่ะตัวนี้แหละค่ะเป็นอาหารของทั้งหอยทั้งลูกหอยและทั้งแม่หอยค่ะ
1: ทำไม2ขวดนี่สีไม่เท่ากันครับ
0: มันเป็นระยะเวลาของการเลี้ยงอะค่ะถ้าเลี้ยงตอนแรกๆเนี่ยก็คือจะเป็นเขียวอ่อนก่อนแล้วก็เป็น
1: อ๋อถ้าเพิ่มปริมาณมากขึ้นปุ๊บก็เลยกลายเป็นเขียวเข้มเพราะว
0: ่
1: าจำนวนโตมเยอะขึ้นเราพยายามทราบไหมครับว่าจริงๆแล้วแพลงก์ตอนเนี่ยไม่ใช่เป็นอาหารของหอยอย่างเดียวนะแพลงก์ตอนยังเป็นอาหารของสัตว์หลากหลายชนิดเลยเช่นปลาก็กินแพลงก์ตอนเหมือนกันคราวนี้โดยเฉพาะลูกสัตว์เนี่ยเล็กๆเนี่ยเนื่องจากตัวเขาเล็กปากเขาก็เล็กด้วยดังนั้นแพลงก์ตอนก็เลยเป็นอาหารที่เหมาะสมสำหรับพวกลูกสัตว์
0: ใช่ค่ะเพราะมีขนาดเล็กมากๆ
1: คร
0: ับ
2: หมออ้อยบอกว่าสัตว์เล็กๆอยากหอยมันกินอาหารเล็กๆใช่ไหม
1: คร
2: ับ แต่ทำไมนี้พี่เราไม่เห็นมันเล็กๆมันเป็นน้ำ
1: เอ้าก็เรามองไม่เห็นตัวมันไงเราต้องเอาน้ำเขียวเนี่ยไปส่องทางกล้องโทรทัศน์เราก็จะเห็นตัวแพลงก์ตอนเล็กๆต้องขยายเป็นร้อยเท่าเลยนะถึงจะมองเห็นครับ
0: มันเล็กมากจนเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าต้องอาศัยอุปกรณ์ช่วยก็คือกล้องจุลทรรศน์นะคะ
1: ในนี้เนี่ยมีแพลงก์ตอนเนี่ยน่าจะเป็นสักล้านล้านล้านล้านล้านล้านล้านตัวเลยจริงจริง
0: จริงจริงจริงจริง
1: จริงจริง
0: อันนี้เป็นชื่อพี่เอิงนะคะ
3: สวัสดีครับ
0: เป็นญาติกับคุณหมอเดี๋ยวจะเป็นพี่ที่เขาจะเป็นคนสาธิตวิธีการผลิตไข่มุกว่ามีขั้นตอนยังไงเพื่อจะให้เป็นเม็ดไข่มุกนะคะโดยเราเริ่มเนี่ยเราจะใช้หอยอยู่2ตัวหอย2ตัวนี้มีอายุ2ปีซึ่งได้จากการเพาะเลี้ยงของศูนย์นะคะ
2: ทำไมต้อง2ปีด้วยอะคะ
0: มีการทดลองมาแล้วค่ะว่าเป็นตัวที่สามารถให้ตัวไข่มุกที่ดีที่สุดซึ่งเป็นหอยช่วงที่กำลังโตนะคะตัวนึงจะเป็นตัวให้เนื้อเยื่อคือตัวที่พี่เขาหยิบมาเดี๋ยวเราจะใช้เนื้อเยื่อของตัวนี้มาใช้ในการผลิตไข่มุกน้ำจืดเดี๋ยวพี่เขาจะต้องทำการตัดกล้ามเนื้อยึดฝานะคะเพื่อเปิดเพราะปกติกล้ามเนื้อเขาจะแข็งแรงมากเพราะปกติเราจะไม่เคยเห็นข้างในเนื้อหอยเราจะเห็นแต่ฝาข้างนอกเพราะว่ากล้ามเนื้อยึดฝาเขาแข็งแรงเราจะต้องตัดกล้ามเนื้อออกแล้วก็เอาเนื้อเยื่อของหอยตัวนี้ค่ะมาตัดแตก
1: เห็นไหมกว่าจะได้มุกมาแต่ละเม็ดนี่ลำบากมากเลยนะขั้นตอนแรกเนี่ยกว่าจะเอาหอยมาใช้ได้ก็รอ2ปีหลังจากนั้นฝังไปแล้วรออีกปีนะครับ
0: ก็2ถึง3ปีค่ะคือว่าเราอยากได้มุกมันใหญ่และเล็กค่ะ
1: โอ้โหนานมากเลยนะต้องใช้เวลา5ปีในการได้มุกเม็ดหนึ่ง
0: ก็หลังจากที่เขาได้รับชิ้นเนื้อเยื่อที่ผลิตไข่มุกเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะนำหอยตัวนี้นะคะไปเลี้ยงเดี๋ยวเราไปดูกัน
1: ก่อนไปเราต้องขอบคุณพี่เอิญก่อนนะครับที
2: ่ขอบคุณค
1: ่
2: ะพ
1: ี่เอิญให้ความรู้เรา
0: โอเคงั้นเราไปกันเลยดีกว่าค่ะหลังจากที่เราทำการปลูกแข็งในเยื่อแล้วเราก็จะนำหอยตัวนี้เนี่ยมาเลี้ยงที่บริเวณอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองอันนี้จะเป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะคะอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กองแล้วโดยปกติเนี่ยเราจะแขวนตรงไหนก็ได้จะเป็นบ่อก็ได้เป็นแม่น้ำก็ได้แต่คือเวลาเราแขวนเนี่ยเราจะใส่ตะกร้าแล้วแขวนเลี้ยงไว้ที่ประมาณ2เมตรจากผิวน้ำค่ะตะกร้าที่เราจะเลี้ยงก็คือตัวอันนู้นค่ะอันที่ก้านสีขาวค่ะก้านเหล็กสีขาวโอเคค่ะยกขึ้นมาเลยโอเค
2: หนักไหมคะ
1: ไม่หนักมาก
0: โอเควาง
1: มันต้องใส่กี่ตัวต่อ1ตะกร้าครับ
0: ขึ้นอยู่กับขนาดของหอยอะค่ะประเภทของหอยถ้าเป็นตัวที่ปลูกแข็งในเยื่อเนี่ยเราจะใส่10ตัวต่อตะกร้าค่ะแต่ถ้าเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์เราก็จะใช้5ตัวต่อตะกร้า
1: ก็แล้วแต่
0: ถ้าเป็นลูกตัวเล็กเนี่ยก็จะใส่เยอะหน่อย
1: อ้าวลงไปกินน้ำเหมือนเดิมนะลูกลุกขึ้นทีหน้ามืดเลย
2: พี่อ้อมค่ะแล้วแพลงก์ตอนที่เราดูตรงนู้นเอามาเลี้ยงหอยตรงนี้ได้ปะคะ
0: เราไม่ได้เอาตรงนั้นเอาที่ในห้องแลบมาเลี้ยงที่บริเวณนี้ที่เราเลี้ยงในห้องแลบเนี่ยค่ะเราจะไปเลี้ยงลูกหอยในระบบที่เป็นลูกหอยเล็กๆตั้งแต่ออกจากตกจากตัวปลาเลยจนถึง3เดือนไซส์ประมาณ1เซนแต่พอที่อยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยเขาจะกินอาหารตามธรรมชาติซึ่งในธรรมชาติอยู่เนี่ยที่เราเห็นเป็นสีเขียวๆเนี่ยค่ะเขาจะมีแพลงก์ตอนอยู่แล้วเพราะนั้นเขาก็จะกินอาหารจากธรรมชาตินี้ได้เลยค่ะเราไม่ต้องไปเอามา

0: ในบริเวณนี้นะคะเราจะมีแขวนเลี้ยงหอยหลายอายุมากเลยตั้งแต่อายุ4เดือนที่เพิ่งออกจากกรงพอปะความยาว1เซนติเมตรจนกระทั่งอายุสูงสุดเนี่ยก็คือ23ปีความยาว20เซนติเมตรโดยเราจะเลี้ยงแขวนไว้เป็นล็อกๆเนี่ยค่ะอย่างนี้ก็คือจะเป็นปีเกิดปี44เกิดปี45เกิดปี46 47เนี่ยเราก็จะจัดไว้เลยเป็นล็อกๆ
1: เป็นหมู่บ้านหอยไป
2: เป็นหมู่บ้านหอย
0: ใช่เราจัดสรรไว้ให้เรียบร้อยเลยนะคะอายุ23ปีเนี่ยก็อยู่ที่นี่ด้วย
1: โอเคอยากเห็นนะครับ23ปีว่าจะใหญ่ขนาดไหน
2: มันใหญ่เท่าหน้าหนูป่ะคะเลยใหญ่
0: มันบังหน้าหนูมิดเลยค่ะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะ

0: อกว่าจะให้ดูไข่มุกข้างในอะค่ะหอยอันนี้
1: ใช่เลยค่ะตัวนี้เลยค่ะอันนี้
2: อันนี้กี่ปีนะครับ
1: ให้ทายเลยค่ะว่าอายุกี่ปี
0: ใหญ่เท่านี้คิดว่าประมาณ3ปีป่ะคะ
1: อันนี้5ปีแล้วค่ะ
0: 5ปีเหรอคะ
1: ใช
0: ่โอ้โหทำไปแค่ 2-3 ปีได้5ปีเยอะขนาดนี้เลยเหรอคะเนี่ย
1: ใช่ค่ะอันนี้เราเลี้ยงมุกมาแล้ว3ปีใช่ไหมคะ
0: เด็กเล็กไหมคะเนี่ย
1: น่าลุ้นว่ามุกมันจะขนาดไหน
0: มันจะขนาดไหนอะคะเนี
1: ่
0: ย
1: ใช่ค่ะเดี๋ยวต้องดูค่ะนั่นเดี๋ยวเราจะต้องเปิดดูเลยว่ามุกจะขนาดไหน
2: วิธีการทำยังไงครับเวลาจะเอามุกออกมาเนี่ยครับ
1: จริงๆแล้วมันก็จะเก็บได้สองแบบนะคะถ้าสมมติว่าเราเก็บแบบที่สามารถเปิดใช้ครีมเปิดแล้วก็ค่อยเอาอุปกรณ์เข้าไปเขี่ยเอามุกออกมาหรือไม่งั้นก็คือก็เปิดเลยเก็บเลยเพราะว่าเปลือกจริงๆเปลือกตัวนี้เนี่ยก็จะถูกรอนำไปใช้ประโยชน์อีกทีนึงโอเคเราก็จะเก็บปิดงานเลยนะคะโอเคแล้วก็ทำเหมือนเดิมเหมือนตอนปลูกไทรเนื้อคือต้องตัดกล้ามเนื้อยืดฝา
0: หมอไอคิดว่าไข่มุกมันใหญ่ขนาดไหนคะเพียงว่าใหญ่เท่านี้ค่ะ
2: น้องเฟย์มาทายกับคุณหมอดีกว่าว่ามีกี่เม็ด
1: ใช่น่าสนใจ
2: กี่เม็ด
0: เม็ดเดียวค
2: ่
0: ะ
2: โอ้ย คุณบอกว่า11เม็ด
0: เพียงว่าแค่เม็ดเดียว
1: จริงอ่ะเม็ดเดียว
2: นับกันเลยดีกว่าว่ากี่เม็ด
1: เปิดแล้วนะตกลงเฟย์ว่ามีกี่เม็ด
2: ให้ทายใหม
0: ่5เม็ดค่ะ
1: 5เม็ด
0: ค่ะ
1: ไหนเมื่อกี้เม็ดเดียว
2: ดูซิว่ากี่เม็ด
0: ไว
2: ้เราช่วยถือไว้จะได้เห็นชัด
1: โอเคนับ
2: นับซิ
0: 2
1: 3 4 5 6โอเคอีกข้างนึงเรามีข้างนึง8 9 10 11
2: เห็นไหม
0: ไม่เหมือนในการ์ตูนเลยนะคะที่แบบเปิดมาแล้วเป็นรูปก้อนใหญ่ๆตรงนี้ค่ะนี้แปะยืดตาม
1: ใช่ไหมคะไม่เหมือนเลยเพราะว่าวิธีการของเราเนี่ยต่างไปที่ว่าเราฝังเราเอาเนื้อเยื่อฝังเข้าไปตรงฝาอยู่แล้วเพราะนั้นมุกที่เกิดเนี่ยมันก็จะเกิดอยู่ที่ตรงฝานะคะมันจะต่างจากพวกมุกในนิยายที่ว่าอยู่ตรงกลางหรือว่าเป็นมุกทะเลที่เขาใส่แกนจะอยู่ตรงผุออกมาตรงกลาง
0: แล้วเวลาจะเอามุกออกอะค่ะใช้
1: อันนี้เราก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะคีบมันออกมาได้เลย

0: ล้วมันมีไข่มุกปลอมไหมคะถ้าเกิดเราเอาไข่มุกจริงมาไว้กับไข่มุกปลอมเราจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นอันปลอมอันไหนเป็นอันจริงอะคะ
1: มันก็จะมี2แบบที่เขาว่าปลอมก็คือ1มันเป็นพลาสติกมันไม่ใช่มุกเลย
2: อ
1: ันนั้นเนี่ยทดสอบได้โดยเราเอามุก2เม็ดเนี่ยค่ะมาค่อยๆสีกันมันจะมีลักษณะสักๆมันจะไม่เรียบเหมือนเราเห็นเรียบๆเงี้ยแต่ถ้าเราเอา2เม็ดค่อยๆถูกันมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นฟันค่ะมีความสากอยู่เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นแคลเซียมมันจะไม่ลื่นปื้ดเลยแต่ถ้าเป็นเม็ดพลาสติกเนี่ยพอเราถูไปแล้วมันจะลื่นไปเลย
2: ถูสิ
1: แกลองถูสิคะสากไหมคะ
0: สากมาก
2: มันจะรู้สึกเหมือนกับมีเหมือนเราถูกระดาษทรายแบบละเอียดละเอียด
0: เหมือนเราถูฟันมากกว่า
1: ใช่ค่ะเพราะมันเป็นแคลเซียมค่ะพอถูกันมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันสาก
2: ครับ
1: แต่อีกอันนึงที่คนชอบบอกว่าปลอมหมายถึงว่าเขาใช้วิธีการทิสสีก็คือเป็นไข่มุกธรรมดาเนี่ยแหละแต่เขาไปย้อมสี
2: อ
1: ันนั้นก็คือไม่ใช่มุกปลอมแต่มันเป็นมุกธรรมดาซิส่วนใหญ่เนี่ยเขาได้เป็นมุกสีขาวเขาจะไปทำวิธีการย้อมสีเพื่อให้เกิดเป็นพวกสีแปลก
2: ๆ
1: พวกสีเขียวสีดำพวกสีที่มีมูลค่าเยอะ
2: ๆ
1: บางทีคนอาจจะเรียกว่าเป็นมุกปลอมแต่จริงมันเป็นเทคนิคในการเพิ่มสีเพิ่มมูลค่าแต่อย่างของเราเนี่ยราคาถ้าสมมติว่าทำเป็นเม็ดกลมมีขนาดได้เนี่ยราคา

0: แพงเพราะเราบอกได้เลยว่าสีตัวนี้เป็นสีธรรมชาติน
1: อกจากเราเอาพวกไข่มุกเนี่ยไปทำเป็นแหวนสร้อยคอหรืออะไรหลายแหล่ค่ะเอาไปทำอย่างอื่นได้ปะคะ
0: ได้ค่ะมุกน้ำจืดส่วนหนึ่งไม่เกิน 10% เขาจะทำเป็นเครื่องที่เหลือเนี่ยเขาก็จะทำเป็นพวกเครื่องสำอางพวกตัวยาถ้าเราเคยได้ยินพวกสบู่เพอแป้งเพอทั้งหลายอันนั้นเขาจะผสมพวกผงไข่มุกบดอะค่ะเราจะผสมลงไป
2: วันนี้ผมก็ได้รู้แล้วว่าหอยมุกมันเกิดขึ้นมายังไงนะครับแล้วก็อยากจะถามพี่อ้อมครับว่าจุดประสงค์ของการทำหอยมุกขึ้นมาเนี่ยครับของกรมประมงเนี่ยคืออะไรคร
0: ับ หลักๆเลยของกรมประมงตั้งแต่ทำการศึกษาวิจัยเรื่องเกี่ยวกับหอยมุกน้ำจืดตัวนี้นะคะคือเราตั้งธงมาทางด้านของการอนุรักษ์เนื่องจากว่าหอยตัวนี้เนี่ยเขาเปลือกเขามีมูลค่าจริงๆก็เท่าที่เห็นแล้วถ้าเจียเปลือกเปลือกออกเนี่ยก็คือเขาขายได้ละเนื้อเขาก็ทานได้เพราะนั้นคนเนี่ยงมเอาเขาขึ้นมาเยอะแล้วก็ตอนก่อนเนี่ยมันมีสั่งเอาตัวเนี้ยส่งออกต่างประเทศด้วยเพื่อเอาตัวเปลือกเขาเนี่ยไปกึ่งเป็นแกนเพื่อใช้ในการผลิตไข่มุกทะเลเพราะนั้นมันจะมีการรวบรวมจากแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยเยอะมากซึ่งพอตอนที่เขารวบรวมเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะรวบรวมหอยตัวใหญ่ซึ่งมันเป็นตัวพ่อแม่พันธุ์พ่อแม่พันธุ์ก็หายไปจากธรรมชาติแล้วก็ยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของสภาพสิ่งแวดล้อมสภาพน้ำทำให้อย่างที่เราคุยกันมาแล้วว่าตัวนี้เนี่ยมันต้องอาศัยปลาด้วยในการให้วงชีวิตให้เขาเปลี่ยนรูปร่างพอสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยปลาก็ลดลงพอปลาลดลงหมายถึงว่าอันนั้นคนที่จะแบกรับเขาเนี่ยตัวโฮสต์เนี่ยลดลงด้วยตัวพ่อแม่พันธุ์ก็ลดลงด้วยทั้งหมดทุกประการนี่คือเป็นผล
2: สุพัน
0: ใช่ค่ะทำให้เขาลดลงเพราะนั้นก็เป็นหน้าที่ของกรมประมงก็ต้องทำการอนุรักษ์ตัวนี้ไว้วัตถุประสงค์หลักก็คืออนุรักษ์พอเราอนุรักษ์เราเพาะพันธุ์ได้แล้วเนี่ยแล้วก็มาทำการทดลองเลี้ยงไข่มุกเราก็พบว่ามันมีสีสันที่ให้สีสวยนะคะให้สีที่มีความต่างอยู่เพราะนั้นตัวนี้เนี่ยเราก็เลยทำการศึกษาวิจัยเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยเราต้องการสร้างให้เป็นอาชีพใหม่ให้กับเกษตรกรทั่วไปในการทำงานนะคะ
2: เราได้เห็นวิธีการเลี้ยงหอยมุกตั้งแต่เริ่มต้นจนออกมาเป็นมุกให้เฟย่าได้เห็นสวยๆอย่าง
1: น
2: ี้
1: ใช่ค่ะสวยมากเลยค่ะวันนี้เฟย่าสนุกมากมากเลยค่ะ
2: วันนี้ผมแล้วก็น้องเฟย่าต้องขอขอบคุณพี่อ้อมแล้วก็กรมประมงมากนะครับ
3: ขอบคุณครับ
2: ที่ให้เราทั้งสองคนได้มารู้วิธีการผลิตไข่มุกจากหอยมุกน้ำจืดส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสัตว์ชนิดไหนคอยติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดี

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลต่างได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้าน

0: ง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: ถ้าพูดถึงภูเก็ตแล้วก็หลายคนก็คงนึกถึงทะเลสีฟ้าหาดทรายสีขาวแต่รู้ไหมว่าเสน่ห์ที่แท้จริงของที่นี่นั้นไม่ได้มีแค่ทะเลเท่านั้นด้วยเรื่องราวที่เสิร์ฟอยู่บนจานอาหารไม่ได้แค่ทำให้อิ่มท้องแต่เต็มไปด้วยเรื่องเล่าที่ซ่อนอยู่ในปลายจวักทุกคำที่ได้ลิ้มลองคือการเดินทางข้ามกันเวลาหลายร้อยปีไม่ได้มีเพียงรสชาติเท่านั้นที่อร่อยแต่คือเสน่ห์ไทยที่บรรจงกลุ่มด้วยภูมิปัญญาและวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถทำให้ทุกคนหลงรักได้ทั้งหัวใจทุกเมนูเริ่มมาจากวัตถุดิบที่คัดสรรอย่างพิถีพิถันและขั้นตอนการปรุงที่ละเอียดอ่อนทุกเครื่องเทศทุกส่วนผสมล้วนถูกใส่ใจราวกับเป็นการเล่าประวัติศาสตร์หนึ่งบทความใส่ใจนี่เองที่ทำให้ผู้ลิ้มรสเหมือนได้ย้อนเวลากลับไปสัมผัสกับเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมในอดีตอย่างแท้จริงการนั่งล้อมวงการพูดคุยและแบ่งปันรสชาติร่วมกันคือบรรยากาศของความอบอุ่นที่ทำให้ผู้มาเยือนสามารถสัมผัสถึงได้เสน่ห์ที่งดงามเสน่ห์ของการใช้รสชาติเป็นภาษาสื่อสารที่ไม่ว่าคุณจะมาจากที่ใดก็สามารถเข้าใจหัวใจของภูเก็ตได้เหมือนกันเป็นสะพานเชื่อมหัวใจของผู้คนเชื่อมคนต่างถิ่นให้มาพบกันไม่ได้เพียงแค่ทำให้คุณอยากลิ้มลองแต่จะทำให้คุณหลงรักภูเก็ตหลงรักวัฒนธรรมและหลงรักความเป็นเสน่ห์ไทยอย่างแท้จริงและนี่แหละคือเสน่ห์จากจานอาหารที่อยู่คู่วัฒนธรรมไทย

ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่า

0: มีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: แห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: เนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

0: เราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้ตามหาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และพืชผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC ลนไฟค่อยลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัดตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟแล้วทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนจับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันเลยครับวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัววิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็น

ตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่เราจะใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดแล้วมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะปล่อยอันนี้แล้วก็หมุนฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราหลับนะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนาเครื่องมือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2 เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับ
การที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้อง

รู้ว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางมาขับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหารอะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: การทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดทางคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ร้อนๆแบบนี้ธรรมชาติมาโชว์ชวนเด็กๆลงทะเลทำความรู้จักกับหญ้าทะเลอาหารของเจ้าพยูนกันดีกว่าค่ะอินปริมเปรี้ยวใบเตยสันแล้วก็พราวจะเป็นตัวแทนพาพวกเราไปทำความรู้จักหญ้าทะเลกับอาจารย์พรเทพผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พรเทพวิรัติวงศ์ผู้เชี่ยวชาญด้านหญ้าทะเลจากมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังกันค่ะแต่ก่อนจะเริ่มลองไปฟังกันหน่อยค่ะว่าเพื่อนของเรารู้จักหญ้าทะเลกันบ้างหรือเปล่าค่ะ
1: หนูเคยเห็นแต่ในทีวีแล้วก็ในมือถือมัน

0: จะไปขวาซ้ายขวาซ้าย
1: ก็น่าจะเหมือนหญ้ามันบอกแต่อยู่ในทะเลมั้งครับ
0: มันก็อยู่นิ่งๆแต่ว่ามันก็ดุ๊กดิ๊กในน้ำนิดหน่อยเพราะว่าน้ำพัด
2: เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจะดุ๊กดิ๊กเหมือนที่พราวบอกหรือจะเหมือนหญ้าบนบกอย่างที่อินพูดหรือเปล่าที่สำคัญนอกจากจะเป็นอาหารของพยูนหญ้าทะเลยังมีหน้าที่อะไรอีกบ้างมีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์เราอย่างไรวันนี้รู้กันค่ะอุปกรณ์สำคัญสำหรับการเรียนรู้วันนี้มีนี่ค่ะดินสอสมุดบันทึกแล้วก็แว่นขยายค่ะใครเตรียมพร้อมแล้วไปเรียนรู้แบบสนุกกันได้เลยค่ะจุดที่อาจารย์พรเทพนัดเพื่อนของเรามาเจอวันนี้อยู่บริเวณนี้ค่ะหาดปากเมงอำเภอสิเกาจังหวัดตรังตรงนี้เป็นทะเลฝั่งอันดามันเป็นแหล่งพยูนแล้วก็แหล่งหญ้าทะเลที่สำคัญที่หนึ่งของภาคใต้เลยล่ะค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
4: จ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหมากันหลายคนเลยวันนี้เราจะมาเป็นนักสำรวจหญ้าทะเลนู่นเราเห็นหญ้าทะเลไปโน่นฝั่ง
3: เห็นค่ะน้ำบังหมด
4: เลยเดี๋ยวพอตอนบ่ายเดี๋ยวพอน้ำลงเดี๋ยวเราจะไปเป็นนักสำรวจนะใช่ไหมก่อนเป็นนักสำรวจเราต้องเป็นไงเราต้องศึกษา
2: ใช่แล้วล่ะค่ะจุดที่เราลงสำรวจตอนนี้น้ำทะเลยังท่วมอยู่ยังลงไปดูไม่ได้นะคะระหว่างที่รอเวลาอาจารย์พรเทพก็เลยให้เพื่อนๆของเราฝึกสังเกตทำความรู้จักหญ้าทะเลชนิดต่างๆแบบเบื้องต้นกันก่อนค่ะ
4: เราดูความแตกต่างนะของหญ้าทะเลนะมีส่วนอะไรเนี่ยที่เราเห็นชัดๆกว่าเพื่อนเลยส่วนใบใช่ไหมมีส่วนของลำต้นใช่ไหมลำต้นในแนวตั้งลำต้นในแนวนอนใช่ไหมแล้วก็มีส่วนของรากขนาดเดียวกันสาหร่ายเป็นไง
3: ดูไม่ออกเลยว่ามีลำต้น
4: มีรากไหมมีรากไหม
3: ไม่มีราก
4: เอ๊ะส่วนใบมีไหม
3: ไม่มี
4: ว่าปนกันอยู่เห็นไหมส่วนแยกไหมได้แยกชิ้นส่วนไหม
5: ไม่ได
4: ้
5: แยก
4: ได้แยกไหมไม่ได้แยกเลยใช่ไหมเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงขนาดเดียวกันหญ้าทะเลนั้นสามารถออกดอกและให้ผลได้ด้วย
3: โอ้อ
4: ันนี้ออกดอกได้ไหม
3: ไม
4: ่
3: ได้
4: เคยเห็นดอกกับผลของสาหร่ายไหมดอก
3: ไม่เคยค่ะ
4: เคยเห็นได้ไม่มีใช่ไหมเพราะนั้นไม่สามารถออกดอกเพราะนั้นหญ้าทะเลนั้นเราถือว่าเป็นพืชชั้นสูงที่ลงไปอยู่ในทะเลเนี่ยปรับตัวมาตั้งแต่75ถึง100ล้านปีที่แล้วที่ลงไปอยู่ในทะเลแล้วก็อยู่จนถึงปัจจุบันและไดโนเสาร์เป็นไงไดโนเสาร
3: ์มีอยู่แล้ว
2: หญ้าทะเลไม่เหมือนกับสาหร่ายนะคะหญ้าทะเลเป็นกลุ่มพืชดอกเพียงกลุ่มเดียวที่มีวิวัฒนาการจนสามารถลงไปใช้ชีวิตอยู่ในทะเลได้ค่ะโดยพบในเขตน้ำขึ้นน้ำลงจนถึงระดับความลึกขึ้นอยู่กับชนิดของหญ้าค่ะดังนั้นลักษณะโครงสร้างภายนอกของหญ้าทะเลยังมีส่วนคล้ายคลึงกับหญ้าที่อยู่บนบกมีรากเป็นส่วนที่ใช้ในการดูดซึมสารอาหารแล้วก็แร่ธาตุจากในดินแล้วก็ช่วยในการยึดเกาะกับพื้นดินทำให้มีความมั่นคงมีเงาเป็นส่วนของลำต้นใต้พื้นดินที่สามารถเจริญเติบโตแล้วก็แตกหน่อขยายพันธุ์ได้สุดท้ายมีใบเป็นส่วนที่ใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงเพื่อสร้างอาหารค่ะ
4: หนูจะหยิบตัวอย่างหญ้าทะเลไหมอาจารย์หน่อยสิมาเลยเอาละตอนนี้เบื้องต้นเวลาเราจะจำแนกหญ้าทะเลอย่างง่ายที่สุดเราดูที่ใบใบตอนนี้มีกี่แบบเนี่ย
3: จะกินส
6: องแบบเรียวกับแบบป้วน
4: ใบเรียวยาวใช่ไหมกับใบกลมใช่ไหมใบกลมหรือกลมรีใช่ไหมใบกลมเท่านั้นเองเราแบ่งง่ายๆก่อนใบแบนยาวใช่ไหมหรือใบเรียวยาวนะแบบนี้หรือแบบนี้ก็คิดว่าสองอย่างนี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยมาจำแนกส่วนใบกลมกลมหรือกลมรีอันนี้ก็กลมหรือกลมรีนี่ก็กลุ่มเดียวกันเดี๋ยวเราค่อยมาดูเป็นชนิดอะไรทีนี้ใบยาวหยิบอีก2ถาดได้เลยค่ะลองขอดูตัวอย่างนิดนึงโอเคเราคิดว่าอันนี
6: ้ใบเรียวยาว
4: ใบเรียวยาวอันนี้เนี่ย
6: ใบเรียวยาว
4: อันนี้ใบเรียวยาวนะ
3: มันยาว
4: ตอนนี้

0: เราสามารถแบ่งหญ้าทะเลได้ง่ายๆตามลักษณะของใบเป็น3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเป็นกลุ่มที่มีใบทรงกลมเป็นแท่งทรงกระบอกกลุ่มที่2ใบแบนยาวส่วนกลุ่มสุดท้ายใบแบนกลมรูปไข่หรือว่าทรงรีค่ะถ้าอยากทำความรู้จักให้มากขึ้นในแต่ละกลุ่มก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปเพื่อนของเราจึงต้องสังเกตอย่างละเอียดแบบนี้ค่ะ
1: ต้องดูปลายใบหญ้าทะเลมันจะเป็นหนามๆแล้วก็เป็นแบบฟันเลื่อยเล็กๆอยู่
2: เอาทีนี้เอาอันนี้อันเล็กนี้ให้เราดูปลายใบเหมือนกันแล้วเปรียบเทียบดูซิเหมือนไหมทีเนี้ยเอาดูปลายใบเลย
1: ไม่เหมือน
2: อันนี้เป็นอะไรปลายใบเป็นไง
1: มันเป็นไม่ใช่ฟันเลื่อยแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นหนาม
2: เป็นหนามทั้งหมดกี่อันดูซิ
1: แค่2อัน
2: เบื้องต้นก็เราก็จะมาทำการศึกษาลักษณะของหญ้าทะเลชีววิทยาการดำรงชีวิตของหญ้าทะเลต่างๆรวมทั้งมีข้อมูลเกี่ยวกับหญ้าทะเลนั้นได้ให้ประโยชน์อย่างไรต่อสัตว์น้ำหรือต่อมนุษย์เราด้วยตอนนี้เป็นการจำแนกเริ่มต้นนั้นเราก็จะพื้นฐานก็ดูให้เห็นส่วนของรากลำต้นของหญ้าทะเลและใบทำหน้าที่อย่างไรขณะเดียวกันก็เข้าสู่การจำแนกว่าการจำแนกหญ้าทะเลในแต่ละชนิดว่าเรามีวิธีการจำแนกหญ้าแต่ละชนิดได้อย่างไรเนี่ยเหมือนเบื้องต้นเนี่ยก็มีหญ้าตัวอย่างของหญ้าชะงอใบฟันเลื่อยหญ้ากุ้ยช่ายทะเลหญ้าอื่นหญ้าใบมะกรูดหญ้าคาทะเลอะไรต่างๆก็จะมีตัวอย่างเป็นการฝึกเบื้องนี้เพราะนั้นในการจำแนกเนี่ยตอนนี้เป็นการจำแนกเพื่อจำแนกชนิดของหญ้าทะเลเมื่อเด็กลงไปในภาคสนามแล้วเนี่ยก็จะได้รู้จัก
0: ก่อนจะลงภาคสนามดูของจริงสิ่งที่ได้เรียนรู้ก็ต้องจดบันทึกกันก่อนค่ะเด็กๆทั้งบ้านบันทึกไปพร้อมๆกับเพื่อนๆนะคะ
1: จำเรื่องสาหร่ายได้อย่างเดียวแล้วก็หญ้าทะเลจำได้ว่าสาหร่ายพูดผิดค่ะเมื่อกี้ต้องเรียกว่าหญ้าทะเลคือจำได้ว่าคือมันจะเป็นแฉกแฉกแฉกโมมันน่าจะดูจากแฉกถ้าดูแบบพันนะคะมันน่าจะดูจากแฉกถ้าใบเล็กแบบมันจะ5เฉก6เฉก8เฉกกลางๆอะค่ะแล้วหนูก็เพิ่งรู้ว่ามันมีหญ้าทะเลแบบยาวเลยไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าเห็นก็เห็นแบบในการ์ตูนอย่างเดียวไม่เคยเห็นของจริงช่วงเช้าเนี่ยเราได้รู้จักหญ้าชะงาใบยาวหญ้าชะงาใบฟันเลื่อยมีหญ้าใบมะกรูดหญ้าใบมะกรูดใบเล็กแล้วก็มันชื่อว่าอะไรอ่ะไอ้มดแดงหญ้าอะไรชื่อเหมือนผักอะไรหญ้ากุ้ยช่ายทะเล
0: ทวนกันอีกทีนะคะหญ้าทะเลที่เพื่อนๆของเราได้ฝึกสังเกตวันนี้กลุ่มแรกคือกลุ่มที่มีใบแบนยาวมี 1. หญ้าชะเงาใบยาวลักษณะใบยาวๆความกว้างของใบตั้งแต่1เซนติเมตรค่ะ 2. หญ้าชะเงาใบฟันเลื่อยใบยาวๆเหมือนกันต่างกันตรงปลายก็จะเป็นหยักๆเลื่อยค่ะ 3. หญ้ากุ้ยช่ายทะเลลักษณะใบแบนยาวมีเส้นใบ1เส้นปลายทู่แล้วก็มีรอยหยักๆเป็นฟันเลื่อยมีหนามแหลมๆตรงข้างใบค่ะต่อมากลุ่มที่มีใบแบนสั้นรูปทรงรีค่ะ 1. หญ้าใบมะกรูดใบแบนกลมคล้ายใบมะกรูดความยาวใบตั้งแต่1เซนติเมตรลองส่องดูเส้นตามขวางของใบมีมากกว่า10คู่ค่ะสุดท้ายหญ้าเงาใบเล็กใบแบนกลมความยาวใบไม่เกิน1เซนติเมตรเส้นใบตามขวาง 6-8 คู่ค่ะน้ำทะเลเริ่มลงต่ำแล้วได้เวลาที่เพื่อนของเราต้องลงสำรวจหญ้าทะเลจริงๆแล้วล่ะค่ะเริ่มต้นก็ต้องลองสังเกตลักษณะพื้นดินกันก่อนค่ะ
3: ตรงนี้ได้เลยค่ะ
2: เนี่ยเนี่ยเปลือกหอยจริงไหมดูดิ
1: โอ้หยาบมาก
2: เปลือกหอยเลยใช่ไหม
1: ใช
2: ่เนี่ยเนี่ยคือเป็นสภาพปกติของทะเลใช่ไหมเป็นทรายแล้วก็เต็มไปด้วยเปลือกหอยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเพียงแต่ตรงนี้จริงๆอ่ะมันจุดที่หญ้าไม่สามารถขึ้นได้ก็เพียงเพราะว่ามันตากแห้งอยู่นาน
0: ใช่เลยค่ะจุดแรกอยู่ใกล้ฝ

0: ังเป็นจุดที่น้ำทะเลลดลงก่อนดินบริเวณนี้จะโดนแดดนานทำให้ร้อนแล้วก็แห้งมากประกอบกับเป็นพื้นที่ใกล้ฝั่งปริมาณโคลนจะน้อยมากไม่เหมาะกับการเจริญเติบโตของหญ้าทะเลนั่นเองค่ะ
1: ตัวนี้เป็นไงตัวนี้เป็นไงใช่ที่ใช่ทรายไหม
2: ไม่ใช่
1: ข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นพื้นล่างมันเป็นทรายลองขุดดูลองขุดดูก่อนลองขุดดูก่อนตอนแรกเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็นไงข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมข้างล่างเป็นไงข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นโคลนใช่ไหมที่เราเล่นแล้วตรงนี้พอเป็นไงครับพื้นที่นี่ใครเยอะ
3: หญ้า
1: เลยหญ้าเลย
3: หญ้าชะเงาใบยาว
1: ใช่ชะเงาใบยาวเยอะมากเอาละทีนี้ขออุปกรณ์นิดนึงนี่เรารู้จักแล้วหญ้าชะเงาใบยาวเราดูนะว่ามันมีสีเขียวเต็มนี้ไหมนะให้คะแนนนะให้คะแนนเท่าไหร่นะโยนเพื่อสุ่มไปโยนไปนะตรงกลางเลยคิดได้กี่คะแนนเนี่ย
3: 75คะแนน
1: นี่อะไรมาช้า
4: หญ้าทะเล
1: ดอกอะไรดอกอะไรแล้วนี่ของตัวผู้หรือตัวเมียแล้ว
4: ตัวเมีย
1: ดอกตัวเมียทีนี้เราดูที่ในนี้มีสัตว์อะไรอีกมั่งดูดีๆนะเอาดูรอบนี้เลยว่ามีสัตว์ไหมดูสิ
5: เจอปลิงทะเลคร
1: ับไหนตรงไหนปลิงทะเลเดี๋ยวต้องถอดรองเท้าแล้วบ้างน้องพราว
6: ต้องถอดรองเท้าแล้วแหละพี่พราวไม
7: ่
6: ไหวแล้ว
7: ไอ้จ๋าพี่พราวเกิดอะไรขึ้น
6: เกิดการรองเท้าหลุด
7: ทำไมอ่ะ
6: เพราะว่าโคลนมันเหนียวค่ะ
7: แล้วเมื่อกี้เทียบจากตรงจุดแรกที่เรามาเป็นไงบ้าง
6: โหอันนี้เหนียวกว่าเยอะเลย
8: จุดแรกมันก็จะแห้งๆค่ะแล้วก็ไม่มีหญ้าทะเลเพราะว่ามันไม่มีน้ำเพียงพอแต่ตรงนี้น้ำเยอะมากหญ้าก็เลยแบบเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็สั่นรองเท้าหลุดรองเท้าขาด
9: ตอนนี้คุณครูให้วัดปริมาณหญ้าทะเลค่ะส่วนใหญ่ก็75ถึง100
10: ช่วยดูผมด้วยช่วยผมด้วย
0: จะสังเกตได้ว่าดินจะนุ่มมีมากแม้น้ำทะเลจะลดลงแล้วก็ยังมีแอ่งน้ำขังปริมาณโคลนตรงนี้มีมากกว่าทรายเราจึงเริ่มพบเจอหญ้าทะเลแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆในทุกกอของหญ้าเราจะพบสิ่งมีชีวิตเล็กๆอาศัยอยู่ด้วยค่ะยิ่งเดินยิ่งเละยิ่งลึกแถมยังต้องทำงานแข่งกับเวลาก่อนน้ำจะขึ้นอีกครั้งเด็กๆตกลงกันว่าจะส่งปริมกับพราวเป็นตัวแทนล่วงหน้าไปกับอาจารย์พรเทพก่อนส่วนคนที่เหลือจะค่อยๆตามไปค่ะ
1: ตอนนี้เรารู้จักชนิดหญ้าแล้วทีนี้เราลองมาประเมินความอุดมสมบูรณ์สิลองเป็นไงลองทำดูสิลองสาธิตดูสิว่าปุ๊บคิดว่าการปกคลุมเป็นสักกี่เปอร์เซ็นต์น้องพราวะคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์น้องพราว
9: 50ถึง75
11: ครูให้วัดความยาวของโคนแล้วก็นับต้นหญ้าค่ะ
12: ยังไง
11: ก็คือทำเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแล้วก็นับในสี่เหลี่ยมว่ามีกี่ต้นก็20กว่าต้น
13: นับได้ประมาณ10กว่าต้น
7: มันนับได้ไม่เท่ากันอ่ะ
13: หมายถึงนับในช่องสี่เหลี่ยมที่หนูได้นับอะค่ะ
1: ถูกต้อง
11: แต่หนูพูดถึงนับรวมก็เลยไม่เท่ากันมันแบ่งเป็น 0.25 ตารางเมตรอะค่ะแล้วก็เราก็นับเป็นสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กสี่เหลี่ยมเล็กแล้วเราก็วัดเป็นเปอร์เซ็นต
0: ์งานที่เพื่อนของเรากำลังทำคือการสำรวจความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งหญ้าทะเลนะคะโดยดูจากปริมาณความหนาแน่นของจำนวนแล้วก็ชนิดหญ้าในบริเวณต่างๆของแหล่งหญ้าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นตัวช่วยให้เราประเมินได้ว่าคุณภาพของแหล่งหญ้าทะเลบริเวณนี้ยังอยู่ดีหรือกำลังป่วยต้องการการดูแลค่ะ
1: มาเดี๋ยวต้น
11: มี2ชนิด
1: อ๋อมีหญ้าอยู่2ชนิดเหรอเอาลองดูที่มีหญ้าชนิดอะไรบ้าง
11: ชะเงาใบยาวกับใบมะกรูด
0: จุดนี้เดินลึกเข้ามาอีกหน่อยเราได้เจอหญ้าทะเล2ชนิดค่ะ ชนิดแรกก็คือชะเงาใบยาวชนิดที่สองก็คือหญ้าใบมะกรูดอาหารโปรดปรานของเจ้าพยูนค่ะ
1: ลองสุ่มนับดูสักช่วงหนึ่ง
11: ทำไมปลาพยูนไม่กินหญ้าแบบนี้คะ
2: ปลาพยูนเนี่ยกินหญ้าทะเลได้หลายชนิดตั้งแต่ใบมะกรูดหญ้าเตานะแต่ว่าใบส่วนถ้าใบยาวเนี่ยจะกินได้น้อยส่วนใหญ่จะกินก็กินผลของมันเพราะฉะนั้นโดยหลักเนี่ยพยูนเนี่ยเขาจะเลือกหลักหญ้าหลักก็คือจะเป็นหญ้าใบมะกรูดก่อนใช่ไหมก็เหมือนน้องพราวแหละถ้ามีอาหารให้เลือกหลายอย่างจะเลือกทานอะไรก่อนคะ
11: ราเมง
2: ราเมง
1: ถ้าจากนี้เราจะเดินลึกลงไปให้เป็นนี่เป็นถือว่าเป็นลึกลงไปอีกให้ใกล้กับริมน้ำดูว่าจะมีหญ้าใบยาวเนี่ยอยู่กับหญ้าชนิดอื่นอีกไหมนะหรือเป็นหญ้าชนิดอื่นอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวเดี๋ยวเราเดินถัดต่อไปเลยในสถานีถัดไปลองสุ่มนับหญ้าใบยาวซิมีสักกี่ต้นดูซิเพราะหญ้าใบยาวมีน้อย1
11: 2
1: นี่ก็2ก็ได้3ต้นใช่มั้ยอ้าวแล้วใบมะกรูดเป็นไงทีนี
11: ้เยอะ
1: นับๆเยอะมากใช่
11: แล้วเวลาปลาพยูนกินหญ้าแบบนี้มันกินโคนเข้าไปม
1: ั้
11: ยคะ
1: กินโคนเข้าไปมั้ยถามว่ามันติดโคนก็ติดโคนเข้าไปด้วย
11: แล้วมันเอาออก
1: เพราะว่าแต่เนื่องจากว่าเวลาเนื่องจากว่าตอนนู้นว่าเวลามันมีน้ําอ่ะตอนนี้น้ําลงมาเลยดูมีโคนเยอะหน่อยแต่ว่าเวลาน้ำขึ้นแล้วเนี่ยปริมาณโคลนเหล่านี้ก็จะลดลงถามว่าติดไหมติดนิดหน่อยติดเฉพาะโคลนที่ติดแน่นอยู่กับใบอาจจะมีมั่งนิดหน่อยเขาก็กินเข้าไปก็ติดนิดหน่อยไม่เยอะไม่เยอะแล้วตรงนี้สังเกตไหมว่าพื้นของเวลายูนกินใช่ไหมเขาก็ไถไปปุ๊บใช่ไหมแต่ตรงนี้ดินส่วนใหญ่นี่เป็นอะไรเป็นอะไร
11: เป็น
1: ทรายใช่ไหมทรายนำใช่ไหมทรายแล้วก็เปลือกหอยใช่ไหมแล้วก็โคลนนิดหน่อยใช่ไหม
11: ทำไมใบมะกรูดถึงไม่อยู่ตรงนู้น
1: อ๋อตรงนู้นใช่ไหมตรงนู้นเนี่ยพื้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะตอนบนเมื่อกี้มันติดกับป่าชายเลนตอนบนของเขตน้ำขึ้นน้ำลงตรงนั้นมันมีสภาพที่เป็นดินโคลนมากนะที่เราเดินจมโคลนเยอะๆเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพอโคลนมากเวลาน้ำมันขึ้นแล้วเนี่ยมันจะมีความเหลวมากเพราะฉะนั้นหญ้าใบกรูดซึ่งเป็นหญ้ามันก็ไม่สามารถยึด
11: ไม่ได้
1: ยังลากไม่ได้ถูกต้องยังยึดไม่ได้มันก็เลยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตขึ้นมาได้เราเลยพบแต่เฉพาะของหญ้าชะโงใบยาว
0: เพื่อนๆตามมาสมทบแล้วก็แยกย้ายกันช่วยสำรวจต่อค่ะ
1: ย้อนลงไปเลยเด็กคิดว่าการปกคลุมมีกี่เปอร์เซ็นต
4: ์อันนี
1: ้ให้คะแนนเท่าไหร
4: ่80
1: 75ถึง100ใช่ไหมมีช่วงใช่ไหม75ถึง100
4: 75
1: เอา75ช่วง75ถึง100นะสภาพดินเหมือนเมื่อกี้ไหม
4: ไม่
1: นู้นเป็นทรายกับเปลือกหอยนี่เป็นไงเป็น
4: โค
1: ลนใช่ไหมด้านบนแล้วก็มีทรายอยู่ด้านล่างยิบยิบขึ้นมาใช่ไหมนี่เจอลูกปิงแล้วนี่เจอปิงทะเลเลยเนี่ยเอาไปส่งให้พี่ทุกคนดูหน่อยนี่อะไรนี่ดอกนี่อะไรเนี่ยนี่ดอกเพชรอะไร
10: ดอกเพชรเมีย
1: นี่ดอกเพชรเมียเจอแล้วเอาใครจับใช่ไหมเดี๋ยว
10: เห็นแล้วเห็นแล้ว
0: ช่วงนี้เป็นช่วงของการผสมเกสรเพื่อนของเราเลยโชคดีลงสำรวจรอบนี้ได้เจอดอกของหญ้าทะเลทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียแล้วก็เจอผลด้วยค่ะ
1: เมื่อกี้ใช่ไหมพอดอกตัวเมียใช่ไหมได้รับผสมเกสรจากดอกตัวผู้ปุ๊บใช่ไหมมันก็กลายมาเป็นอะไรนี่เป็น
11: ผล
1: เป็นผลแล้วใช่ไหมแล้วในผลเนี่ยมันก็ข้างในเนี่ยก็จะมีเมล็ดเมื่อมันแก่แล้วเมล็ดก็จะแตกออกปุ๊บมันก็กลายมาเป็นต้นหญ้าชะโงใบยาวใหม่ก็เพิ่มจำนวนต้นได้เห็นไหมนี่คือวิธีการสืบพันธุ์แบบอาศัยอันนี้แบบอาศัยเพศใช่ไหมเมื่อเช้าเราได้เห็นแล้วเมื่อเช้าเราไม่ค่อยได้เห็นผลดีแล้วเมื่อเช้าไม่เห็นผลดีไหมเห็นผลแล้วเห็นไหมทีนี้เราดูว่าเอาดูแล้วองเกสรนิดนึงเราดูข้างในนะอาจจะดูตัวอย่างเราดูว่าเกสรตัวผู้เนี่ยเขาอยู่อย่างไรนี่ไงสีขาวเห็นสีขาวนั่นไห
10: ม
1: สีขาวเนี่ยมันจะเบามาก
12: มันเป็นเม็ดขาวๆ
1: ใช่นี่ไงใช่ไหมแล้วมันจะลอยหลุดขึ้นมาเวลามันเต็มที่มันก็กลายเป็นกระป๋องแล้วมันก็จะแตกออกมันก็ลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำเพราะนี้จะเบามาก
10: เ
1: ราเก
10: สร
1: ใช่ไหม
10: ขอบเขตบนฝน
11: ว้าวภาพสวย
1: มีฝน
10: เขาเขตของ
1: เยอะไหมเกสรตัวผู้เยอะไหมเยอะเยอะมาก
10: ถ้า
8: าว่าอันนี้เจ๋งดีเพราะว่ามันไปกับสายน้ำได้แบบมันไม่ต้องพึ่งพาพึ่งหรืออะไรเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนบกอะค
1: ่
8: ะ
1: ตามมาตามมาตามมาตามมาอยู่หลังตามมาลูกอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนเด็กๆหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดแป๊บนึง
14: ก็หย
1: ุ
14: ด
1: เราเจออะไรแล้วเนี่ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรเนี่ยเกสรเกสรตัวผู้เห็นไหมมันเบาเห็นไหมพอถูกปล่อยจากใต้น้ำมันลอยขึ้นมาสู่ผิวน้ำแล้วมันเบาแล้วมันก็จะไปสัมผัสกับดอกเพศเมียเนี่ยนะดอกเพศเมียที่มันเดี๋ยวมันไปสัมผัสใช่ไหมมันก็เกิดการผสมเกสรเห็นนะ
0: ก้อนขาวๆคล้ายเม็ดโฟมที่เพื่อนของเราเห็นคือละอองเกสรที่เจ้าดอกตัวผู้ปล่อยออกมาเพื่อไปตามหาเกสรตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรค่ะบอกเลยค่ะว่าภาพนี้ไม่ได้มีให้เห็นกันบ่อยๆอะไรจะโชคดีขนาดนี้คะเนี่ยหญ้าทะเลสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีแบบที่1ใช้วิธีแตกกิ่งก้านหรือว่ายอดใหม่จากเหง้าเรียกแบบนี้ว่าแบบไม่อาศัยเพศแบบที่2หญ้าทะเลจะผลิตดอกตัวผู้แล้วก็ดอกตัวเมียขึ้นมาเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมดอกตัวผู้จะทำหน้าที่ปล่อยละอองเกสรโดยใช้น้ำและกระแสลมทำหน้าที่พัดพาเจ้าละอองเกสรนั้นไปหาดอกตัวเมียแล้วก็ทำการผสมเกสรพัฒนากลายเป็นผลซึ่งด้านในมีเมล็ดที่รอวันทำหน้าที่ขยายพันธุ์ต่อแบบนี้เราเรียกว่าแบบอาศัยเพศค่ะ
1: เราได้สำรวจใช่ไหมดูการผสมเกสรของหญ้าชะเงาใบยาวใช่ไหมดูหญ้าใบฟันเลื่อยแล้วก็ตอนนี้ฝนพายุฝนได้มาแล้วนะเราก
14: ็
1: กลับกันเลย
0: เพื่อนๆของเราจะไม่ได้ลงสำรวจทำความรู้จักหญ้าทะเลจนครบทุกแปลงแต่ยังน้อยก็ทำให้พวกเรารู้แล้วนะคะว่าหญ้าทะเลมีหลายชนิดมีหน้าตาแตกต่างกันมีประโยชน์มากกว่าเป็นเพียงอาหารให้เจ้าพยูนเท่านั้นยังเป็นแหล่งอาศัยให้กับสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลแล้วก็เป็นแหล่งอาหารที่สำคัญให้กับมนุษย์อย่างเราด้วยการมีอยู่ของหญ้าทะเลจึงมีความหมายมากพอๆกับการที่เราต้องการมีผืนป่าบนบกดังนั้นเราทุกคนต้องช่วยกันดูแลท้องทะเลให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพื่อให้เจ้าหญ้าทะเลได้มีชีวิตเพื่อทำหน้าที่ของตัวเองอย่างดีที่สุดต่อไปค่ะ
15: สนุกเรียน
0: ติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์คพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เต็มตีโบ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับภาษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทาง

0: ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง

ราคือผู้ผลิตสารคดีเล็กๆจากออกนามว่าสื่อสร้างสุขอุบลราชธานีนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเรา

0: มันเป็นไห่เป็นหน้าเป็นปลาย่ำนี่ก็เครื่องเฮ็ดไห่นะเฮ็ดไห่เฮ็ดไห่อยู่บ้านนี่ละนี่เราบ้านนี่ละอยู่ในน้ำเขื่อนนี่บ่ะอยู่ในน้ำเขื่อนเดียวนี่บัดมื้อนั้นบ่ฮู้จักแต่ว่า512อุปนิยกครอบครัวออกมาหน้าอยู่ต่อบ้านคือส่วนบ้านเฮาสิใกล้ๆนี่เขาให้ได้ละ500คันอยู่ไกลกว่านั้นเขาให้ได้ละ300เจ้าสิภาษาหยังละเงิน 29,000 บ้านผู้นั้นก็อยากได้ผู้นี้ก็อยากได้ไอ้ผู้ 5,000 6,000 ก็แก่กลัวมากมันก็สิบ่ฮอดสิบ่ไหว6คันรถตั้งแต่แก่มานั่น
1: คุณยายเล่าให้พวกเราฟังต่อว่าช่วงเดือนธันวาคมพ.ศ. 2509หรือเกือบประมาณ50ปีก่อนทางการได้ประกาศให้ชาวบ้านกว่า 6,000 คนที่อาศัยอยู่ติดกับลำโดมน้อยบริเวณตำบลคันไร่อำเภอพิบูลมังสาหารแต่ปัจจุบันแยกไปเป็นอำเภอสิรินธรแล้วโดยให้อพยพออกจากแนวพื้นที่น้ำท่วมเพราะจะมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่ในบริเวณนี้และในปี2514เขื่อนผลิตไฟฟ้าขนาด36เมกะวัตต์ก็เปิดใช้งานอย่างเป็นทางการทำให้น้ำท่วมไร่นาป่าไม้และบ้านเรือนกินอาณาเขตทั้งหมดถึง288ตารางกิโลเมตร
0: ใหญ่มาอยู่โป่งดินดำโป่งดินดำ2เมตรไปซื้อเฮือนอยู่พุ่นเอาเฮือนไปปลูกพุ่นไปอยู่โป่งดินดำพ่อไปอยู่ตั้งแต่512จนมาพ่อสอ19แม่เข้ามาอยู่ดี
1: พื้นที่ตั้งหมู่บ้านแห่งใหม่อยู่บนที่สูงแต่ชาวบ้านก็ไม่มีที่นาให้ทำเหมือนแต่ก่อนแล้วสิ่งที่พอจะเลี้ยงชีพได้ในตอนนี้ก็คือเก็บขอนไม้จากใต้น้ำแล้วเอามาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์จำพวกโต๊ะและเก้าอี
2: ้มีชาวบ้านคนหนึ่งคือนายชันชัยนะครับเนาะเพิ่นก็ได้ไปเจอใหม่นะครับเป็นใหม่ในไฮในนาเฮานะครับเพราะท่านได้เฮ็ดในใหม่ในนามนะครับช่วงนั้นก็คือว่ามันสิเอาได้มาสร้างประโยชน์ในนาก็เลยมาเฮ็ดเป็นร่องเฮ็ดเบิ่งที่เป็นโต๊ะเป็นเฟอร์นิเจอร์พอมันขายได้พอมีรายได้ก็เลยพาชาวบ้านเฮ็ดบัดก็ได้ตั้งขึ้นมาตั้งมาเป็นกลุ่มเมื่อประมาณปี552ครับพ่อใหม่ในไห้ในยังเฮาเบิดเป็นพวกตอใหม่จังมันเบิดสิเบิดแน่นะครับมันก็บ่ค่อยมีก็เลยมารวมในน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนสิรินธรนี่ก็เลยว่าเออมันมีใหม่ยังหลงเหลืออยู่นะครับหลงเหลือจากเขาสัมปทานแต่ก่อนสร้างเขื่อนก็เลยมีการสร้างแพร่ตอนนี้ดำน้ำมีปั๊มล่มมียังนี่บัดนี้ก็เขาก็เลยไปหาใหม่จากนี้มาครับ
1: ปีนี้รังสรรค์อายุ32ปีแล้วเขาเกิดและโตที่นี่วันนี้เขากับพี่ชายนัดกันที่ท่าแพของหมู่บ้านเพื่อออกไปหาไม้ใต้เขื่อนที่บางครั้งต้องใช้เวลาหลายวันฉะนั้นพวกเขาจึงต้องเตรียมเสบียงให้พร้อม
3: ครับต้องเสี่ยงดวงไปนะครับสิแม่นครับเอาแพ่ลงไปเลยสิบ่มีการแบบว่าจุดเป่าไม้อยู่หม่องใดนะครับสิล่องไปเรื่อยนะครับแพ่นี่นะครับสิเป็นตำแหน่งก็คือตำแหน่งใหญ่ๆเลยนะครับจุดนี้มื้อนี้สิไปจุดนี้ไปจุดนี้เราก็ต้องเลาะตะเวียนหานะครับสิใส่สายยางออกซิเจนแบบร่วมพันนี่ลอยไปเรื่อยนะครับจนกว่าสิพอใหม่

แม้ว่าในอดีตใต้น้ำนี้จะเคยเป็นป่าอนุดมสมบูรณ์มาก่อนแต่การจะหาต้นไม้ตายคุณภาพดีๆนั้นก็ไม่ง่ายนักบางครั้งพวกเขาต้องล่องแพไปไกลถึง50กิโลเมตรแม้ว่าน้ำในบริเวณนี้จะมีความลึกแค่10

เขื่อนสิรินธรเลิกสุดนี่บ่เกิน45เมตรครับคือเสี่ยงกับไอ้1กับปั่งปั๊มดับนะครับแล้วก็สายยางหลุดนะครับสายยางไปของพวกไม้พวกหยังจังซี่นะครับสิเฮ็ดให้สายยางหลุดได้ก็สิเป็นอันตรายนะครับพอสายยางหลุดปุ๊บมันก็สิบีบทันทีเลยนะครับมันสิบีบหน้ากากเขานะครับบีบหน้ากากเข้าบางเทื่อจนดึงบ่ออกพุ่นล่ะส่วนมากวิธีการนี่ก็ถือว่าอันตรายอยู่บางครั้งต้องทุบหน้ากากนะครับ

ส่วนใหญ่นะครับเขาสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อดีนะครับเป็นพวกไม้ตะเคียนไม่จิกหรือว่าไม้เต็งนั่นแหละครับแล้วก็ไม้กันเกานะครับไม้แดงนะครับส่วนมากสิเน้นเป็นพวกไม้เนื้อแข็งนะครับ

0: ราถามว่าย่านบ่ก็มันคือว่าล่ะมันชินนะครับคืออันนี้ฮัดมาแต่น้อยนะครับเคยเล่นกับน้ําอยู่กับน้ําใช้ชีวิตนี่ในเขื่อนสิรินธรนี่มาตั้งแต่ถือว่าตั้งแต่10ปี12ปีนะครับ
1: ตอนอยู่ในน้ํานี่ถ้ามันดับนี่เฮาย่านบ
2: ่บ่ครับมันก็สุดแล้ว
3: ถ้า
2: น้ําเลิกก็ย่านอยู่แต่ว่าถ้าซ้ํานี่มันขึ้นได้ทันอยู่ครับ30กว่าเมตร
1: เคยลงลึกสุดจักเมตรครับ
2: ผมนี่บ่เกิน25เมตร

วิธีการดึงนะครับเจาะให้เป็นให้มันรอดไม่ได้นะครับเอาเชือกวิ่นไปมัดนะครับเจาะให้สอดได้นะครับสอดรอบค้อนได้นะครับแล้วก็มัดนะครับแล้วก็ใส่วิ่นหมุนขึ้นดึงขึ้นนะครับ

ตอนนี้ใกล้เที่ยงแล้วอาหารของพวกชาวแพก็หาได้จากในน้ำใกล้ๆตรงนี้มีเกาะกลางน้ำเล็กๆที่ปกติจะมีปลาอาศัยอยู่อย่างชุกชุม

0: แต่วันนี้โชคช่างไม่เข้าข้างเหลือเกินคงต้องเปลี่ยนเมนูสำหรับเที่ยงนี้อย่างกระทันหันแต่เรามีแผนสำรองริมฝั่งมีต้นหญ้าขึ้นหนาแน่นมันเป็นที่อยู่อาศัยของพวกกุ้งฝอยและมันจะเป็นอาหารมื้อเที่ยงของพวกเราวันนี้ที่แพมีแขกและได้ของฝากมาเป็นปลาพวงใหญ่ด้วยแน่นอนว่าแพในตอนนี้ได้เปลี่ยนเป็นครัวไปแล้ว
1: เจ้าที่เจ้าทางนี่เขาน้ำหลวงน้ำหลานรักษารักษา
2: ขาดว่าอีก10ปีนี้ยังอยู่ได้อยู่นะครับ
3: ตอนนี้มันยังเหลือ
2: ครับยังเหลืออยู
3: ่แต่ปริมาณมันก
2: ็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับ
4: มันก็บ่อน้ำผมเนาะผมก็หมดรอมันจะถึงผลละเพราะว่าเกิดอยากบางแน่อยู่เกิดอยากบางแน่ขันเลือดที่เลือดตัวครับตัวผมตัวเป็นใหม่ยืนต้นนี่ผมว่ามันจะเวิร์ดแน่เลยมาถึง20%ตรงในเขื่อน

0: Pues le va.
1: บางครั้งคนหาไม้ต้องออกแพไปหลายวันพวกเขาจะแวะจอดแพตามชายฝั่งหรือเกาะเล็กๆกลางทะเลสาบเพื่อพักแรมและตอนนี้แพก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องนอนไปแล้วนราวุฒิคำเรืองเป็นอีกคนที่เกิดและโตที่นี่เช้านี้เขานัดกับทีมงานเพื่อไปขนไม้ที่ท่าแพมาทำเฟอร์นิเจอร์ซึ่งเป็นอาชีพหลักของพวกเขาทุกวันจะมีขอนไม้ถูกลากมาที่นี่เป็นจำนวนมากพวกมันนอนอยู่ตรงนี้เพื่อรอคนอีกกลุ่มที่จะมาซื้อไปแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร
2: ์วิธีการไปซื้อเขาก็เขามาในริมฝั่งเขาก็ลงไปดำน้ำเมืองครับว่าไม่ตัวนี้เขาพอซื้อซ้ำไหนเขามาเฮ็ดขายมันสิได้สุดประมาณซ้ำไหนนะครับเพราะเขาสิหูราคาว่าสุดนี้เขาขายได้ประมาณซ้ำไหนนะครับซื้อแล้วพอซื้อแล้วเขาก็ไปจ้างรถไถวินขึ้นมาครับวินแล้วก็แก้ขึ้นมาครับจ้างเพิ่นก็เที่ยวละทั้งวินทั้งอันนี้ก็ทั้งวินทั้งแก้นี่ก็เที่ยวละ400ครับ
1: ขอนไม้ของพวก

0: อีกไม่นานขอนไม้ธรรมดาพวกนี้จะถูกเปลี่ยนรูปทรงที่ไม่เหมือนเดิม
1: แกมาแล้วนี่เขาก็เอามาเขาก็มาอ่านมึงครับว่ามันสิพารูปแบบใดใหม่เฮาปอกไม้ตองสิคันเฮาพาบ่ดีก็พังเสียไปซื้อนะครับอ่านยากคือกันครับแต่ก็ให้พวกเพิ่นซอยอ่านผู้เพิ่นเฮ็ดมาก่อนครับให้เพิ่นมาซอยอ่านมาพาไปไล่นั่นไล่นี่นะครับเพิ่นออกไอเดียไปแล้วบ้านเพิ่นชินน่ะนะเพิ่นเก่งเพิ่นว่าเพิ่นก็อ่านออกเลยนะครับว่าตัวนี้เฮ็ดโต๊ะโกนตัวนี้เฮ็ดไม้แผ่นเลยสินะครับ

0: อ้วนเลย
1: ภายในไม่กี่นาทีไม้ถูกแยกออกเป็นชิ้นๆไม้ท่อนนี้เป็นโพรงตรงกลางพวกเขาจึงวางแผนที่จะให้มันเป็นโซฟาเล็กๆสำหรับนั่งจิบกาแฟ
0: เดี๋ยวได้ขาหนาตู้ไปจักซ่อมมือ

0: แม้จะมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยแต่ความละเอียดยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ชิ้นงานออกมาดีที่สุดช่างไม้เหล่านี้ก็คือลูกหลานของคนในหมู่บ้านพวกเขาถูกฝึกฝนจนชำนาญบางคนเคยเข้าไปทำงานที่กรุงเทพแต่สุดท้ายเมื่อในหมู่บ้านมีอาชีพที่สร้างรายได้ให้พวกเขาจึงกลับมาก
1: ะสีเฮ็ดแปลว่ากะทำมันน้อยลงกะสีเปลี่ยนแปลงการเฮาเฮ็ดไปอย่างอื่นไปเรื่อยนะครับคือว่าจากเพื่อนที่เจอใหญ่ๆเฮาอาจจะมาเฮ็ดเป็นสินค้ากิฟต์ช็อปน้อยๆจังซี่นะครับกะถึงมันกะเป็นบ้านนั้นโอท็อปเพื่อการท่องเที่ยวนะครับกะทางกันกระทรวงท่านยังเพิ่งกระสนับสนุนครับคือว่านุ่นเห็นเป็นท่องเที่ยวเขาก็จะจัดกิจกรรมมันก็จะมีกิจกรรมท่องเที่ยวมาครับต่อไปนะก็ต้องคิดไปขนาดจังสี่อยู่ครับ
0: เมื่อสีแห้งพวกเขาไม่จำเป็นต้องขนออกไปขายข้างนอกเพราะจะมีพ่อค้าคนกลางมารับซื้อถึงที่
2: วิ่งระวังเตี๋ยขาบ่อนี่ว่างมาก่อน
0: ไม้แท้ทั้งท่อนยากที่จะใช้คนเพียงไม่กี่คนยกได้เพื่อนบ้านต้องมาช่วยกันเหมือนการลงแขก
1: ครับก็ดีกว่าแต่สมัยตะก่อนก็ด้วยมากพวกกันพ่อใหญ่มากกับพ่อวัยรุ่นเนี่ยก็ไปทำงานในเมืองนะครับในกรุงเทพจังซี่ก็เดี๋ยวนี้ก็คือว่าเขาก็บ่ค่อยไปเพราะว่าเขามีงานเฮ็ดอยู่ครับคือว่าก็พ่อแม่ลูกสิเฮ็ดเป็นเบิดนะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ย

0: ก็สำคัญครับกับบ้านเฮาเพราะว่าบ้านเฮามันบ่ค่อยมีที่ทำกินนะครับก็เลยมาเฮ็ดตรงจุดนี้ก็เฮ็ดว่าให้บ้านเฮามีรายได้ขึ้นนะครับ
1: ผู้เฒ่าผู้แก่รุ่นพ่อรุ่นแม่ก็คือเพิ่นก็สิบ่ทันได้คิดบ่ทันได้มันบ่ทันมีงานตรงนี้เข้ามาเนาะครับเนาะเฟอร์นิเจอร์นี่แต่ก่อนเพิ่นสิว่าเอ๊ะสร้างเขื่อนแล้วถมที่ให้ที่นาของเฮาไปเฮาสิไปหากินแบบใดเพิ่นก็สิคิดว่านะครับแต่พอมาปัจจุบันนี่ก็คือชุมชนบางชุมเฮานี่ก็ถือว่าอยู่ได้นะครับมีอาชีพแล้วก็มีเงินมีทองพอได้อยู่ได้กินนะครับใช้ชีวิตแบบพอเพียงนะครับ
2: แม้การสร้างเขื่อนจะอยู่ในแผนพัฒนาชาติให้มีความเจริญและมีการชดเชยค่าเสียหายทุกครั้งแต่ก็มิอาจชดเชยการสูญเสียที่ดินทำกินของบรรพบุรุษและวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของผู้อพยพได้โชคดีที่ชาวบ้านบากชุมไม่คิดยอมแพ้พวกเขาเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสสร้างรายได้สร้างชีวิตใหม่ก่อนที่ขุมทรัพย์แห่งนี้จะหมดลงในอีกไม่ช้าแต่น่าเสียดายสำหรับผู้อพยพส่วนใหญ่ที่พวกเขาไม่สามารถปรับตัวปรับวิถีชีวิตได้หนทางเดียวที่จะมีชีวิตรอดก็คือการออกไปหางานทำยังเมืองใหญ่ที่พวกเขาก็รู้ว่ามันไม่แน่นอนและน่าเป็นห่วงว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่หากการพัฒนาประเทศมองข้ามคนเล็กๆที่อยู่ในประเทศเดียวกันนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราที่นี่บ้านเรา

0: ิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อ ข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครูชื่อนายนิติภูมิชินภักดีนะครับหรือเรียกว่าครูพี่แบงก์ก็ได้ครับ
1: ส่วนครูชื่อนาชิตาต่างสันเทียหรือเรียกว่าครูพี่แวนค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงก์แล้วก็ครูพี่แวนนะคะมีเรื่องราวสนุกๆมาให้นักเรียนได้เรียนรู้กันค่ะรับรองว่านักเรียนต้องเพลิดเพลินไปกับมันแน่นอนค่ะครูพี่แบงก
0: ์ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับครูพี่แวนแล้วก็นักเรียนครับทราบไหมครับว่าการเขียนตามจินตนาการนะครับหมายถึงอะไร
1: นักเรียนทราบกันไหม
0: ติ๊กตอก
1: ดูเหมือนนักเรียนจะยังไม่ทราบอะค่ะครูพี่แบงค์ช่วยอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับการเขียนตามจินตนาการนะครับก็คือการที่เราเนี่ยเรียบเรียงถ้อยคำตามความคิดคำนึงความคิดฝันความคิดที่แปลกใหม่โดยที่เชื่อมโยงกับประสบการณ์เดิมของเรานะครับเพื่อที่จะถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้เข้าใจนั่นเองครับครูพี่แบงค์
1: ว้าวที่ได้ฟังครูพี่แบงค์มาอธิบายมาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สนุกมากมากเลยค่ะ
0: ใช่ครับ
1: อันดับต่อไปนะคะเราไปดูรูปภาพกันเลยดีกว่าไหมคะ
0: ว้าวมาดูรูปภาพกันเลย
1: พี่แบงค์เห็นรูปภาพไหมคะ
0: รูปภาพเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนน่าสนใจสีสันสดใสทีเดียวเลยครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะ
0: แต่ก่อนอื่นนะครับครูพี่แวนก็จะให้นักเรียนนะครับจดคำศัพท์ที่พบในภาพนะครับโดยมาแยกคำศัพท์ทีละคำพร้อมๆกับครูพี่แบงค์แล้วก็ครูพี่แวนเลยครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนครูพี่แวนเจอคำศัพท์คำไหนบ้างครับ
1: คำศัพท์ในรูปภาพนะคะที่เด่นๆเนี่ยพี่แวนเห็นอยู่3คนค่ะครูพี่แบงค
0: ์ไหนเอ่ยตรงกลางรูปภาพเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าใครนะกำลังนั่งอยู่คนแรกนะคะพี่แวนเห็นเป็นคุณย่าค่ะพี่แบงค์
0: คุณย่านักเรียนเห็นคุณย่าใช่ไหมล่ะครับ
1: นักเรียนเห็นไหมเอ่ยเรามาดูต่อไปดีกว่านะคะว่าเราเห็นอะไรมาดูดีกว่าคนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าค่ะคุณพี่แบงค์
0: ผู้ชายใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วนักเรียนตอบมาว่าคุณพ่อนักเรียนเก่งมากมากเลยค
0: ่
1: ะเรามาดูตรงกลางดีกว่าตรงกลางใครนะมีคุณย่าแล้วมีคุณพ่อละคนตรงกลางก็น่าจะเป็นคุณแม่นั่นเองค่ะ
0: คุณแม่นั่นเองครับคุณพี่แบงค
1: ์เรามาดูดีกว่าทำไมทุกคนจับอะไรอยู่นะ
0: จับอะไร
1: อยู่นะ
0: ติ๊กตอกจับอะไรนะ
1: เสียงนักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: ว้าตอบถูกด้วยครับครูพี่แบงค์
1: นั่นก็คือโทรศัพท์นั่นเองค่ะครูพี่แบงค์เรามาดูดีกว่าท
0: ุกคนกำลัง
1: อะไรอยู่นะตอนนี้แบบก็ไม่ได้ยืนนะ
0: ทำอะไรอยู่นะทำอะไรอยู่นะ
1: ใช่แล้ว
0: ใบแล้วครับ
1: มีคำใบแล้วก็แสดงว่าคำว่านั่งนั่นเอง
0: นั่งนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะเรามาสังเกตที่คุณแม่ดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: แม่ทำอะไรครับครูพี่แบงค
1: ์จะต้องยกอะไรแบบน
0: ี
1: ้ครูพี่แบงค์ใบไปเมื่อสักครู่นักเรียนต้องรู้แน่ๆเลยค่ะว่าเป็นคำว่าอะไร
0: ตอบมาสิครับได้ไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าถ่ายรูปนั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะมาฟังครูพี่แบงค์บ้างดีกว่าว่าเจออะไรเพิ่มเติมในภาพไหมคะ
0: ครูพี่แบงค์ขอสังเกตดูชัดๆอีกรอบนึงก่อนนะครับเมื่อสักครู่ครูพี่แบงค์เจอเขาว่านั่งแล้วใช่ไหมครับทุกคนกำลังนั่งอยู่บนอะไรครับนักเรียน
1: นั่งอยู่บนอะไร
0: ครูพี่แบงค์เจอคำว่าเก้าอี้ครับครูพี่แบงค์
1: เก้าอี้นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปครับครูพี่แวนสังเกตตรงผนังไหมครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงผนังมีกรอบสีชมพูสดใสเลยคำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยกรอบรูปนั่นเองครับ
1: คำว่ากรอบรูปค่ะ
0: เห็นบนโต๊ะไหมครับบนโต๊ะมีอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเลย
1: แบบนี้น่ากินมากเลยค่ะ
0: อะไรเอ่ยที่เรากินกันตอนเช้าครับกินตอนเช้าแล้วก็อิ่มแล้วก็ไปโรงเรียนใช่ไหมครับครูพี่แบงค์เจอข้าวครับผม
1: คำว่าข้าวนะคะ
0: ครูพี่แบงค์สังเกตเห็นอีกไหมครับข้างบนข้าวครับ
1: ใช่เหลืองๆขาวๆไหมคะครู
0: ใช่แล้วครับนั่นก็คือไข่ดาวนั่นเองครับ
1: คำว่าไข่ดาว
0: ครูแบงค์มีข้อสงสัยครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันหรอครับ
1: ถ้าสำหรับครูพี่แบงค์นะคะครูพี่แบงค์ชอบกินไข่เจียวยิ่งราดซอสพริกนะคะอร่อยเยี่ยมเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: แต่สำหรับครูพี่แบงค์นะครับครูพี่แบงค์ชอบกินไข่ดาวมากๆเลยครับยิ่งทอดกรอบๆหอมๆนะครับโปะด้วยข้าวสวยร้อนๆนะครับอร่อยเลยครับครูพี่แบงค์แล้วนักเรียนนะครับชอบกินไข่ดาวหรือไข่เจียวมากกว่ากันครับ
1: ชอบแบบไหนคะ
0: ชอบกินทั้งสองเลยใช่ไหมครับเรากลับมาถูรูปภาพเราต่อดีกว่าครับครูพี่แบงค์คำต่อไปนะครับที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แบงค์เห็นแล้วครับครูพี่แบงค์เป็นสีเหลืองเวลาทอดนะครับมีกลิ่นหอมกรอบฟูนะครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือไก่ทอดนั่นเองครับ
1: คำว่าไก่ทอดนะคะ
0: ตรงกลางรูปภาพเลยครับครูพี่แบงค์คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่นะ
1: เวลาเราถ่ายรูปเราก็ต้องอะไรนะ
0: ทำอะไรนะนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เรียนทราบไหมคะ
0: ั่นก็คือยิ้มนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เจอนะครับครูพี่แวนทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะครับเนี่ยทราบไม่เอ่ยทราบไม่เอ่ยนักเรียนทราบไหมครับ
1: อยู่นะ
0: ถูกต้องแล้วครับทุกคนกำลังถืออยู่นั่นเองครับครูพี่แวน
1: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์มาเยอะแยะขนาดนี้แล้วนะคะ
0: นักเรียนทราบไหมครับว่าครูพี่แวนนะครับจะนำคำศัพท์เหล่านี้ไปเป็นคำศัพท์ในหมวดหมู่ของอะไรครับครูพี่แวนทราบไหมเอ่ย
1: นักเรียนทราบกันไหมคะ
0: ทราบไหมครับทราบไหมครับ
1: อ๋อได้ยินเสียงตอบมาเมื่อกี้ค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่คำนามและคำกริยาไหมครับครูพี่แวน
1: ถูกต้องเลยค่ะเพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้นนะคะว่าคำใดคือคำนามและก็คำใดคือคำกริยานะคะวันนี้นะคะครูก็มีตารางสรุปมาให้ค่ะงั้นไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะ
0: ไปดูพร้อมๆกันเลยว้าวเรามาแยกคำศัพท์ลงตารางพร้อมๆกันเลยครับครูพี่แวนคำแรกคำอะไรครับ
1: คำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้นักเรียนคิดว่าจะอยู่ในหมวดหมู่คำนามหรือว่าคำกริยานะติ๊กต๊อก
0: หมวดหมู่ไหนดีนะคำนามหรือคำกริยาน
1: ักเรียนตอบมาแล้ว
0: ว้าวเหมือนตอบถูกต้องเลยนะครับครูพี่แวน
1: ก็คือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ว้าวถูกต้องแล้วครับ
1: เก่งมากมาก
0: ทำไมครับว่าเก้าอี้อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามเหรอครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำนามนะคะใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่
0: ครับต่อไปนะครับครูพี่แบงค์คือคำว่าข้าวครับครูพี่แบงค์นักเรียนทราบไหมครับว่าคำว่าข้าวเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำยาครับ
1: นักเรียนตอบได้ไหม
0: ทราบไหมเอ่ยคนสัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหน

0: คุณหมูไหนนะ
1: ตอบมาแล้วค่ะว่าทำน้ำ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมู่ของ
1: มากเลยค่ะ
0: ทำน้ำนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อไปคำว่าคุณพ่อค่ะครูพี่แบงค์
0: คุณพ่อ
1: คุณพ่อเป็นคนอะใบแล้วนะว่าเป็นคนเป็นคนอะไรนะ
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ไหนดีนะ
1: ขนาดนี้นักเรียนต้องรู้แล้วนะคะว่าอยู่ในหมวดหมู่อะไรตอบมาแล้วค่ะว่าคือคำนามนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าไก่ทอดนั่นเองครับครูพี่แบงค์คำว่าไก่ทอดอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ไก่ทอดแล้วก็จับกินได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: เราจับกินได้
0: เรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์ตอบที่ถูกต้องก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนเก่งมากๆเลยนะคะ
0: คำต่อไปคือคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบงค
1: ์คำต่อไปคือคำว่าถือค่ะครูพี่แบงค์เราถือขึ้นแบบนี
0: ้
1: เป็นอะไรหน้ามันจับไม่ได้อะไร
0: เหมือนว่าจะเปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ทางเราขยับอะค่ะครูพี่แบงค์อ
0: ยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาครับครูพี่แบงค
1: ์อ๋อเอ๊ะนักเรียนตอบมาแล้วต่างจากคำที่พูดมาเมื่อกี้
0: ใช่แล้วครับ
1: นักเรียนเก่งมากงั้นก็คือคำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับทำไมคำว่าถืออยู่ในหมู่ของคำกริยาครับครูพี่แวน
1: ก็เพราะว่าคำกริยานะคะเป็นการแสดงท่าทางค่ะเป็นการแสดงการกระทำกริยาท่าทางนั่นเองค่ะครูพี่แวน
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คำต่อไปคำว่าอะไรคะ
0: คำว่าคุณแม่ครับคุณแม่ตีในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่คุณแม่เหมือนคุณพ่อไหมคะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับครูพี่แบงค
1: ์คน
0: สัตว์สิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับถูกต้องแล้วครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบง
1: ค์คำต่อมาคำว่านั่งค่ะ
0: นั่งใช่ไหมครับ
1: แบบ
0: นั่งนั่งลงใช่ไหมครับ
1: เป็นการกระทำหรือเปล่าน
0: ะท่าทางเหมือนคำว่าถือหรือเปล่านะ
1: คล้ายๆกันมีเสียงตอบมาแล้วค่ะว่าเป็นคำกริยาค่ะ
0: ถูกต้องแล้วค่ะนักเรียน
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่านะคะเป็นคำว่าอะไรคำว่าอะไรคะคุณพี่แบงค์
0: คำว่าไข่ดาวครับว้าวไข่ดาวอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: คำอะไรนักเรียนทราบไหมคะ
0: ทราบไหมทราบไหมตอบมากันเยอะเลยครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้องแล้วค่ะ
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์
1: คำต่อไปนะคะคำกรอบรูปนั่นเองค่ะ
0: ว้าว
1: รูป
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: อะไรคำนามถูกต้องค่ะนักเรียนส
0: ุ
1: ดยอดมากๆเลยมาดูคำต่อไปดีกว่านะคะ
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่าคุณย่านั่นเองครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: คุณย่าก็เหมือนคุณพ่อคุณแม่เหมือนที่เราได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ว้าวนักเรียนตอบกันมาเยอะนะครับครูพี่แบนถูกต้องแล้วครับคุณย่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับต่อไปคำว่าอะไรล่ะครับครูพี่แบน
1: ต่อมาคำว่ายิ้มค่ะยิ้ม
0: ยิ้ม
1: อะไรนะ
0: เป็นยังไงนะ
1: เป็นท่าทางเราหรือเปล่า
0: เป็นท่าทางหรือเปล่านะ
1: มีตอบมาแล้วค่ะ
0: ตอบมาว่าคำกริยานั่นเองครับ
1: ตั้งแล้วค่ะ
0: ครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะคำว่าอะไรคะครูพี่แบง
0: ค์โทรศัพท์นั่นเองครับครูพี่แบงค์ติ๊กตอกติ๊กตอกฮัลโหลฮัลโหลจับต้องได้เป็นสิ่งของอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ถูกต้อง
0: และคำสุดท้ายครับครูพี่แบงค์คำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูปค่ะแชะ
0: แชะแชะแชะแชะ
1: แชะ
0: แชะแชะ
1: อะไรนะครูพี่แบง
0: ค์ตอบทราบไหม
1: นักเรียนตอบมาแล้วค่ะ
0: คำว่าอะไรครับครูพี่แบงค์อยู่ในหมู่ไหน
1: คำกริยานั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับว้าว
1: เก่งมาก
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้ตัวเองนะ
1: หลังจากที่เราแยกคำศัพท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราลองมาอ่านทบทวนกันอีกรอบนึงดีไหมคะครูพี่แบงค์
0: ดีเลยครับครูพี่แบงค
1: ์งั้นเรามาอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูที่หมวดหมู่คำนามก่อนดีกว่านะคะเริ่มที่คำแรกเลยค่ะคำว่าเก้าอี
0: ้เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายของหมวดหมู่คำนามนะคะก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องของคำกริยาดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: นั่ง

0: นั่ง
1: ยิ้ม
0: ยิ้ม
1: และคำสุดท้ายนะคะคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับมาน
1: ักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: ครูพี่แบงค์สงสัยครับครูพี่แบงค์ว่าครูพี่แบงค์จะนำคำเหล่านี้ครับไปทำอะไรต่อไปดีหรอครับ
1: อ๋อครูพี่แบงค์สงสัยแสดงว่านักเรียนก็สงสัยเช่นเดียวกันแน่เลยซึ่งครูจะนำคำเหล่านี้นะคะไปเขียนเป็นเรื่องราวตามจินตนาการนั่นเองค่ะ
0: ว้าวน่าสนใจมากๆเลยครับครูพี่แบงค์
1: ใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเรื่องนึงด้วยค่ะ
0: ว้าวแต่ก่อนอื่นนะครับเรามาดูคำศัพท์กันก่อนเลยว่าครูพี่แบงค์ได้แยกคำศัพท์คำไหนบ้างที่จะไปแต่งเรื่องราวตามจินตนาการใช่ไหมครับครูพี่แบงค์
1: งั้นไปดูคำศัพท์กันเลยดีกว่าเรามาดูคำศัพท์ที่เราจะนำไปแต่งกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค
0: ์ได้เลยครับ
1: มีคำว่าคุณย่าให้นักเรียนอ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะคุณย่า
0: คุณย่า
1: คุณพ่อ
0: คุณพ่อ
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่นั่ง
0: นั่ง
1: ถ่ายรูป
0: ถ่ายรูป
1: และคำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าไก่ทอดค่ะ
0: ไก่ทอดครับ
1: ว้าว
0: คำน่าสนใจมากเลยครับครูพี่แบนต่อไปนะครับเรามาดูเรื่องราวที่ครูพี่แบนได้แต่งดีกว่าว่าจะน่าสนใจแค่ไหนชื่อเรื่องว่าวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะได้ไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลก
1: ว้าวสุดยอดมากๆเลยค่ะสนุกแล้วก็น่าสนใจสุดๆเลยค่ะครูพี่แบงค์
0: ใช่ไหมล่ะครับครูพี่แบงค์เรามาอ่านพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับอีกรอบนึงนะครับมาเลยครับนักเรียนอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์เลยนะครับชื่อเรื่องวันสงกรานต์ของฉันฉันชอบเทศกาลสงกรานต์มากเพราะฉันจะได้นั่งหลังรถของคุณพ่อเพื่อเล่นน้ำกับเพื่อนๆอย่างสนุกสนานซึ่งคุณแม่ของฉันก็จะให้ฉันและเพื่อนๆมาถ่ายรูปร่วมกันเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกอีกทั้งยังได้เดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปไหว้คุณปู่คุณย่าซึ่งคุณย่าของฉันทำเมนูไก่ทอดอร่อยที่สุดในโลกว้าว
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: อ่านได้อย่างพร้อมเพรียงจริงๆนะครับปรบมือให้ตัวเองหน่อยแล้วต่อไปเราจะทำกิจกรรมอะไรดีครับครูพี่แบน
1: พอเราได้รู้เรื่องราวแล้วใช่ไหมคะแล้วก็อยากรู้ว่าการแต่งเรื่องราวเนี่ยจะมีหลักการอะไรบ้างครูพี่แบงสามารถอธิบายให้นักเรียนฟังได้ไหมคะ
0: ได้เลยครับหลังจากที่ได้อ่านไปใช่ไหมครับแต่สังเกตได้ว่าหลักการนะครับก็คือครูพี่แบงค์นะครับดูภาพแล้วก็พิจารณารายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะว่าในตอนแรกนะคะเราก็จะสังเกตภาพโดยรวมก่อนค่ะแล้วก็แยกมาว่าคำศัพท์นี้อยู่หมวดหมู่ใดบ้างนะคะแล้วก็มาดูว่ามีคำศัพท์ทั้งหมดกี่คำนั่นเองค่ะครูพี่แบงค
0: ์ถูกต้องแล้วครับแล้วข้อต่อไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์ก็ยังมีการที่จัดจินตนาการไปย้อนไปในอดีตไปในอนาคตหรือเชื่อมโยงเหตุการณ์หนึ่งในปัจจุบันใช่ไหมล่ะครับ
1: ใช่แล้วค่ะเพราะเรื่องที่เรามาเมื่อสักครู่นะคะก็ถือได้ว่ามาจากประสบการณ์โดยตรงตอนวัยเด็กนั่นเองค่ะ
0: แล้วข้อต่อไปครับใช้ความเป็นจริงหรือเหตุการณ์ที่สมจริงเป็นพื้นฐานในการเขียนเรื่องใช่ไหมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะก็คือตอนเด็กของครูนั่นเองค่ะ
0: ต่อไปนะครับนักเรียนก็คือลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบอย่างต่อเนื่องใช่ไหมล่ะครับส
1: ัง
0: เกตได้เห็นจากเรื่องราวของครูพี่แวนใช่ไหมครับครูพี่แวนมีการเขียนลำดับเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบโดยมีการเขียนเรียบเรียงอย่างเข้าใจนั่นเองครับครูพี่แวนต่อไปนะครับตั้งชื่อเรื่องให้น่าสนใจครับครูพี่แวนมีการตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับ
1: อ๋อชื่อเรื่องนะคะก็คือวันสงกรานต์ของฉันนั่นเองค่ะช
0: ื
1: ่อเรื่องมีอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ยังสอดคล้องกับเนื้อหาอีกด้วยค่ะครูพี่แบงค
0: ์ใช่แล้วครับและที่สำคัญที่ขาดไม่ได้เลยนะครับเรื่องที่เราสอนกันในวันนี้ก็คือการเขียนตามจินตนาการใช่ไหมล่ะครับนักเรียนดังนั้นเราก็ต้องเขียนให้ลายมือที่สวยให้อ่านง่ายเขียนให้จบประโยคและเว้นวรรคให้ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียน
1: ใช่แล้วค่ะครูพี่แวนเชื่อนะคะว่านักเรียนหลังจากที่เราได้รู้ความหมายไปแล้วแล้วก็รู้หลักการเขียน เรื่องราวตามจินตนาการไปเรียบร้อยแล้วนะคะครูนะคะก็จะให้นักเรียนนะคะลองมาหาคำศัพท์จากรอบนึงค่ะว่านักเรียนนะคะจะเจออะไรเพิ่มขึ้นหรือเปล่าม
0: าดูกันพร้อมกันเลยครับแต
1: ่
0: ที่สำคัญนะครับแยกเหมือนรอบแรกใช่ไหมครับครูพี่แวนก็คือแยกเป็นหมวดหมู่ของคำนามและคำกริยาเหมือนเดิมครับครูพี่แวน
1: ใช่ค่ะมาดูดีกว่าว่าครูพี่แวนเจออะไรเพิ่มเติมหรือเปล่า
0: ครูพี่แวนขอ

0: สังเกตอีกนะครับไหนนักเรียนดูไปพร้อมๆกันสิครับว่าเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าหลังจากที่เราเจอคำว่าไก่ทอดไปใช่ไหมครับครูพี่แบงค
1: ์เ
0: หมือนครูพี่แบงค์เราต้องรู้ใช่ไหมครับว่าไก่ทอดก็ต้องวางอยู่
1: บน
0: จานนั่นเองครับครูพี่แบงค์ครูพี่แบงค์เจอคำว่าจานนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะคำว่าจานมีคำอะไรอีกไหมคะ
0: โอ้เห็นเด่นชัดตรงกลางเลยครับที่มีอาหารวางเยอะๆบนโต๊ะครับโต๊ะนั่นเองครับ
1: ชั้นของใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนเจออะไรอีกหรือเปล่าเอ่ยไหนไหนดูซิครูพี่แบงค์จะใบให้นะครับว่าอยู่ตรงผนังครับอยู่ตรงผนังครับสีเขียว
1: ๆรูปไปแล้วแสดงว่าเราต้องมองลึกกว่านั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับ
1: มอง
0: ไหนดูซิ
1: อะไรนะเขียวเขียว
0: ตอบกันมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือภูเขานั่นเองครับ
1: นะคะ
0: ต่อไปนะครับเห็นตรงควันขึ้นนะครับว้าวในนั้นก็จะมีข้าวใช่ไหมครับถ้วยนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ถ้วย
0: แล้วคำสุดท้ายที่ครูพี่แบงค์เห็นนะครับเหมือนเห็นคุณแม่กำลังใส่อะไรสีชมพูสดใสนะครับครูพี่แบงค์คืออะไรนะคืออะไรนะ
1: ทำอาหารแล้วก็ต้องใส่ไว้ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับเพื่อที่จะให้ไม่เปื้อนใช่ไหมครับ
1: มีหลุดมาแล้วคำว่าเปื้อนอุ๊ย
0: คำว่าอะไรครับถูกแป้งแล้วครับนั่นก็คือผ้ากันเปื้อนนั่นเองครับครูพี่แวนครับครูพี่แวนเจอคำอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ
1: ครูพี่แวนรู้สึกว่าจะสังเกตคุณพ่อนะคะว่าคุณพ่อนะคะใส่เหมือนพี่แบงค์เลยค่ะ
0: ใช่ครับใส่เหมือนครูพี่แบงค์ใช่ไหมล่ะนี่แหละนี่แหละ
1: นักเรียนตอบมาแล้วนักเรียนตอบมาว่ากางเกงค่ะครูพี่แบงค์
0: ถูกต้องแล้วครับกางเกงนั่นเอง
1: ใช่แล้วค่ะต่อมานะคะครูพี่แวนนะคะจะขึ้นมาดูด้านบนดูบ้างอะเอ๊ะเราสองคนก็ใส่นี่นะคิดออกหรือยังคะ
0: คิดออกหรือยัง
1: ถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าแว่นตานั่นเอง
0: แว่นตานั่นเองครับ
1: ต่อมานะคะมาดูด้านบนสุดบ้างอะอะไรนะอยู่ข้างบนหัว
0: อะไรนะ
1: เก่งมากเลยค่ะก็คือผมนั่นเอง
0: ใช่แล้วครับเพราะว่าผมนั่นเองครับครูพี่แบงค
1: ์ใช่แล
0: ้วค่ะแต่จากที่ครูพี่แบงค์ดูนะครับเหมือนครูพี่แบงค์จะเจอคำเพิ่มเติมอีกครับครูพี่แบงค์นะทุกคนกำลังทำอะไรอยู่นะ
1: อ๋อกำลังทำอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณพ่อหรือว่าอ๋อทุกคนเลย
0: อ๋อนักเรียนตอบมาแล้วครับครูพี่แบงค์นั่นก็คือดูนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ทุกคนกำลังดูเองครับจากที่ทุกคนดูใช่ไหมครับทุกคนดูแล้วทุกคนทำอะไรต่อไปครับครูพี่แบนกดติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊ก
1: เลื่อนนั่นเลื่อนนี่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับนักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: เอ๊ะได้ยินเสียงตอบมาแล้วค่ะ
0: คือคำว่าเล่นนั่นเองครับ
1: ใช่ค่ะคำว่าเล่น
0: และคำสุดท้ายครับชัดเจนนะครับครูพี่แบนตรงกลางรูปภาพคุณแม่กำลังทำอะไรนะ
1: เอ๊ะถ่ายรูปก็ออกไปแล้วเอ๊ะอะไรนะ
0: คุณแม่ทำอะไรนะทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วครับนักเรียนนั่นคือคำว่ายกนั่นเองครับ
1: ค่ะหลังจากที่เราได้คำศัพท์เพิ่มขึ้นแล้วนะคะครูพี่แบงค์งั้นเราไปดูตารางอีกรอบนึงได้ไหมคะว่ามีคำทั้งหมดกี่คำค่ะ
0: ได้เลยครับไปดูพร้อมกันเลย
1: แต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราก็มาดูตารางเดิมดีกว่าค่ะว่ามีคำว่าอะไรบ้างงั้นเรามาทบทวนแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: ได้เลยครับ
1: เราจะมาเริ่มที่ฝั่งคำนามก่อนค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าเก้าอี้
0: เก้าอี
1: ้ข้าว
0: ข้าว
1: คุณพ่อ
0: คุณพ
1: ่
0: อ
1: ไก่ทอด
0: ไก่ทอด
1: คุณแม
0: ่คุณแม
1: ่ไข่ดาว
0: ไข่ดาว
1: กรอบรูป
0: กรอบรูป
1: คุณย่า
0: คุณย่า
1: และคำสุดท้ายนะคะของคำนามก็คือคำว่าโทรศัพท
0: ์โทรศัพท์ครับ
1: ต่อมาเรามาดูช่องคำกริยากันอีกรอบนึงดีกว่าค่ะคำแรกนะคะก็คือคำว่าถือ
0: ถือ
1: ต่อมาค่ะคำว่านั่งแล้วก็ยิ้มแล้วก็คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าถ่ายรูป
0: ถ่ายรูปครับ
1: นักเรียนเก่งมากๆเลยค่ะ
0: พอรู้คำศัพท์คำเดิมใช่ไหมครับครูพี่แวนต่อไปเรามาแยกคำศัพท์ใหม่ที่เราพบกันดีกว่าครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: มาแยกลงตารางคำนามและคำกริยาพร้อมๆอีกรอบนึงครับครูพี่แวน
1: ทำเหมือนเดิมที่เคยทำเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วครับมาคำแรกคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำแรกนะคะคำว่าแว่นตา
0: แว่นตา
1: เราจับได้หรือเปล่านะ
0: อยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: ใช่ตอบได้ไหมเราจับได้นะคะนักเรียนตอบมาแล้วค่ะว่าคำนาม
0: ถูกต้องแล้วครับคำนาม
1: ต่อมาคำว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าภูเขาครับ
1: ภูเขาเป็นลูกเลยลูกใหญ่ๆ
0: ใช่ไหมครับคุณสัต

0: ิ่งของสถานที
1: ่สถานที่เวลาเราไปเที่ยวไปเที่ยวอะไรนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสูงๆสวยๆ
0: ภูเขาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะอะไรนะเป็นสถานที
0: ่ถูกต้องนะคะนั่นก็คือคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าดูเราดูเราเพ่งอย่างเงี้ยค่ะ
0: ดูต้องใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วค่ะจะแตกต่างจากสองคำแรกหรือเปล่านะ
0: แตกต่างไหมนะ
1: มีตอบมาด้วยค่ะถูกต้องเลยค่ะก็คือคำกริยานั่นเอง
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดของคำกริยานั่นเองครับ
1: เรามาดูคำต่อไปดีกว่าค่ะอ่านว่าอะไรคะครูพี่แบงค์
0: คำว่าผมนั่นเองครับ
1: ผม
0: ผมอยู่ในหมวดของคำนามหรือคำกริยาดีครับครูพี่แบง
1: ค์เราจับต้องได้นะคะเนี่ย
0: นักเรียนทราบไหมเอ่ย
1: ทราบกันไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับผมอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะก็คือคำว่าผ้ากันเปื้อนค่ะคุณ
0: ผ้ากันเปื้อนครับ
1: ผ้ากันเปื้อนเอ๊ะเราก็จับได้ใช่ไหมคะว่าเราสวมใส่เราจับมันเป็นเหมือนเสื้อผ้า
0: เป็นเหมือนสิ่งของใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะอุ๊ยนักเรียนตอบมาแล้วค่ะถูกต้องแล้วค่ะก็คือคำว่าคำนามนั่นเอง
0: ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: คำต่อไปเลยดีกว่านะคะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะคำต่อไป
0: คำว่ากางเกงนั่นเองครับครูพี่แบงค์กางเกงอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีครับ
1: เอ๊ะมันจะคล้ายๆผ้ากันเปื้อนหรือเปล่าคะใส่เหมือนกันเลย
0: นักเรียนทราบไหมครับทราบไหมเอ่ย
1: ทราบไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้ว
0: คำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำต่อมานะคะคำว่าถ้วยถ้วยเนี่ยเราก็ใช้ใส่อะไรได้บ้างครับครูพี่แบงค์คำว่าถ้วยเนี่ย
0: ใส่ข้าวใส่กับข้าวใส่อาหารใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะนักเรียนลองทายมาสิคะว่าอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือว่าหมวดหมู่ของคำกริยา
0: ไหนทราบไหมเอ่ย
1: ติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกเก่งมากๆเลยค่ะก็คืออยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วครับ
1: ไหนลองคำต่อไปเลยดีกว่าค่ะครูพี่แบงค์
0: คำต่อไปนะครับคือคำว่ายกครับผม
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำว่ายกเป็นท่าทางเป็นกิริยาของเรานะครับ
1: มันน่าจะต่างจากฝั่งนี้หรือเปล่าคะ
0: ใช่นะครับอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะทราบไหมเอ่ย
1: เป็นท่าทางเอ๊ะเมื่อกี้เหมือนครูพี่แบงค์แอบใบ้ไปแล้วหรือเปล่า
0: ถูกต้องแล้วครับคำว่ายกอยู่ในหมวดหมู่ของคำกริยานั่นเองครับคำต่อไปคำว่าอะไรครับครูพี่แวน
1: คำว่าโต๊ะค่ะ
0: คำว่าโต๊ะ
1: โต๊ะ
0: คนสัตว์สิ่งของ
1: เอ๊ะโต๊ะเป็นสิ่งของหรือเปล่า
0: อยู่ในหมวดหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะ
1: ใช่แล้วค่ะอยู่ในไหนเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะอยู่ในหมวดหมู่ของคำนามนั่นเองเก่งมากๆเลยค่ะมาถึงคำต่อไปค่ะครูพี่แบงค์อ่านว่าอะไรคะ
0: คำว่าจานครับจานนะครับเป็นภาชนะเป็นสิ่งของใช่ไหมครับ
1: เอ๊ะคล้ายๆถ้วยหรือเปล่า
0: คล้ายๆกันเลย
1: จะอยู่ด้วยกันได้ไหม
0: อยู่ได้ไหมนะอยู่ในหมู่ของคำนามหรือคำกริยาดีนะเยี่ยมเลยครับถูกต้องแล้วนะอยู่ในหมู่ของคำนามนั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: คำสุดท้ายแล้วครับครูพี่แวนคือคำว่าอะไรครับ
1: คำสุดท้ายนะคะก็คือคำว่าเล่นนั่นเองค่ะเล่น
0: เล่น
1: ปัดไปปัดมาเวลาเราเล่นด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยอุ๊ยมันเป็นอะไรนะมันดุ๊กดิ๊ก
0: ดุ๊กดิ๊กดุ๊กดิ๊ก
1: ถูกต้องแล้วค่ะมีนักเรียนตอบมาว่าคำกริยาถูกต้องใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องแล้วครับครูพี่แวนเล่นอยู่ในหมู่ของคำกริยานั่นเองครับ
1: ใช่แล้วค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากที่เราได้คำศัพท์แล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านคำศัพท์ทั้งหมดพร้อมๆกันดีกว่าไหมครับครูพี่แวน
1: ดีเลยค่ะ
0: คำแรกนะครับคำว่าแว่นตา
1: แว่นตา
0: ภูเขา
1: ภูเขา
0: ผม
1: ผม
0: ผ้ากันเปื้อน
1: ผ้ากันเปื้อน
0: กางเกง
1: กางเกง
0: ถ้วย
1: ถ้วย
0: โต๊ะ
1: โต๊ะ
0: จาน
1: จาน
0: ดู
1: ดู
0: ยก
1: ยก
0: และคำว่าเล่นครับ
1: เล่น
0: ว้าว
1: สุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้พร้อมเพียงสุดยอดจริงๆเลยค่ะนักเรียนห้องนี
0: ้ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเร็วหลังจากที่ครูพี่แบงค์นะครับและครูพี่แวนนะได้คำศัพท์มาเยอะแยะมากมายใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ก็ไปแอบแต่งมาเหมือนกันนะครับ
1: แอบแต่งเหมือนกันนะเนี่ย
0: ใช่แล้วครับครูพี่แบงค์ก็แอบเขียนเรื่องตามจินตนาการของครูพี่แบงค์มาเหมือนกันครับครูพี่แวน
1: ได้เลยค่ะ
0: ก่อนอื่นก่อนที่จะไปดูคำศัพท์นะครับก่อนที่จะไปดูเนื้อเรื่องนะครับครูพี่แบงค์ก็ได้แยกคำศัพท์ออกมาได้ดังนี้ครับครูพี่แวนคำแรกนะครับอ่านไปพร้อมๆกันเลยนะ

0: โทรศัพท์
1: โทรศัพท
0: ์คุณย่า
1: คุณย่าน
0: ั่ง
1: นั่ง
0: คุณพ่อ
1: คุณพ
0: ่อแว่นตา
1: แว่นตา
0: เขา
1: ภูเขา
0: ถ่ายรูป
1: ถ่ายรูป
0: คุณแม่
1: คุณแม
0: ่ว้าอ่านพร้อมเพียงมากๆเลย
1: ใช่แล้วค่ะคำที่พี่แบงค์ได้ยกมานะคะก็ดูน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าพร้อมแล้วพี่แบงค์ยกตัวอย่างให้นักเรียนฟังเลยดีกว่าค่ะ
0: ได้เลยครับเรื่องราวที่ครูพี่แบงค์เขียนมีดังนี้ครับชื่อเรื่องว่าช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นตาสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างๆเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลยว้าว
1: เรื่องของครูพี่แบงค์ที่ไปแอบแต่งมาสุดยอดมากๆเลยค่ะ
0: หลังจากที่ครูพี่แบงค์ได้อ่านให้ฟังรอบนึงแล้วใช่ไหมครับครูพี่แบงค์ต่อไปนะครับจะให้นักเรียนทุกคนนะครับมาอ่านพร้อมๆกับครูพี่แบงค์ไปเลยครับมานะอ่านพร้อมๆกันเลยนะชื่อเรื่องช่วงหรรษาในวันปิดเทอมในช่วงปิดเทอมครอบครัวของฉันชอบพาฉันไปเที่ยวสวนสัตว์เพราะจะได้นั่งรถคันโปรดของคุณพ่ออีกทั้งระหว่างเดินทางนั้นก็จะได้เห็นวิวภูเขาลูกใหญ่คุณย่าก็มักจะนำโทรศัพท์มาถ่ายรูปอยู่เสมอและเมื่อถึงสวนสัตว์คุณแม่ก็จะใส่แว่นสุดเท่และคุณย่าก็จะเรียกให้พวกเราไปถ่ายรูปกับสัตว์ต่างเป็นช่วงวันหยุดที่มีความสุขที่สุดเลย
1: ว้าว
0: อ่านได้พร้อมเพียงมากๆเลยครับครูพี่แบนปรบมือให้ตัวเองหน่อย
1: ใช่แล้วค่ะ
0: ต่อไปนะครับหลังจากที่นักเรียนทุกคนนะครับได้ดูเรื่องราวตามจินตนาการของครูพี่แบนแล้วก็ครูพี่แบนไปแล้วต่อไปนักเรียนทุกคนก็จะสามารถนำเรื่องราวนะครับไปเขียนเรื่องตามจินตนาการได้แล้วสิครับครูพี่แบน
1: ใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเวลาของครูพี่แบงค์กับครูพี่แบนก็หมดลงแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ัญหาของจริยธรรมนักการเมืองของไทยนี่นะคะปัญหาที่ใหญ่ที่สุดก็คือว่านักการเมืองไทยเวลานี้เนี่ยขาดความเป็นอิสระแล้วก็ตกอยู่ภายใต้การกำกับของพรรคการเมืองหรือพูดอีกในอย่างหนึ่งก็คือแทบจะเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้จริยธรรมโดยปกติของนักการเมืองที่ว่าจะต้องมุ่งในการมองประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากว่านักการเมืองกลายเป็นพนักงานของบริษัทพรรคการเมืองก็ต้องทำเพื่อประโยชน์ของพรรคการเมืองซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเป็นปัญหาที่สำคัญที่สุดที่ทำให้การบริหารบ้านเมืองที่เราออกแบบว่าให้นักการเมืองนั้นเป็นตัวแทนของประชาชนมันก็เลยไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะเป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงแต่กลายเป็นตัวแทนของผลประโยชน์ของนักการเมืองของพรรคการเมืองแล้วก็กลุ่มทุนอะไรพวกนี้มากกว่าค่ะ
1: คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มีวิสัยทัศน์นะคะว่าจะบูรณาการศาสตร์ทางด้านสังคมศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในสังคมกล่าวอีกในหนึ่งก็คือเพื่อให้ก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคมนั่นเองนะคะด้วยเหตุนี้ก็จึงมีกิจกรรมทางวิชาการบ่อยครั้งนะคะในเป็น public lecture นะคะหรือว่าเป็นการบรรยายให้สาธารณชนได้รับฟังก็มีหลายๆครั้งนะคะหลายๆภาควิชาก็ร่วมกันจัดขึ้นมา
2: โครงการ Public Lecture เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาจริยศาสตร์ศึกษาภาคพิเศษซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยไม่ดนวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้ในแต่ละครั้งเรามุ่งหมายให้คณาจารย์นิสิตนักศึกษาตลอดจนถึงท่านผู้สนใจเนี่ยได้เข้าร่วมแต่ว่ามีประเด็นก็คือว่าเราจะนำสถานการณ์สำคัญในแต่ละช่วงออกมานำเสนอแต่โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของหลักจริยธรรมของคนของกลุ่มคนเป็นหลักครับ
0: ยินดีอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้กับทางคณะนักศึกษาปริญญาโทที่นี่ในเรื่องจริยศาสตร์นะฮะก็ที่จริงต้องบอกว่าประสบการณ์สำหรับของตัวเองเนี่ยอยู่ในการทำงานที่เป็นภาคสังคมด้านสาธารณประโยชน์มาตลอดตั้งแต่จบการศึกษามาที่จริงก็ไม่เคยคิดนะฮะว่าชีวิตตัวเองจะเดินทางเข้ามาสู่เส้นทางของการเมืองเลยถ้าจะพูดว่ามันเป็นอุบัติเหตุหรือมันเป็นชะตาชีวิตที่นำเส้นทางนี้มานี่ก็อาจจะว่าได้นะฮะดิฉันเองบอกว่าตัวเองจริงไม่ใช่นักการเมืองนะฮะดิฉันเองถือตัวเองว่าเป็นชาวพุทธที่มาทำงานการเมืองเรายิ่งเห็นว่าคนนักศาสนศาสตร์ก็ตามหรือนักสังคมทั้งหลายเนี่ยที่จะมาทำงานในเรื่องเหล่านี้ยังคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องมาคิดกันว่าการเมืองนั้นมันเป็นวิชาชีพหนึ่งไหมถ้าหากการเมืองเป็นวิชาชีพหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องมีโค้ดออฟคอนดักต์มันต้องมีจริยธรรมต้องมีจรรยาบรรณเป็นตัวกำกับที่สำคัญแต่ว่าในช่วง6ปีที่ฉันเรียนมาทำงานในฐานะสมาชิกวุฒิสภานะคะเรียนเองก็แปลกใจว่านักการเมืองเป็นวิชาชีพเดียวนะฮะที่ไม่มีจรรยาบรรณกำกับอย่างจริงจังแล้วก็ที่จริงรัฐธรรมนูญปี50นี้ให้ความสำคัญนะคะมาตรา270เนี่ยที่พูดถึงเรื่องการถอดถอนนักการเมืองเนี่ยมีทั้งเรื่องการทุจริตการประพฤติผิดต่อหน้าที่การประพฤติผิดต่อเรื่องของความยุติธรรมแล้วจุดที่สำคัญคือมีการเพิ่มขึ้นมาคือคนที่มีปัญหาในเรื่องจริยธรรมอย่างร้ายแรงเนี่ยสามารถนำไปสู่การถูกถอดถอนจากวุฒิสภาได้แต่ปรากฏว่าไปอยู่6ปีนั้นเราก็ยกตั้งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนะปรากฏว่าเรื่องจริยธรรมเนี่ยเป็นกลายเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันมากแม้แต่สวกันเองก็บอกว่าแค่กฎหมายเราก็จะตายอยู่แล้วเนี่ยเอาจริยธรรมมาผูกคอตัวเองอีกหรือเพราะฉะนั้นเวลาที่ออกแบบนะฮะให้กำหนดหลักจริยธรรมขึ้นมาเนี่ยเถียงมัน2ปีฮะและในที่สุดที่เขียนขึ้นมาก็มีแต่สิ่งที่ควรสิ่งที่จำต้องสิ่งที่น่าจะต้องทำอะไรจะมีอะไรทั้งหลายเนี่ยนะแต่ปรากฏว่ามันเป็นสภาพที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่า มีความคลุมเครือดิฉันเคยเสนอนะว่าถ้าถือหลักแบบพุทธเนี่ยง่ายๆเลยหลักถ้าเอาของพระมาใช้นะฮะมันมีตั้งแต่ปาจิตตีใช่ไหมฮะความผิดในระดับปาจิตตีในระดับสังฆาทิเศษในระดับปาราชิกซึ่งถ้าหากหรือถ้าเอาแบบพื้นฐานสุดคือโลกวัชชะคุณมีพฤติกรรมอะไรที่แบบโลกติเตียนเนี่ยถ้าทำซ้ำๆๆเนี่ยก็อาจจะถูกขอให้สึกออกไปก็ได้นะฮะแต่ถ้าเป็นปาจิตตีคุณก็อาจจะมาขออภัยต่อคณะสงฆ์แล้วก็ปรับปรุงตัวใหม่นะถ้าเป็นความผิดระดับสังฆาทิเศษคุณต้องไปอยู่กรรมแต่ถ้าเกิดคุณปาราชิกเนี่ย4เรื่องคุณต้องหมดจากความเป็นสงฆ์เลยดิฉันเคยเสนอนะตอนนั้นว่าเอ๊ะนักการเมืองเราก็ควรจะกำหนดนะความผิดแบบไหนเรียกว่าปาจิตตีในระดับปาจิตตีความผิดแบบไหนเป็นระดับสังฆาทิเศษความผิดแบบไหนเป็นระดับปาราชิกหรือไอความผิดแบบไหนแบบโลกติเตียนเนี่ยก็อาจจะ

เตือนกันอะไรแบบนี้แต่ปรากฏว่าเขาก็ไม่ทำนะจนดิฉันพ้นมา6ปีเนี่ยยังไม่เคยเล่นงานหรือเอาผิดเพื่อนสมาชิกสว.ด้วยกันได้เลยเพราะว่าไปถึงที่สุดแล้วเนี่ยพอมีการร้องเรียนพอหมดวาระปุ๊บเรื่องก็จบนะหรือในขณะที่มีการร้องเรียนแล้วกรรมการก็ไม่ค่อยกล้าที่จะเล่นงานกันอ่ะเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าการเป็นนักการเมืองนะคะจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่จริงดิฉันไม่ใช่ชาวมหิดลแต่พระราชดำรัสของสมเด็จพระบรมราชนกเนี่ยเป็นบทหนึ่งที่ดิฉันเนี่ยถือเป็นหลักปฏิบัติมานานมากแล้วก็เป็นบทที่ดิฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าเป็นเครื่องเตือนสติของคนทำงานทุกแขนงท่านบอกว่าในฐานะของคนที่เป็นแพทย์เนี่ยต้องประกอบวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งลาภทรัพย์และเกียรติยศจะตกแก่ท่านเองถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นพระดำรัสที่ดีมากดิฉันเองถึงแม้จะเป็นชาวธรรมศาสตร์แต่ก็พยายามยึดถือบรมราโชวาทของท่านไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะฮะว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหมอยังคิดว่าทุกวิชาชีพนะฮะถ้าเราได้พยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมแล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญเนี่ยจะมาเองไม่ใช่ทำเพื่อที่จะได้ลาภยศสรรเสริญนะทีนี้ถ้าเราพูดถึงนักการเมืองเนี่ยนักการเมืองนี่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นวิชาชีพที่ยังคิดว่าสำคัญไม่ต่างจากวิชาชีพอื่นนะฮะแต่ที่น่าแปลกก็คือว่าวิชาชีพอื่นเนี่ยจะต้องร่ำเรียนกันนะฮะถ้าท่านจะเป็นแพทย์ท่านก็ต้องร่ำเรียนท่านเป็นวิศวกรท่านจะเป็นวิชาชีพใดก็ตามเนี่ยท่านต้องร่ำเรียนแล้วก็มีจริยธรรมกำกับตลอดเวลาแต่นักการเมืองนี่จริงๆแล้วควรอย่างยิ่งเลยที่จริยธรรมมากำกับวิชาชีพนะฮะแต่ปรากฏว่าในระบบการสอนเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยคณะรัฐศาสตร์ก็ไม่มีระบบการที่จะสอนให้คนขึ้นไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีหรือนักการเมืองในตำแหน่งใดๆเลยว่าถ้าคุณเป็นนักการเมืองในตำแหน่งนี้เนี่ยคุณจะต้องทำอะไรบ้างนะแม้แต่คนยังมาเป็นส.ส.ส.ว.เนี่ยก็ล้วนแต่เข้าไปฝึกงานทั้งสิ้นนะฮะทีนี้เราบอกว่านักการเมืองคือใครถ้าเราพูดโดยหลักที่เป็นไปในสังคมนะนักการเมืองคือคนที่เข้ามาใช้อำนาจรัฐแทนประชาชนเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ทรัพยากรให้กับประชาชนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดมคติและจริยธรรมจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะเพราะว่าคนเราพอเข้าไปสู่อำนาจแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่มีระบบในการกำกับดูแลเนี่ยอำนาจมันก็จะทำให้เกิดการช่อชนและการทุจริตคอร์รัปชันได้นะฮะเนี่ยฮะอุดมคติการเมืองคือการใช้อำนาจเรื่องจัดสรรผลประโยชน์ให้กับประชาชนนะคะแต่ว่าที่จริงก็มีนักรัฐศาสตร์บางคนนะฮาโรลด์ รัสเวลล์เขาบอกว่านักการเมืองเนี่ยโดยส่วนใหญ่เวลาพูดถึงนโยบายของรัฐบาลซึ่งเรียกว่านโยบายสาธารณะมักจะอ้างนโยบายสาธารณะแต่เพื่อประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็นโยบายสาธารณะเนี่ยก็บางทีเราบอกว่าการเมืองเนี่ยนักการเมืองนักรัฐศาสตร์เขาบอกโอ้การเมืองคุณไม่ต้องไปพูดเรื่องอุดมคติมากมายถ้าพูดง่ายๆเลยเนี่ยการเมืองคือมีอยู่ 3-4 คำ what when where how แล้วก็ how much ก็คือถามว่านะการเมืองคือเป็นเรื่องของผลประโยชน์ว่าใครจะได้ผลประโยชน์อะไรเมื่อไรอย่างไรและเท่าไหร่ต้องบอกว่านโยบายสาธารณะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องการได้เสียของผลประโยชน์ของประชาชนทุกคนนะท่านถ้าพูดง่ายๆในเวลานี้เนี่ยสิ่งที่เรากำลังมีปัญหากับนโยบายสาธารณะบางอย่างเช่นนโยบายสาธารณะเรื่องจำนำข้าวเรื่องรถคันแรกเคยมีประชาชนตั้งคำถามไหมฮะว่าไอ้นโยบายสาธารณะพวกนี้เนี่ยมันควรจะเรียกว่าเป็นนโยบายสาธารณะไหมเพราะว่านโยบายสาธารณะมันควรจะเป็นเรื่องการจัดสรรผลประโยชน์จากภาษีของประชาชนทุกคนให้กับคนทุกคนแต่กลายเป็นว่านักการเมืองเนี่ยใช้ประชานิยมเข้ามาหาเสียง

ก็อ้างว่าเนี่ยคือนโยบายสาธารณะเช่นรถคันแรกยังคิดว่าเราทำไมยอมจ่ายภาษี100,000,000 บาทให้กับการส่งเสริมให้เอกชนแต่ละคนมีรถคันแรกมันถ้าแบบเอาเงินภาษี100,000,000,000ไปสร้างรถไฟทางคู่หรือสาธารณูปโภคอื่นอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ยอมรับได้นะแต่ปรากฏว่ามารถคันแรกแล้วก็เกิดปัญหาเยอะแยะไปหมดตอนนี้รถก็ติดแล้วก็ตอนนี้คนก็ไม่มีเงินจะส่งปรากฏว่าส่งผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจเป็นลูกโซ่ไปหมดนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้ยิ่งคิดว่าอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่คนต้องเริ่มถามว่านักการเมืองเนี่ยควรมีสิทธิ์ไหมในการที่จะออกนโยบายสาธารณะอะไรก็ได้นะคะกรณีจำนำข้าวเป็นต้นนะเรียนชอบคำพูดของกำนันทรงกำนันทรงแกบอกว่าจะซื้อข้าวจะรับจำนำข้าวเนี่ยตันละ20,000 หรือ 30,000ก็ย่อมได้เพราะว่ามันไม่ใช่เงินของคุณแต่มันเป็นเงินของประชาชน60 ล้านคนแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมกับประชาชนยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่ประชาชนเราส่วนใหญ่เราคิดว่าเลือกตัวแทนเข้าไปทำงานในสภาแล้วเราก็ปล่อยเลยคิดว่าเป็นอำนาจของเขาอำนาจอธิปไตยประชาชนมี3 นาทีคุณกาบัตรเลือกตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณไม่มีอำนาจนะแล้วเขาจะกำหนดนโยบายสาธารณะอย่างไรเป็นเรื่องของนักการเมืองคิดว่าสิ่งเหล่านี้ควรจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกนำกลับมาทบทวนใหม่แล้วว่าเป็นไปได้ไหมที่สมควรจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ฮาโรลด์ รัสเวลล์แกพูดนะว่านโยบายสาธารณะนี่มันเป็นเรื่องการอ้างผลประโยชน์ของประชาชนเพื่อประโยชน์ของตัวเองคุณคิดดูแค่เรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะส่วนต่างของจำนำข้าวประมาณตันละ 6,000 บาทเนี่ยมันถูกกระจายออกไปสู่เครือข่ายของนักการเมืองยังไงบ้างแล้วเครือข่ายนักการเมืองเหล่านั้นเนี่ยที่จริงแล้วก็อาจจะต้องบอกว่ามันเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนนะเป็นเครือข่ายของหัวคะแนนที่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะนำกลับมาสู่กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คะแนนเสียงเหมือนเงินนำไปสู่อำนาจอำนาจนำมาสู่เงินเพราะนั้นในระบบของนักการเมืองเหล่านี้ยังคิดว่าต้องตั้งคำถามนะฮะว่าเวลาเราพูดเรื่องประชาธิปไตยทางการเมืองซึ่งหมายถึงการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะมีเพียงเรื่องเดียวไหมว่าเอ้ยมาแล้วนักการเมืองทำอะไรก็ได้ทำประชานิยมก็ได้ในขณะที่ดิฉันคิดว่าท่านอาจารย์ปรีดีพนมยงค์นะซึ่งท่านเป็นรัฐบุตรอาวุโสสมัยที่ท่านเปลี่ยนแปลงการปกครองเนี่ยท่านพูดว่าหลักประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยในความหมายของท่านเนี่ยยิ่งประกอบไปด้วย3 เรื่องเรื่องที่1ก็คือโครงสร้างการเมืองส่วนบนซึ่งเราเรียกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองเป็นเรื่องที่จำเป็นซึ่งในสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475เนี่ยเราเข้าไปจับตรงประเด็นของโครงสร้างส่วนบนคือโครงสร้างทางการเมืองแต่เสร็จแล้วท่านบอกว่าโครงสร้างทางการเมืองตรงนี้จะต้องนำมาสู่การสร้างพื้นฐานที่เราเรียกว่าประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นโครงสร้างส่วนล่างซึ่งมีความจำเป็นแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เป็นเศร้าที่3ของระบบที่เราจะสร้างประชาธิปไตยสมบูรณ์เนี่ยนะคะก็คือวัฒนธรรมประชาธิปไตยแต่สิ่งที่ท่านบอกก็คือว่าการประชาธิปไตยทางการเมืองต้องควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าหากราษฎรส่วนใหญ่เนี่ยยังยากจนอยู่ไม่มีทางที่คนยากจนเหล่านั้นก็จะมาสนใจเรื่องการเมืองเพราะนั้นเราจะเห็นเลยนะว่าเวลานี้เนี่ยพัฒนาการของบ้านเมืองมันสร้างความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจจากความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมแล้วเวลานี้เนี่ยระบบประชาธิปไตยเนี่ยที่ถูกแพร่ขยายมาในพวกเราในโลกที่3โลกกำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยทุกประเทศก็เจอปัญหานะคะและอันนี้เป็นนักวิชาการชาวเยอรมันแกจะเป็นสังคมนิยมนะคลาวส์ออฟเขาได้พูดเอาไว้ชัดเจนหลังยุคสงครามเย็นที่โลกตะวันตกนี้พยายามเผยแพร่
ประชาธิปไตยไปยังประเทศต่างๆนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเผยแพร่ระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยมันคือการสร้างระบบบางอย่างที่เหมือนกับอยู่ในระบบที่เป็น world order ของตะวันตกในการที่เขาจะเข้ามาควบคุม

0: ม่เกี่ยวก็จะบอกว่าจะต้องเอาประชาธิปไตยเข้าไปมีการเลือกตั้งมีต่อมีอะไรนี่คือประชาธิปไตยในรูปแบบนะทีนี้อย่าง Klaus Off เนี่ยเขาวิจารณ์เรื่องนี้ว่ามันคือการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มทุนกับนักเลือกตั้งเพื่อที่จะสร้างเป็นพันธมิตรร่วมระหว่างความมั่นคงและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านจะเห็นได้ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองเนี่ยที่เป็นนักเลือกตั้งเมื่อผนวกกับกลุ่มทุนขนาดใหญ่แล้วเข้าสู่อำนาจรัฐผ่านกระบวนการเลือกตั้งเขาจะมีอำนาจที่เหนือกว่าพวกรัฐประหารนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคือสิ่งที่นักวิชาการตะวันตกเขาก็มองชาวตะวันตกด้วยกันว่าไอ้กระบวนการประชาธิปไตยที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันคือกระบวนการยึดอำนาจระหว่างกลุ่มทุนนะฮะร่วมกับนักเลือกตั้งแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเขาก็จะเข้ามาผูกขาดอำนาจทางเศรษฐกิจทั้งหมดส่วนพื้นที่ของภาคประชาชนนั้นน้อยมากไม่มีทางนะฮะที่คุณจะเปิดโอกาสให้ประชาชนนั้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาสร้างพื้นที่ของตัวเองได้อย่างแท้จริงแม้ว่ารัฐธรรมนูญปี50ปี40เนี่ยจะเปิดพื้นที่ให้กับภาคประชาชนจำนวนมากแต่ก็ปรากฏว่าในที่สุดแล้วเนี่ยประชาชนนี้ก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแล้วก็นักการเมืองเนี่ยเขาก็จะใช้ระบบอุปถัมภ์แบบใหม่ผ่านระบบประชานิยมในการหาเสียงแล้วก็กลับเข้าสู่อำนาจตลอดเวลา
1: คือที่จริงต้องบอกว่าก่อนรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยนะคะในทุนทั้งหลายเนี่ยกลุ่มทุนจะสนับสนุนพรรคการเมืองทุกพรรคแต่หลังจากปี2540นะคะการที่เราเปิดให้มีระบบปาร์ตี้ลิสต์เข้ามาทำให้ในทุนซึ่งในปกติแล้วเนี่ยเป็นเพียงผู้ให้ทุนกับพรรคการเมืองเพื่อที่จะได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็ความไว้วางใจแล้วก็ความเกรงอกเกรงใจแล้วก็ทำเพื่อประโยชน์ของกลุ่มทุนแต่พอรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยเปิดโอกาสที่จะทำให้กลุ่มทุนนั้นเข้ามาเล่นการเมืองโดยตรงเพราะฉะนั้นอันนี้จะหนักกว่านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มทุนเนี่ยที่เขาเคยทำแต่ธุรกิจแต่ต้องอาศัยการเมืองมาเอื้ออำนวยธุรกิจของตัวเองพอการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบของรัฐธรรมนูญทำให้ในทุนนั้นสามารถเข้ามาเล่นการเมืองเองเพราะเมื่อเข้ามาเล่นการเมืองเองเนี่ยแนวทางที่จะมุ่งเน้นไปในเรื่องของการทำประโยชน์ให้เฉพาะกับกลุ่มทุนนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำของประชาชนนั้นเนี่ยก็จะเกิดมากขึ้นเช่นเดียวกันสมัยก่อนเนี่ยเคยมีนักการเมืองอาชีพท่านหนึ่งนะคะท่านเสียชีวิตไปแล้วท่านบอกว่านักการเมืองอาชีพนั้นเนี่ยดีกว่านักการเมืองที่มาจากภาคธุรกิจเพราะว่าเวลาจะคอร์รัปชันก็แค่ตามน้ํา 3-5% มากกว่านั้นไม่กล้าทําแต่พอนักการเมืองมาจากระบบทุนมาจากกลุ่มธุรกิจคราวนี้เนี่ยเขาก็จะลงทุนเท่าไหร่ก็ต้องถอนทุนให้ได้เท่านั้นเพราะฉะนั้นในสมัยหนึ่งเราก็ได้ยินมิสเตอร์ 20% แต่เวลานี้มัน 30% หรืออาจจะถึง 50%หรือในบางรายการเดี๋ยวคิดว่าอาจจะเกิน 50% ด้วยซ้ำไปเพราะนั้นเนี่ยการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากเพราะว่าถ้าเราลองคิดดูว่างบประมาณแผ่นดินปีหนึ่งสมมุติว่า2ล้านล้านนะเอาตัวเลขกลมๆ2ล้านล้านถ้าหากว่ามีการคอร์รัปชัน 30% มันคือ 600,000 ล้านนะฮะเพราะนั้นไอ้ปริมาณของเม็ดเงินในงบประมาณที่เพิ่มขึ้นกับการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยซึ่งการทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่ทุจริตเฉพาะในตัวงบประมาณเท่านั้นแต่ว่าทุจริตนั้นเนี่ยมันลามไปในสิ่งที่เราเรียกว่าการช่อราษฎร์บังหลวงเพราะว่ารัฐสามารถออกกฎหมายหลักเกณฑ์ต่างๆในการที่จะทำให้ผลประโยชน์ทั้งหมดของบ้านเมืองนั้นถูกมุ่งไปสู่กลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นกลุ่มทุนเป็นหลัก
0: โครงการไอ้ประชานิยมทั้งหลายที่เราเรียกว่านโยบายของรัฐเนี่ยนโยบายสาธารณะเนี่ยมันกลายเป็นนโยบายที่สามารถนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชันขนาดใหญ่ ใช่ไหมแล้วก็เป็นกระบวนการที่สร้างหัว

0: คะแนนหัวคะแนนเนี่ยคือต้องบอกว่านักการเมืองเวลานี้เนี่ยมันก้าวหน้าไปถึงขั้นที่เราเรียกว่าการจัดการแบบ MLM Multi Level Marketing ทางการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขาบอกว่าคืนอำนาจให้ประชาชนคือการไปเลือกตั้งโดยแท้ที่จริงแล้วเนี่ยคือการคืนอำนาจให้กลับไปที่นักการเมืองอีกเหมือนเดิมอ่ะเพราะมันเป็นสายพานที่แบบมันสั้นมากอ่ะคุณขึ้นมากาบัตรปุ๊บอำนาจกลับไปที่นักการเมืองทันทีแล้วกระบวนการของพรรคการเมืองเนี่ยขนาดใหญ่เขาก็สามารถที่จะวางฐานพวกบรรดาหัวคะแนนซึ่งอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองขนาดใหญ่เหล่านี้มี NGO ใหญ่ๆที่ทำงานร่วมกับดิฉันมาก่อนนะฮะเข้าไปอยู่แล้ววางแผนให้ NGO คนเหล่านี้นะที่ไปวางแผนให้เขาพูดยังไงทราบไหมฮะสมัยก่อนตอนที่เริ่มรัฐธรรมนูญปี40เนี่ยจริงๆรัฐธรรมนูญปี40เป็นการเปิดช่องที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยมาจากนักธุรกิจสมัยก่อนเนี่ยที่มันเป็นระบบเลือกตั้งแบบเขตเนี่ยกลุ่มทุนไม่สามารถลงมาแข่งกับนักการเมืองอาชีพเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะไม่ว่าพรรคไหนที่มีโอกาสได้ขึ้นมาเป็นรัฐบาลก็จะเอื้ออำนวยประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนทั้งนั้นแต่หลังจากปี40ที่เขาเปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์ขึ้นมากลุ่มทุนสามารถเข้ามาลงขันเล่นการเมืองเองเลยเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยมันทำให้นักเขาเรียกว่าอะไรในทุนทั้งหลายที่เขารู้สึกว่าเมื่อก่อนต้องมาจ่ายเงินน่ะให้กับนักการเมืองบอกเฮ้ยไปจ่ายทำไมลงมาเล่นเองเลยดีกว่าพอลงมาเล่นเองเนี่ยการระดมทุนเนี่ยจากนักการเมืองอาชีพซึ่งนี่ฉันอยากจะเรียกว่าเหมือนกับร้านค้าแบบโชว์หวยมันกลายเป็นมินิมาร์ทกลายเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ที่คุณสามารถดึงสินค้าต่างๆเข้ามาอยู่ในแบรนด์ของคุณคือเมื่อก่อนต้องซื้อนักการเมืองเข้ามานะซื้อกัน 4-50 ล้านอ่ะเข้ามาอยู่ในค่ายของตัวเองมันซื้อค่ายมวยซื้อนักมวยซื้อนักบอลเข้ามาอยู่ในค่ายตัวเองนักการเมืองก็เหมือนกันแต่นักการเมืองก็อาจจะแบบเล่นตัวได้ NGO ผู้ใหญ่คนหนึ่งที่เคยทำงานมาด้วยกันเนี่ยที่เข้าไปรับใช้ฝ่ายพรรคการเมืองเขาออกแบบว่าเฮ้ยต่อไปเนี่ยอย่าไปสนใจซื้อแต่นักการเมืองคุณจัดการเรื่องหัวคะแนนเลยเมื่อคุณมีหัวคะแนนแล้วเนี่ยเลือกตั้งเมื่อไหร่คุณได้แน่นอนเพราะว่าอะไรฮะหัวคะแนนมันก็เหมือนกับระบบ MLM ฮะคุณไปดูไอ้พวกเครื่องสำอางขายตรงอ่ะมันก็พยายามหาผู้ขายเป็นทีมใช่ไหมฮะเมื่อผู้ขายเนี่ยคุมชาวบ้านเป็นกลุ่มๆเอื้ออำนวยความสะดวกทุกอย่างอยากจะกู้เงินเท่าไหร่เอามาก็มีความเดือดร้อนอะไรบ้านมีใครตายมีใครแต่งงานไปถึงหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ลักษณะระบบอุปถัมภ์แบบเกรงอกเกรงใจช่วยเหลือกันเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันนำมาสู่การเมืองระบบใหม่ซึ่งทำให้คุณเลือกตั้งคุณเป็นนักคณิตศาสตร์คุณคำนวณได้เลยนะเวลานี้เนี่ยการเมืองมันไม่ใช่ภาพสวยงามที่บอกว่าประชาธิปไตยทางการเมืองคือการเลือกตั้งโดยที่ในที่สุดแล้วคนที่เข้าสู่การเลือกตั้งมีอำนาจแล้วเนี่ยเข้ามาควบคุมทุกอย่างนะอย่างที่ Chaos of Pool เนี่ยคิดว่านี่เป็นภาพที่ชัดเจนนะฮะว่ามันคือการจับมือร่วมกันระหว่างกลุ่มทุนและนักเลือกตั้งเพื่อเข้ามายึดอำนาจเมื่อเขายึดอำนาจแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่จะกำหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจก็คือเร่งเรื่อง GDP อย่างเดียวนะที่จริงเนี่ย หลายคนก็พูดว่าระบบประชาธิปไตยนั้นเนี่ยไม่ใช่ระบบการเมืองที่ดีที่สุดแต่อาจจะเป็นระบบที่เลวน้อยที่สุดแต่ว่าเวลานี้เนี่ยปัญหาทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศที่ใช้ระบบประชาธิปไตยเนี่ยอาจจะเกิดคล้ายๆกับเราก็ได้นะยิ้นถามหน่อยนะกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันสามารถคัดคนที่มีความสามารถมาไหมสมมุติว่าเราต้องการรองเท้าเรารองเท้าเราสึกเราเสียมันพังเนี่ยถ้าเราต้องการแก้ไขเราต้องไปหาใครฮะเราต้องไปหาช่างซ่อมรองเท้าใช่ไหม หรือถ้าหากว่าเราเป็นโรคหัวใจเราต้องการไปหาหมอเพื่อมารักษาเราเนี่ยเราต้องไปหาหมอที่โรคหัวใจว่าไอ้ใครที่เก่งที่สุดใช่ไหมแต่ท่านคิดว่าระบบเลือกตั้งสามารถหาช่างรองเท้าที่มีความสามารถหรือช่างหรือหมอผ่าตัดหัวใจให้กับท่านได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยการระบบการเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นหลักประกันว่าเราจะได้คนที่มีความสามารถจริงๆในเรื่องที่เราต้องการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาอันนี้ไม่ต้องพูดไปถึงว่าคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าด้วยซ้ำไปนะฮะคุณมีความสามารถในเรื่องนั้นหรือเปล่านักการเมืองแต่ละคนที่เข้ามาในระบบปาร์ตี้ลิสต์ท่านมองกวาดสายตาไปดูแล้วท่านคิดว่าคนพวกนั้นมีความสามารถไหมเนี่ยสมมุติว่าเราถ้าเราเป็นโรคหัวใจแล้วเราไปหาหมอเราเลือกตั้งไอ้พวกนี้เข้ามานี่เราจะไว้ใจให้มันผ่าตัดไหมเนี่ยแต่ละคนเนี่ยนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเราพูดเปรียบเทียบแบบนี้มันทำให้เราเห็นภาพได้ชัดเจนนะฮะแต่ถ้าพูดอย่างนี้คนจะบอกว่าโอ้ยรสนานี่มันแบบต่อต้านการเลือกตั้งเหรอมันไม่ได้ต่อต้านจริงๆแล้วเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งนี่ต้องบอกว่ามันไม่สามารถกันกรองอย่าไปเรียกว่าเพียงแค่คนดีนะคนที่มีความสามารถเหมาะหรือถนัดกับการที่จะเข้ามาแก้ปัญหาเนี่ยยังไม่ได้เลยจริงๆระบบเลือกตั้งก็ออกแบบนะคือ1สสเขตก็อาจจะเป็นคนใกล้ชิดกับประชาชนเลือกเข้ามาแต่เขาก็เห็นว่าสสเขตที่เลือกเข้ามาแล้วเนี่ยอาจจะยังไม่มีความสามารถพอเขาก็เปิดระบบปาร์ตี้ลิสต์เพื่อให้คุณมีโอกาสไปคัดคนที่มีความสามารถแต่ถ้าลงไปเลือกตั้งอาจจะแพ้แต่เป็นคนมีความสามารถที่จะเข้ามาเป็นองค์ประกอบเหมือนสวฮะที่เขามีสวเลือกตั้งกับสวสรรหาสวก็อาจจะเลือกจากประชาชนแต่ว่าเมื่อเลือกจากประชาชนแล้วเนี่ยก็ยังมีสวสรรหาอีกกลุ่มหนึ่งที่เลือกมาจากภาควิชาชีพต่างๆเพื่อให้เป็นคนที่เหมาะกับการที่จะมาทำงานในสิ่งที่จำเป็นแต่ปรากฏว่าไม่ว่าจะเป็นสวสสอะไรนะฮะสสนี่หนักหน่อยนะพวกปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหลายเนี่ยกลายเป็นการตอบแทนทางการเมืองหรือใครลงขันในทุนคนไหนลงขันเยอะก็เข้ามาเพราะนั้นเราจะเห็นว่าเสียขายแก๊สเสียขายรถยนต์เสียอะไรทั้งหลายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีหมดเลยแล้วก็สงสัยว่าไอ้เสียพวกนี้มันบริหารบ้านเมืองเป็นไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบเหล่านี้เนี่ยถ้าถามว่าทำไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่ามันก็ต้องกลับมาเรื่องจริยธรรมนะว่าจริยธรรมเนี่ยถ้าเรามองเห็นแก่เรื่องของส่วนรวมเนี่ยเราก็ต้องเลือกคนที่แบบเหมาะกับงานแล้วก็มีความสามารถที่จะเข้ามาทีนี้ถ้าเรามองในภาพรวมทั้งหมดเราก็จะเห็นว่าโอ้โหกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยมันได้แต่คนต้องมีเงินอะเข้ามาคนดีเขาก็ไม่อยากเปลืองตัวไม่อยากเข้ามายุ่งเข้ามาก็ไม่ได้คนมีความสามารถอย่างบอกหมอโรคหัวใจอาจจะเข้ามาสมัครแต่ว่าอาจจะไม่ได้รับเลือกได้นะทั้งที่โรคหมายถึงว่าถ้าประเทศไทยเป็นคนป่วยที่ต้องการหมอรักษาโรคหัวใจก็อาจจะมีหมอรักษาโรคหัวใจเข้ามาสมัครเลือกตั้งแต่ถ้าเงินน้อยคุณก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในระบบกระบวนการเลือกตั้งเวลานี้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันไม่สามารถกันกรองคนที่มีความจำเป็นหรือเหมาะกับการงานนั้นเข้ามาสู่ระบบได้นะนี่คือสิ่งที่ดิฉันเห็น
1: กกต.นั้นเนี่ยเป็นด่านแรกในการกันกรองคนดีให้เข้าสู่การเมืองนะคะแต่ว่าปรากฏว่ากกต.นั้นเนี่ยแม้แต่คนที่เลือกตั้งเนี่ยบางทีประชาชนยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำไปว่ามีประวัติอะไรบ้างอย่างไรเพราะการที่เราจะใช้กระบวนการเลือกตั้งแล้วได้คนดีคนเก่งคนซื่อสัตย์สุจริตมันก็เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าเป็นเรื่องที่กกต.เนี่ยจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้ดีขึ้นให้สมดังพระราชดำรัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรานะฮะที่ว่าในสังคมนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราคงไม่สามารถที่จะไปกำจัดคนไม่ดีออกไปจากสังคมแต่สิ่งที่เราจะทำได้ก็คือการกันกรองให้มีคนดีเข้าไปสู่การบริหารบ้านเมืองแล้วก็สกัดกั้นคนไม่ดีไม่ให้เข้าสู่อำนาจอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทำได้แล้วยังคิดว่าบทบาทอันนี้เนี่ยต้องผลักดันให้กกต.เนี่ยมีกระบวนการในการสรรหาหรือในกระบวนการในการเลือกตั้ง

0: ทำให้ประชาชนเนี่ยได้รู้จักนักการเมืองดีขึ้นยังคิดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อไปค่ะคือดิฉันคิดว่าจริงๆแล้วตอนนี้ประชาชนตื่นตัวขึ้นมากนะคะจากกระบวนการไอ้สภาพการที่เราเห็นเนี่ยประชาชนลุกขึ้นมาเรียกร้องการปฏิรูปเป็นระยะเวลาดิฉันคิดว่า6เดือนอันนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ของสังคมนะคะแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่มีความหวังดิฉันคิดว่าถ้าหากว่าปรากฏการณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่ให้มันสลายตัวกลับไปเนี่ยการเมืองต้องปรับปรุงตัวเองอย่างแน่นอนแล้วก็การปรับปรุงตัวเองนั้นเนี่ยก็คือการที่คุณจะต้องทำให้ เกิดสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้นักการเมืองนั้นมีจริยธรรมแล้วก็ทำหน้าที่ในการที่จะรักษาผลประโยชน์ของประชาชนให้มากขึ้นอย่างที่เอ็นบอกว่าสมมติเรามีต้นไม้ที่มีเมล็ดพันธุ์ที่ดีมากเลยแต่ถ้าหากว่าต้นไม้นั้นเราไปใส่ไว้ในตู้ที่ไม่มีอากาศไม่มีแสงสว่างไม่มีปุ๋ยไม่มีน้ำเนี่ยต่อให้ต้นไม้ดีขนาดไหนก็ตายนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งแวดล้อมจึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญถ้าเป็นนักการเมืองที่ดีมันก็ต้องมีระบบที่ดีที่จะทำให้คนดีนั้นเนี่ยได้มีโอกาสเติบโตได้อากาศได้แสงได้น้ำได้ปุ๋ยต่างๆที่ทำให้เติบโตขึ้นได้เพราะฉะนั้นคิดว่าเมล็ดพันธุ์ที่ดีคือนักการเมืองกับสิ่งแวดล้อมคือประชาชนและระบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องไปด้วยกันค่ะ
1: ลองดูวันนี้นะสมัยนั้นดิฉันเขียนบทความประชาธิปไตย2นิ้วนี่เป็นการประชุมแก้รัฐธรรมนูญนะท่านเห็นไหมชู2นิ้วตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันชู2นิ้วทำไมปกติเนี่ยในช่องกดคะแนนนะช่องที่1ใช่มั้ยคือช่องแสดงตนช่องที่2เห็นด้วยช่องที่3ไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อสักปี55นะฮะตอนนั้นมีสวผู้สสผู้หญิงคนหนึ่งเป็นสสใหม่ปรากฏว่าโหวตงดออกเสียงใน อะไรสักเรื่องหนึ่งนะฮะปรากฏว่าวันรุ่งขึ้นนะฮะออกมาแถลงข่าวร้องห่มร้องไห้ว่ากดผิดค่ะคืออะไรกดผิดบอกโอ๊ยมันเรื่องสำคัญขนาดนั้นเลยนะขนาดออกมาแถลงว่าที่ไม่กดเห็นด้วยแล้วไปกดงดออกเสียงเนี่ยเพราะว่าตัวเองอ่ะสับสนกดผิดหลังจากนั้นปรากฏการชู2นิ้วนี้ก็เลยเกิดขึ้นเพื่อให้สมาชิกทั้งหลายที่ยังอ่อนหัดจะได้ไม่ต้องคิดอะไรมากกดออดปุ๊บเข้าไปดูสัญญาณนิ้วอย่างเดียวนะฮะแล้วดูเนี่ยเขาชู2นิ้วนะเดินแบบโอ้โหแบบนี้คิดว่าอย่างกับประมูลอะไรสักอย่างเดินแกไม่สนใจอะไรเลยนะตาหลังแกเห็นว่าดิฉันแอบถ่ายรูปอยู่เรื่อยอ่ะตาหลังแกก็จะชู2นิ้ว3นิ้วคือชูเร็วๆเพื่อให้ถ่ายไม่ทันเลยแบบนี้นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคิดว่าอันนี้คือหลักฐานที่ชัดเจนนะฮะว่านักการเมืองในสภาเนี่ยฟังไม่ต้องฟังอะไรเลยเวลาเขาอภิปรายกันโอ้โหจะเป็นจะตายไม่ฟังนะอยู่ข้างนอกกินกาแฟนั่งคุยกันใช่ไหมเสร็จพอกดออดลงคะแนนปุ๊บเข้ามาดูนิ้วอย่างเดียวนะอันนี้ก็เป็นภาพเสียบบัตรแทนกันตอนที่เดี๋ยวฉันพูดเรื่องเสียบบัตรแทนกันโอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตอนนั้นยังไม่มีภาพชัดเจนขนาดนี้ปรากฏว่าตั้งกรรมการสอบมาแล้วนะตั้งกรรมการสอบ2ปีแล้วมั้งแล้วก็เงียบหายไปเลยจนตอนนี้เนี่ยโอ้โหไม่ต้องตั้งกรรมการสอบเลยอะชัดเจนนะอันนี้คือตอนแก้ไขรัฐธรรมนูญดิฉันเองก็ได้ความรู้จากอิตาคนเนี่ยนะมันเสียบบัตรมีทั้ง 3-4 ใบอ่ะเมื่อก่อนไม่เคยคิดว่าช่องเสียบบัตร1อันเนี่ยสามารถเสียบแล้วดึงออกเสียบใบใหม่ดึงออกเสียบใบใหม่ได้แต่ปรากฏว่าลายเนี้ยทำให้เห็นวิธีการนะฮะเดี๋ยวลองดูนะฮะที่จริงระยะเวลาที่เขาคลิปอันเนี้ยมัน1นาที17วินาที1นาที17วินาทีเนี่ยขอแจมนิดนึงเรื่องพลังงานนะฮะตอนที่เขาขายหุ้นปตท.เนี่ยเขาใช้เวลา1นาที17วินาทีนะคะขายหุ้นหมดเลยนะฮะเท่ากับเวลาที่อีตาคนนี้มันกดบัตรเนี่ยนะฮะ1นาที17วินาทีท่านลองดูนะฮะว่าชาวบ้านที่เขามายืนเข้าคิวกันตั้งแต่ตี5ตี4เนี่ยเพื่อจะซื้อหุ้นปตท.ตอนที่เปิด IPO เนี่ย

ปรากฏว่า1นาที17วินาทีก็บอกขายหมดแล้วชาวบ้านไม่มีใครได้นะคะมีแต่นักการเมืองได้หมดนักการเมืองได้หุ้นอุปการะคุณไปเป็นล้านล้านหุ้นนะคะนี่ตอนนี้ยุคนั้นที่ฉันพูดเรื่องการกดบัตรแทนกันแล้วก็ประธานรัฐสภาตั้งกรรมการสอบจนดิฉันออกมาแล้วยังสอบไม่เสร็จเลยแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะตอนนี้ภาพมันก็ชัดเจนจนศาลรัฐธรรมนูญตัดสินให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยที่มาของสวเนี่ยเป็นอันเป็นโมฆะไปนะแต่ว่าคนเหล่านี้เขาพูดว่าไงซาแมนเขาบอกว่าโอ้คนที่กดบัตรแทนกันแค่ 4-5 ใบเองแต่คนที่ลงคะแนนเห็นด้วยเนี่ยมันตั้ง300กว่าไอ้ 4-5 ใบก็เอาออกไปสิอย่าไปนับยังไงก็ชนะอยู่แล้วถามท่านคณาจารย์หน่อยนะท่านนักศึกษาในห้องที่มีการโกงข้อสอบเนี่ยท่านจะบอกว่าเอ้ย 2-3 คนออกไปหรือเปล่าหรือว่าจะยกเลิกไอ้ข้อสอบชุดนั้นเลยสมมติว่าข้อสอบรั่วออกมาหรือมีการโกงข้อสอบปุ๊บเนี่ยมันต้องยกเลิกใช่ไหมแต่นักการเมืองพวกนี้เขาพูดบอกว่าอุ้ยยกเลิกได้ยังไงไม่เป็นธรรมเลยใช่ไหมเขากดบัตรแค่ 4-5 ใบก็ตัดออกไป 4-5 คนอะแล้วก็พอบอกว่าเรื่องนี้ใครรับผิดชอบเขาบอกก็ให้รับผิดชอบตัวเองไปเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับพรรคเพราะฉะนั้นในสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าทุนเวลานี้มันมาครอบงำทั้งหมดนะฮะตั้งแต่กระบวนการเลือกตั้งครอบงำบรรดาผู้แทนสวเองก็ถูกกล่าวหานะว่าเวลาที่โหวตเวิร์ดอะไรเนี่ยน่าจะมีการจ่ายเงินเป็นรายครั้งหรือรายประจำทีนี้เราจะเห็นเลยว่าในเวลานี้เนี่ยในกระบวนการอำนาจที่เราแบ่ง3อำนาจเพื่อให้ถ่วงดุลกันตั้งแต่อำนาจบริหารอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจตุลาการอำนาจบริหารและอำนาจนิติบัญญัติมันรวมเป็น1เกือบจะหมดนะมันเหลือสวอยู่ติ่งนึงอ่ะจำนวน1เท่านั้นเองที่ยังไม่ถูกครอบงำนะเพราะนั้นเนี่ย2ส่วนนี้เนี่ยมันก็รวบอำนาจเวลาผ่านกฎหมายทุกอย่างเนี่ยมันก็เป็นไปเพื่อประโยชน์ของเจ้าของทุนน่ะใช่ไหมฮะเวลาคุณจะออกนโยบายสาธารณะคุณยิ่งไปทำอะไรได้ลำบากมากเลยนะเวลาที่จะควบคุมงบประมาณจะมีอะไรโอ้โหไม่มีเหลือฮะสองส่วนนี้เนี่ยหมดละนะเวลานี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนแล้วว่าเสียงข้างน้อยเนี่ยมีเอาไว้ประดับนะแล้วก็ถ้าหากว่ายุ่งมากนักก็ไม่ให้อภิปรายนะเช่นอภิปรายพอวิธีการก็คือคนนึงเสนอขอปิดอภิปรายอีกฝ่ายนึงจะช่วยกันหน่อยนึงก็ขอเสนอให้อภิปรายต่อเสร็จแล้วก็โหวตพอโหวตปุ๊บเสียงข้างมากชนะทุกทีอ่ะเพราะฉะนั้นมันก็จะลีดไปทุกอย่างเลยคุณอยากจะได้อะไรได้หมดอ่ะเพราะนั้นคณิตศาสตร์มันเริ่มมาตั้งแต่การเลือกตั้งอ่ะคุณต้องการเสียงข้างมากคุณให้ได้300หรือ400เสียงแล้วก็รวมวุฒิสภาอีกสักส่วนหนึ่งเนี่ยแค่นี้เนี่ยคุณก็คุมอำนาจสภานิติบัญญัติได้ทั้งหมดแล้วก็อำนาจรัฐก็อยู่ในมืออยู่แล้วเพราะนั้นจะเหลืออะไรเหลือองค์กรอิสระเวลานี้องค์กรอิสระทั้งหลายต้องทำงานหนักมากไม่ว่าจะเป็นปปช.ไม่ว่าจะเป็นศาลพวกนี้ก็จะถูกดิสเครดิตท่านเห็นไหมฮะนักการเมืองออกมาดิสเครดิตตลอดเวลาเพราะว่าอันนี้คือการทำลายกลไกการตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งคือการทำลายหลักการของประชาธิปไตยหรือรากฐานประชาธิปไตยทั้งหมดเพราะนั้นไอ้สิ่งนี้แหละพอเวลาที่คุณทำอะไรที่มันเกินจากจุดที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะตีกลับมานะไอ้การทำเอกสารปลอมการกดบัตรแทนการส่งสัญญาณโหวตแล้วก็รวมไปถึงไอ้ตอนที่ผ่านกฎหมายเนียโทษกรรมสุดซอยโน่นตอนเท่าไหร่ประมาณตีสี่4:25มันเป็นช่วงอะไรนะเลิกโจรปล้นบ้านตอนกำลังหลับสนิทพอดีเลยมามุ้งขยันเลยกันนักหนาเนี่ยยาววิกาเลยอะตื่นขึ้นมาพวกประชาชนถูกปล้นซะแล้วอะไรเงี้ยนะฮะถึงได้ลุกขึ้นมาต่อต้านกันแล้วก็ไอ้เรื่องปิดโอกาสเสียงข้างน้อยนี่ก็เป็นความที่เขาคิดว่าเสียงข้างน้อยไม่มีอำนาจทำอะไรได้นะแต่อย่างน้อยที่สุดการมีศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็ช่วยทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้แม้จะเป็นทางที่เล็กมากเพราะนั้นเวลานี้สิ่งที่เขาดิสเครดิตก็คือไอ้พวกเนี้ยมันเป็นพวกสมคบคิดกันนะฮะสมคบคิดแล้วก็

เรียกว่าอะไรเป็นการพยายามทำลายรัฐบาลที่มาจากเสียงข้างมากที่ประชาชนเลือกมาซึ่งเราบอกว่าประชาชนเลือกมาก็จริงแต่ไม่ได้บอกว่าคุณจะมาคอร์รัปชันได้คุณก็ต้องมาปฏิบัติตามกฎหมายแต่พวกนี้ก็จะพูดอยู่ตลอดเวลาว่าทำไมมีแต่พรรคเขาที่จะโดนยุบพรรคโดนเล่นงานโดนตลอดเวลาเยนิงเคยคุยกับพรรคพวกบอกว่ามันก็ไม่ต่างจากไอ้คนที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องอะใช่ไหมไอ้เด็กไอ้ผู้ชายที่มันเป็นฆาตกรรมต่อเนื่องฆ่าเด็กอะติดคุกไปแล้วออกมามันก็ทำอีกติดคุกไปแล้วออกมาก็ทำอีกถ้าไอ้คนนั้นมันมีอำนาจกันมาเป็นนักการเมืองมันคงพูดแบบนี้นะมันจะมาจับแต่ฉันเนี่ยทำไมถึงไม่จับคนอื่นมั่งแต่แทนที่จะดูว่าก็คุณทำซ้ำซากอะตลอดเวลาใช่ไหมคุณทำซ้ำซากแล้วคุณก็ไม่เปลี่ยนอะใช่ไหมเวลานี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าผู้แทนราษฎรเนี่ยมันกลายเป็นเพียงพนักงานบริษัทของพรรคการเมืองเท่านั้นนะการแช่อำนาจเสียงข้างมากอย่างน้อยเนี่ยนะสี่กฎหมาย4ฉบับนะที่ทำให้คนเริ่มตื่นตัวขึ้นมาจากไอ้ที่จริงเนี่ยจุดที่เขาตื่นตัวคือไอ้ร่างพรบ.นิรโทษกรรมคือนิรโทษกรรมเนี่ยขึ้นต้นมาครั้งแรกเพียงแค่ยกเลิกการเอาผิดของคนที่เข้ามาชุมนุมแต่พอมาอยู่ในชั้นกรรมาธิการแก้ไขแปรยติโอ้โหเปลี่ยนซะจนแบบครอบคุมระยะเวลาตั้งแต่ปี2547จนถึง2556นี่บอกโอ้โหกี่ปีเนี่ย9ปี10ปีมันมีเนียโทษกรรมอะไรที่มันครอบคุมช่วงเวลายาวนานขนาดนี้คือคนเหล่านี้พอเวลามีอำนาจแล้วมันเหิมเกริมนะมันเกิดความรู้สึกว่าแล้วจะทำอะไรฉันก็ผ่านมาเรียบร้อยถูกต้องสสยกมือทุกคนแล้วมีอะไรไหมดิฉันคิดว่ากรณีร่างพรบ.นิรโทษกรรมนั้นเนี่ยเป็นครั้งแรกนะฮะที่ประชาชนลุกขึ้นมาใช้เสียงทางตรงของตัวเองรับไม่ได้กับพรบ.ฉบับนี้จนในที่สุดสว.นะต้องพลิกลำไม่รับเป็นเอกฉันท์143คะแนนต่อ0น่ะซึ่งใน6ปีไม่เคยมีเลยที่มีการลงมติแบบเป็นเอกฉันท์ขนาดนี้นะแต่ว่าก็ต้องบอกเลยสว.ที่ยอมพลิกลำเนี่ยเผลอๆก็คงจะเป็นนายใหญ่เขาพลิกลำยอมให้ถอยอะถ้านายใหญ่เขาไม่ยอมให้ถอยเนี่ยนะมันคงไม่ถอยหรอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้จากจุดนั้นน่ะที่เรียนคิดว่ามันเป็นจุดของการเสียศูนย์แล้วมันก็ถอยล่นมาทุกอย่างตั้งแต่ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขที่มาสว.นะฮะซึ่งที่จริงถ้าดิฉันไม่ร่วมไปฟ้องด้วยนะดิฉันก็เป็นคนหนึ่งนะฮะในกลุ่มสว.เลือกตั้ง3คนที่ไปฟ้องเพิกถอนไอ้การแก้ไขที่มาสว.ซึ่งหลายคนเป็นสว.เลือกตั้งก็ถามเฮ้ยไปฟ้องทำไมขัดขวางทำไมตัวเองจะได้ประโยชน์อ่ะเห็นไหมถ้าเกิดว่าแก้ไขได้พวกเราก็สามารถลงเลือกตั้งได้อีกโดยไม่ต้องเว้นวรรคดิฉันบอกว่าเฮ้ยพวกคุณมีจริยธรรมหรือเปล่าไอ้หลักจริยธรรมเนี่ยการทำงานโดยปราศจากการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ถูกบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี่ก็เป็นจริยธรรมข้อหนึ่งนะแต่ปรากฏว่านักการเมืองไม่สนใจหรอกใช่ไหมเมื่อเขาไม่สนใจเนี่ยเวลานี้เนี่ยจึงถูกลงโทษแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อไปดูโพลของประชาชนที่ตอบคำถามว่าสิ่งที่ต้องการปฏิรูปเร่งด่วนคืออะไรคือจริยธรรมนักการเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่อาจารย์ทำวิจัยเรื่องนี้เนี่ยคิดว่าเป็นสิ่งที่เหมาะสมว่าจริยธรรมของนักการเมืองเนี่ยจะทำอย่างไรเนี่ยคิดว่าสมัยที่เราเด็กๆเนี่ยนะเราถูกสั่งสอนมาตลอดว่าเฮ้ยเป็นมนุษย์มันต้องมีฮิริโอตปะใช่ไหมแล้วฮิริโอตปะเนี่ยเขาถือว่าเป็นธรรมะคุ้มครองโลกเป็นธรรมะที่ช่วยให้โลกมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยไม่เดือดร้อนและสับสนวุ่นวายนะซึ่งเวลานี้เนี่ยนักการเมืองไม่มีนักการเมืองไม่ได้สนใจฮิริโอตัปปะเพราะนั้นดิ้งคิดว่ามันจะต้องมีกระบวนการการขับเคลื่อนในส่วนของประชาชนอย่างจริงจังนะคะในการที่จะทำให้นักการเมืองเราเนี่ยเกิดฮิริโอตัปปะมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นเวลานี้ดิ้งคิดว่า

สิ่งหนึ่งที่จะทำให้กระบวนการการตรวจสอบนักการเมืองในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันหรือให้ทำให้เขามีจริยธรรมมากขึ้นนั้นเนี่ยต้องทำให้นักการเมืองเหล่านี้เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่สว่างคุณต้องฉายสปอตไลท์ไปที่เขาตลอดเวลาไม่ปล่อยให้เขาไปอยู่ในความมืดใช่ไหมพวกนี้เวลาเข้าสภาอยู่ในความมืดนะดิฉันเองเคยเสนอตอนเข้ามาในวุฒิสภาว่าขอให้ทำโปรไฟล์ของนักการเมืองแต่ละคนเอาเฉพาะสว.ก่อนก็ได้โดยเริ่มต้นจากการที่ขั้นพื้นฐานสุด1คุณเข้าประชุมเท่าไหร่คุณลงมติเท่าไหร่ปรากฏว่าท่านทราบไหมกรรมาธิการ22คณะเห็นด้วยดิฉันแค่4คณะอีกที่เหลืออีก10กว่าคณะไม่เห็นด้วยนี่หมออ้าวในเมื่อเราเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนน่ะเราต้อง address ต่อปวงชนที่เขาเป็นคนเลือกเราทำไมเราไม่ให้เขารู้แม้แต่งานพื้นฐานเลยว่าเฮ้ยคุณน่ะเข้ามาประชุมกี่ครั้งแล้วคุณลงมติเท่าไหร่เพราะมีนักธุรกิจเยอะที่เข้ามาเป็นสส.สว.นะเข้ามาแล้วเซ็นชื่อเสร็จหายไปเลยบางคนไม่เคยมาลงมติเลยยังคิดว่าเอ้ยเขาเอาคุณมาเนี่ยจ่ายเงินเดือนจ่ายสิทธิประโยชน์มหาศาลเนี่ยนะเขาไม่ได้ต้องการมาให้คุณมาเขียนลายเซ็นว่าคุณเข้าประชุมเขาต้องการความคิดความเห็นของคุณเขาต้องการคอนทริบิวชันของคุณเนี่ยที่เป็นรูปธรรมซึ่งถ้าทำสิ่งนี้เราสามารถทำได้ในระดับเรียลไทม์เพราะว่าเวลาที่คุณโหวตใครโหวตอะไรปุ๊บขึ้นเลยทำไมคุณไม่เปิดเผยให้ประชาชนรู้แล้วไม่ใช่เปิดเผยเป็นเรื่องคุณทำไปเลยในกอนางสาวขอนางสาวงอใช่ไหมออกมาเลยเข้าประชุมเท่าไหร่ลงมติเท่าไหร่ลงมติเรื่องอะไรแล้วก็ควรจะลงลึกไปเรื่อยๆในการที่จะรู้ว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันคุ้มค่าเงินเดือนหรือเปล่าแม้แต่การเดินทางจากต่างจังหวัดมาพวกเราก็นั่งรถไฟเครื่องบินฟรีหมดนะแต่เราเคยรู้ไหมไม่เคยตรวจเลยว่าไอ้นักการเมืองจังหวัดนั้นนางมาแล้วมาเข้าประชุมหรือเปล่ามาลงมติหรือเปล่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสสบุญยอดเอาข้อมูลมาเปิดเผยว่ามีสสจังหวัดหนึ่งเดินทางโดยเครื่องบินใน1ปี 600,000 บาทก็คนก็ด่าเนี่ยว่าเอ้ยทำไมคุณไม่เอามาต่ออีกนิดนึงอ่ะเข้าใช้เงินเดินทางด้วยเครื่องบิน 600,000 บาทแล้วประชุมกี่ครั้งลงมติกี่ครั้งลงมติเห็นด้วยไม่เห็นด้วยในเรื่องอะไรบ้างนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เราต้องตรวจสอบนะฮะมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยดร.ประภาสปิ่นตบแต่งแกเคยทำงานวิจัยชิ้นหนึ่งในช่วง10ปีของการออกกฎหมายในสภานิติบัญญัติเข้าใจว่าน่าจะตั้งแต่ปี 35 ถึง 45 หรืออะไรเนี่ยนะพบว่ามีกฎหมายเพียง 2% เท่านั้นที่เป็นกฎหมายที่มีประโยชน์กับประชาชนกฎหมายที่เหลือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรประชาชนเลยเป็นเรื่องอย่างอื่นหมดน่ะซึ่งนี้คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นงานวิจัยที่มันสถาบันทั้งหลายควรจะต้องทำนะฮะว่าเฮ้ยคุณทำอะไรกันบ้างหรือมีเรื่องหนึ่งตอนที่ดิฉันเข้าไปครั้งแรกเนี่ยดิฉันก็เข้าไปอยู่ในการบริการที่ทำเรื่องงบประมาณด้วยแต่ละปีเนี่ยปรากฏจุดที่ดิฉันเห็นนี่ตกใจมากข้อหนึ่งคือรายรับที่เข้ามาปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยรายรับสมมุติว่าอย่างปี5557เนี่ยงบประมาณแผ่นดิน 2.4 ล้านล้านเขาก็จะมีเงินจากการเก็บภาษีทั้งระบบเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2ล้านล้านส่วนอีก4แสนล้านก็กู้ใช่ไหมฮะดิฉันดูตัวเลขทรัพยากรธรรมชาติทั้งระบบทั้งพลังงานแร่ป่าไม้ทุกชนิดเลยนะฮะท่านทราบไหมว่ามันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ของภาษีที่รัฐเอามาใช้มันมีสัดส่วนแค่ 2.5% หมายถึงใน100บาทที่รัฐบาลเก็บจากภาษีทั้งระบบมีภาษีจากทรัพยากรเพียง2.50 บาทเท่านั้นนะคะอันนี้นี่บอกเฮ้ยนี่ไงนี่คือความเหลื่อมล้ำไงนี่คือการผ่องถ่ายทรัพยากรเนี่ยออกไปในมูลค่าที่ต่ำมากแล้วสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมเต็มไปหมดนี่คิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่

0: ดิฉันบอกว่าการปฏิรูปถ้าจะให้ได้ผลนะฮะเวลานี้คุณต้องกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจถ้าคุณกลับมาที่เรื่องเศรษฐกิจได้เนี่ยบ้านเมืองมันจะแก้ไขปัญหาได้แล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติทั้งหลายมันควรจะต้องกลับมาเป็นต้นทุนให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลแต่ไม่ใช่เป็นทรัพยากรของคนทั้งประเทศแต่ถูกผ่องถ่ายไปให้กับคนส่วนน้อยเพื่อสร้างความร่ำรวยแล้วสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับบ้านเมืองมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งนิ้งคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นโจทย์ที่ยากในการที่เราจะคิดต่อเพราะว่าถ้าหากว่าเรามีความจริงใจนะคะในการที่จะแก้ปัญหาเหล่านี้นิ้งคิดว่าบ้านเมืองเนี่ยมันยังแก้ไขได
1: ้นิ้งคิดว่าไอ้เรื่องการปฏิรูปและการเมืองเป็นเรื่องสำคัญมากถ้าไปดูโพยนะคะในช่วงระยะหลังๆเนี่ยสิ่งที่ประชาชนต้องการปฏิรูปมากที่สุดคือจริยธรรมของนักการเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าถ้าหากประชาชนตื่นรู้เนี่ยนะคะแล้วก็ผลักดันการปฏิรูปอย่างจริงจังมันเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนเพราะว่าในต่างประเทศเขาพูดกันนะฮะว่าประชาชนเป็นอย่างไรนักการเมืองก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าหากเราต้องการให้นักการเมืองนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีจริยธรรมเราต้องออกแบบวิธีการที่ทำให้นักการเมืองเหล่านั้นอยู่ในที่สว่างเพราะว่าเวลาคุณอยู่ในที่สว่างเนี่ยจะทำตัวที่แบบไม่เรียบร้อยเนี่ยทำไม่ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าสายตาเขาจับจ้องคุณอยู่เพราะฉะนั้นนิ้งคิดว่าการออกแบบสิ่งต่างๆที่จะให้นักการเมืองนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้สายตาหรือสปอตไลท์ของสังคมนั้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะเป็นการตรวจสอบแล้วก็กระบวนการที่จะทำให้นักการเมืองนั้นกลับเข้ามาสู่ทิศทางที่มีจริยธรรมมากขึ้นค่ะ
2: การที่ได้รับฟังวันนี้ก็มีหลายๆอย่างนะครับที่สามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของการเรียนและการวิจัยได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมของนักการเมืองในปัจจุบันซึ่งถ้ารับฟังเสร็จแล้วก็ตีความในมุมของผมก็คือตอนนี้ค่อนข้างจะมืดมิดเหลือเกินสำหรับวิธีการใดที่จะทำให้นักการเมืองประเทศไทยของเราเนี่ยมีจริยธรรมให้สูงขึ้นแต่ผมก็คิดว่าเมื่อเราเดินไปในอุโมงค์มืดเราก็ต้องมีหวังว่าในอนาคตก็อาจจะเจอแสงสว่างปลายอุโมงค์ได้ครับ
3: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลของการบรรยายเรื่องประสบการณ์สว.ของข้าพเจ้ากับปัญหาจริยธรรมนักการเมืองไทยได้ที่ภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโทรศัพท์02-800-2840-60หรือทางเว็บไซต์www.sh.mahidol.ac.th

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข1

186-191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาการจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาที่ชุมชนบ้านลุงม่วงอำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแปลงผักสดๆงามๆที่เราเห็นนี้นะคะเป็นแปลงผักอินทรีย์ของคนในชุมชนค่ะช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าชาวบ้านเนี่ยเขาเริ่มลงแปลงมาถอนหญ้าบางคนก็เริ่มมีการปลูกรอบใหม่กันแล้วด้วยนะคะผักที่เราเห็นเนี่ยทั้งสดทั้งใหญ่และที่สำคัญนะคะเป็นผักที่ไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะวันนี้วัตถุดิบของเรานั้นนะคะนอกจากจะเป็นผักอินทรีย์สดๆจากแปลงแล้วเราจะมีสูตรดองผักหรือว่าถ้าคนอีสานก็จะเรียกกันว่าส้มผักนั่นเองค่ะผักที่จะนำมาทำส้มผักนั้นนะคะสามารถใช้ได้หลากหลายชนิดค่ะแต่วันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นผักที่นิยมนำมาดองกันนั่นก็คือผักกาดเขียวปลีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะยืนประจำแปลงเลยนะ
1: ค่ะ
0: ยืนกลางแปลงเลยนะ
1: เนี่ย
0: ยืนตรงกลางเลยอันนี้เหรอคะ
1: เร่งไปแล้วค่ะเร่งไปแล้วที่มันสมบูรณ์พอดีที่จะเราไปทำส้มผัก
0: กอใหญ่มากนะคะกอใหญ่มากแต่จะเห็นว่าในแปลงนึงก็ไม่ได้ปลูกแต่ผักกาดเขียวเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มีกะหล่ำมีโหระพามีนู่นนี่นั่นผสมกันไปหมดเลยเน
1: า
0: ะ
1: เราตัดอันนี้ออกอันนี้ก็ขึ้นใหม
0: ่คือเก็บได้เรื่อย
1: ๆค่ะ
0: ให้ดูก่อนนะคะตัวผักกาดเขียวปลีเนี่ยใบคือมันดูกรอบมากอ่ะบางต้นอ่ะมันก็เริ่มเป็นปลีตรงกลางแล้วแต่บางต้นมันยังไม่เป็น
1: ค่ะ
0: อันนี้คือถ้าเกิดว่าจริงๆอายุที่เหมาะสมของเขาก็ควรจะแบบเป็นปลีไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วถ้าอย่างนี้จริงๆเรากินได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ก็ได้เหมือนกัน
1: ได้ค่ะ
0: แต่ว่าถ้าขายไปได้ราคาเพราะมันเบาใช่ไหม
1: คะที่เป็นปลีนั่นจะอร่อยกว่ามันจะแน่นกรอบอร่อยกว่า
0: จะได้ความกรอบเนาะ
1: ใช่
0: นี่ใบของผักกาดเขียวปลีนะคะหนึ่งเขียวใบค่อนข้างจะหนาแข็งแล้วก็ดูกรอบเนาะ
1: ค่ะ
0: คือมันฉุกหนูชิมได้ไหมนะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอชิมนิดนึงนะคะอ๋อกินมันแรงกินมันมีความเหมือนพวกผักกาดหิน
1: อ
0: ะ

0: รียกปลากระทินไหมคือกลิ่นมันจะมีความวาซาบินิดๆอะค่ะฉุนๆใช่มันมีความแบบพอเคี้ยวไปสักพักออกเผ็ดออกเผ็ดออกซ่าออกแบบฉุนๆแบบวาซาบิอะค่ะแบบนั้นเลยทีนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดแต่ปลีเขาอะค่ะเขาจะแตกออกข้างๆเหมือนคะน้าไหมคะเหมือนกระหล่ำไหม
1: ไม่ค่ะมันจะนั้นไปเลย
0: ก็ตายเลยจบเลย
1: จบเลย
0: จะไม่มีการมาแตกข้างๆ
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นเวลาตัดก็คือจะตัดไปแต่ปลีก็ได้ตัดทดต้นก็ได
1: ้ค่ะแล้วก็ปลูกอันใหม
0: ่อ๋อ
1: ต่อไป
0: โอเคหัวไม่เลอะเทอะเลยอ่ะ
1: เดี๋ยวตัดอันนี้ก่อนนะ
0: จ๊ะอันไหนจ๊ะ
1: ตัวนี้
0: อ๋อได้งั้นนะเพนตัดอันนี้เดี๋ยวหนูตัดอันนู้นติดโคนเลยไหมคะ
1: ติดเลยค่ะ
0: แบบติดโคนเลยเนาะตอนนี้หนูก็ติดโคนอยู่นะติดพื้นเนี่ยเนี่ยอ๋อโหใหญ่มากยกกอเลยอันนี้นะคะก็คือผักกาดเขียวปลีทำผักส้มแซ่บๆเนาะ
1: ค่ะ
0: ขอดูนิดนึงนี่ตรงกลางเขาจะเป็นปลีแบบนี้กลมๆถ้าเราปล่อยเอาไว้นานนะคะเขาจะยิ่งปลีใหญ่หรือว่ามันจะเน่ามันจะฟอหรือมันจะยังไงนะเพน
1: มันจะมีดอกขึ้นสำหรับทำพันธุ์นะคะ
0: อ๋อก็คือเป็นพันธุ์แล้ว
1: หัวมันจะแตกออกแล้วก็เป็นดอกขึ้นมา
0: คือปลีมันก็จะแยกออกมาแล้วไม่กลมเป็นก้อนแล้วถูกไหมคะถ้าแก่เกินไปก็ต้องทำพันธุ์แล้ว
1: จ้ะมันก็เหนียวค่ะ
0: แล้วก็เหนียวด้วย
1: เท่านี้พอดีกรอบ
0: ได้ไม่ลงตะกร้าบานเบิกฟ้าเฉยรอยนี้รอยตัดไปแล้วเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: นี่เราจะเปิดอันนี้ให้ดูก่อนนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นปลีนี่ใหญ่แน่นเลยเต็มฝ่ามือเลยนะคะใบก็จะแบบว่าใบใหญ่ๆแบบโอบเอาไว้เวลาเราตัดก็ถึงโคนเลยเนาะอุ้ยใบกรอบมากใบหลุดให้ดูใบก่อนค่ะดูใบดิใบใหญ่มากนี่เทียบกับหน้าเราเริ่มเทิมเลยอ่ะโหสมบูรณ์มากเลยอ่ะนี่คือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีเร่งอะไรไม่มีเลยเนาะ
1: ไม่มีเลยแค่นี้ปลอดเลยไม่มีเลย
0: ทำเองหมักเองเลย
1: ใช่
0: ปุ๋ยทำเองด้วย
1: ทำเอง
0: งามงามผักเนี่ยผักงามคือคนเนาะ
1: อุ้ยขอบคุณค่ะ
0: อุ้ย
1: คุณแก่แล้วแต่ว่าผักไม่แก่มันคนนะคะ
0: ผักไม่แก่นะคะอันนี้เป็นผักกาดเขียวฟรี
1: อันนี้ใบมันเนี่ยเราก็ไม่ทิ้ง
0: อวบเลยไม่เคยเก็บผักใหญ่ขนาดนี้มาก่อนเลยเนี่ยใหญ่มากผักกาดเขียวปีนั้นเป็นพืชตระกูลเดียวกันกับกะหล่ำดอกกะหล่ำปีนะคะมีแคลเซียมสูงและที่เห็นหัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะไม่มีการใช้สารเคมีเลยค่ะแต่ว่าจะใช้การดูแลโดยการบำรุงดินนะคะแล้วก็มีการใช้น้ำหมักแล้วก็ปุ๋ยหมักที่ชาวบ้านเขาทำกันเองค่ะนอกจากผักกาดเขียวปีก้อนใหญ่ๆแล้วนะคะเดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้าเราจะพาผู้ชมลงแปลงผักไปเก็บอีกหนึ่งอย่างมาทำส้มผักกันสักครู่เดี๋ยวค่ะอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่อำเภอลำปลายมาสจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะที่นี่เป็นแปลงผักอินทรีย์ที่ชาวบ้านในชุมชนบ้านลุงม่วงนั้นเขาปลูกร่วมกันนะคะผักที่นี่นะคะต้องบอกว่าแต่ละปลูกนั้นงามมากๆซึ่งแต่ละฤดูเนี่ยเขาก็จะมีการปลูกผักสลับสับเปลี่ยนกันไปแต่ก็จะเน้นว่าจะปลูกผักที่เติบโตได้ดีในฤดูนั้นๆการดูแลนั้นก็จะเน้นปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักที่ทำกันเองนะคะผักอินทรีย์เหล่านี้นะคะนอกจากชาวบ้านเขาจะรวมกลุ่มกันปลูกแล้วเนี่ยเขายังมีการรวมกลุ่มกันขายด้วยค่ะโดยทุกๆวันพฤหัสนะคะจะมีการแพ็คผักเนี่ยก็ส่งเข้ากรุงเทพเพื่อให้กับลูกค้าที่สั่งซื้อเอาไว้ลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าที่เน้นในเรื่องของการดูแลสุขภาพหรือว่าลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยมะเร็งนอกจากนี้นะคะก็ยังมีส่งเข้าไปที่โรงพยาบาลเพราะว่าผักที่นี่นั้นนะคะมั่นใจได้ว่าปลอดภัยต่อผู้บริโภคและผู้ป่วยค่ะในส่วนของผักบางชนิดที่ไม่นิยมรับประทานสดมากนะเขาก็จะมีการนำมาแปรรูปนั่นก็คือการทำผักดองนอกจากผักกาดเขียวปลีแล้วนะคะยังมีผักอีกหนึ่งอย่างที่นิยมนำมาดองนั่นก็คือต้นหอมค่ะโอ้นี่คือหอมนี่อวบมากตรงนี้จะเป็นใบมันจะแน่นๆเนา
1: ะ
0: แต่ว่าอันนี้เนี่ยเราจะเริ่มเห็นว่าตรงโคนข้างล่างเขาอะค่ะเป็นหัวแบบหอมแดงขึ้นมาแล้วอะซึ่งอันเนี้ยที่เราเห็นอะมันเป็นหอมสองชนิดถูกไหมแม
1: ่ค่ะ
0: ก็คือตรงนี้เรียกว่า
1: หอมแดง
0: หอมแดงอันนั้นเรียกว่า
1: หอมแบ่ง
0: หอมแบ่งก็คือมันจะหัวไม่ได้โต
1: ค่ะ
0: ซึ่งเขาก็จะเน้นขายเป็น
1: ขายต้น
0: ขายต้นแต่อันนี้จะเน้น
1: ขายหัว
0: ขายหัว
1: ค่ะ
0: ก็คือหอมแดงที่เราทำกับข้าวนี่แหละค่ะที่เนี่ยซึ่งใบของ

0: ้นหอมแดงอันเนี้ยก็สามารถเอาไปทำกับข้าวได้เหมือนกับหอมแบ่ง
1: ใช่
0: เหมือนกัน
1: แต่ว่าแม่ว่าหอมแดงรสชาติดีกว่าหอมแบ่ง
0: คนๆนะแม่เนาะ
1: จ้ะ
0: โอเคนี่มาเป็นแบบนี้เลย
1: พอดีเลย
0: พอดีเลยใช่ไหมคะคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วถ้าใหญ่แดงๆอ้วนๆมันกินไม่ได้หรอแม่
1: ได
0: ้ก็ได้เหมือนกัน
1: ก็เสียดาย
0: คือทำได้เหมือนกันแต่แม่บอกว่าอันน
1: ั้
0: น
1: เสียดายไว้
0: เก็บไว้ขายดีกว่า
1: ไว้ขายดีกว่า
0: เดี๋ยวไปดูวิธีการดองผักกันค่ะชาวบ้านที่นี่จะมีการดองผักแบบปกติเราก็ดองกันเองถูกไหมคะดองกินกันเองอะไรอย่างนี้เนาะเจ้าของก็นะเจ้าของสวัสดีค่ะเจ้าของต้นหอมขอต้นหอมก่อนนะจ๊ะแม่จ้าจากผักที่เราจะเก็บไปทำส้มผักแล้วนะคะเราจะเก็บผักสดๆไปด้วยไปกินคู่กับผลปลาย่างที่แม่จะทำให้ชิมค่ะ

0: ราจะนำมาทำผักกาดดองกันหรือว่าที่ชาวบ้านที่นี่เรียกกันว่าส้มผักนั่นเองนะคะแม่แหล่จะเป็นคนทำให้ชิมเนาะแม่แหล่สวัสดีค่ะ
1: แ
0: ม่ของเราปลูกผักด้วยแล้วก็จะถ้ามันเยอะก็จะถนอมอาหารด้วยกันดองนี่แหละเนา
1: ะ
0: ให้ดูอีกทีนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมคุ้นเคยกับผักกาดดองเวลาที่เราเปิดกระป๋องผักกาดดองมาหรือว่าเวลาไปซื้อตามตลาดมันจะมาเป็นหัวที่มันแบบสีออกเหลืองๆส้มๆน้ำตาลน้ำตาลเหี่ยวๆนี่คือหน้าตาของก่อนที่จะเป็นผักกาดดองแบบนั้นนะก็คือนี่แหละผักกาดเขียวปรีแต่ที่อื่นอาจจะไม่ใหญ่เท่าที่นี่นะที่นี่ย่าใหญ่เลยเท่ากระมังเลยเนี่ยดูดิเราวางไปคือปิดกระมังมิดเลยคือกาบเนี่ยกาบตรงนี้ของเขาอะก้านเขาอะแข็งมากนะคะแข็งแล้วก็หนาแล้วก็กรอบมากเห็นไหมพวกนี้เราดองได้ไหมคะ
1: ได้ดองพวกนี้แหละดอง
0: เอาล้อพวกนี้ก็ดองแล้ว
1: ดอง
0: แต่จะไม่ค่อยให้มันติดไปเยอะเท่าไหร่นะคะทำไมล่ะแม
1: ่มันมีเยอะ
0: เข้าใจแล้วนี่คือหัวเดีย
1: ว
0: เต็มกระด้งผักที่ล้างสะอาดแล้วนะคะจะเริ่มเข้าสู่ขั้นตอนของการทำส้มผักแล้วค่ะโดยเราจะเริ่มจากการโรยเกลือลงไปแม่บอกว่าเกลือนั้นนะคะต้องใช้เป็นเกลือเม็ดใหญ่จะอร่อยกว่าค่ะแล้วเราจะรู้ได้ไงคะว่าแบบผักประมาณนี้เราต้องใช้เกลือประมาณไหน
1: เราล้างน้ำเสร็จเราก็เอามือแปะๆดูว่ามันได้ไหม
0: ชิม
1: ถ้าไม่เค็มมันก็เป็นเร็วเปรี้ยวเร็ว
0: ผักที่เราเคล้าเกลือเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทิ้งเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้ผักนั้นซึมน้ำเกลือจากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการขยำผักเพื่อใช้สำหรับดองชาวบ้านจะเรียกกันว่าขันส้มค่ะเหมือนกับเป็นการบีบให้เกลือมันแบบซึมเข้าไปอีกทีนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องล้างถูกไหมคะ
1: ล
0: ้างเกลือออก
1: ปกติต้องตากแดดด้วย
0: อ๋อเหรอคะถ้าตากแดดแล้วมันจะต่างจากไม่ตากยังไงอะ
1: มันเห็ดง่าย
0: เห็ดง่ายคือหมาย
1: ทำง่าย
0: มันส้มเร็วหรือว่ามัน
1: ไม่ค่อยไม่ค่อยมุน
0: ไม่ค่อยเละ
1: อ๋อ
0: คือถ้ามันเหมือนว่าเราไปตากแดดอ่ะมันจะมีความเหนียวขึ้นนิดนึงถูกไหมคะแต่ถามว่ารสชาติมีผลไหม
1: ที่เก่าร
0: สชาติก็เหมือนกัน คืออย่างเงี้ยมันอาจจะแบบขยำตอนกรอบๆมันอาจจะหักบ้างอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดเอาไปตากไอ้สักหน่อยนึงโดนแดดเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆใบตองที่มันตายนึ่งอะค่ะมันจะนุ่มตัวลง
1: มันจะนุ่มตัว
0: แต่รสชาติไม่ต่างกัน
1: ไม่ต่าง

0: ชิมได้ไหมเนี่ย
1: โอ้ยทำไมเขากินมาด้วย
0: หิน
2: เ
0: นื้
2: อ
3: ทำเสือ
2: เข้มเหรอใส่ไ
3: ร
2: เทีย
3: เขายังไม่ล้างออกชิมทำไมเนี่ย
4: ผักที่คั้นขยำจนผักนั้นเริ่มซึมน้ำเกลือแล้วนะคะเราจะบีบน้ำเกลือออกให้เสด็จน้ำเลยค่ะจากนั้นก็จะนำไปล้างน้ำสะอาดแล้วก็นำมาบีบไล่น้ำอีกรอบขั้นตอนนี้เราชิมได้นะคะถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าผักนั้นเค็มจัดเกินไปหรือว่าเกลือนั้นยังเป็นเม็ดๆเกล็ดๆเยอะเกินไปเนี่ยสามารถที่จะล้างน้ำได้อีกรอบนึงค่ะแต่ถ้าเกิดว่าล้างน้ำมากเกินไป

0: เวลาดองออกมาเนี่ยผักก็จะรสชาติออกจืดไม่เปรี้ยวเค็มตามที่ต้องการค่ะอีก2 อย่างที่จะต้องใช้นะคะก็คือน้ำซาวข้าวแล้วก็น้ำส้มสายชูค่ะโดยครั้งนี้เราจะใช้น้ำส้มสายชูหมักนะคะแต่ว่าจะใช้แค่เล็กน้อยเท่านั้นนำไปผสมกับน้ำซาวข้าวค่ะน้ำส้มสายชูที่แม่ใส่ลงไปนี้เนี่ยไม่ได้เน้นให้ออกรสเปรี้ยวกับผักนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยให้ผักนั้นกรอบแล้วก็เวลาดองเนี่ยจะไม่ขึ้นฝ้าขาวๆที่ขอบโหลด้วยค่ะ
1: คือแค่ช่วงแล้วเราก็ปิดฝาได้เลยถ้าแบบนี้วิธีการดองแบบนี้ค่ะเราใช้เวลาสักกี่วันมันถึงจะเริ่มเปรี้ยวเริ่มส้ม
2: 3
1: วัน
0: ในส่วนของต้นหอมที่เราเก็บมาวิธีการดองนั้นนะคะเหมือนกันกับการทำผักกาดเขียวปลีเลยค่ะซึ่งก็ต้องนำมาขยำเกลือเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นหอมเนี่ยไม่ต้องขยำนานมากเหมือนกับผักกาดเขียวปลีค่ะ
1: เหมือนนวดจับเส้นเลยไม่เหมือนขยำหอมเลยเหมือนนวดจับเส้นแหละ
3: พร้อมไหมคะแค่นี
1: ้หนูจับประคับประคองไม่ให้มันหักแม่จับพับทีเดียว
0: ต้นหอมที่คั้นขยำแล้วนะคะเราจะนำมาล้างน้ำเกลือออกด้วยน้ำสะอาดค่ะจากนั้นก็จะเรียงใส่โหลดองและเทน้ำซาวข้าวที่เราผสมน้ำส้มสายชูเล็กน้อยลงไปวิธีการทำนะคะอย่างที่บอกว่าทุกขั้นตอนนั้นเหมือนกับการดองผักกาดเขียวปลีเลยละค่ะและต้นหอมที่เราเลือกนำมาดองวันนี้นะคะเป็นต้นหอมที่เริ่มมีหัวแล้วแม่บอกว่าเวลาที่ดองเสร็จแล้วเนี่ยจะได้รสชาติหวานกรอบของหัวหอมด้วยค่ะยานะคะที่ต้องให้ความสำคัญก็คือตอนที่เราวางหอมลงไปในโหลนี่แหละค่ะแม่บอกว่าเราจะต้องมัดเป็นกลุ่มๆก้อนๆกลมๆแบบนี้ค่ะเพราะว่าเวลาที่เราตักขึ้นมากินเนี่ยต้นหอมจะได้ไม่พันกันเป็นพวงขึ้นมาทำให้เรากินง่ายขึ้นนั่นเองค่ะ

0: ีกหนึ่งจานอร่อยยอดฮิตสำหรับผักกาดดองนะคะก็คือต้มจืดผักกาดดองค่ะเราได้แม่รีมาทำให้ชิมแม่รีสวัสดีค่ะตัวผักกาดดองที่เราเอามาทำตัวต้มจืดอะค่ะแม
1: ่
0: อันนี้มันต้องแบบดองแบบหลายวันไหม
1: หลายวันจ้ะเพราะว่าให้รสชาติมันกลมกล่อมมันจะเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ใบมันกระจิตแต่เนี่ยเป็นสีนี
0: ่ต้องให้มันเปลี่ยนสีจากเขียวๆก่อนเนาะให้มันแบบให้มันเปรี้ยวให้มันเค็มแบบจัดจ้านเลย
1: มันจะไม่ชิวมันจะไม่แห้งจะกินได้
0: เปรี้ยวเค็มแล้วค่ะเนี้ยแต่ว่าคือมันจะเปรี้ยวแบบไม่แหลมแบบแหลมเหมือนเวลาซื้อมาต้องไปล้างน้ำก่อนเพราะมันจัดมาก
1: อันนั้นเขา
0: อันนี้มันแบบมันจัดนะคะแต่นะว่ามันจัดน้อยกว่า
1: ค่ะเพราะว่าเราธรรมชาติดิอันนี
0: ้อร่อยแน่นอนแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะที่นอกจากรสชาติเขาจะแบบเปรี้ยวเค็มกำลังดีคือกรอบมากกรอบคือตอนทำเราไม่ได้ใส่อะไรที่แบบไม่ได้ใส่พวกสารอะไรเลยนะไม่มีเลยหมักแบบธรรมชาติแบบบ้านๆนี่แหละอร่อยมาก
2: ต้มจืดผักกาดดองวันนี้นะคะเราจะใส่ซี่โครงหมูค่ะเครื่องนั้นนะคะก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีส่วนเครื่องปรุงก็จะมีน้ำตาลทรายแล้วก็ซีอิ๊วขาวค่ะขั้นตอนแรกนั้นนะคะเราจะนำกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีมาโขลกรวมกันให้แหลกค่ะ
0: กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยแม่จะเอามาคลุกกับตัวซี่โครงหมูนะคะทำไมต้องเอามาคลุกอะคะแม่ไม่ใส่ลงไปในน้ำเลย
1: ให้มันเข้ากันแล้วก
0: ็
1: ด
0: ู
1: หมูจะจ้ะ
0: มันจะนัวเน
1: า
0: ะ
1: จ้ะมันจะอร่อยถ้าเราใส่ไปคนละอย่างวันนี้มันจะเป็นคนละครั้งแล้วมันน้ำไม่อร่อย
0: คือถ้าแยกใส่อะแม่บอกว่าน้ำมันอาจจะไม่ค่อยแบบไม่น
1: ั
0: ว
1: ไม่นัวคือเราปรุงนั่นแหละแล้วก็เอาปรุงรสนิดนึง
0: ปรุงในนี้เลยเหรอคะแม่ปรุงได้เลยแม่วางสากก่อนก็ได้นะ
1: ไม่มี
0: เลยจ้าไปประหลัดขีกเลยซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้แม่เขาจะปรุงในซี่โครงหมูไปเลยนะ
1: จ้
0: าหนูก็เค้าๆหน่อยเนาะ
1: จ
0: ้าแต่น้ำตาลทรายยังไม่ต้องใส่มาใช่ไหมคะน้ำเดือดแล้วนะคะ
1: เดือดจนจ้
0: าเนี่ยเดือดจัดเลยแม
1: ่ใส่ได้เลย
0: ใส่เลยเนาะ
1: จ้าแม่ก็ใส่ผักดาดดอง
0: ไปผักดาดองใส่เลยเหรอคะ
1: ใส่เลยจ้ะที่อร่อยมันจิตเข้ากันกระดูกมันต้องเปื่อยนะเนาะ

0: ใส่หมูปุ๊บเนี่ยเราก็ใส่ผักกาดดองตามอะค่
1: ะ
0: ให้กับเวลาหมูที่มันค่อยๆสุกอ
1: ะ
0: ตัวน้ำผักกาดดองให้มันมีความเปรี้ยวเค็มอะมันก็จะเหมือนมันจะซึมหมูด้วยแต่ถ้าเราต้มให้หมูสุกก่อนแล้วค่อยใส่ผักกาดดองม
1: ัน
0: จะไม่ค่อยซึมแล้ว
1: ไม่ซึมจ้ะไม่อร่อยด้วย
0: เคล็ดลับเนี่ย
1: ค่ะ

0: เทียมกับปูกินเองได้ตลอด
1: ได้ตลอดเลยนะสิหอมคือสีสวยจ้ะหลังจากที่ปลาเราโขลกจนแบบละเอียดแล้ว
0: ให้ละเอียดจ้ะ
1: ใส่กระเทียมกับหอมแดงนะคะ
2: เครื่องปรุงต่อมาก็คือพริกป่นใครชอบเผ็ดมากหรือว่าเผ็ดน้อยก็ใส่ได้ตามต้องการเลยค่ะ
1: มากลายทีเด็ดของเรานะคะก็คือน้ำปลาร้าต้มสุกถ้าเกิดไม่มีน้ำปลาร้าแม่บอกน้ำอุ่นก็ได้เน
0: า
1: ะ
0: น้ำอุ่น
1: แกใส่ไปโลดปลาร้าหนูก็ชอบเด้อ
0: นั่นแหละถ้าชอบก็ใส่พร้อมอร่อยมากอ่ะ
1: อร่อยมากเลยนะ
0: อ
1: ร่อยมากนัวแล้วอร่อยแล้วค่ะ
2: ป่นปลาย่างของเราตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในส่วนของต้มจืดผักกาดดองของเราตอนนี้ก็เปื่อยได้ที่แล้วด้วยค่ะเราจะปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายแล้วก็ชิมรสชาติก่อนนะคะถ้าหากว่าชิมแล้วอ่อนเค็มเกินไปสามารถเติมซีอิ๊วขาวเพิ่มได้ค่ะ

0: กับข้าวของเรานะคะมีทั้งต้มจืดผักกาดดองแล้วก็มีป่นปลาย่างเนาะปลาแห้งเนาะมีส้มผักนะคะก็คือมีทั้งผักกาดดองแล้วก็หอมดองต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยแม่เขาดองไว้ให้ก่อนหน้านี้เพื่อที่จะได้ดูว่าถ้าดองออกมาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่มาเป็นตุ้มๆเลยอ่ะกินป่นไปย่างกับหอมดองก่อนป่นไปย่างนี่คือแซ่บมากมันแบบมันหอมมันเผ็ด
1: อร่อย
2: ตาเลยดีเนี่ยตาย่างตาย่างอร่อยเนาะ
0: มันไม่เปรี้ยวเกินหรือว่าอันนี้กี่วันคะ
1: 4
0: วันมันมีความหวานในตัวมันเองด้วยเนาะหอมอ่ะ
2: หอม
0: และยิ่งกินโดนหัวมันอะค่ะหัวตรงจุกมันขาวๆอ่ะมันหวานเลยอร่อยมากนี่กินกับผักกาดดองบ้างนะคะ

0: ลาเอามากินกับป่นอ่ะมันก็จะได้ความนัวอีกแบบนึงแต่ว่าเป็นผักกาดดองที่พอเอามาทำแกงจืดนะคะเอามาทำต้มจืดอร่อยเลยเพราะว่ารสของต้มจืดอ่ะมันไม่ได้ออกมาจนแบบเปรี้ยวเค็มโดดเกินไปถ้ากินกับป่นอาจจะต้องดองน้อยกว่านี้หน่อยถูกไหมคะแต่ถ้าเอามาต้มจืดนะอันเนี้ยอร่อยเลยน้ำคือนัวมากสูตรแม่เลยต้มพร้อมกันเลยแล้วมันแบบมันซึมน้ำทุกอย่างมันนัว
1: มันจะอร่อยนั่นแหละ

0: ที่ดูแล้วนะคะเปรี้ยวปากอยากกินส้มผักดองแบบนี้นะคะอร่อยมากบอกเลยเปรี้ยวกำลังดีนะคะสั่งได้เพราะว่าชาวบ้านเขาจะทำกันแบบเหมือนพรีออเดอร์เนาะก็คือเราสั่งมาปุ๊บเขาถึงจะทำเวลาส่งไปถึงเราก็จะได้เปรี้ยวกำลังดีอะไรแบบนี้หรือถ้าใครดูแล้วอยากจะได้ผักสดๆนะคะต้องบอกว่าเป็นผักอินทรีย์ 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยแล้วก็มั่นใจได้เลยรวมถึงผักที่เอามาดองด้วยนะคะต้องขอบคุณชาวบ้านนะคะที่ชุมชนบ้านลุงม่วงที่อำเภอลำปลายมาจังหวัดบุรีรัมย์ด้วยนะคะขอบคุณแม่เพนขอบคุณแม่แหล่ขอบคุณแม่ลีนะคะขอบคุณทุกๆคนเลยนะคะที่มาช่วยกันดูแลผักตัดผักฝากทีมงานกลับบ้านขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะสำหรับผู้ชมนะคะที่ดูตามอำเภอจาแล้วนะคะอยากให้โนให้ครูให้มินนี่นะคะไปตามอำเภอจาที่บ้านของตัวเองนะคะมีอาหารอร่อยอร่อยมีวัตถุดิบเด็ดๆนะคะทักทายเข้ามาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Facebook ของตามอำเภอจาค่ะแล้วก็วันนี้ตามอำเภอจาเราหมดเวลาลงแล้วค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณนะคะสั่งเลยค่ะผักที่นี่ปลอดภัยแน่นอนอวบๆด้วยถ้าเกิดว่าเป็นหอมแดงถ้าเอาไปทำผักดองเขาจะเรียกว่าส้มอะไร
1: เอาหอมไปทำส้มผัก
0: ส้มผักก็เรียกส้มผักเหมือนกันไม่เรียกส้มผัก
1: ก็ว่ากันเอาข้าวหอมแดงไปขั้นส้มกินบ้องอย่างนี้นะเอาประกาศเขียวปีไปขั้นส้มกินน้องอย่างน
0: ี้นะไม่ได้พูดเฉพาะ
1: ท่านนี้ก็เข้าใจกันแล้วอย่างนี
2: ้อมรินทร์ทีวี

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ละชนิดในการจำแนกสัตว์ออกเป็นกลุ่มๆได้นะคะในวันนี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าแล้วถ้าเป็นพืชล่ะเราจะใช้อะไรมาแยกกลุ่มพืชกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: พืชที่อยู่บนโลกมีหลายชนิดมีทั้งที่เจริญเติบโตอยู่ในน้ำและบนบกพืชแต่ละชนิดมีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันจึงนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการแบ่งกลุ่มเช่นรูปร่างและลักษณะของพืชถิ่นที่อยู่อาศัยช่วงอายุของพืชประโยชน์และโทษเป็นต้นแต่ถ้าเราจะจัดกลุ่มพืชตามการมีดอกเป็นเกณฑ์จะจำแนกได้2กลุ่มคือพืชมีดอกและพืชไม่มีดอกพืชมีดอกคือพืชที่เมื่อโตเต็มที่แล้วจะใช้ดอกในการสืบพันธุ์อย่างพืชที่เรามักจะเห็นดอกทั่วๆไปเช่นกล้วยไม้ดาวเรืองกุหลาบดอกบัวและอีกมากมายพืชดอกยังแบ่งออกเป็น2กลุ่มโดยใช้จำนวนใบที่เริ่มงอกจากเมล็ดเป็นใบแรกที่เราเรียกกันว่าใบเลี้ยงมาเป็นเกณฑ์ในการจำแนกได้เหมือนกันค่ะถ้าใบเลี้ยงงอกออกจากเมล็ดมีเพียงใบเดียวเราจะเรียกว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเมื่อโตขึ้นลำต้นมักจะสูงขึ้นอย่างเดียวไม่เจริญออกด้านข้างไม่มีกิ่งก้านและมักจะมีข้อปล้องที่ชัดเจนมีลักษณะรากเป็นรากฝอยส่วนใบเมื่อเราสังเกตจะเห็นเส้นใบที่ขนานกันพืชใบเลี้ยงเดี่ยวที่เราเห็นทั่วไปก็จะมีหญ้าข้าวกล้วยเป็นต้นส่วนพืชใบเลี้ยงคู่ใบที่เริ่มงอกออกจากเมล็ดจะมี2ใบออกมาพร้อมกันเมื่อโตขึ้นลำต้นจะเจริญออกด้านข้างโตขึ้นจนราวโอบแทบไม่มิดกันเลยพืชใบเลี้ยงคู่มักจะมีสาขามากมายลำต้นสูงใหญ่แข็งแรงเพราะมีรากแบบรากแก้วที่หยั่งลึกลงไปใบจะมีเส้นใบสานกันเป็นร่างแหเช่นต้นมะม่วงมะเขือพริกเป็นต้นพืชไม่มีดอกคือพืชที่ไม่ได้ใช้ดอกในการสืบพันธุ์แต่จะสืบพันธุ์ด้วยการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เล็กๆที่เรียกว่าสปอร์เช่นเฟิร์นข้าหลวงหลังลายปรงชายผ้าสีดาเป็นต้นพืชเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเช่นนำมาใช้เป็นอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มสร้างที่อยู่อาศัยรวมทั้งมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอื่นๆเป็นอย่างมากเพราะในบริเวณที่มีพืชปกคลุมหนาแน่นบริเวณนั้นมีความสมบูรณ์อีกทั้งยังช่วยกรองมลพิษในอากาศดังนั้นเราจึงควรรักษาต้นไม้กันเยอะๆนะคะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ plant classification P L A N T C L A S S I F I C A T I O N แปลว่าการจำแนกพืช monocotyledon M O N O C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงเดี่ยว Dicotyledon D I C O T Y L E D O N แปลว่าพืชใบเลี้ยงคู่น้องๆคงพอจะทราบเกณฑ์การจำแนกพืชกันไปแล้วนะคะในตอนหน้าเราจะมาเรียนรู้ส่วนประกอบของพืชมีดอกแต่ละส่วนกันว่ามีความสำคัญอย่างไรกันบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากจะพูดถึงความแห้งแล้งของไทยเราทุกคนก็คงคิดถึงภาคอีสานและภาคกลางตอนบนที่มีภูมิประเทศเป็นที่ราบมีอุณหภูมิสูงจากแสงแดดตลอดฤดูกาลในตอนนี้คุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้การดำรงชีพของชาวอีสานว่าจะมีวิธีหาอาหารได้อย่างไร
1: สวัสดีครับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเมืองไทยที่มีลักษณะประเทศที่เอื้อต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์อย่างมากครับรวมไปถึงเอกลักษณ์และมรดกทางภูมิปัญญาของชาวบ้านที่ถูกสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษนั่นก็คือเรื่องของอาหารนั่นเองครับโดยเฉพาะอีสานนะครับที่มีพื้นที่เป็นที่ราบสูงและมีความแห้งแล้งอย่างมากจะมีวัตถุดิบอะไรที่เราสามารถนำมาเป็นอาหารได้ไปติดตามกันครับ

0: ความแห้งแล้งที่เกิดจากแสงแดดที่ช่วงฤดูร้อนอันยาวนานของเมืองไทยทำให้ต้นไม้ผืนดินขาดน้ำไปหล่อเลี้ยงและแห้งเหี่ยวตายไปเป็นพื้นที่กว้างทำให้การหาอาหารนั้นทำได้ยากแต่ยังคงมีวิถีดั้งเดิมที่ใช้ดำรงชีพกันได้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อเลยครับว่าจะมีวิธีการหาอาหารของชาวไทยอีสานนั้นอะไรบ้างครับ
1: เนี่ยครับตรงบริเวณนี้นะครับจะเห็นว่าจะมีฟางนะครับหรือการเก็บเกี่ยวนะครับของชาวนาเนี่ยนะครับจะปล่อยให้ต้นข้าวเนี่ยแห้งตายไว้แบบนี้เมื่อมีการปกคลุมพื้นที่นะครับจะทำให้ดินด้านล่างเนี่ยมีความเย็นกว่าจุดอื่นๆครับและก็เป็นที่อาศัยของหอยนะครับที่จะมาหลบความร้อนนะครับเดี๋ยวเราจะลองเปิดดูนะฮะ

0: ราจะเห็นนะครับว่าพื้นที่อยู่ใต้ฟางเนี่ยครับยังมีความชื้นอยู่นะครับมากกว่าจุดอื่นๆเลยนะฮะเนี่ยนะครับคือหอยนะครับหอยนะครับถ้ามีตัวอยู่ข้างในเนี่ยนะครับฝาจะปิดแบบนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่ไม่มีฝาแล้วก็อยู่ด้านบนของผิวดินแปลว่านกได้เอาไปกินหมดแล้วนะครับดังนั้นนะครับเราก็สามารถหาหอยแบบนี้ได้ในพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็ถ้าหาได้ในปริมาณมากๆเนี่ยมันก็เพียงพอนะครับต่ออาหาร1มื้อของเราครับและนอกจากพื้นที่แห้งแล้งนะครับที่พวกเราได้ตามหาอาหารกันแล้วยังมีบางพื้นที่ที่ชาวบ้านนะครับยังคงเก็บไว้เป็นป่าชุมชนที่จะเป็นแหล่งอาหารและยังมีจำพวกสัตว์และผักนะครับที่จะนำมาใช้เป็นอาหารได้เดี๋ยวไปดูกันครับว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างครับ
1: ความแห้งแล้งที่คนยุคอดีตได้เผชิญกันมาอย่างยากลำบากแม้กระทั่งทำการเกษตรก็ยากยิ่งหาอยู่หากินก็ยิ่งยากเข้าไปใหญ่การเวลาผ่านไปคนอีสานจึงได้เริ่มสร้างพื้นที่ป่าชุมชนไว้สำหรับพึ่งพาร่มเงาหลายจุดเพื่ออาศัยผลผลิตจากต้นไม้เป็นอาหารหรือเป็นสถานที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆได้นั่นเอง
0: และนี่ก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีที่ชาญฉลาดมากนะครับที่ชุมชนได้ทำป่าซึ่งเป็นป่าชุมชนแห่งนี้ขึ้นมาครับแล้วก็เป็นแหล่งในการหาอาหารนะครับอย่างเช่นในบางฤดูนะครับก็จะมาหาเห็ดแล้วก็ได้อาศัยร่มเงานะครับรวมไปถึงสรรพสัตว์ต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปเดินดูครับว่าเราจะได้อะไรจากป่าแห่งนี้บ้างครับ

ช่วงที่เรามานะครับก็เป็นช่วงฤดูแล้งนะครับผมก็เดินหาเห็ดไม่มีนะครับซึ่งไม่ใช่ช่วงฤดูที่จะหาเห็ดได้แล้วก็สัตว์นะครับที่อาศัยอยู่ในบริเวณป่าชุมชนนี้ที่เห็นก็น่าจะเป็นพวกกระรอกนะครับหรือนกนะครับมีเยอะมากเลยครับแต่การที่เราจะล่าสัตว์พวกนี้เพื่อมาทำเป็นอาหารนั้นคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับตอนนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรติดมือกลับไปเลยเดี๋ยวไปดูด้านนอกแล้วก็ไปหาอาหารกันต่อครับและก่อนที่เราจะไปหาวัตถุดิบมาเป็นอาหารเราจำเป็นต้องมีเหยื่อนะครับเหยื่อนั้นนะครับที่เราจะหาได้ในพื้นที่ทุ่งนาหรือพื้นที่แห้งแล้งแบบนี้และในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถหาเหยื่อได้สิ่งหนึ่งนั้นก็คือเขียดนั่นเองครับและวิธีการที่เราจะจับเขียดด้วยมือเปล่านั้นนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะในพื้นที่กว้างแบบนี้นะครับดังนั้นนะครับวิธีของชาวบ้านนะครับที่เขาได้ทำเครื่องมือในการช่วยจับกันวันนี้เราเอาของจริงมาให้ดูเลยนะครับโดยเฉพาะวัสดุนะครับที่หาได้ง่ายๆนะครับก็เป็นท่อ PVC เพราะอะไรรู้ไหมครับเวลาที่เราใช้กดไปที่พื้นนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดว่าไม้ตรงเนี่ยเราจะต้องนอนแบบนี้แล้วตัวเราต้องย่อนะฮะแล้วอาจจะต้องใช้มือจับเราจะใช้ท่อ PVC ลนไฟค่อยๆลนแล้วก็ค่อยๆดัดนะครับให้งอแบบนี้นะครับหลังจากนั้นอาจจะใช้มีดบากนะครับตรงบริเวณปลายนิดนึงครับค่อยๆบากไม่ให้แตกนะครับเพื่อที่จะใช้ขวดนะครับเวลาเสียบเข้าไปมันจะมีความแน่นหนามากแล้วก็แข็งแรงมากนะครับเราจะเตรียมขวดน้ำนะครับมา1ใบและผมจะใช้มีดตัด

ตรงบริเวณนี้นะครับตัดเอาละครับเราก็จะได้ขวดเป็นลักษณะนี้นะครับเมื่อเวลาเรามาสวมใส่เข้าไปเนี่ยนี่นะครับเมื่อเราได้ขวดที่นั่นเป็น2ชิ้นอย่างนี้แล้วนะครับผมก็จะใช้มีดเจาะตรงบริเวณใกล้ๆก้นขวดมากที่สุดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ตรงบริเวณปากของขวดนะครับอีกขวดนึงนะครับเพื่อมาทำกลวยนะครับเพื่อจับเขียดนั่นเองนี่คือลักษณะของกับดักนะครับในการจับเขียดนะครับเมื่อเวลาเราใช้ตัวนี้นะครับคุบตัวเขียดนะครับเขียดจะกระโดดเข้าไปที่รูนี้นะฮะและอยู่ในนี้ออกมาไม่ได้และนี่นะครับที่ผมบอกว่าตรงบริเวณปลายของท่อ PVC เนี่ยจำเป็นต้องลนไฟและทำให้งอไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเราเดินถือนะครับจะสามารถตะคุบกับพื้นได้แบบนี้โดยที่คุณยืนอยู่ไม่ต้องก้มมันจะทำให้การจับนั้นรวดเร็วมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้แรงน้อยด้วยนะครับสำหรับคนจับเดี๋ยวตอนนี้นะครับผมได้เอาอุปกรณ์นะครับที่เราได้เตรียมไว้นี่คืออุปกรณ์การจับเขียดนั่นเองครับเราจะใช้เขียดนะครับเพื่อไปเป็นเหยื่อล่อปลาแล้วก็ตรงบริเวณทุ่งนาพื้นที่แห้งแล้งตรงนี้นะครับตามดินแตกตามร่องดินต่างๆนะครับก็จะเห็นว่ามีเขียดอยู่เต็มไปหมดเลยและวิธีการหาก็คือเราจะใช้ไฟฉายนะครับส่องไปที่พื้นและถ้าเกิดว่ามีแสงกระทบก็คือดวงตาของเขียดนะครับหรือจิ้งหรีดนั้นเราจะมองเห็นได้ในระยะไกลเลยครับแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงตัวเขียดได้แล้วก็ใช้เครื่องมือนี้จับแบบง่ายๆเลยครับ

และเราก็ได้เขียดนะครับมาเยอะมากเลยครับเนี่ยฮะจับได้ง่ายมากจากอุปกรณ์นะครับที่เราทำขึ้นมาเองง่ายๆเลยครับเนี่ยนะฮะสามารถที่จะเอาไปกินก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปเป็นเหยื่อในการจับปลาตัวใหญ่ก็ได้นะครับแล้วเราก็มาดูอีกหนึ่งวิธีนะครับในการหาอาหารเพื่อดำรงชีวิตของชาวบ้านหรือชาวอีสานกันครับท่านผู้ชมจะเห็นไหมครับว่าเมื่อเราอยู่ในทุ่งนาเนี่ยก็จะเห็นสระน้ำกระจายอยู่ไปทั่วเลยนั่นคืออีกหนึ่งวิถีของชุมชนนะครับก็คือปราชาวบ้านเขาได้มีการขุดสระเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในยามหน้าแล้งครับสระนั้นอาจจะทำด้วยฝีมือมนุษย์หรือจะเป็นสระจากธรรมชาติและสระน้ำนะครับเป็นแหล่งอาหารชั้นดีเลยครับในยามหน้าแล้งและสิ่งที่ชาวบ้านนิยมทำที่สุดก็คือการใส่เบ็ดนั่นเองครับโดยคันเบ็ดนะครับจะใช้ไม้ไผ่เหลาแบบนี้นะครับแล้วก็ผูกกับเชือกไนลอนซึ่งมีความเหนียวและผูกกับตัวเบ็ดครับและที่เรารู้นะครับก็คือในสระน้ำแห่งนี้มีปลาดุกแล้วก็ปลาช่อนครับโดยลักษณะที่สายนะครับปลาช่อนจะเป็นปลาที่มีพฤติกรรมล่าเหยื่อครับและเหยื่อที่เราจะใช้ต้องเป็นเหยื่อที่มีชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเขียดที่อยู่ในมือผมนี้นะครับหรือจะเป็นลูกปลาหมอลูกปลากระดี่ก็ได้นะครับส่วนปลาดุกและปลาไหลเนี่ยจะกินเหยื่อที่ตายแล้วไม่ว่าจะเป็นไส้เดือนนะครับหรือเขียดที่ตายแล้วแล้วเดี๋ยวผมจะลองใส่เหยื่อทั้ง2ประเภทครับแล้วเราไปลงมือกันวิธีการใส่เบ็ดนะครับเราก็จำเป็นนะครับที่จะทำเบ็ดมากกว่า1อันครับนั่นคือการเพิ่มโอกาสที่คุณจะจับปลาได้นะครับแล้วเราก็จะวางเบ็ดแบบนี้บริเวณริมน้ำไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะทิ้งเอาไว้แบบนี้ทั้งคืนนะครับแล้วเดี๋ยวตอนเช้าก็กลับมาดูอีกทีนึงครับ

0: ในพื้นที่ทุ่งนาเป็นที่ราบกว้างใหญ่นั้นสิ่งสำคัญมากที่สุดก็คือแหล่งน้ำนั่นเองครับเราจะเห็นว่ามีบ่อน้ำถูกขุดด้วยฝีมือของมนุษย์มากมายเพราะในอดีตนั้นบ่อน้ำธรรมชาตินั้นได้แห้งไปหมดแล้วจากสภาพอากาศที่ร้อนอย่างยาวนานนั่นเองดังนั้นเพื่อการดำรงชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งให้เราตามหาแหล่งน้ำให้ได้เร็วที่สุดครับสัตว์ประเภทกบนั้นจะสามารถหาเป็นอาหารได้ในทุกฤดูกาลโดยจะมีวิธีการหาที่แตกต่างกันไปตามสถานที่โดยในตอนนี้เราจะต้องหารูที่มีป่าหรือกบอาศัยอยู่โดยมีวิธีการที่คุณแบงค์ภาคินทำดังต่อไปนี้ครับ
1: เราเจอรูแล้วครับตรงบริเวณริมสระนะครับก็จะเห็นว่ามีรูอยู่เยอะมากเลยครับการที่เราจะหาปลาหรือว่าปูเนี่ยนะฮะรูเนี่ยอาจจะต้องอยู่ในน้ำนะครับจะมีโอกาสที่จะเจอปลาหรือเจอตัวอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวไปค่อยๆลองลงไปดูฮะเราค่อยๆสังเกตนะครับรูที่อยู่ตรงน้ำเนี่ยอาจจะได้ปลานะครับหรือได้ปูหรือตัวอะไรไม่รู้นะครับอาจจะต้องลองลุ้นดูนะครับว่าในรูนี้มีตัวอะไรอยู่วิธีการนะครับเราจะใช้มือนะครับล้วงเข้าไปจนสุดอุ๊ยลึกมากครับเจอแล้วครับไม่รู้ตัวอะไรแต่ลื่นๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นกบนะครับโอเคเรียบร้อยได้แล้วครับตัวมันเริ่มเลยอันนี้คือกบนะครับตัวใหญ่มากเนี่ยนะฮะวิธีการที่เราจะหาอาหารจริงๆแล้วนะครับการที่ใช้แขนนะครับหรือมือล้วงไปในรูเนี่ยอาจจะดูน่ากลัวไปสักนิดหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่ารูที่อยู่ในน้ำเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะเจอก็จะเป็นสัตว์ประเภทปลานะครับกบนะฮะหรืออาจจะเป็นงูน้ำก็ได้นะครับสัตว์เหล่านี้เนี่ยสามารถใช้เป็นอาหารเพื่อยังชีพได้ในเวลาที่คุณจำเป็นจริงๆนะครับในเพื่อการตัวรอดครับในตอนนี้นะครับเราจะมาทำกับดักในการจับหนูกันครับหนูนะครับที่เราจะใช้จับนั้นอยู่ในพื้นที่ทุ่งนาซึ่งเป็นพื้นที่แห้งแล้งโดยเฉพาะในฤดูแล้งแบบนี้วิธีการดักหนูคือวิธีของชาวบ้านที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนาการใช้เครื่องมือในการที่จะช่วยจับหนูให้สะดวกมากขึ้นและตอนนี้ผมขอนำวิธีที่เป็นการประยุกต์ใช้นะครับในยุคปัจจุบันด้วยและวิธีที่ท่านผู้ชมสามารถที่จะนำไปใช้ได้ในกรณีที่อุปกรณ์ไม่เพียงพอในมือผมนะครับก็คือเป็นไม้ไผ่นะครับที่เราใช้เหลามาโดยประมาณนี้ครับส่วนของบริเวณปลายของไม้นะครับเราจะเหลาให้มีความแหลมนะครับแบบนี้ครับทีนี้วัสดุนะครับที่เราจะนำมาประยุกต์ใช้ก็คือยางรัดผมนั่นเองนะครับลวดนะครับ

ลวดแบบนี้นะครับที่เราจะนำมาใช้เป็นบ่วงนะครับที่จะจับหนูวิธีการทำบ่วงนะครับตรงปลายนะครับจะเห็นว่าเราเนี่ยนำมาบิดเป็นขดแล้วก็มีห่วงเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับและเราก็นำปลายด้านนี้มาสอดแล้วมาดูหัวใจสำคัญนะครับในการทำกับดักกันก็คือในมือผมนี้นะครับมีลักษณะเป็นวงแหวนครับนี่คือวัสดุที่เรานำท่อน้ำ PVC มาใช้นะครับซึ่งเป็นวัสดุที่ในประเทศไทยของเรานั้นหาง่ายมากๆนะครับเมื่อเราตัดมาเป็นวงแหวนขนาดเล็กอย่างนี้นะครับเราก็นำลวดนะครับมามัดนะครับนี่เห็นไหมฮะก็จะปล่อยอันนี้แล้วก็หมุนฮะโอเคหลังจากนั้นเราก็นำยางนะครับมาโอเคเมื่อเราผูกยางแล้วก็ลวดของเรานะครับไว้ที่วงแหวนแล้วก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับเราก็นำไม้ที่เราเหลาไว้นะครับมาผูกไว้ประมาณช่วงนี้นะครับโอเคนี่ถือว่าแน่นขึ้นละมาดูกันครับการทำงานของกับดักของเรานะครับนี่คือลักษณะนะครับของกับดักนะครับเห็นไหมครับและนี่ก็คือกับดักนะครับที่เราจะใช้ในการจับหนูในวันนี้เพื่อมาเป็นอาหารเป็นวิถีของชาวบ้านนะครับที่มีการพัฒนามือของตัวเองในการจับสัตว์ที่อยู่ในทุ่งนาไม่ว่าจะอยู่ในช่วงฤดูแล้งเป็นช่วงที่หาอาหารได้ยากเป็นความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตครับเดี๋ยวเราจะไปลองวิธีนี้กันดูครับและนี่ก็คือรูนะครับของหนูนานั่นเองครับก็เป็นวิธีของปราชญ์ชาวบ้านนะครับที่เขาได้เรียนรู้พฤติกรรมของหนูกันมาเนี่ยโดยเขาจะหาเส้นทางนะครับที่หนูนั้นเนี่ยเดินเป็นประจำและวิธีการที่เราจะปักกับดักนะครับเราจะต้องให้บ่วงนะครับสูงพ้นจากพื้นดินสักประมาณ2เซนติเมตรนะครับเมื่อเราเห็นเส้นทางที่หนูวิ่งนะครับการที่เราใช้กับดักนะครับในการปักนะฮะก็จะต้องดูว่าเส้นทางนั้นต้องเป็นทางบังคับนะครับที่จะทำให้หนูเนี่ยไม่สามารถวิ่งไปในจุดอื่นได้นะครับทั้งซ้ายและขวาแล้วก็จะวิ่งตรงมาที่กับดักของเราแต่ถ้าเกิดว่าเรามาปักแบบนี้นะครับจะเห็นไหมครับว่าด้านข้างของเส้นทางนั้นเป็นพื้นที่โล่งครับและหนูเนี่ยอาจจะสับสนและเปลี่ยนเส้นทางแล้วก็หลบกับดักเราไปได้ครับดังนั้นวิธีที่ถูกต้องนะครับเราต้องปักไว้ช่วงประมาณนี้ครับซึ่งเป็นทางมาขับนะครับมาดูวิธีการทำงานของกับดักกันบ้างนะครับโดยที่เวลาหนูเนี่ยติดกับดักนะครับตรงนี้นะฮะจะรัดนะครับและเมื่อเกิดการดึงนะครับจะทำให้วงแหวนนะครับหลุดจากจุดตรงนี้นะครับที่เราได้ทำเป็นขดลวดเอาไว้นะครับเมื่อหนังยางนะครับที่เราได้ทำเนี่ยมันมีความยืดหยุ่นสูงมากครับก็จะช่วยให้เกิดการรัดของเส้นเอ็นนะครับที่เราจะใช้เป็นกับดักนะฮะอันนี้ก็คือเป็นหลักการทำงานของกับดักของเรานะครับ

การเก็บกับดักนั้นจะต้องใช้เวลาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นครับเป็นวิธีการดำรงชีพมาตั้งแต่บรรพบุรุษหากย้อนกลับไปมองถึงความจริงถ้าเราอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งไม่มีอาหาร

อะไรประทังชีวิตได้นี่คือทางออกเดียวที่จะสามารถมีชีวิตต่อไปได้และในปัจจุบันนี้หนูนากลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจไปแล้วเนื่องจากได้รับความนิยมเพราะหนูนานั้นมีนิสัยการกินที่สะอาดกินแต่ข้าวเปลือกและพืชผักรวมถึงสัตว์ตัวเล็กๆที่มีชีวิตเป็นอาหารซึ่งแตกต่างจากหนูบ้านทั่วไปที่กินของเน่าเสียนั่นเองครับ

0: การทำอาหารทุกครั้งจำเป็นต้องล้างน้ำให้สะอาดเพื่อลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารได้นั่นเองการที่เราอยู่ในป่าการทำอาหารจะลดความพิถีพิถันลงเพราะทุกสิ่งคือความจำเป็นต่อการดำรงชีวิตจะมีเพียงแต่เกลือและกองไฟเท่านั้นที่จะทำการปรุงอาหารในครั้งนี้วิธีการหาอาหารตามแบบฉบับของคนไทยอีสานเราก็หาได้ทั้งหอยหนูนาปลาและกบรวมถึงผักต่างๆที่สามารถนำมาปรุงเป็นอาหารได้นี่คือเสน่ห์ของชาวไทยอีสานที่สืบทอดการดำรงชีพมายาวนานเพื่อที่จะทำให้ไม่ต้องอดในช่วงฤดูแล้งและยังมีอีกหลายวิธีการที่เรายังไม่ได้นำมาถ่ายทอดคุณแบงค์ภาคินจึงคัดเลือกเฉพาะสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ในพื้นที่แห้งแล้งได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในสถานที่แห่งนี้ไปได้ครับ
1: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีของการดำรงชีพนะครับของคนไทยที่สืบทอดมาอย่างยาวนานครับที่เรามาอยู่ในพื้นที่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่แห้งแล้งนะครับหรือเป็นพื้นที่น้ำรวมไปถึงป่าชุมชนสิ่งสำคัญทั้งหมดนะครับขึ้นอยู่กับฤดูกาลด้วยที่เราจะสามารถหาอาหารได้ในพื้นที่แห่งไหนเมื่อเราอยู่ในสถานการณ์นะครับที่เราต้องการอาหารเพื่อการยังชีพแต่การที่เราเข้าใจเรื่องของฤดูกาลนะครับซึ่งฤดูกาลนี้นะครับเป็นการที่จะชี้วัดได้ว่าแหล่งอาหารของเรานั้นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปครับไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนนะครับที่มีความแล้งนะครับที่สามารถที่จะหาอาหารได้ในพื้นที่ที่มีน้ำหรือมีสระรวมไปถึงอาหารที่อยู่ใต้ดินหรือในช่วงฤดูฝนแบบนี้นะครับก็จะสามารถหาได้ในป่าชุมชนครับดังนั้นนะครับเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้แล้วจะทำให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องการหาอาหารเพื่อยังชีพได้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
2: แซงตีโป้โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

ส้มตำถาดมันเพิ่งได้รับความนิยมมาในช่วงนี้เท่านั้นเองนะครับคำถามประเด็นนี้ก็คือว่าเกี่ยวกับความปลอดภัยไม่ใช่ของอาหารแต่เป็นของภาชนะที่ใส่อาหารคนจะรู้สึกว่าส้มตำใช้มะนาวมันมีความเป็นกรดมันอาจจะเอาสารเช่นโลหะหนักออกมาเข้าสู่ร่างกายหรือเปล่าเกิดเป็นอันตรายหรือเปล่าสมัยก่อนใช้ถาดสังกะสีเหตุผลเพราะว่ามันขึ้นรูปง่ายแต่สังกะสีไม่ทนก็ต้องมีการเคลือบผิวหน้าก็ใช้กันไม่มีปัญหาอะไรตราบใดที่มันไม่กระเทาะไม่บิ่นแต่ถ้าเกิดมันกระเทาะบิ่นเราก็จะเห็นว่ามันจะเกิดสนิมเกิดขึ้นแน่นอนว่าเราเห็นมันไม่น่าใช้ไม่น่ากินแล้วก็ทิ้งแล้วเราก็เปลี่ยนไปแต่ประเด็นในสมัยปัจจุบันเนี่ยเราต้องเข้าใจในเชิงของวิทยาศาสตร์เราต้องเข้าใจว่าสารเคลือบเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดออกมาได้ตราบใดที่มันไม่ใช่อยู่ในปริมาณสูงๆหรือความเข้มข้นสูงๆเข้าสู่ร่างกายก็ไม่มีปัญหาอะไรอย่ากระหนกตกใจว่าสารบางอย่างที่ฟังแล้วดูอันตรายแต่ในปริมาณน้อยๆในความเข้มข้นน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรผู้บริโภคก็ควรจะดูแลตัวเองนิดหนึ่งจะไปกินส้มตำถาดร้านไหนอร่อยยังไงก็ดูถึงภาชนะที่เขาใส่ว่าภาชนะดูดีได้มาตรฐานไหมเช่นใช้ถาดสเตนเลสหรือเปล่าหรือถ้าเกิดใช้ถาดที่ยังมีสีอยู่ก็ดูว่าไม่มีรอยบิ่นหรือมีสนิมหรือในสภาพที่มันยังดูดีนะครับแต่ผมเชื่อว่าการมีความรับผิดชอบทั้งสองฝ่ายผู้ซื้อหรือผู้ที่จะไปบริโภคก็มีความรู้ผู้ขายก็มีความตั้งใจที่ทำให้เกิดความปลอดภัยกับผู้บริโภคผมว่าในประเด็นนี้ที่เกิดการถกเถียงทางสังคมขึ้นมาสังคมได้เรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และสังคมได้มีความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของสุขภาพและรู้จักดูแลสุขภาพของตัวเองขึ้นมาและผมว่าในระยะยาวเนี่ยสังคมไทยจะเป็นสังคมที่ให้ความตระหนักเกี่ยวกับคุณค่าของสุขภาพที่ดีของอาหารที่มีคุณภาพ

คือเดี๋ยวนี้มันสะดวกนะครับเราก็กินน้ำขวดนะครับเปิดแล้วก็กินหรือจิบเสร็จปุ๊บก็ปิดหรือแล้วก็เก็บไว้ในรถหรืออีกแบบนึงคือเราก็เอาไปกรอกพอน้ำหมดขวดแล้วยังเอาไปกรอกอีกคำถามคือว่าใช้ซ้ำได้ไหมขวดคำตอบทางวิทยาศาสตร์ก็คือว่าขวดเนี่ยในทางเคมีเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้คนกังวลว่าสารที่จะหลุดออกมาจากการใช้ขวดซ้ำๆเนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยคือ BPA ชื่อเต็มว่า Bisphenol A แน่นอนว่าในปริมาณเยอะๆเนี่ยหรือการได้รับสารนี้ในปริมาณน้อยๆแต่นานๆเนี่ยอาจจะทำให้เกิดความผิดปกติของร่างกายบางอย่างแต่ความเป็นจริงก็คือว่าขวดน้ำที่เราใช้ปกติเนี่ยเป็นขวดเอทนะครับเรียกว่า polyethylphthalate เพราะฉะนั้นขวดเพชรเนี่ยไม่ได้ใช้ BPA ในการผลิตอะไรทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นสังคมกำลังจะเอา2เรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยมาทำให้เป็นการตระหนกตกใจนะครับด้วยมาตรฐานของการผลิตขวดในสมัยปัจจุบันการมีสารปนเปื้อนจากขวดน้ำที่ทิ้งไว้ในรถเนี่ยโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากถึงมีก็มีในปริมาณน้อยไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายกับการบริโภคประเด็นที่สำคัญก็คือว่าการกินน้ำจากขวดที่เปิดไว้แล้วเป็นเวลานานๆอาจจะมีการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์ควรจะต้องระวังมากกว่าคำแนะนำกับผู้บริโภคก็คือถ้าเปิดแล้วอย่าเก็บไว้นานกรุณาดื่มหรือบริโภคให้หมดภายในวันนั้นๆ นะครับถ้าเกิดจะนำขวดไปใช้ใหม่ก็ควรจะทำความสะอาดให้เรียบร้อยร้อยแห้งเหมือนกับแก้วน้ำธรรมดาแล้วก็ค่อยเติมน้ำเข้าไปใหม่แบบนี้สามารถจะใช้ได้หลายครั้ง

ประเด็นเกี่ยวกับการบริโภคทุเรียนพร้อมๆกับการบริโภคเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์เนี่ยมีความเชื่อแล้วก็มีการพูดกันในสังคมว่าไม่ควรจะบริโภคพร้อมกันเพราะว่าอาจจะนำไปสู่การเสียชีวิตเริ่มต้นจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนไม่เป็นต้องเป็นเหล้าอาจจะเป็นเบียร์หรืออาจจะเป็นรูปแบบของวิสกี้เมื่อมีการบริโภคเข้าไปในร่างกายเนี่ยแอลกอฮอล์จะถูกดูดซึมผ่านลำไส้แล้วก็ไปเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ตับนะครับโดยเปลี่ยนจากแอลกอฮอล์เป็นกลุ่มที่เรียกว่าอะเซทัลดีไฮด์และในตับอีกเช่นเดียวกันกระบวนการทางร่างกายก็จะมีเอนไซม์เปลี่ยนจากอะเซทัลดีไฮด์ให้กลายเป็นกรดน้ำส้มหรือเรียกว่าอะซิติกแอซิดซึ่งเป็นพิษน้อยกว่าแล้วก็ขับถ่ายออกไปคราวนี้กลับมาถึงทุเรียนนะครับทุเรียนเนี่ยมีสารประกอบเยอะแยะเลยมีหลายชนิดที่มีซัลเฟอร์หรือกัมมันถันเป็นองค์ประกอบสารประกอบบางอย่างในทุเรียนเนี่ยมันจะยับยั้งเอนไซม์ที่ชื่อว่า aldehyde dehydrogenase ในตับทำให้มีปริมาณของอะเซทัลดีไฮด์สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เหมือนกับมีการแพ้แอลกอฮอล์เกิดขึ้นในผู้ที่บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นพร้อมกับการกินทุเรียนจะรู้สึกว่าหน้าร้อนผิวหน้าแดงหรือลงไปกระทั่งตัวนะครับแล้วก็ตามผิวหนังก็ตามนะครับมันรู้สึกร้อนๆหลังจากนั้นก็จะมีการรู้สึกเวียนหัวหรืออาจจะมีการหายใจติดขัดหัวใจเต้นเร็วขึ้นนะครับดังนั้นสมมติฐานที่เชื่อได้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่ากินแอลกอฮอล์บริโภคแอลกอฮอล์แล้วรู้สึกตัวร้อนกินทุเรียนก็รู้สึกว่าร้อนร้อนเจอร้อนแล้วตายมันมีคำอธิบายลึกซึ้งกว่านั้นการบริโภคแอลกอฮอล์ไปพร้อมกับทุเรียนก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับมันมีข้อสันนิษฐานทางวิทยาศาสตร์ว่าอาจจะเกิดอันตรายโดยเนื่องจากว่ามีการสะสมของสารบางอย่างในร่างกายที่จะทำให้เกิดการทำงานของร่างกายผิดปกติไปประเด็นที่มีคนพูดกันเยอะแล้วก็มีคนเชื่อไปแล้วด้วยนะครับในกรณีที่การใช้กระดาษมาสัมผัสกับอาหารแล้วมีสารเคมีปนเปื้อนเข้าไปสารเคมีตัวหนึ่งที่คนพูดถึงก็คือโซดาไฟโซดาไฟทำหน้าที่ฟอกเยื่อในกระดาษในเยื่อกระดาษจะมีสารที่ทำให้เกิดสีกระดาษไม่น่าใช้คือสารประกอบประเภทแทนนินซึ่งมีกริดเป็นกรดอ่อนดังนั้นเมื่อใช้โซดาไฟที่เป็นด่างแก่มันก็จะทำใหสารประกอบแทนนินละลายออกมาในน้ำแล้วก็ถูกล้างออกไปสารประกอบอีกตัวนึงที่อาจจะมีการพูดถึงคือไดออกซินสารที่อาจมีความเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งแต่ไดออกซินเนี่ยมีปริมาณนิดเดียววิทยาศาสตร์ก็ต้องเข้าใจว่าสารบางชนิดอันตรายในปริมาณสูงในความเข้มข้นหนึ่งแต่เมื่อมีปริมาณน้อยๆไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายอะไรเลยนะครับความเชื่อที่ว่ามีโซเดียมไฮดรอกไซด์มีโซดาไฟอยู่ในกระดาษทิชชู่ที่มาสัมผัสกับอาหารแล้วทำให้เกิดอันตรายในการบริโภคอาหารนั้นไม่น่าจะเป็นความจริงแต่ก็มีกระดาษอีกหลายชนิดที่สามารถที่เรียกว่ารีไซเคิลได้กระดาษใช้ใหม่เยื่อก็จะสั้นลงเรื่อยๆและที่สำคัญเวลาที่ฟอกกระดาษแทนที่จะใช้เยื่อจากต้นไม้ก็ใช้เยื่อจากกระดาษที่ใช้แล้วเนี่ยก็จะมีสีมีบางอย่างที่ล้างไม่ออกดูไม่น่าใช้วิธีการหนึ่งที่ทำให้พอที่จะน่าใช้บ้างก็คือเติมสีเข้าไปเพราะฉะนั้นกระดาษที่มีสีต่างๆสีชมพูเป็นต้นที่อาจจะให้เช็ดปากเช็ดมืออะไรต่างๆเอามาสัมผัสกับอาหารหรือภาชนะที่ใช้กับอาหารก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงกระดาษมีหลายชนิดใช้กระดาษที่เหมาะสมสำหรับการบริโภคที่จะสัมผัสกับอาหารหรือสัมผัสกับภาชนะอาหารใช้ที่มีมาตรฐานอาหารหรือมาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองและแนะนำให้ใช้การใช้กระดาษรีไซเคิลนิตยสารวารสารหรือหนังสือพิมพ์เอามาใช้อีก

นี่เป็นการใช้ที่ไม่ถูกจุดประสงค์ของมันก็ควรจะหลีกเลี่ยงทำไมคนถึงบริโภคน้ำอัดลมและได้รับความนิยมผมว่ามันเป็นไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันถ้าเกิดในเชิงของวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นเพราะว่ามันมีน้ำตาลอยู่กินแล้วสดชื่นน้ำอัดลมเนี่ยมันคือน้ำหวานแต่งสีแล้วก็อัดแก๊สเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ละลายลงไปในน้ำมันจะอยู่ในรูปของกรดคาร์บอนิกหรือเรียกว่าคาร์บอนิกแอซิดที่บอกว่าในน้ำอัดลมเนี่ยมันมีความเป็นกรดจะกัดนู่นกัดนี้ได้แล้วต้องเข้าใจว่า pH ของน้ำอัดลมเนี่ยประมาณ3 pH ประมาณ3เนี่ยก็พอๆกับน้ำส้มคั้นหรือน้ำมะนาวที่เกิดจากกรดซิตริกแอซิดความเชื่อที่ว่าเอาไปใช้ล้างสุขภัณฑ์เอาไปกัดสนิมความเป็นไปได้คืออะไรนะครับเวลาที่เอาไปล้างสุขภัณฑ์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้สุขภัณฑ์เลอะเต็มไปด้วยคราบเหนียวนะครับความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ3เนี่ยไม่ได้ช่วยอะไรกรดฟอสฟอริกแอซิดที่อยู่ในน้ำอัดลมเนี่ยจะเป็นกรดแก่อย่างงู้นอย่างงี้แต่ในปริมาณที่น้อยๆเนี่ยมันไม่ได้กัดสนิมออกไปยกเว้นเขาเติมสารอื่นเข้าไปและในอีกรูปแบบนึงที่อาจจะดูน่ากลัวก็คือเอาน้ำอัดลมที่มีสีดำใส่ลงไปบนเตาเยอะๆเลยนะครับเต็มหม้อแล้วก็ค่อยๆให้ความร้อนค่อยๆเคี่ยวกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นก็คือน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปน้ำระเหยไปต้องเข้าใจว่าในนั้นมีน้ำตาลประมาณ1ใน10ประมาณ 10% เยอะนะฮะก็เหมือนกับน้ำตาลมาเคี่ยวแล้วก็มีสีที่เกิดจากการปรุงแต่งสีกลิ่นต่างๆเข้าไปสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำตาลก็จะงวดมากขึ้นเหมือนเรากำลังทำปฏิกิริยา caramelization ก็คือเคี่ยวน้ำตาลให้มันมีสีนะครับจนกระทั่งมันไหม้เราไม่ได้บริโภคของที่มันไม่ไหม้แบบนั้นการแสดงแบบนี้มันทำให้ดูน่ากลัวเกินจริงแต่ที่กลัวคือน้ำตาลไม่ว่าอยู่ในรูปของฟรุกโตสซีรัปหรือน้ำตาลในรูปแบบอื่นๆเนี่ยในน้ำอัดลม1ขวดเนี่ยประมาณได้เลยครับถ้าเกิดเทียบเป็นกรัมก็คือประมาณ1ใน10เช่น1ลิตรจะมีเกินกว่า100กรัมการบริโภคน้ำตาล100กรัมเป็นปริมาณที่มากพอสมควรดังนั้นไม่ควรจะทานน้ำอัดลมมากจนเกินไป

น้ำแข็งที่เราทำที่บ้านเนี่ยนะครับเอามาจากเครื่องกรองน้ำหรือเอามาจากขวดก็ตามนะฮะแล้วเราก็ทำน้ำแข็งเป็นก้อนๆใส่ในบล็อกทำน้ำแข็งใส่ในตู้เย็นเอาไว้ทุกอย่างเราเชื่อว่าสะอาดแล้วหลังจากนั้นก็เอามาใส่น้ำแล้วพอตั้งทิ้งไว้สักผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งน้ำแข็งละลายหมดสมมติว่าเราดื่มน้ำนั้นไม่หมดนะฮะเราเห็นตะกอนขาวๆเหมือนรังแคเนี่ยสุดท้ายก็จะตกอยู่ที่ก้นแก้วผมอธิบายให้ฟังแบบนี้เวลาที่เอาน้ำเนี่ยใส่ที่ทำน้ำแข็งเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงเรื่อยๆน้ำแข็งเนี่ยจะเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งเนี่ยจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในน้ำจะกลายเป็นผลึกโดยที่ผ่านพันธะที่เรียกว่าพันธะไฮโดรเจนนะครับจะมีการเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบมีลักษณะเป็นทั่วไปก็จะเป็นหกเหลี่ยมแล้วก็เรียงไปเรื่อยๆนะครับในทุกที่ทุกทางนะครับก็จะทำให้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเลยเรียงตัวกันอย่างอยู่ข้างนอกของที่ไม่บริสุทธิ์ในน้ำเช่นอะไร 1. ก๊าซที่ละลายในน้ำ 2. อาจจะเป็นแคลเซียมไอออนซึ่งปกติก็ละลายน้ำพอได้รวมกับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เวลาที่มันรวมตัวกันปุ๊บมีความเข้มข้นสูงระดับหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนจากสารละลายเป็นของแข็งมันก็จะตกออกมาเป็นตะกอนตะกอนขาวๆที่คล้ายรังแคเนี่ยที่เราเห็นเวลาที่เราดื่มน้ำไม่หมดแล้วมันละลายนะครับอันนี้คือตะกอนของแคลเซียมคาร์บอเนตหรือที่เราอาจจะคุ้นเคยกับรูปแบบของตะกรันหรือหินปูนของพวกนี้กินได้ไม่มีปัญหาอะไรไม่เป็นพิษเห็นเป็นตะกอนก็ไม่กินแล้วก็เททิ้งไปกินเข้าไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรเหมือนกันไม่ต้องกังวลเวลาบริโภคน้ำแข็งสิ่งที่ควรทำสองสามอย่างก็คือว่าดูสินะฮะว่าภาชนะเนี่ยที่เขาเอามาใส่น้ำแข็งเนี่ยมันดูปลอดภัยหรือเปล่าหยิบหรือตักน้ำแข็งมาบริโภคเนี่ยใช้มือเปล่าหรือเปล่าหรือใช้ภาชนะตักหรือใช้อุปกรณ์ตักเนี่ยดูดีมีมาตรฐานไหมการแช่น้ำแข็งก็ควรจะมีภาชนะสำหรับน้ำแข็ง

ไม่ใช่เอาน้ำแข็งไปแช่กับผักไม่ใช่น้ำแข็งไปแช่กับหมูเนื้อไก่ที่มันยังไม่สุกนะครับหรือสุกแล้วก็ไม่ควรจะเอาไปรวมกันเพื่อป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่อาจจะติดมาจากอาหารประเภทอื่น

การฝังแร่รักษามะเร็งเนี่ยเป็นวิธีการหนึ่งในการใช้รังสีรักษาซึ่งการรักษาด้วยรังสีเนี่ยมี2แบบก็คือการเขาเรียกฉายรังสีแบบภายนอกกับการฝังแร่รังสีซึ่งหลักๆเนี่ยก็มีอีก2แบบก็คือฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวหรือฝังแร่รังสีแบบถาวรในคนไข้มะเร็งปากมดลูกเราก็ใช้ทั้งรังสีฉายภายนอกแล้วก็ฝังแร่รังสีแต่เป็นแบบชั่วคราวในการรักษาทั่วๆไปที่ถือว่าเป็นมาตรฐานแล้วก็ได้ผลเนี้ยในเรื่องของการฝังแร่รังสีแบบถาวรนะคะก็จะมีมะเร็งต่อมลูกหมากในระยะต้นส่วนระยะอื่นก็มีวิธีการให้รังสีต่างกันออกไปการฝังแร่รังสีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชั่วคราวหรือถาวรเนี่ยในช่วงที่มีแร่อยู่ในตัวบุคคลคนผู้ป่วยเนี่ยเราถือว่าเราจะต้องป้องกันอันตรายจากรังสีนี่โดยทั่วๆไปที่เราใช้กันอยู่ก็คือการฝังแร่รังสีแบบชั่วคราวเนี่ยในช่วงที่เรากำลังให้แร่รังสีในคนไข้เนี่ยคนไข้จะต้องอยู่ในห้องที่อยู่คนเดียวป้องกันรังสีแล้วพอเราฉายรังสีเสร็จเราให้ปริมาณรังสีที่เราพอใจแล้วเราก็จะเอาแร่รังสีออกจากตัวคนไข้เพราะฉะนั้นคนไข้พอออกจากห้องนั้นเนี่ยก็จะไม่มีแร่รังสีอยู่ในตัวถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็จะไม่สีให้กับคนอื่นแต่ในกรณีที่ฝังแร่รังสีแบบถาวรแร่รังสีจะอยู่ในตัวคนไข้จนกระทั่งเสียชีวิตเลยเพราะไม่สามารถเอาออกได้ซึ่งการที่มีแร่รังสีอยู่ในตัวคนไข้เนี่ยก็จะมีการแผ่รังสีออกมาจริงๆแล้วไม่ใช่ว่าพอเขามีแร่รังสีแล้วใครก็ไปแตะต้องหรือเข้าใกล้ไม่ได้เราจะต้องมีการวัดก่อนว่าเราฝังที่ตรงไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วแผ่รังสีออกมาที่ข้างนอกเนี่ยระยะ1เมตรเนี่ยเป็นที่ตามมาตรฐานหรือเปล่าถ้าตามมาตรฐานแบบว่าลดน้อยลงตามมาตรฐานที่รับได้จากเกณฑ์มาตรฐานสากลเนี่ยเราก็จะให้คนไข้กลับบ้านแต่ขณะเดียวกันมันก็ยังมีอยู่บ้างก็จะแนะนำคนไข้ต่อว่าจะต้องแยกตัวเองอย่างไรนอนในห้องอยู่คนเดียวยังไงอย่าเพิ่งไปคลุกคลีกับใครบ้างเป็นระยะเวลาเท่าไหร่กลับมาจะต้องอยู่ห้องแยกต้องใส่เสื้อตะกั่วเวลาไปพบปะกับคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะนอนคนเดียวอย่างเงี้ยไม่เข้าใกล้เด็กหรือว่าคนญาติที่ท้องอย่างเงี้ยค่ะหรือไม่เข้าไปในพับลิกที่แบบเช่นไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ซึ่งเขาจะมีการเขาเรียกคำนวณและประมาณการได้แร่กัมมันตภาพรังสีเนี่ยมันมีครึ่งชีวิตคําว่าครึ่งชีวิตหมายความว่าสมมติไอโอดีน125เนี่ยมีครึ่งชีวิต60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติเริ่มต้นด้วย100หน่วย60วันเขาจะเหลือ50หน่วยพออีก60วันถัดไปเขาจะเหลือ25หน่วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆซึ่งในทางการแพทย์เนี่ยพบว่าถ้ามันลดลงไปเรื่อยๆประมาณ10ครึ่งชีวิตเนี่ยประมาณสัก600วันสำหรับ IOD 125ก็ถือว่าตรงนั้นเนี่ยค่อนข้างจะปลอดภัยนั่นเป็นที่มาว่าถ้าเกิดผู้ป่วยเสียชีวิตถูกไหมคะตัวเม็ดแร่ก็อยู่ในตัวเขาถ้าเขาฝังแร่เนี้ยมานานสักเกิน600วันอย่างเงี้ยก็ไม่เกิดประเด็นอะไรแต่ถ้าเกิดเขาเสียชีวิตโดยที่ฝังแร่มาประมาณ 3-4 เดือนอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เสียชีวิตแล้วการที่จะไปเผาศพหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องระมัดระวังเช่นก็ต้องอธิบายให้ญาติเข้าใจว่ายังไม่ควรจะเผาควรจะเก็บไว้แล้วก็ระยะเวลาเนี่ยให้มันเกินปีไม่มีอาการป่งชี้ในการได้รับรังสีค่ะยกเว้นแต่ได้รับปริมาณมากๆอย่างเช่นมีระเบิดนิวเคลียร์ลงอย่างสมัยก่อนหรือว่ามีนิวเคลียร์รีแอคเตอร์ระเบิดที่ญี่ปุ่นอย่างที่เราทราบเนี่ยค่ะคนที่อยู่ใกล้ในรัศมีอันหนึ่งที่ได้รับรังสีปริมาณมากอันนั้นถึงจะเกิดอาการนะคะหรือถ้าว่าได้ห่างออกไปอยู่ระยะหลายกิโลแต่ได้รับรังสีด้วยเนี่ยแต่ว่าน้อยประมาณหนึ่งเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดอาการจนกระทั่งสักเดือนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีอาการเขาเรียกบอกว่า

ไขกระดูกโดนทำลายแล้วก็จะมีการติดเชื้อแล้วก็เสียชีวิตซึ่งจริงๆเราเคยมีตัวอย่างแล้วจากการที่จำถ้าจำข่าวได้ก็จะมีสำล้อที่ขโมยตัวโคบอลถ้าจำได้นะคะอันนั้นเนี่ยตัวโคบอลเนี่ยไปอยู่ในบ้านของเจ้าของบ้านที่รับซื้อ

แต่ถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยเขาไม่ได้มีรังสีอยู่ในตัวนะคะแต่เขาถูกฉายรังสีก็เหมือนกับญาตินั่นแหละค่ะที่อยู่ใกล้กับคนไข้ก็ได้รับรังสีแต่ว่าอย่าตื่นตกใจเพราะว่ารังสีที่จากการฝังแร่ถาวรเนี่ยที่แผ่ออกมาเนี่ยมันหนักอะแต่มันไม่มากเนี่ยก็ถือว่ารังสีทุกชนิดเนี่ยแต่ว่าถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้เป็นโรคก็ไม่ควรจะไปรับรังสีโดยไม่จำเป็นเพราะว่าเวลาที่เรารับรังสีในละช่วงชีวิตเนี่ยมันไม่ได้หายไปไหนมันก็สะสมเพราะฉะนั้นกว่าเราจะโตกว่าเราจะมีอายุมากขึ้นเราก็ได้รับรังสีนิดหน่อยไปเรื่อยๆถูกไหมคะซึ่งการสะสมเนี่ยเขาก็มีเกณฑ์มาตรฐานว่าในปลอดภัยเนี่ยคนทั่วๆไปควรจะได้ปริมาณรังสีเท่านี้แต่ว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์เนื่องจากเรามาทำงานเรามีโอกาสเจอมากกว่าคนอื่นเนี่ยเราก็จะได้รับมากขึ้นอีก20เท่าแต่ถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแต่เหมือนกับปลอดภัยในกลุ่มวิชาชีพนะคะคือก่อนที่จะไปใช้วิธีนี้ในการรักษาเนี่ยนะคะก็อยากให้เขาเรียกศึกษาข้อมูลคือจริงๆมันเป็นวิธีการรักษาวิธีหนึ่งนั่นแหละมันก็มีคนอื่นทำมาเยอะแยะเข้าใจว่าเวลาผู้ป่วยเป็นมะเร็งหรือว่าแพทย์บอกว่ามันเป็นระยะที่ไม่มีวิธีการรักษาอย่างอื่นแล้วเนี่ยแต่ผู้ป่วยก็อยากหายถูกไหมคะญาติก็อยากให้หายก็พยายามหาแนวทางรักษาแต่สิ่งหนึ่งก็คือต้องคำนึงว่าวิธีการรักษาที่เราพยายามจะไปรักษาเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เกิดผลดีกับคนไข้หรือเปล่าอันที่สองถ้าหากตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็อยากจะรักษาโดยวิธีนี้เนี่ยก็ควรจะฟังแพทย์ว่าในตัวผู้ป่วยเองในการฝังแร่เนี่ยจะเกิดผลข้างเคียงอะไรนะคะในวิธีการทำแล้วก็หลังจากทำเสร็จเนี่ยจะมีผลข้างเคียงอะไรไหมอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เกิดกับผู้ป่วย

ินถั่วแล้วตดจริงไหมต้องมาเข้าใจว่าตดคืออะไรประกอบด้วยอะไรตดคือแก๊สที่เกิดจากการผายลมผ่านลำไส้ใหญ่ออกมามีที่มา2แบบคือจากอากาศที่เรากินเข้าไปขณะที่กินอาหารหรือดื่มน้ำหรือขณะพูดก็ตามอีกแบบนึงคือแก๊สที่เกิดจากการสร้างในร่างกายของเราเองผ่านกระบวนการหมักของอาหาร 99% นะครับจะเป็นส่วนที่ไม่มีกลิ่นอาจจะประกอบด้วยแก๊สไนโตรเจนคาร์บอนไดออกไซด์ออกซิเจนมีเทนบ้างนะครับหรือแก๊สไฮโดรเจนแต่ส่วนที่ทำให้เหม็นคือแก๊สที่ประกอบด้วยกัมมันถันหรือซัลเฟอร์นะครับเกิดจากการที่อาหารจำพวกโปรตีนเมื่อเกิดการย่อยเกิดเมตาบอลิซึมต่างๆก็จะทำให้เกิดกัมมันถันหรือซัลเฟอร์เป็นองค์ประกอบพวกนี้ก็จะเหม็นสังเกตว่าถ้ากินอาหารประเภทที่มีโปรตีนเป็นองค์ประกอบเยอะพวกนี้ตดเหม็นที่คุณบอกว่ากินถั่วแล้วตดนะครับมีเคมีมีวิทยาศาสตร์อยู่เบื้องหลังพวกถั่วเป็นต้นหรือพืชเช่นบรอกโคลีหรือพืชผักอีกหลายๆแบบเนี่ยมันจะมีส่วนที่เป็นคาร์โบไฮเดรตที่เรียกว่าเป็นโพลีแซคคาไรด์นะครับพวกนี้จะย่อยยากและส่วนที่ย่อยไม่หมดเนี่ยมันก็เข้าสู่ลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่มีเชื้อก็จะเอาพวกโพลีแซคคาไรด์เนี่ยที่ร่างกายไม่สามารถจะย่อยได้เนี่ยย่อยอีกครั้งนึงนะครับกระบวนการนี้เกิดการหมักเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้มีแก๊สเกิดขึ้นและสุดท้ายมันทนไม่ไหวนะฮะมันก็จะเกิดการปล่อยลมออกมาทางด้านล่างคนปกติจะผายลมประมาณสักเฉลี่ยประมาณ1ลิตรต่อวันประมาณสัก10ครั้งต่อวันเช่นเดียวกันตดเต็มที่อาจจะมีความเร็วถึง10กิโลเมตรต่อชั่วโมงเสียงเกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อหูรูดตรงส่วนท้ายสุดเนี่ยนะฮะแล้วก็เกิดการสั่นมีเสียงมาการผายลมบางส่วนก็จะเป็นการแสดงว่ามีการเคลื่อนที่ของลำไส้มีการย่อยอาหารจะเป็นปกติแต่ถ้าเกิดมีการผายลมมากเกินไปมีปริมาณมากผิดปกติมีจำนวนครั้งผิดปกติมีกลิ่นที่เหม็นมากผิดปกติอาจจะแสดงถึงว่ามีอาการผิดปกติในระบบทางเดินอาหารของเราของพวกนี้ต้องอาจต้องไม่ต้องอายไปปรึกษาแพทย์บ้างนะครับว่าความผิดปกติเนี่ยเกิดขึ้นจากอะไร

ขนมหวานที่เป็นที่นิยมในทุกๆวัฒนธรรมเลยในโลกนี้เนี่ยอย่างหนึ่งก็คือช็อกโกแลตช็อกโกแลตเป็นของแข็งที่ในนั้นเนี่ยประกอบด้วย 3-4 อย่างอย่างที่หนึ่งเลยคือไขมันอันต่อมาคือผงโกโก้ทำให้มันมีสีดำนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือนมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยเป็นส่วนประกอบประมาณ 30-50% เลยทีเดียวช็อกโกแลตก็เลยหวานถ้าเกิดช็อกโกแลตที่หวานน้อยก็จะมีน้ำตาลน้อยส่วน2 ส่วนเวลาที่เรากินช็อกโกแลตอันนึงคืออร่อยอันนึงคือความรู้สึกดีนะครับส่วนที่ทำให้เกิดความรู้สึกดีเนี่ยเป็นเพราะว่าสารเคมี 2-3 ตัวอันที่1คือสารประกอบที่ชื่อว่าทีโอโบรไมด์ทีโอโบรไมด์จะมีลักษณะที่คล้ายกับคาเฟอีนดังนั้นมันจะออกฤทธิ์คล้ายคาเฟอีนแต่น้อยกว่าก็คือมันจะกระตุ้นประสาททำให้รู้สึกตื่นตัวมากขึ้นสารเคมีอีกตัวหนึ่งเรียกว่าอนันดามายน์คำว่าอนันดามแปลว่าความสุขแปลว่าความรื่นเริงสารประกอบนี้เนี่ยคล้ายๆกับมีอยู่ในพวกพืชในกลุ่มของกัญชาเช่นเดียวกันอนันดามายน์ก็มีฤทธิ์น้อยกว่าพวกแคนนาบินอยด์หรืออันที่มาจากกัญชาไม่ได้มีผลทำให้มีการเสพติดช็อกโกแลตจะเห็นว่าไม่เคยมีคนเสพติดช็อกโกแลตแต่อาจจะติดที่ความหวานหรือความอร่อยของมันมากกว่าช็อกโกแลตอร่อยหรือไม่อร่อยเนี่ยความลับอยู่ตรงนี้จุดล้อมเหลวของช็อกโกแลตที่อร่อยจะอยู่ประมาณ 33-34 องศาเมื่อมีสัดส่วนของไขมันต่างๆในช็อกโกแลตเนี่ยเหมาะสมมันก็จะทำให้ขณะที่เราจับเนี่ยมันไม่ละลายแต่เมื่อเรากินเข้าไปมันก็เริ่มละลายแล้วก็รสชาติต่างๆก็จะเริ่มออกมาความหวานความมันความขมแล้วก็ทุกๆอย่างนะฮะทำให้เกิดความกลมกล่อมขึ้นมาขนมที่อร่อยมีรสชาติที่กลมกล่อมแบบนี้เราต้องเข้าใจว่ามีทั้งไขมันในปริมาณสูงมีทั้งนมมีทั้งน้ำตาลดังนั้นบริโภคช็อกโกแลตแต่พออร่อยพอรู้สึกว่าเป็นขนมที่ทำให้รู้สึกดีแต่ไม่ควรจะให้ช็อกโกแลตเป็นอาหารมื้อหลักหรือเป็นแหล่งพลังงานหลักในแต่ละมื้อหรือในแต่ละวันวิธีการบริโภคช็อกโกแลตให้อร่อยคือแบ่งปันให้เพื่อนรอบๆข้างทานด้วยนะครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้

0: ยพิบัติทางธรรมชาติตอนแผ่นดินสุดมนุษย์เสี่ยงภัย
1: ราดหน้าที่โรงเรียนเนี่ยอร่อยจังฉันว่าไม่มีที่ไหนอร่อยเท่าเลยจริงๆนะฉันจัดไป3จานเลยล่ะ
0: ทวบนั่นแน่กินข้าวกลางวันกันอิ่มแล้วล่ะสิดูสิกระดุมเสื้อตึงกันทุกคนเลย
1: อ้าว BLTV ไปไงมาไงเนี่ย
0: พอดีเบื่อๆก็เลยแวะมาหาพวกนายตอนพักกลางวันเนี่ยละแล้วอะตองไปไหนล่ะ
2: เห็นว่าไปเข้าห้องน้ำน่ะให้พวกเรารอหน้าโรงอาหารเนี่ยล่ะ
1: กินอะไรกันต่อดีล่ะฉันยังไม่อิ่มเลย
3: มาแล้วมาแล้วไหนไหนได้ยินใครบอกว่าไม่อิ่มนะ
0: ก็ต้นกล้าไงล่ะจะใครที่ไหนขาประจำเลยกินเท่าไหร่ก็ไม่เคยอิ่ม
3: ไม่อิ่มไม่ใช่ปัญหาเพราะวันนี้ฉันจะเป็นเจ้ามือเลี้ยงขนมพวกนายเอง
1: เฮ้ยเสียอะตอมตัวจริงไปรวยมาจากไหนครับเสีย
3: ก็เมื่อวันหยุดที่ผ่านมาฉันช่วยแม่ทำงานบ้านนิดหน่อยแม่ก็เลยให้ค่าขนมเพิ่มมานะ
1: ฮะไหนไหนได้มาเยอะเลยเหรอขอดูหน่อยสิฮึบอ่ะนี่แน่ฮี
3: ่ต้นกล้าเหรียญหล่นหมดแล้วหายไปไหนเหรียญหนึ่งเนี่ย
2: ช่วยกันมองหาสิน
0: ู่นเหรียญกลิ้งไปนู่นแล้ว
1: อาตอมฉันขอโทษนะ
3: ต้นกล้านายเนี่ยนะสร้างเรื่องตลอดเลยมาช่วยกันหาเหรียญก่อนเถอะ
1: พวกเราฉันว่าเหรียญตกลงไปตรงช่องนี้นะ
3: แล้วนี่มันช่องอะไรเนี่ยอยู่มาตั้งนานไม่เคยสังเกตเห็นเลยว่ามีช่องตรงนี้ด้วยอ
0: ่
3: ะ
0: ไหนไหนให้ฉันดูหน่อยสิ
3: โ
0: หนี่มันเป็นช่องที่เกิดจากแผ่นดินทรุดตัวนี่นะ
4: แผ่นดินทรุดตัว
2: เราควรไปบอกครูกันก่อนดีไหม
1: เดี๋ยวฉันจะไปบอกครูให้นะเดี๋ยวฉันมา
3: แผ่นดินทรุดเนี่ยคืออะไรเหรอ DLTV
0: นายถามถูกคนแล้วแผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงอย่างช้าๆเกิดจากการสูบน้ำบาดาลจากชั้นหินอุ้มน้ำขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนน้ำในช่องว่างของชั้นหินอุ้มน้ำที่ถูกสูบขึ้นมาใช้ได้ทันทำให้เกิดช่องว่างเป็นสาเหตุทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงน่ะ
5: เด็กๆพาออกมาห่างๆก่อนนะครูแจ้งผอ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วถ้าที่ครูเห็นก็น่าจะใช่ภัยพิบัติแผ่นดินทรุดตัวนะ
3: ครูครับ DLTV บอกพวกเราว่าการสูบน้ำบาดาลมาใช้เยอะเกินไปก็ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้หรือว่าในพื้นที่บริเวณโรงเรียนหรือใกล้เคียงมีการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เยอะเกินไปเหรอครับครู
5: จริงๆแล้วแผ่นดินทรุดมีสาเหตุจากปัจจัยอื่นๆได้อีกนะการสูบน้ำบาดาลมาใช้เป็นจำนวนมากจนเกินกว่าอัตราที่น้ำบาดาลบริเวณข้างเคียงจะไหลเข้ามาทดแทนได้ทันก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้แผ่นดินทรุดตัวได้นอกจากนี้แผ่นดินทรุดยังสามารถเกิดได้จากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินพวกการก่อสร้างอาคารที่มีการตอกเสาเข็มบวกกับแรงดันน้ำใต้ดินที่ลดลงทำให้ดินตะกอนที่อยู่ลึกลงไปจากผิวดินที่เป็นดินประเภทไม่แข็งตัวอย่างดินเหนียวหรือดินทรายจึงเป็นเหตุทำให้เกิดการทรุดตัวของแผ่นดินได้เช่นกันแล้วยังมีสาเหตุอื่นอีกนะอย่างการที่มีรถบรรทุกของหนักเกินไปวิ่งผ่านเป็นจำนวนมากหรือมีการก่อสร้างหลายๆระบบหลายๆจุดอยู่ในบริเวณเดียวกันอย่างมีการวางท่อประปาหรือแม้แต่ท่อประปาแตกจนน้ำประปารั่วซึมเข้ามาในใต้ดินก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะที่ทำให้แผ่นดินทรุดได้ด้วยเช่นกัน
2: ถ้าอย่างนั้นเมื่อเกิดแผ่นดินทรุดก็มีความเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะเพราะผลกระทบจากแผ่นดินทรุดสร้างความเสียหายต่อสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือนไม่ว่าจะเป็นการทรุดตัวลงของแผ่นดินหรือการเกิดการแตกร้าวของแผ่นดินก็ตามบางครั้งก็มีผลต่อสิ่งมีชีวิตต่างๆหรือเป็นเหตุที่ทำให้ต้องเกิดการย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยเลยก็ได้นะเพราะการที่แผ่นดินทรุดตัวลงอาจทำให้พื้นที่ที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลเกิดความเสียหายอย่างมากซึ่งอาจเกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่มากขึ้นได้ด้วยนะ
4: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับเดี๋ยวอยู่ตรงนี้กันนะอย่าเพิ่งเข้าไปให้เจ้าหน้าที่ได้ทำงานก่อน
1: พี่เจ้าหน้าที่ครับและแผ่นดินทรุดอย่างนี้โรงอาหารของโรงเรียนจะพังไหมครับ
5: เบื้องต้น ถ้าเกิดแผ่นดินทรุดตัวแบบนี้อาจจะไม่ได้สร้างผลกระทบกับฐานรากและตัวโรงอาหารจนเกิดอันตรายก็ได้นะยังไงก็ต้องขอตรวจสอบอย่างละเอียดดูอีกทีก่อนแต่ที่เห็นตอนนี้นะพื้นใต้โรงอาหารจะเป็นโพรงกลายเป็นพื้นที่รับน้ำท่วมขังและเป็นที่อาศัยอย่างดีของสัตว์เลื้อยคลานมีพิษต่างๆพี่คิดว่าหลังจากนี้ก็ควรแก้ไขด้วยการปิดช่องว่างรอบๆโรงอาหารที่เกิดจากการทรุดตัวของแผ่นดินให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันเรื่องน้ำท่วมขังและเพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานที่มีพิษนะจ๊ะ
1: พี่ครับไอ้ประเทศไทยเนี่ยเกิดแผ่นดินทรุดบ่อยไหมครับ
5: สำหรับประเทศไทยบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลมีสถิติการทรุดตัวของแผ่นดินธรรมชาติแต่ละปีค่อนข้างสูงเพราะพื้นดินมีลักษณะเป็นดินเหนียวที่อ่อนตัวมีอัตราการทรุดตัวระหว่าง 0.001 ถึง4เซนติเมตรต่อปีเลยนะ
0: พี่เจ้าหน้าที่ครับแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการศึกษาเตรียมตัวรับมือกับเรื่องนี้ไว้ยังไงบ้างเหรอครับ
5: จริงๆแล้วที่ผ่านมาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็ทำการศึกษาสำรวจสภาพของที่ดินแต่ละพื้นที่อยู่เสมอว่ามีลักษณะที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินทรุดมากน้อยเพียงใดและมีการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับแนวทางรับมือและวิธีป้องกันรวมทั้งให้ทราบถึงอันตรายที่จะตามมาด้วยนะสำหรับการสร้างบ้านและต่อเติมอาคารบ้านเรือนควรจะต้องลงเสาเข็มตามแนวรับน้ำหนักของคานและแนวผนังให้ทั่วๆเท่ากันรอบทั้งอาคารส่วนถ้าเป็นในเมืองใหญ่ก็ต้องมีระบบจัดการน้ำที่ดีควรใช้น้ำผิวดินในการนำมากินมาใช้แล้วต้องมีการจัดสรรการใช้น้ำบาดาลให้เหมาะสมด้วยส่วนการป้องกันการทรุดตัวของแผ่นดินทำได้แค่เพียงการชะลอเท่านั้นนะเราจึงต้องใช้การวางแผนและการออกแบบทางวิศวกรรมมาช่วยในการป้องกันและรับมือการเกิดแผ่นดินทรุดตัวนี้นั่นเอง
0: ถ้าอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยแผ่นดินทรุดก็ไปดูได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ simat.org มีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูกันนะ
4: รับทราบตามนั้น
3: เดี๋ยวจะเข้าไปอ่านข้อมูลเรื่องนี้เพิ่มเติมและจะได้หาความรู้เรื่องอื่นๆเพิ่มได้อีกด้วยไง
5: พี่ว่าตอนนี้เด็กๆกลับขึ้นห้องเรียนก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยนะแล้วเดี๋ยวรอฟังความคืบหน้าจากครูและจากโรงเรียนนะเด็ก
4: ๆครับขอบคุณครับ
1: อดกินขนมฟรีเลยเรา
0: แผ่นดินทรุดคือธรณีพิบัติภัยประเภทหนึ่งที่ชั้นดินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่มีการทรุดตัวลงเกิดจากการสูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้เป็นปริมาณมากการกดทับของน้ำหนักจากชั้นผิวดินและการทรุดตัวตามธรรมชาติเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ชั้นดินหรือชั้นตะกอนด้านบนทรุดตัวลงหากพบเห็นการทรุดตัวของแผ่นดินให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทันทีแล้วรีบออกห่างจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ย
0: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้น
3: แย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: พลังแสงทะลุมิติ

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 น.บนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

ยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ไส้ได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบกAquatic plants, A Q U A T I C P L A N T, aquatic plants, แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฝนในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมกันอีกแล้วนะคะจากตอนที่แล้วพี่ฝนพาน้องๆไปรู้จักว่าไม้ดอกไม้ประดับคืออะไรแล้วนะคะวันนี้ค่ะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีอะไรบ้างพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะไม้ดอกไม้ประดับนั้นเป็นพืชที่ปลูกไว้เพื่อตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สามารถนำผลผลิตไปขายหรือใช้ในงานประดิษฐ์ต่างๆได้ด้วยดังนั้นเราจึงควรรู้จักขั้นตอนการปลูกไม้ดอกไม้ประดับและบำรุงรักษาเพื่อให้ได้ดอกหรือใบที่สวยงามขั้นตอนในการปลูกไม้ดอกไม้ประดับมีดังนี้ 1. การเตรียมดินถ้าเราปลูกในแปลงให้กำจัดวัชพืชออกจากดินให้หมดขุดและพลิกดินด้านล่างขึ้นตากแดดทิ้งไว้ประมาณ1อาทิตย์เพื่อฆ่าเชื้อโรคจากนั้นทุบดินเป็นก้อนเล็กๆแล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยอินทรีย์ลงไปเราอาจใส่ใบก้ามปูหมักหรือเปลือกถั่วลงไปด้วยเพื่อเพิ่มธาตุอาหารและปรับดินให้ร่วนซุยขึ้น 2. การขุดหลุมให้ขุดหลุมลงในแปลงลึกลงไปพอสมควรแล้วรดน้ำให้ชุ่มชื้นถ้าเราปลูกในกระถางให้ใส่ดินผสมเพียงครึ่งกระถางพอค่ะ 3. ขุดต้นกล้าการขุดต้นกล้าต้องระมัดระวังโดยใช้ช้อนปลูกขุดโคนต้นกล้าให้ดินติดมากับรากแล้ววางต้นกล้าลงในหลุมปลูกหรือกระถางกลบดินที่โคนต้นกล้าจากนั้นรดน้ำให้ชุ่ม 4. การทำร่องหรือเพิงบังแดดหลังจากทำการปลูกไม้ดอกไม้ประดับลงในแปลงใหม่ๆควรทำร่มบังแดดให้กับต้นกล้าที่ปลูกประมาณ 7-10 วันเพื่อช่วยให้ต้นกล้านั้นตั้งตัวได้เร็วขึ้นสำหรับการดูแลรักษาบำรุงไม้ดอกไม้ประดับนั้นมีวิธีปฏิบัติที่ไม่ยากเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะ 1. การรดน้ำให้รดในตอนเช้าและตอนเย็นทุกวันอย่างสม่ำเสมอแต่ไม่ควรรดให้แฉะจนเกินไป 2. การพรวนดินควรทำทุกๆ 7-10 วันพรวนรอบโคนต้นไม้ไม่ให้โดนราก 3. ใส่ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชแต่ละชนิด 4. กำจัดวัชพืชและศัตรูพืชเป็นประจำ
1: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ seedling seedling seedling แปลว่าต้นกล้า weedWEED weed แปลว่าวัชพืช pest PEST pest แปลว่าศัตรูพืชเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเราได้ความรู้เรื่องขั้นตอนไกด์ดอกไม้ประดับและการบำรุงดูแลรักษาไปแล้วนะคะทีนี้เด็กๆ เรานำไปปรับใช้กับไม้ดอกไม้ประดับภายในบ้านดูนะคะและในตอนต่อไปพี่ฝนจะพาไปเรียนรู้เรื่องอะไรอีกรอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมในสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับดินกันไปแล้วนะคะว่าดินประกอบด้วยอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรบ้างนะคะในสัปดาห์นี้นะคะเรามาเรียนรู้กันต่อค่ะว่าถ้าดินเกิดการเสื่อมคุณภาพนะคะเราจะมีวิธีการ

0: อย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้พืชเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็ออกดอกออกผลได้ตามปกติค่ะไปติดตามกันเลย
1: ดินถือเป็นปัจจัยสำคัญในการปลูกพืชแต่ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมทำให้ดินมีคุณภาพเสื่อมลงเรื่อยๆจากการใช้ประโยชน์ดินติดต่อกันเป็นเวลานานและขาดการปรับปรุงบำรุงดินจึงทำให้ดินเกิดความเสื่อมโทรมดินเสื่อมโทรมคือดินที่มีสภาพที่ไม่เอื้อต่อการเพาะปลูกเนื่องจากคุณสมบัติของดินไม่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นดินมีสภาพเป็นกรดจัดหรือเค็มจัดความอุดมสมบูรณ์หรือปริมาณธาตุอาหารพืชลดลงดินดีและดินไม่ดีคืออะไรกันนะดินดีในทางเกษตรหมายถึงดินที่มีความเหมาะสมต่อการปลูกพืชมักจะมีหน้าดินสีน้ำตาลดำมีปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชสูงไม่มีสารที่เป็นพิษต่อพืชมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 5.5 ถึง 7.0 และไม่มีชั้นที่ขัดขวางการเจริญเติบโตของรากพืชดินไม่ดีหรือดินเลวคือดินที่มีสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยสำหรับการเพาะปลูกส่งผลให้พืชไม่สามารถเจริญเติบโตและให้ผลผลิตต่ำแต่ถ้าหากว่าต้องใช้ดินเหล่านี้ในการเพาะปลูกพืชก็ต้องมีการจัดการแก้ไขให้เหมาะสมเสียก่อนหากเราสังเกตพืชที่ปลูกแล้วพบว่าต้นพืชไม่ค่อยโตให้ผลผลิตน้อยแสดงว่าดินนั้นอาจขาดการดูแลรักษาแก้ไขได้ด้วยการพรวนดินและเพิ่มธาตุอาหารพืชลงในดินเช่นใส่ปุ๋ยคอกที่มาจากมูลสัตว์ปุ๋ยหมักที่มาจากใบไม้หรือเติมปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักของพืชได้แก่ไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมซึ่งจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ growth G R O W T H growthแปลว่าการเจริญเติบโต nutrient n u t r i e n t nutrient แปลว่าธาตุอาหาร fertilizer f e r t i l i z e r fertilizer แปลว่าปุ๋ยเราทุกคนสามารถดูแลและบำรุงรักษาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ได้นะคะโดยการปลูกพืชคลุมดินเพื่อรักษาหน้าดินและช่วยกักเก็บน้ำทำให้ดินมีความชุ่มชื้นปลูกพืชหมุนเวียนตระกูลถั่วเพื่อเพิ่มธาตุอาหารให้กับดินปลูกหญ้าแฝกเพื่อปรับโครงสร้างดินและเป็นแนวกั้นดินไม่ให้ถูกน้ำชะล้างจนพังทลายและลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชเพื่อไม่ให้เกิดสารพิษตกค้างในดินในสัปดาห์หน้าเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ช่วยฉันกินด้วยนะเว้ย
3: เออแต่แกนี่ก็แปลกเนาะจ่ายเงินให้เขาแล้วแท้ๆแต่ยังไหว้ขอบคุณเขาอีก
2: ขอบคุณค่ะ มันชินแล้วอะแม่ฉันสอนมาตั้งแต่เด็กว่าเวลารับของจากผู้ใหญ่อะต้องไหว้ทุกครั้งมารยาทไทยอะรู้จักปะ
3: แกว่าฉันไร้มารยาทอย่างนั้นเหรอ
2: ไม่ใช่อย่างนั้นเว้ยคือฉันรู้สึกว่าเวลาไหว้อะมันดูมีเสน่ห์ดีอะ
3: ยังไงอ่ะ
2: แกรู้ป่ะทำไมต่างชาติถึงเลือกมาเที่ยวที่ไทยบางคนถึงกับย้ายมาอยู่ถาวรเลย
3: ก็ทะเลสวยอากาศดีอาหารก็อร่อยค่าใช้จ่ายก็โคตรถูกใครบ้างจะไม่อยากมาน
2: ั่นก็ถูกของแกแต่แกลองคิดดูดีๆนะในโลกนี้อ่ะมันมีทะเลสวยๆแบบไทยมีอาหารอร่อยๆแบบไทยค่าใช้จ่ายถูกๆแบบไทยอีกมากมายเลยอ่ะแต่ทำไมเขาถึงเลือกมาที่ไทยล่ะ
3: เออวะเขามาทำไมวะ
2: เพราะเรามีสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไทยยังไงล่ะเรามีมารยาทเราเคารพและให้เกียรติเรามีรอยยิ้มที่จริงใจ เราต้อนรับและดูแลเหมือนคนในครอบครัวเรามีในสิ่งที่เขาไม่สามารถหาได้จากที่ไหนนอกจากมาสัมผัสที่ไทยด้วยตัวเองอย่างการไหว้เรื่องง่ายๆที่ทำกันอยู่ทุกวันแต่มันคือภาพจำของคนทั่วโลกว่านี่แหละคือคนไทยคนที่รู้จักเคารพและให้เกียรติผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกันความสวยงามความอร่อยความสะดวกสบายอาจเป็นเหตุผลที่พวกเขาเลือกมาที่นี่แต่ความเป็นไทยคือเหตุผลที่ทำให้พวกเขาหลงรักที่นี
4: ่โอ้ตาสว่างวาบวาบอย่างกับดูโฆษณาดิเจนซี่เลยแก
2: นั่นแหละเสน่ห์ไทยที่ใครก็เรียนแบ

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับฟุ้งในรายการราชพฤกษ์คลาสรูมสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันแล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายอยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

วัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพงเหมือนเดิมนะคะจากที่ผ่านมาไหนการบ้านได้กลับไปทำไหมคะได้กลับไปทำไหมเป็นเรื่องของอะไรแล้วเราขึ้นเรื่องของอะไรแล้วเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการหารถูกต้องไหมดังนั้นการบ้านที่ผ่านมาเราเป็นแค่การวิเคราะห์สำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนนะคะต่อเนื่องจากเดิมครูแพรบอกแล้วว่าอยากให้นักเรียนทุกคนกลับไปทำการบ้านให้ได้เพื่อนำความรู้มาต่อยอดในวันนี้ดังนั้นมาดูสิคะสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะเรียนเป็นเรื่องของอะไรคะวันนี้เป็นโจทย์การคูณและการหารโดยวันนี้เป็นชั่วโมงที่1ที่เราจะเรียนกันนะคะสำหรับวันนี้จะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนได้วิเคราะห์โจทย์แล้วว่าถ้านักเรียนมีโจทย์สิ่งสำคัญอันดับแรกนักเรียนทำอย่างไรนะถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาแล้วอ่านโจทย์เสร็จแล้วค่อยวิเคราะห์ถูกต้องไหมคะอันดับแรกนักเรียนต้องทำการอ่านโจทย์โดยการทำความเข้าใจโจทย์นั้นก่อนแล้วถึงค่อยวิเคราะห์ว่าเราจะดำเนินการอย่างไรนะคะเป็นการวางแผนแล้วถึงจะหาคำตอบเมื่อได้คำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรนะเมื่อได้คำตอบแล้วอีกหนึ่งสิ่งสำคัญต้องทำอย่างไรนะตรวจสอบคำตอบขั้นตอนในการตรวจสอบคำตอบอนุญาตให้ใช้อะไรได้คะอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขได้นะคะสำหรับวันนี้จะแตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วคือเราจะมาเขียนเป็นขั้นตอนการแสดงวิธีทำดังนั้นนะคะในวันนี้นะคะจะอยากให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์โจทย์ปัญหาหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการคูณและการหารนะคะพร้อมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลนะคะหรือความถูกต้องของคำตอบให้ได้ด้วยได้ไหมเอ่ยก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนกิจกรรมแรกที่เราจะทำเราทำอะไรกันนะหนูน้อยคิดคล่องตอนนี้ต้องคิดคล่องได้แล้วนะคะเราทำมาหลายชั่วโมงแล้วอ่ะ6ข้อเหมือนเดิมโดยให้กี่นาที1นาทีเหมือนเดิมได้ไหมเอ่ยได้ไม่ได้ได้นะคะอ่ะตั้งใจดูโจทย์นะคะอย่าให้เขียนผิดนะคะเราจะได้คะแนนให้ครบนะคะเพื่อสะสมสแตมป์มาแลกรางวัลกันอ่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วอ่ะพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วดูโจทย์แล้วปฏิบัติได้เลยค่ะ

0: มาไหนมาดูกันหน่อยไหนใครทำเสร็จบ้างเอ่ยรอบนี้เสร็จทันหลายคนเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะนักเรียนปลายทางนะคะน่าจะเสร็จทันเหมือนกับเพื่อนๆต้นทางใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันแล้วมาดูสิคะว่าเราจะได้ไปกี่คะแนนอ่ะอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันค่ะ11คูณ7ได้เท่ากับ77นะคะอ่ะข้อที่2
1: 3คูณ8
0: 3คูณ8ได้เท่ากับ3 8 24ใส่24นะคะข้อที่3คูณ2ได้เท่ากับ18นะคะผ่านไปแล้วของการคูณไหนมาดูการหารกันบ้างโจทย์ข้อที่4พร้อมกันค่ะ40หารด้วย5ตอบอะไรกันมาเอ่ย8ได้เท่ากับ8นะคะข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวคือ5คูณอะไรได้40อ่ะข้อที่5 60หารด้วย12 60หารด้วย12ได้เท่าไหร่เอ่ยได้5หมายถึง12คูณอะไรได้60ตอบ5นั่นเองค่ะข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านพร้อมกัน84หารด้วย10ตอบอะไรมาได้8เศษ4ถูกต้องเลยรวมคะแนน6คะแนนของตนเองในครั้งนี้ไหนใครทำถูกทั้ง6ข้อได้6คะแนนบ้างเอ่ยวันนี้ได้เยอะเลยนะคะนักเรียนเตรียมสมุดสะสมสแตมป์ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูแพรจะให้สแตมป์ในท้ายชั่วโมงตอนนี้นำสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ตรงกลางหลังจากนั้นปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์แล้วเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันต่อนะคะในวันนี้เอาสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ตรงกลางสำหรับแต่ละกลุ่มนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันถ้านักเรียนถูกในวันนี้6ข้อนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยให้คะแนนนักเรียนปลายทางด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มต่อจากเดิมเป็นโจทย์ปัญหาแน่นอนคุณครูแพลวต้องมีโจทย์ปัญหามาให้อย่างแน่นอนมาอ่านโจทย์ปัญหาแรกไปพร้อมๆกัน

0: เมื่อนักเรียนอ่านแล้วขั้นตอนแรกนะคะเมื่อนักเรียนอ่านแล้วสิ่งสำคัญคืออยากให้นักเรียนช่วยวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะคะเพื่อที่เราจะนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อ้าวข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าอย่างไรเอ่ยข้อนี
1: ้
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือเด็กจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้นอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: านโจทย์ให้ถูกต้องนะคะแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้นให้เด็ก60คนคนละเท่าๆกันจากที่เราวิเคราะห์ได้แล้วว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์กำหนดอะไรหรือโจทย์บอกอะไรมาขั้นตอนต่อไปนักเรียนช่วยวิเคราะห์ต่อหน่อยข้อนี้นักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะดำเนินการอย่างไรทำไมถึงทราบว่าเป็นการหาร
1: มีคำว่าแบ่ง
0: หนึ่งมีคำว่าแบ่งถูกต้องไหมนี่ไงมีคำว่าแบ่งแล้วมีสิ่งสำคัญอีกคำหนึ่งคือคำว่าคนละเท่ากันอันนี้ครูแพลวเคยให้คำแนะนำไปแล้วทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเนี่ยค่ะเราจะสามารถทราบได้ว่าได้เป็นการหารอ่ะดังนั้นบอกหน่อยถ้าเราจะหาขนมจีบนักเรียนได้แล้วเป็นการหารขอเป็นข้อความก่อนเราจะหาได้อย่างไรถ้าอยากจะหาจำนวนขนมจีบที่เด็กๆได้รับเราหาได้อย่างไรขอแบบข้อความ
1: 300
0: หาร60เป็นจำนวนที่เขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องเลยแต่ขอเป็นข้อความ300หมายถึงอะไรจำนวนขนมจีบหารด้วย60หมายถึงอะไรก่อน
1: เด
0: ็กหรือจำนวนเด็กถูกต้องไหมดังนั้นเราจะสามารถหาได้โดยการนำจำนวนขนมจีบทั้งหมดหารด้วยจำนวนเด็กอันนี้เป็นการเขียนแบบข้อความเมื่อวานนักเรียนได้ลองไปเขียนอย่างที่การบ้านได้ลองกลับไปทำแล้วใช่ไหมคะอ่ะถ้าจากข้อความนี้นำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ให้หน่อยอ่ะขอพร้อมกันอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรเอ่ยอีกนิดนึง300หารด้วย60เท่ากับจำนวนใดหรือเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองเป็นการได้ประโยคสัญลักษณ์ของเรามาอันนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วถ้าชั่วโมงที่แล้วใช่ไหมคะนักเรียนสามารถหาคำตอบได้เลยแต่วันนี้ครูแพรบอกแล้วว่าเราจะต่อยอดจากเดิมโดยการเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราจะต้องนำข้อความของโจทย์ปัญหามาด้วยได้ไหมเอ่ยดังนั้นมาดูถ้าอยากเขียนแสดงวิธีทำอันดับแรกเมื่อนักเรียนเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แล้วเราจะเขียนแสดงวิธีทำทีละบรรทัดทีละบรรทัดโดยนำข้อความของจำนวนนั้นมาให้ครบอ่ะไปดูจำนวนแรก300จากโจทย์300โจทย์ให้ข้อความมาว่าอย่างไรของ300ดูซิ300ที่โจทย์ให้ข้อความมาว่าอย่างไรแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้นดังนั้นนักเรียนต้องนำข้อความมาเขียนด้วยโดยการนำบรรทัดแรกมาแอมแบ่งขนมจีบหลังจากนั้นยังจำได้ไหมเราจะเว้นไว้หน่อยนึงแล้วไปเขียนจำนวนนอกจากจำนวนแล้วต้องมีอะไรอีกมีอะไรเอ่ยหน่วยด้วยใช่ไหมคะดังนั้นเราจะเว้นข้อความอีกนิดนึงแล้วค่อยเขียนหน่วยคือชิ้นดังนั้นบรรทัดที่1ได้มายังได้มาแล้วอ่ะไปดูจำนวนที่2จำนวนที่2จากประโยคสัญลักษณ์นั่นคือ60ไปดูจากโจทย์หน่อยจากโจทย์60คือข้อความว่าอย่างไร
1: ให้เด
0: ็ก60คนดังนั้นครูแพลวนำข้อความมาว่าให้เด็ก60เราจะเขียนจำนวนให้ตรงกับจำนวนที่1โดยหลักตรงกันดังนั้นเรามี300อยู่แล้วครูแพลนำ60มาเขียนเห็นไหมหลักของเราจะได้ตรงกันเพื่อความสวยงามได้ไม่ได้อย่าลืมสุดท้ายมีต้องมีอะไรด้วยหน่วยต้องมีหน่วยด้วยดังนั้นหน่วย60หน่วยเป็นอะไรเอ่ยคนเห็นไหมนักเรียนต้องดูหน่วยให้ดีเห็นไหมคะอ่ะเราได้2บรรทัดแรกมาแล้วบรรทัดที่1มาแล้วว่าแอมแบ่งขนมจีบ300ชิ้น2ให้เด็ก60คนสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรนะ
1: เด็กจะได้ขนมจีบคนละก
0: ี่
1: ช
0: ิ้
1: น
0: เด็กจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้นครูแพลนำข้อความมาเขียนก่อนว่าจะได้รับขนมจีบคนละอันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจด้วยนะคะหลังจากนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วทุกคนตั้งใจฟังนะวันนี้เป็นขั้นตอนการเขียนวิธีทำของโจทย์ปัญหาทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยเมื่อนักเรียนได้แบบนี้แล้วเราก็จะนำประโยคสัญลักษณ์ที่เราได้ลงมาเขียนดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ของเราคือ300หารด้วย60คุณครูแพลวก็จะนำ300หารด้วย60ลงมาเขียนหลังจากนั้นการหาคำตอบเป็นการหารนักเรียนคิดว่าเราควรไปหารที่ไหนดี เราควรไปหารกระดาษทดเพราะว่าเราตั้งหารเนี่ยเราอะตั้งหารได้ไม่สะดวกเราจึงไปต่อที่กระดาษทดดังนั้นถ้าเราเขียนถึงขั้นตอนนี้แล้วนักเรียนก็ไปต่อที่กระดาษทดไปหาคำตอบจากกระดาษทดแล้วนำลงมาเขียนจากโจทย์เราอ่ะคุณครูแพลวไปที่กระดาษทดเหมือนกันนำ60นะคะไปหาร300หรือนำ300หารด้วย60อ่ะเมื่อตั้งแบบนี้แล้วไหนบอกหน่อยเริ่มแรกนำ60หารอะไรเอ่ย
1: 3
0: 60หาร3ในหลัก100ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ดังนั้นกระจายต่อไปรวมกับหลัก10จึงรวมเป็น30นำ60หาร30ได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ดังนั้นทำอย่างไรต่อดีกระจายรวมกับหลักหน่วยดังนั้นในหลักหน่วยทั้งหมดจึงรวมเป็น300นำ60หาร300ได้ยังได้แล้วแต่ได้เท่าไหร
1: ่
0: 5มีคนได้แล้วว่า5คิดอย่างไรดีนักเรียนก็ดูเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อคูณ0แล้วได้0ใส่ที่0ให้ตรงกับหลักหน่วยเลขโดดตัวเดิม

0: เลยเมื่อคูณ6แล้วต้องได้30หรือไม่เกิน30 6คูณอะไรได้30หรือไม่เกิน30เอ่ย6 5ดังนั้นถ้าเรานํา60คูณ5ได้เท่าไหร่เอ่ย300ถ้านักเรียนมั่นใจนักเรียนสามารถใส่ได้เลยถ้านักเรียนไม่มั่นใจอีกนักเรียนสามารถมาคูณที่กระดาษทดก่อนก็ได้เพื่อดูผลคูณของเราข้อนี้ครูแพลวมั่นใจเหมือนกันนะคะดังนั้นได้5 5คูณ0ได้0เราใส่0 5คูณ6ได้30เราใส่30ดังนั้นผลคูณที่ได้คือ300ขีดเส้นใต้1เส้น300ลบ300เหลือ0ใส่0ขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้เป็นการหารแบบไหน
1: ลงต
0: ัวคำตอบที่ได้ได้เท่าไหร่เอ่ย5คำตอบที่ได้ได้เป็น5 5คือผลหารดังนั้นนำกลับมาตอบที่โจทย์เราข้อนี้เป็นการหารแบบลงตัวนักเรียนนำมาตอบโดยใช้เครื่องหมายเท่ากับได้เลยสรุปแล้วเด็กๆจะได้รับขนมจีบคนละกี่ชิ้น
1: 5
0: เราจะได้รับขนมจีบคนละ5ชิ้นใส่หน่วยให้ถูกต้องด้วยนะคะเป็นขนมจีบดังนั้นได้5ชิ้นเมื่อได้บรรทัดนี้มาเสร็จแล้วสุดท้ายคือบรรทัดตอบตอบแต่ตอบของเราเวลาตอบนักเรียนต้องทวนคำถามทุกๆครั้งไม่เขียนแค่5ไหมครูแพลวนักเรียนต้องทวนอย่างข้อนี้คือจะได้รับขนมจีบคนละ5ชิ้นโดยเขียนตัวเลขเป็นเลขไทยได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยอ่ะได้แล้วเราก็จะเป็นขั้นตอนการแสดงวิธรรมส่วนการตรวจคำตอบอนุญาตให้นักเรียนใช้อะไรคะเครื่องคิดเลขได้นะคะหรือถ้าข้อนี้เป็นการหารนักเรียนอาจจะใช้การตรวจคำตอบแบบการหารลงตัวก็ได้ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นถ้านักเรียนมีเวลานักเรียนสามารถนำเครื่องคิดเลขมาตรวจคำตอบได้วันนี้เราจะเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้นักเรียนคิดว่าทำได้ไหมได้ไม่ได้ถ้าทำได้เดี๋ยววันนี้นะคะครูแพลวอยากให้นักเรียนข้อโจทย์และแสดงวิธีทำพร้อมกับหาคำตอบจากโจทย์ปัญหาพร้อมไม่พร้อมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวข้อที่1ตอบคำถามไปพร้อมๆกันเดี๋ยวข้อที่2ให้ปฏิบัติลงสมุดได้ไหมคะดังนั้นในข้อที่1ขอเสียงดังฟังชัดพร้อมกันได้ไหมเอ่ยถ้าได้มาอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันเลยค่ะ

เดี๋ยวคุณครูแพลวจะอ่านให้ฟังอีกหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยนะคะร้านค้าขายเนื้อไก่45กิโลกรัมราคากิโลกรัมละ145บาทจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่สิ่งสำคัญเมื่ออ่านโจทย์เสร็จแล้วครูแพลวบอกแล้วทุกครั้งนักเรียนต้องแยกได้เป็นอะไรเอ่ย1สิ่งที่โจทย์ถาม2สิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้อ้าวข้อที่1โจทย์ถามว่าอย่างไรไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรเมื่อเราทราบนะคะว่าจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่อ้าวไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้คือ1ร้านค้าขายเนื้อไก่ได้45กิโลกรัมส่วนที่2คือราคากิโลกรัมละ145บาทหลังจากนั้นนักเรียนลองดูซิจากข้อนี้เมื่อนักเรียนทราบสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแล้วถ้านักเรียนต้องเขียนประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้นักเรียนคิดว่านักเรียนได้เป็นการอะไรเอ่ยการคูณเพราะว่าอะไรจำนวนเนื้อไก่ที่ร้านค้าเขาขายได้เท่าไหร่คะ45กิโลกรัมแต่ละกิโลกรัมเนี่ยราคาอยู่ที่145บาทเขาจะได้เพิ่มทีละ145 145ดังนั้นข้อนี้ได้เป็นการคูณอ่ะเขียนประโยคสัญลักษณ์นำอะไรมาคูณกัน
1: 45
0: 145นำ45ที่เป็นกิโลกรัมหรือเราเรียกว่าจำนวนกลุ่มคูณกับ145ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มหรือราคาของแต่ละกิโลนะคะอย่าลืมเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นข้อนี้เราวิเคราะห์แล้วได้เป็นการคูณอ่ะแต่สิ่งสำคัญวันนี้เราจะต้องเขียนอะไรคะเขียนแบบไหนวันนี้หาคำตอบอย่างเดียวไหมไม่วันนี้เราต้องเขียนแบบแสดงวิธีทำดังนั้นมาเริ่มที่บรรทัดแสดงวิธีทำอ่ะนักเรียน

ูจำนวนที่1จำนวนที่1จากประโยคสัญลักษณ์คือ45จากโจทย์45ข้อความมีว่าอย่างไรจากโจทย์ร้านค้าขายเนื้อไก่45

ว่าเต็มได้ไหมเอ่ยดังนั้นเราได้บรรทัดที่1มาแล้วอ่ะจำนวนที่2 145 145หมายถึงอะไรจากโจทย์เราเนี่ยไปดูสิ145คุณครูแพลวก็นำมาใส่เลยราคากิโลกรัมละแล้วก็ใส่145ให้ตรงกับจำนวนที่1ที่เราเขียนไว้หน่วยนำมาเขียนกัน145หน่วยเป็นอะไรนะหน่วยเป็นบาทดังนั้นนักเรียนใส่บาทนะคะไม่ใส่กิโลกรัมนะดูหน่วยให้ดีอ่ะโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าจะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไรเรานำมาเขียนแต่คำว่าเท่าไรเราไม่ต้องนำมาเราก็เขียนว่าจะได้รับเงินทั้งหมดข้อนี้เมื่อกี้วิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรคะข้อนี้วิเคราะห์แล้วได้เป็นการอะไรเอ่ยคูณเราก็นำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนคือ45คูณ145นักเรียนคุณแนวนอนได้ไม่ได้มั่นใจไหมแนวนอนได้ไม่ได้ไม่ได้เพราะเราท่องสุขุมแม่45ไม่ได้ดังนั้นเราควรไปคิดที่ไหนดีกระดาษทดทุกคนไปที่กระดาษทดของตนเองด้วยเลยนะคะเปิดสมุดวิชาคณิตศาสตร์ใช้ด้านหลังเป็นกระดาษทดได้มาตั้งคูณพร้อมกันหน่อย145คูณกับ45ที่เราได้เวลาตั้งคูณมาแล้วอ่ะเริ่มแรกไหนเงยหน้าช่วยกันตอบพร้อมกันด้วยเริ่มแรกนำอะไรคูณคะนำ5คูณ5 5คูณ5ได้5คูณ5ได้25ใส่5ทด2ต่อไปนำ5คูณ5คูณ4ได้20ทดอีก2รวมเป็น22ใส่2ทด2ต่อไปล่ะคะ5คูณ1ได้5แต่มีทดอีก2จึงรวมเป็น7ใส่7คูณครบยังในยังเรายังคูณไม่ครบแต่เราเพิ่งได้แค่นำ5คูณกับ145ก่อนที่จะไปคูณทำอย่างไรดีจำได้ไหมก่อนที่จะไปคูณทำอย่างไร1ค่าทดทิ้งต่อไปล่ะต้องเติมศูนย์เพราะเรากำลังจะไปคูณในหลัก10ที่เป็นพหูคูณของ10ดังนั้นเติมศูนย์ก่อน1ตัวแล้วค่อยเริ่มนำหลัก10ไปคูณดังนั้นเริ่มต่อไปนำอะไรไปคูณกันคะนักเรียนอย่าลืมนะต้องนำ4คูณ5ในหลักหน่วยก่อน4คูณ5ได้4 5 20ใส่0ทด2ต่อไป4คูณอะไร4คูณ4 4คูณ4ได้16ทดอีก2รวมเป็น18ใส่8ทด1ต่อไปนำ4คูณ1 4คูณ1ได้4ทดอีก1รวมเป็น5ใส่5ได้ผลคูณ2บรรทัดแล้วนำผลคูณ2บรรทัดนี้มาทำอะไรกันเราก็นำมาบวกกันขีดเส้นใต้ก่อน1เส้นนะคะบวกกันไหนช่วยกันหน่อยนำอะไรบวกกันคะ5บวก0ได้5ใส่5ต่อไปล่ะ2บวก0ได้2ใส่2ต่อไป7บวก8 7บวก8ได้15ใส่5ทด1ต่อไป0บวก5ได้5แต่มีทดอีก1จึงรวมเป็น6ใส่6คำตอบข้อนี้จากผลคูณที่ได้ไหนอ่านพร้อมกันได้เป็นอะไรเอ่ย6525ซึ่ง6525คือคำตอบของเราใช่ไม่ใช่เราก็นำกลับมาตอบนะคะในที่เราเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำว่าจะได้รับเงินทั้งหมด 6,525 หน่วยเป็นอะไรเอ่ยคิดว่าหน่วยเป็นอะไรเอ่ยเราพูดถึงเงินจำนวนเงินถูกต้องไหมหน่วยของเงินคือบาทดังนั้นนักเรียนต้องใส่หน่วยให้ถูกต้องเวลาลืมต้องทวนคำถามดังนั้นไหนบอกหน่อยเวลาจะตอบต้องเขียนว่าอะไรบ้างคะจะได้รับเงินทั้งหมด 6,525 บาทพอนักเรียนคำนวณเสร็จแล้วนักเรียนสามารถใช้อะไรตรวจสอบได้นะเครื่องคิดเลขไหนใครมีเครื่องคิดเลขลองกดให้หน่อยตัวแทนกลุ่มแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้ก
กดให้หน่อยนำ45คูณ145นำ45

0: ณ145ได้คำตอบตรงไหม
1: ต
0: รงไม่ตรงตรงถ้าตรงแบบนี้แสดงว่าเราคำนวณถูกต้องไหมคะถูกต้องนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างที่1เมื่อวิเคราะห์แล้วข้อนี้ได้เป็นการอะไรนะทุกคนอ้าวไหนข้อนี้ได้เป็นการอะไรคะคูณนักเรียนก็จะได้วิธีทำแบบนี้อ่ะอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกัน

0: ่ะจากข้อนี้เมื่ออ่านเสร็จแล้วไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรโจทย์ถามว่าอย่างไรจากข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถาม1คำถามหรือ2คำถาม
1: 2คำถาม
0: โจทย์ถาม2คำถามคือจะได้ข้าวสารกี่กระสอบคือคำถามที่1และเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมเป็นคำตอบที่2เวลาตอบนักเรียนต้องตอบให้ครบตามสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะอ่ะโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

0: ดังนั้นข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรการหามีคำอะไรให้เราเห็นสำคัญมากมีคำว่าแบ่งใส่กระสอบละถูกต้องไหมคะ50แสดงว่าจากข้าวสารทั้งหมดที่มีพ่อค้าก็ตักใส่กระสอบที่1โดยแบ่งไป50กิโลกรัมได้กระสอบที่1ทำแบบนี้เรื่อยๆกระสอบที่2ก็แบ่งอีก50กิโลกรัมทำแบบนี้เรื่อยๆนะคะจนกว่าข้าวสารที่พ่อค้ามีเนี่ยจะได้กี่กระสอบอาจจะมีเหลือหรือไม่เหลือเดี๋ยวเราต้องไปดูกันดังนั้นข้อนี้เราได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นการหารไหนบอกหน่อยนำอะไรมาหารอะไรคะ4,260หารด้วย50เท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะได้บรรทัดของประโยคสัญลักษณ์มาเป็นที่เรียบร้อยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะไปแสดงวิธีทำแสดงวิธีทำสิ่งสำคัญคือนักเรียนต้องเขียนอะไรคะเขียนข้อความด้วยอ่ะเดี๋ยวข้อที่2ครูแพรเปลี่ยนใจและให้นักเรียนตอบคำถามไปพร้อมๆกันปฏิบัติก่อนที่จะได้ลงมือทำแบบฝึกหัดได้ไม่ได้อ่ะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มที่การเขียนแสดงวิธีทำการเขียนแสดงวิธีทำเราต้องนำข้อความมายังจำได้ไหมเอ่ย 4,260 ข้อความมีว่าอย่างไรนะ 4,260 พ่อค้ามีข้าวสารอยู่ 4,260 กิโลกรัมเราก็จะได้บรรทัดที่1มาเวลาเขียนครูแพรแนะนำเลยนะคะเขียนข้อความก่อนเว้นก่อนแล้วก็เขียนจำนวนหลังจากนั้นเว้นเล็กน้อยแล้วค่อยเขียนหน่วยของจำนวนนั้นๆได้ไหมเอ่ยอ่ะได้แล้วบรรทัดที่1บรรทัดที่2 10ยังจำได้ไหม50ข้อความไว้ว่าอย่างไรนะแบ่งใส่กระสอบกระสอบละ50กิโลกรัมดังนั้นแบ่งใส่กระสอบกระสอบละ50เขียน50ให้ตรงกับจำนวนที่1หลังจากนั้นเขียนหน่วยนะคะคือกิโลกรัมได้มาแล้วยังจำได้ไหมเวลาเราทำข้อนี้เมื่อกี้โจทย์ถามกี่คำถาม2คำถามดังนั้นพอโจทย์ถาม2คำถามแบบนี้เราอาจจะเขียนสิ่งที่โจทย์ถามได้ไม่ครบครูแพรจึงขอใช้คำว่าจะได้ทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพรจึงใช้คำว่าจะได้แล้วไปหาคำตอบก่อนโดยการนำประโยคสัญลักษณ์มาเขียน 4,260 หารด้วย50ไปหารที่ไหนดีคะเราก็ไปหารที่กระดาษทดดังนั้นคุณครูแพรมาที่กระดาษทดเลยข้อนี้ทำไมถึงเราควรใช้การหารยาวดีเพราะว่าเรายังท่องสุขุมแม่50ไม่ได้ดังนั้นเราเริ่มโดยการนำ50หารอะไรเอ่ย50หาร4 50หาร4ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นกระจายไปรวมกับหลักร้อยรวมกันเป็นเท่าไหร่คะ42นำ50หาร42ได้ไม่ได้ไม่ได้ดังนั้นกระจายรวมกันกับหลัก10ต่อจึงได้เป็นอะไรเอ่ย426นำ50หาร426หมายถึง50คูณอะไรได้426หรือใกล้เคียงคราวนี้ถ้าคิดไม่ได้นักเรียนใช้วิธีที่ครูแพรเคยบอกมีเลขโดดอะไรไม่รู้เมื่อคูณกับ0แล้วได้0ใส่ให้ตรงกับ6เลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ5แล้วต้องได้42หรือใกล้เคียง42 5คูณอะไรได้42หรือใกล้เคียง42 5คูณเท่าไหร่เอ่ย5คูณ8ดังนั้นนำ50คูณ8อ่ะเราก็ไปที่การคูณตรงนี้ก็ได้อ่ะครูแพรขอตั้งคูณแล้วกันอ่ะทุกคนคูณไปพร้อมกันนะคะเราจะนำ50คูณ850คูณ8ไหนนำ8คูณอะไร8คูณ0ได้0ใส่0 8คูณ5ได้8 5 40ใส่40ผลคูณที่ได้คืออะไรเอ่ย400ซึ่งเกินไม่เกินตัวตั้งเราไม่เกินใช้ได้ไหมใช้ได้ดังนั้นครูแพรนำ8ไปใส่เป็นผลหาร50คูณ8ได้400ใส่400ด้านล่างขีดเส้นใต้1เซนหลังจากนั้นทำอย่างไรกันลบกันนำอะไรลบกันบ้าง6ลบ0เหลือ6ต่อไปล่ะคะ2ลบ0เหลือ2ต่อไป4ลบ4เหลือ0ดังนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้เศษ26ใช่คำตอบยังทำอย่างไรต่อ นำศูนย์ลงมาหรือกระจาย26ไปรวมกับหลักหน่วยดังนั้นตัวตั้งในหลักหน่วยจึงกลายเป็น260นำ50หาร260หมายถึง50คูณอะไรได้260อ่ะนักเรียนก็ดูว่าเลขโดดอะไรไม่รู้คูณกับ0ใส่ให้ตรงในหลักหน่วยเลขโดดตัวเดิมเลยเมื่อคูณกับ5แล้วต้องได้26หรือไม่เกิน26 5คูณอะไรได้26หรือไม่เกิน26 5ดังนั้นถ้าเราประมาณแบบนี้เราก็มาคิดที่กระดาษทดซิว่านำ50คูณ5อ่ะครูแพลวขอตั้งคูณต่ออีก1รอบเราจะนำ50คูณ5นักเรียนคิดว่าเกินหรือไม่เกินไม่เกินอ่ะแต่อยากรู้ผลคูณมานำ50คูณ5อ้าวเริ่มแรกนำ5คูณอะไรคะ5คูณ0ได้0อ่ะใส่0ต่อไปนำ5คูณอะไรเอ่ย5คูณ5ได้25ใส่25อ้าวผลคูณที่ได้จึงกลายเป็นอะไรเอ่ย250เกินไม่เกินไม่เกินดังนั้นใช้ได้ครูแพลวใส่5นำ250ที่เป็นเหมือนคูณใส่ข้างล่างขีดเส้นใต้1เซนแล้วทำอย่างไรกันต่อลบกันอ้าวนำอะไรลบกัน0ลบ0เหลือ0ใส่0ต่อไปล่ะ6ลบ5เหลือ1ดังนั้นใส่1 2ลบ2เหลือ0ดังนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้คำตอบข้อนี้คืออะไรเอ่ย
1: 85
0: เศษ 4 85อย่างเดียวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องตอบว่า85เศษ10นักเรียนได้ที่กระดาษทดแบบนี้เรานำมาตอบที่โจทย์เราข้อนี้เป็นการหารลงตัวไหม
1: ไม
0: ่ลงตัวการหารไม่ลงตัวต้องใช้คำว่าอะไรนะ
1: ได้
0: ดังนั้นครูแพลวกลับมาที่บรรทัดเดิมเลยเขียนว่าได้85เศษ10แต่โจทย์ถามว่าอะไรไหนลองย้อนกลับไปดูโจทย์ถามว่าอะไรใครจำได้จะได้ข้าวสารกี่กระสอบและเหลือข้าวสารกี่กิโลกรัมดังนั้นข้อนี้จะได้ข้าวสารกี่กระสอบ85กระสอบส่วนเศษที่เหลือก็คือข้าวสารที่ไม่สามารถใส่กระสอบได้เพียงพอถูกต้องไหมจึงตอบว่าดังนั้นครูแพลวนำมาตอบเวลาตอบต้องตอบตามสิ่งที่โจทย์ถามคือจะได้ข้าวสาร85กระสอบและเหลือข้าวสารอีก10กิโลกรัมได้ไม่ได้ถ้าหารไม่ลงตัวแบบนี้นะคะนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางนะคะต้องดูดีๆว่าโจทย์ถามว่าอะไรสิ่งที่หารได้หรือผลหารนะคะจะเป็นจำนวนที่เราหารได้เศษที่เหลือจะเป็นของจำนวนที่เหลือนั่นเองได้ไม่ได้อ้าวไหนตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบข้อนี้เราตอบว่าอย่างไรคะได้

ไม่ได้ดังนั้นวันนี้สิ่งสำคัญนอกจากนักเรียนจะต้องวิเคราะห์โจทย์ได้แล้วว่าดำเนินการอย่างไรขอให้นักเรียนเขียนแสดงวิธีทำขั้นตอนแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะถ้าเมื่อไหร่เวลาตอบนักเรียนควรคำถามให้ด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดที่ 1.42 ในข้อที่ 1 อ่ะทุกคนเปิดแบบฝึกหัดหน่อยสำหรับแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นในข้อที่ 1 นะคะเกี่ยวกับโจทย์ปัญหาการคูณและการหารสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะนำแบบฝึกหัดให้กับนักเรียนปลายทางด้วยอ่ะนักเรียนทุกคนเปิดแบบฝึกหัดอยู่ที่หน้าเท่าไหร่เอ่ยหน้าเท่าไหร่คะ91อ่ะเปิดหน้า91อ่ะจะมีโจทย์ที่1ให้นะคะเดี๋ยวครูแพลวจะขึ้นโจทย์ให้ด้วยอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนอ่ะทุกคนอ่านโจทย์พร้อมกัน

จากการอ่านนะคะเดี๋ยวจะให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์เองเลยว่าจากข้อนี้นักเรียนจะวิเคราะห์ได้อย่างไรนะคะโดยเมื่อนักเรียนวิเคราะห์แล้วให้นักเรียนนำไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางลงมือปฏิบัติได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูนักเรียนปลายทางด้วยนะคะในการทำแบบฝึกหัดของเราแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเฉลยไปพร้อมกันค่ะ

เป็นอย่างไรทําเสร็จไหมเอ่ยครูจากที่ครูแพลวได้เดินดูนะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทําเสร็จแล้วนะคะแต่อาจจะมีเขียนบางส่วนผิดบ้างดังนั้นเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะวางดินสอก่อนนะคะมาดูเฉลยไปพร้อมกันแล้วตรวจสอบความถูกต้องของตนเองหากผิดเดี๋ยวให้เวลานักเรียนแก้ไขดังนั้นตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนแล้วเงยหน้าขึ้นมาดูพร้อมกันอันดับแรกจากข้อนี้แล้วเมื่อนักเรียนอ่านโจทย์เมื่อกี้นักเรียนวิเคราะห์ได้อะไรเอ่ยวิเคราะห์ได้การอะไรคะการหารถูกต้องไหมดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันเลยจากเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วได้การหารดังนั้นไหนบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ได้อะไรเอ่ยประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ได้อะไรเอ่ยเท่ากับจำนวนใดตอนนี้ทุกคนต้องทำอย่างไรก่อนวางดินสอแล้วช่วยกันตอบไปพร้อมกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้คือ1750หารด้วย25อย่าลืมเท่ากับจำนวนใดนำมาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วต่อไปไปเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำ1750ข้อความมีว่าอย่างไรนะ1750ชาวสวนเก็บมะม่วงหนูเขียนก่อนแล้วก็เว้นแล้วก็เขียน1750แล้วก็กิโลกรัมบรรทัดนี้ส่วนใหญ่นักเรียนทุกคนถูกต้องหมดเลยบรรทัดที่2 25 25ข้อความว่าอย่างไรนะ25นำมาจัดใส่เข่งเข่งละ25กิโลกรัมบรรทัดที่2ส่วนใหญ่ถูกต้องครูแพลขอเน้นอีกนิดนึงให้นักเรียนเขียนจำนวนที่2ให้ตรงกับจำนวนที่1ได้ไหมคะบรรทัดที่3โจทย์ถามว่าอะไรนะโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่าอะไรดูซิสิ่งที่โจทย์ถามโจทย์ถามว่าจะได้กี่เข่งดังนั้นเรามาเขียนว่าจะได้เราได้เป็นการหารดังนั้นนำประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนคือ1750หารด้วย25ข้อนี้หารมาแล้วลงตัวไม่ลงตัวลงตัวไหมลงตัวดังนั้นเห็นไหมครูแพลจึงใช้เครื่องหมายเท่ากับทุกคนเงยหน้าดูพร้อมกันก่อนจากที่เดินดูนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เขียนตรงนี้ใครที่ยังไม่เขียนนักเรียนเขียนเติมให้คุณครูแพลหน่อยหารมาแล้วสุดท้ายได้กี่เข่งเอ่ยได้กี่เข่งเอ่ยนักเรียนไปคิดต่อที่กระดาษทดนะคะครูแพลก็หารมาได้70หน่วยเป็นอะไรหน่วยเป็นกิโลกรัมหรอหน่วยเป็นหน่วยเป็นเข่งคือจะได้70เข่งแล้วเวลาตอบนักเรียนเขียนตอบก็คือจะได้70เข่งแบบนี้ให้เวลาตรวจสอบสักครู่หนึ่งก่อนนะคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเลยหากตรงไหนผิดสามารถแก้ไขได้เลยนะคะเดี๋ยวให้เวลาตรวจสอบสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปบทเรียนกัน

ันนี้การเรียนวันนี้เห็นไหมเป็นโจทย์ปัญหาแต่แตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไรเอ่ยคะวันนี้แตกต่างจากชั่วโมงที่แล้วอย่างไร

ประโยคสัญลักษณ์เราต้องเขียนทั้งสองวันเป็นการเขียนแบบแสดงวิธีทำดังนั้นวันนี้ต่อยอดจากเดิมคือนอกจากนักเรียนหาคำตอบอย่างเดียวนักเรียนต้องมาเขียนขั้นตอนแสดงวิธีทำแบบนี้ให้ได้อ่ะไหนถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาของเรานะคะถ้านักเรียนเจอโจทย์ปัญหาสิ่งแรกที่นักเรียนต้องทำนักเรียนทำอย่างไรสิ่งแรกที่ทำอย่างไรอ่านโจทย์ทำความเข้าใจว่า1โจทย์ถามอะไร2โจทย์บอกอะไรเมื่ออ่านเสร็จแล้วค่อยทำอย่างไรต่อวิเคราะห์ต่อว่าเราจะวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างไรเช่นเป็นการคูณหรือเป็นการหารแล้วนำไปเขียนประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์แล้ววันนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรคะวันนี้นักเรียนต้องทำอย่างไรเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเมื่อได้ประโยคสัญลักษณ์แล้ววันนี้ต้องทำอย่างไรไปเขียนอะไรไปเขียนแสดงวิธีทำนะคะโดยการเขียนแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบและอีกหนึ่งสิ่งสำคัญถ้าหาคำตอบเสร็จแล้วทำอย่างไรดีตรวจสอบคำตอบนะคะหรือตรวจความถูกต้องของคำตอบของเราที่ได้การตรวจสอบครูแพลวบอกแล้วอนุญาตให้ใช้อะไรได้คะเครื่องคิดเลขนะคะในขั้นตอนดังนั้นขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาของเราก็จะมีประมาณ4ขั้นตอนดังนี้คือ1อ่านทำความเข้าใจปัญหา2วางแผนในการแก้ไขปัญหา3นะคะหาคำตอบโดยการเขียนแสดงวิธีทำในวันนี้และขั้นตอนสุดท้ายคือการตรวจความถูกต้องของคำตอบด้วยได้ไม่ได้อ่ะจากแบบฝึกหัดเรายังเหลือข้อไหนเอ่ยข้อ2ดังนั้นแบบฝึกหัด 1.42 ในข้อที่2จะฝากต่อให้เป็นการบ้านทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอ่ะเรายังเหลือในข้อที่2ข้อที่2ไหนลองอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนสิ

าใหม่อ่านพร้อมกันตั้งใจนะคะอ่านโจทย์พร้อมกัน1รอบตั้งใจทั้งห้องทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางอ้าวพร้อมกันค่ะ

ากการอ่านแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยทำไมข้อนี้มีจำนวนเพียง1จำนวนถูกต้องไหมมีแค่ออมสินเนี่ยเขาเก็บเงินทุกวันวันละ14บาทแต่อีก1จำนวนไม่มีนักเรียนคิดว่ามาจากไหนเอ่ยมาจากจำนวนวันของเดือนอะไรเอ่ยธันวาคมไหนเดือนธันวาคมมีกี่วันนะ31วันดังนั้นใบให้ว่าอีก1จำนวนหมายถึงจำนวนวันในเดือนธันวาคมซึ่งมี31วันฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านได้ไหมคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางแล้วเดี๋ยวครูแพลวฝากข้อนี้ให้กลับไปเขียนแสดงวิธามเป็นการบ้านแล้วเดี๋ยวนำมาส่งในวันถัดไปนะคะสำหรับชั่วโมงถัดไปไหนเงยหน้าดูพร้อมกันชั่วโมงถัดไปเรายังเรียนในเรื่องของอะไรคะเรายังเรียนต่อในเรื่องเดิมเลยเป็นโจทย์ปัญหาการคูณและการหารในชั่วโมงที่2ดังนั้นฝากให้นักเรียนกลับไปทำการบ้านวันนี้ได้ไหมนะคะกลับไปทบทวนการบ้านของตนเองสำหรับคุณครูปลายทางนะคะครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.43 เพื่อให้นักเรียนเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูแพลวฝากการบ้านให้นักเรียนกลับไปทำแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: แล้วนะคะว่ากล้วยไม้สามารถจำแนกได้กี่แบบและแต่ละแบบมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไรนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันค่ะว่าความแตกต่างระหว่างพืชบกและพืชน้ำเป็นอย่างไรและอันไหนคือพืชบกอันไหนคือพืชน้ำกันนะไปติดตามกันเลยค่ะ
1: หากสังเกตบริเวณรอบตัวเราจะพบพืชมากมายที่อยู่ทั้งบนบกในน้ำและแหล่งอื่นๆพืชบกและพืชน้ำจะมีลักษณะของรากและลำต้นที่แตกต่างกันและเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนั่นคือพืชบกจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตบนพื้นดินมีรากอย่างลึกลงดินเพื่อยึดลำต้นต้องการดินปริมาณน้ำและแสงแดดที่แตกต่างกันเช่นต้นมะม่วงกุหลาบพริกลำไยพืชบกมีมากมายหลายชนิดมีทั้งพืชสวนพืชป่าพืชในทุ่งหญ้าพืชชายเลนพืชภูเขาและพืชตามชายหาดส่วนพืชน้ำจะเป็นพืชที่อาศัยและเจริญเติบโตในน้ำหรือช่วงหนึ่งมีการเจริญเติบโตอยู่ในน้ำมีรากและลำต้นลอยอยู่บนบริเวณผิวน้ำกับรากที่หยั่งลึกลงในน้ำเช่นผักบุ้งดอกบัวผักตบชวาและยังพบว่าพืชน้ำบางชนิดสามารถขึ้นได้ในทะเลลึกเช่นพวกสาหร่ายชนิดต่างๆใต้ทะเลนอกจากนี้ยังมีวัชพืชน้ำซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านชลประทานและการประมงและยังมีพืชบางชนิดที่มักขึ้นตามแหล่งอื่นๆเช่นกล้วยไม้ขึ้นบนต้นไม้มอสเฟิร์นกาฝาดและวัชพืชต่างๆขึ้นตามหลังคานั่นเองค่ะ
0: คำศัพท์น่ารู้วันนี้ terrestrial plants T E R R E S T R I A L P L A N T terrestrial plants แปลว่าพืชบก aquatic plants A Q U A T I C P L A N T aquatic plants แปลว่าพืชน้ำเราทราบกันแล้วนะคะว่าพืชบกและพืชน้ำแตกต่างกันอย่างไรสัปดาห์หน้านะคะเรามาเรียนรู้กันต่อว่าพืชจะมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมอย่างไรบ้างอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ังรีเป็นชุมชนชาติพันธุ์ดาวเวียงที่ยังรักษาวัฒนธรรมดั้งเดิมได้อย่างเหนียวแน่นทั้งภาษาการแต่งกายอาหารและการแสดงพื้นบ้านกลิ่นไอความอบอุ่นจากผู้คนในชุมชนสัมผัสแห่งความรักและรอยยิ้มของชุมชนอาหารเลิศรสที่ใครต่างยินยนต์รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีมนต์เสน่ห์ปลาดูสมุนไพรทำไมต้องเรียกว่าปลาดูคนโบราณเล่าขานกันว่าพอต้องหมั่นดูแลปลาที่หมักไม่ให้เปรี้ยวจนเกินไปทานไม่อร่อยจึงเป็นที่มาของคำว่าปลาดูนั่นเองค่ะ

่อไปเราจะพาทุกท่านไปรู้จักกับวิธีการปรุงปลาดูที่สะท้อนรสชาติและวัฒนธรรมอันงดงามเริ่มจากการทำความสะอาดปลาจากนั้นจึงเตรียมเครื่องเทศนานาชนิดสำหรับการหมักปลาเพื่อให้กลิ่นและรสค่อยๆแทรกซึมเข้าไปในทุกเส้นใยของเนื้อปลาจากนั้นนำมาสู่หัวใจของความอร่อยการหมักปลาเคล้าเครื่องเทศให้ทั่วเพื่อให้รสชาติและกลิ่นหอมค่อยๆซึมลึกเข้าสู่เนื้อปลาปลาดูถูกทอดจนสุกและอบอวลไปด้วยสมุนไพรทุกคำที่ริมรสไม่ได้เป็นเพียงอาหารแต่คือเรื่องราวของผู้คนและเสน่ห์ของนครนายกที่ถูกส่งผ่านทุกคำ

มาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้ 1. ระบบเปลือกอาคาร 2. ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง 3. ระบบปรับอากาศ 4. อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน 5. การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BECจะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ